ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับสำหรับภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567นี้นะครับเป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชักไคโนะรีไคนะครับซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอความรู้นะครับจำนวน9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับจะนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยที่ตอนที่2นี้เราได้คัดสรรข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับมานำเสนอแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนั้นนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข่าวนะครับที่วิเคราะห์ในเชิงสภาพสังคมนะครับทัศนคติของคนญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์นั้นๆ นะครับด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของข่าวจะเป็นอะไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชักไคโนะรีไคนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยที่ข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับก็ข่าวนั้นนะครับก็มาจากเว็บไซต์เดิมนะครับเว็บไซต์ที่ได้นำเสนอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเรียนรู้ข่าวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากข่าวที่นำเสนอในรายวิชานี้นะครับก็ขอแนะนำเว็บไซต์ของ NHK นะครับของ News Web Easy นะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับได้นำเสนอไปในตอนที่1แล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะใช้งานในเว็บไซต์นี้นะครับก็อาจจะลองติดตามรายการย้อนหลังนะครับในตอนที่1นะครับในช่วงต้นของรายการก็จะมีการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้แล้วก็วิธีการเรียนรู้นะครับโดยใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆนะครับในการอ่านข่าวจากเว็บไซต์นี้นะครับวันนี้เป็นข่าวนี้นะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการที่คนต่างชาตินะครับประเทศญี่ปุ่นรับคนต่างชาติเข้ามานะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อย้อนหลังกลับไปดูข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีจำนวนที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือที่เราเรียกว่ามากเป็นอันดับเป็นประวัติการเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับลิงก์ของเว็บไซต์ข่าวลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จดครับเรียนรู้ด้วยการจดไปด้วยนะครับก็ลองจดคำศัพท์นะครับรวมถึงลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูลิงก์ข่าวจริงๆนะครับจากเว็บไซต์ NHK ย้อนหลังได้สำหรับใครที่จะถ่ายรูปนะครับหรือว่า อยากที่จะได้รับเอกสารประกอบการสอนนะครับเป็นชีทสรุปรวมคำศัพท์รวมไปถึงชีท PowerPoint นะครับของการนำเสนอรายการนี้นะครับรายการวิชานี้ก็สามารถที่จะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับเราไปดูข่าวแรกนี้ด้วยกันก่อนนะครับข่าวแรกนี้นะครับมีคำโปรยข่าวครับอยู่ข้างล่างครับดูที่คำโปรยข่าวด้วยกันนะครับมีคำว่านิปปงครับนิปปงครับหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินคำนี้มานานแล้วนิปปอนนิปปอนนี่นะครับนิปปงครับเพราะว่าพอสำหรับใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำราเล่มใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็มักจะนำเสนอนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่านิฮงนะครับนิฮงแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองนะครับก็เรียกประเทศตัวเองว่านิปปงเนี่ยนะครับก็ยังมีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ NHK เนี่ยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นองค์กรสื่อองค์กรหนึ่งนะครับที่มักจะใช้คำว่านิปปงนะครับเรียกชื่อประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวของ NHK เนี่ยนะครับบางครั้งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะได้ยินคำว่านิปปงนิปปงอยู่เป็นประจำนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดตัวตัวเสียงอ่านของคันจิที่อยู่ในข่าวนะครับก็จะชัดเจนเลยนะครับว่า NHK เขานำเสนอเสียงอ่านของคำนี้นะครับของคันจิตัวเนี้ยที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่านิปปงนะครับนิปปงแปลว่าญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อไปนะครับนิปปงนิซุนเดอิรุครับซุนเดอิรุแปลว่าอาศัยอยู่ครับอาศัยพำนักพักอาศัยหรือว่าอยู่นะครับซุนเดอิรุไกโคคุจินนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ให้

เพราะว่าคำศัพท์คำนี้เจอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนก็ทราบแล้วนะครับหลายคนอาจจะเพิ่งมาเปิดมาเจอวันนี้นะครับขออนุญาตบอกไปเลยนะครับไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติไกโคคุจิน

ปัจจุบันครับอิจิบังโอยครับคำสุดท้ายนะครับวลีสุดท้ายนะครับชุดคำชุดสุดท้ายอิจิบังโอยเยอะที่สุดครับมากที่สุดครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่สกัดออกมาจากคำโปรยข่าวของวันนี้นะครับนิปปงประเทศญี่ปุ่นครับซุนเดอิรุอาศัยอยู่พำนักอยู่ครับซัมเบียคุนิจูนิมังนินครับ3,220,000คนอิมามาเดะถึงปัจจุบันครับอิจิบังโอยมากที่สุดครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับลองใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับลองพิจารณาความหมายของคำโปรยข่าวข่าวนี้ดูด้วยตัวเองก่อนดีไหมครับว่าจากคำศัพท์ครับที่เราสกัดออกมาแล้วดูด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับคำโปรยข่าวของข่าวนี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรครับคำช่วยเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏที่ผสมอยู่ในประโยคนั้นบางคำก็ไม่จำเป็นจะต้องทราบก็ได้นะครับเรารู้คำศัพท์คำสำคัญสำคัญนะครับแล้วเราก็ประมวลครับคือเวลาเราอ่านข่าวเราก็ไม่ได้เน้นที่จะไปต้องรู้มันซะทุกคำทุกตัวอักษรใช่ไหมครับเราอ่านเอาความนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราอ่านสอบใช่ไหมครับทำข้อสอบอันนี้ต้องรู้ทุกตัวทุกตัวทุกตัวตัวไหนเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาเราเขียนเรียงความหรือว่าเขียนบทความหรือว่าเขียนรายงานโอ้แน่นอนเราต้องรู้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไหนคำช่วยใดนะครับต้องแม่นต้องถูกต้องเป๊ะให้หมดแต่ว่าการอ่านข่าวเราไม่ได้อ่านเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ไวยากรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูคำสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะคำศัพท์ครับคำช่วยดูด้วยบ้างนะครับแต่ว่าบางคำก็อาจจะข้ามได้นะครับโดยเฉพาะคำช่วยที่ไม่ได้แสดงความหมายใดๆนะครับแล้วเราก็ประมวลดูครับหลายคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคำโปรยข่าวนี้น่าจะมีความหมายประมาณนี้นะครับว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากถึง3,220,000คนครับก็อย่างที่ว่ากันไปนะครับว่ามาด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับอาจจะตามภรรยาตามสามีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่สมรสขกไซอนเคกคนการแต่งงานข้ามชาติเนี่ยนะครับญี่ปุ่นแต่งงานกับไทยไทยแต่งงานกับอังกฤษอังกฤษแต่งงานกับอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับเป็นขกไซเคกคนเนี่ยมีเยอะมากขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็พาคู่สมรสตัวเองย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมครับตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรเด็กลดน้อยลงใช่ไหมครับพอเด็กน้อยเอาละมหาลัยโรงเรียนไม่มีคนเรียนเริ่มคนแค่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอมีน้อยนะครับต้องหานักศึกษาต่างชาติไปเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนต่างชาติก็เยอะมากขึ้นนะครับพอถึงเวลาปัจจุบันคนทำงานไม่มีอีกแล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีเด็กตอนนี้ไม่มีการต้องรีครูทคนต่างชาติไปทำงานอีกนะครับเนี่ยครับมันก็กลายเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ทำไมคนต่างชาติในสังคมญี่ปุ่นถึงนี้มีเยอะนะครับจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเท่าที่เคยมีมาอันเนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่งานข้ามชาติมีเยอะขึ้นนะครับเด็กไม่มีนะครับไม่มีใครเรียนหนังสือแล้วนะครับโรงเรียนที่นั่งเหลือเยอะมหาลัยที่นั่งเหลือเยอะต้องเอาชาวต่างชาติมาเสริมมาใส่นะครับไม่มีคนทำงานนะครับมีแต่คนแก่นะครับคนชราเต็มไปหมดเลยนะครับคนทำงานโดยเฉพาะที่ใช้แรงงานที่ทำงานทักษะฝีมือต่างๆน้อยมากนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็ไม่ทำงานที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับต้องเอาคนญี่ปุ่นเอาคนต่างชาติเข้าไปเพราะฉะนั้นบางจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่เคยไปอาศัยอยู่เพื่อที่จะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับเดินออกบ้านมาออกอพาร์ตเมนต์มาเนี่ยครับผ่านคน10คนเนี่ยมีต่างชาติล่อเข้าไป6คน7คนแล้วนะครับอีก3คนนี้ก็คนญี่ปุ่นแล้วก็ชราเชียวนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับมีให้เห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันครับเราลองไปติดตามดูข่าวสักหน่อยนึงนะครับว่ามันมีอะไรกันเกิดขึ้นหรอนะครับแล้วก็มันมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเริ่มจากข้อความแรกนะครับ2ประโยคแรกเขาบอกชุซึนิโอโคคุไซริวคันริโจนิโยรุโตนิโฮงนิซุนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโรคุงาสุโนโอวารินิยาคุซัมเบียคุนิจูนิมังยองเซนนินอิมาชิตะ

関越数で14万9000人増えて今までで一番多くなりました。มีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์คำแรกนะครับสำคัญมากน่าสนใจมากชุซึนิวโคคุไซริวคันริโจนะครับตม.ครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเราชาวต่างชาตินะครับเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปเที่ยวจะไปทำงานจะไปอยู่อะไรก็ตามจะไปเรียนก็ตามนะครับอย่างไรอย่างไรก็ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้ใช่ไหมครับต้องผ่านเคาน์เตอร์นี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงเวลาต้องไปติดต่อประสานงานอะไรเยอะแยะมากมายต้องเรียนรู้รายละเอียดกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานนี้นะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ้านเราก็มีนะครับใช่ไหมครับชาวต่างชาติที่จะมาประเทศไทยเราก็ต้องมาพึ่งผ่านที่หน่วยงานนี้นะครับตั้งแต่ที่สนามบินเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งมาอยู่นานยิ่งต้องต่อวีซ่าต้องเปลี่ยนวีซ่าทำวีซ่าใหม่ขอนู่นขอนี่ก็ต้องไปที่หน่วยงานนี้นะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตะครับนิฮงนิซุนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโลคุกาสึโนโอวารินินะครับคำว่าโคโทชินะครับแปลว่าปีนี้นะครับโลคุกาสึโนโอวารินะครับที่แปลว่าปลายเดือนมิถุนายนนะครับ322,400 นะครับ 322,400 คนครับ6ค่าเยสือเดในระยะเวลา6เดือนครับ จากข้อความข้างบนนะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตะนิโฮงนิซึนไดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโลคุกาสึโนโอวารินิยาคุ322,400 นะครับ 6ค่าเยสือเด6ヶ月で14万9000人増えて今まで一番多くなりましたครับจากข้อมูลของสำนักตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีคำว่ารูโตที่แปลว่าจากข้อมูลครับจากแหล่งข่าวหรือว่าจากแหล่งข้อมูลก็ได้นะครับนิโยรูโตจากแหล่งข่าวครับจากแหล่งข้อมูลซึ่งก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเนี่ยทำให้เราทราบว่านะครับณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ครับโคโทชิโนะโลคุงาสึโนะโอวารีปีนี้คือปี2566นะครับอันนี้เป็นข่าวของปีเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับมีชาวต่างชาติประมาณ 3,224,000 คนนะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยที่จำนวนเพิ่มขึ้นครับคือสำรวจเมื่อตอนเดือน6อ่ะเดือนมิถุนายนปลายเดือน6อ่ะนะครับยังไม่สิ้นปีเลยครับแค่ครึ่งปีเท่านั้นนะครับทำให้เราทราบว่ามีคนต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนเพิ่มขึ้น 149,000 คนครับคือปีที่แล้วมีเท่านี้คนใช่ไหมครับแต่ปีนี้ผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 149,000 คนนะครับแล้วถ้ามันถึงสิ้นปีแล้วมันจะไปถึงขนาดไหนใช่ไหมครับก็คงขั้นจะเยอะอยู่พอสมควรครับน่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเยอะไปเรื่อยๆๆๆนะครับตลอดครับฮัตตาราคินาการะกิจุสุโอนาราอุกิโนจิชูโนชิคาคุโนฮิโตะยาคุซังจูโกมังฮัตเซนนินเดะโลคาเกสุไมโยริ 3,000 人以上増えました専門の技術を持つ特定技能の資格の人は約17万3000人3000人で4万人以上増えましたวลีที่น่าสนใจในข้อความนี้นะครับฮัตตาราคินางาระกิจุสุนาราอุครับแปลว่าทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทักษะครับการทำงานวิชาชีพต่างๆไปด้วยนะครับฮัตตาราคินางาระกิจุสุนาราอุครับอย่างเช่นอย่างเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันไปใช่ไหมครับจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่ง
ที่เป็นคนต่างชาติครับที่ญี่ปุ่นเขารับไปนะครับโดยที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มาเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคการทำงานต่างๆนะครับอย่างเช่นมาฝึกการพ่นสีการกรึงในโรงงานนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยแหละได้เงินเดือนไปด้วยนะครับแล้วพอทำ3ปี5ปีเสร็จแล้วก็กลับประเทศเอาความรู้ทางเทคนิคเหล่านี้กลับไปทำงานที่ประเทศตัวเองต่อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางทีที่เขาเรียกเป็น OJT ใช่ป่ะครับเป็น on the job training นะครับก็คือทำงานไปด้วยฝึกฝนไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวเนี้ยนะครับ Hataraki nagara kijutsu naraou คำต่อไปนะครับ Kinojitsu Kinojitsu นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เฉพาะนะครับ Kinojitsu นะครับเป็นผู้ฝึกอบรม Kinojitsu sei นะครับ Kinojitsu sei เป็นผู้ฝึกอบรมครับด้านเทคนิคครับ No shikakuโนฮิโตะนะครับชิคาคุโนฮิโตะคำว่าชิคาคุเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าคุณสมบัตินะครับชิคาคุโนฮิโตะก็คือคนที่มีคุณสมบัติครับถัดไปข้างล่างนะครับมีคำว่าโทคุเตกิโนครับโทคุเตกิโนก็จะแปลว่าผู้มีทักษะชาญครับหรือจะแปลว่าทักษะเฉพาะทางก็ได้ครับเซนมงโนกิจุสุโอโมสึครับเซนมงโนกิจุสุโอโมสึมีทักษะเฉพาะทางครับมีทักษะเฉพาะทางประโยคนี้นะครับฮัตตาระคินากะระกิจุสุโอนาราอุกิโนจิชูโนชิคาคุโนฮิโตะวะยากุซันจูโกมังฮัตเซนินเดะโรคาเงสึมาโยริซัมมานินอิโจฟูเอมาชิตะเซนมงโนกิจุสุโอโมสึโทคุเตกิโนโนชกあの近くの人は約17万3千人で4万人以上増えましたครับข้อความนี้นะครับความหมายโดยรวมก็คือผู้คนนะครับประมาณ 3,000 คือในจำนวนนี้นะครับในจำนวนของนักชาวต่างชาติขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับนะครับ 3,224,000 คนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนชาวต่างชาติที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 35,000 คน 35,800 คนเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์นะครับที่จะฝึกอบรมฝึกงานด้านเทคนิคครับคือมาด้วยวีซ่าเข้ามาด้วยวีซ่าเป็นกิโนจิชูเซะครับมาคือการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าพอไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้นะครับเราสามารถทำได้ตามสิทธิ์ที่เรามีใช่ไหมครับถ้าเราถือวีซ่านักท่องเที่ยวเราก็มีสิทธิ์ท่องเที่ยวแต่ไม่มีสิทธิ์ทำงานใช่ไหมครับถ้าเราเป็นถือวีซ่ากิโนจิชูเซก็แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะฝึกงานทำงานด้านเทคนิคครับคือทำงานไปด้วยแล้วฝึกงานด้านเทคนิคไปด้วยนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่ไปฝึกงานทำงานที่มันนอกเหนือจากที่เขากำหนดไว้นะครับต้องฝึกงานแล้วก็ทำงานตามคุณสมบัติตามสิทธิ์ที่เรามีในตามวีซ่าที่เราถือไว้เท่านั้นครับในจำนวน 3,224,000 คนนั้นเนี่ยนะครับจำนวนของคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในจำนวนเนี้ย 35,800 คนเนี่ยนะครับถือวีซ่ากิโนจิชูเซมีสิทธิ์ที่จะทำงานไปด้วยและฝึกเทคนิคไปด้วยนะครับซึ่งในจำนวนเนี้ยนะครับจำนวนของคนที่เป็นกิโนจิชูเซเนี่ยก็มีพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 30,000 คนครับ 30,000 คนครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงครับอีกกลุ่มนึงก็คือพวกโทคุเตกิโนนะครับถ้าเราจะเรียกเป็นคนก็เป็นโทคุเตกิโนจิชูเซคนที่มาโดยวีซ่าฝึกงานและทำงานเฉพาะทางครับคือเมื่อสักครู่นี้กิโนจิชูเซเนี่ยก็อาจจะเป็นทำงานแรงงานทั่วๆไปครับ
ไม่ได้เฉพาะทางมากนักแต่คนที่ถือวีซ่าโทคุเตกิโนจิชูเซเนี่ยมาทำงานแบบที่มันเป็นงานวิชาชีพชั้นสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นช่างครับที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารนะครับหรืออาจจะเป็น

งานบริการด้านโรงแรมนะครับที่จะต้องมีทักษะโทคุเตกิโนมทักษะเฉพาะทางที่ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยครับคนจำนวนนี้นะครับก็มีเยอะนะครับมีมากถึง 173,000 คนนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขของปี2566ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็เพียงแค่6เดือนเองเพิ่มขึ้นมากว่า 40,000 คนแล้วครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์นะครับว่าญี่ปุ่นไม่มีคนทำงานเลยนะครับโดยเฉพาะงานฝีมืองานใช้แรงงานรวมไปถึงงานฝีมือในระดับที่มันเป็นเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับญี่ปุ่นคนก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับในจำนวนคนที่น้อยเหล่านี้ก็รู้สึกไม่อยากทำนะครับดูแลผู้สูงอายุเหนื่อยใช้แรงเยอะไม่เอาดีกว่าอยากนั่งออฟฟิศเก๋ๆสวยๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็ไม่มีคนทำแต่คนแก่เต็มประเทศเลยใช่ไหมครับผู้สูงอายุเต็มประเทศเลยไม่มีใครดูแลไม่ได้อะนะครับรัฐบาลก็โอเคงั้นต้องรีครูทคนจากต่างประเทศมาซะละก็เป็นที่มาของจำนวนตัวเลขประมาณนี้นะครับที่เยอะขึ้นแล้วก็จะเยอะต่อไปต่อไปแน่นอนนะครับประโยคต่อไปนะครับนิโฮงนิอิรุโคโตะเดคิรุคิคังกะสกิเตโมHorisu ni ihan shite Nihon ni iru hito wa Kotoshi 4月1日に Yaku 7万9000人いました6ヶ月前より8600人増えましたครับวลีภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะครับ Nihon ni iru Koto ga dekiru ครับ Nihon ni iru Koto ga dekiruสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนิฮงนิอิรุโคโตะเดคิรุสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อไปนะครับคิคังแปลว่าช่วงเวลาครับคิคังกะสึกิเตโมะคำว่าสึกิเตโมะแปลว่าทั้งที่ผ่านเลยหรือว่าถึงแม้ว่าจะผ่านเลยอะไรคิคังกะสึกิเตโมะถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาช่วงเวลาอะไรถ้าบวกกับวลีที่อยู่ข้างหน้านิโฮนิอิรุโคโตะเดคิรุคิคังกะสกิเตโมะก็ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาของการอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะครับโฮริซึนิอิฮันชิเตะอันนี้เราเจอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับผิดกฎหมายนะครับนิโฮนิอิรุฮิโตะวะคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับรวมกับโฮริซึนิอิฮันชิเตะข้างหน้าก็แปลว่าคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายนะครับโคโทชิชิกาสึซึตะจิเนะแปลว่าวันที่1เดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับปีนี้คือปี2566นะครับนิยาคุนานามังคิวเซนนินอิมาชิตะนะครับมีประมาณ 79,000 คนโลกคังเยสอโนโลกคังเยสึไมโยริกว่า6เดือนที่แล้วครับฮัตเซนโลเปียคูนิงเวมาชตาเพิ่มมากขึ้นถึง 8,600 คนครับนิโฮนิรุโคโตะเดคิรุคิคังกะสึกิเตโมะโฮริซึนิอิฮันชิเตะนิโฮนิอิรุฮิโตะวะโคโตชิชิกาสึนิโคโตชิชิกาสึซุยตะจินิยาคุ7万9000人いました6ヶ月前より8600人増えましたความหมายโดยรวมของข้อความนี้ก็คือณวันที่1กรกฎาคมของปีนี้ปี2566นะครับมีผู้คนอาศัยมีผู้คนประมาณ 79,000 คนครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าจะผ่านพ้นระยะเวลาที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตามครับก็คือเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็จะได้รับวีซ่าให้เข้าไปอยู่นะครับวีซ่าก็จะมีระยะเวลาของการพำนักอาศัยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบกิโนจิชูเซเขาให้เราอยู่2ปีนะครับ2ปีแต่ปรากฏว่าพอ2ปีปุ๊บนะครับไม่ไปแจ้งไม่ไปทำอะไรและไม่กลับประเทศด้วยนะครับก็วีซ่าหมดไปแล้วครับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นหมดไปแล้วเลยระยะเวลาที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นไปแล้วแต่ก็ยังที่เราเรียกกันหนีวีนะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจากการสำรวจเมื่อปี2516วันที่1

กรกฎาคมเนี่ยมีคนจำนวนเนี้ยที่หนีวีซ่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เกินวีซ่าที่ตัวเองเกินสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะอยู่ได้เนี่ยมากถึง 79,000 คนครับแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับตามไม่เจอนะครับก็คงจะหลบอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ออกมาทำงานนู่นนี่นั่นครับแบบไม่มีวีซ่าไปครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วนะ6เดือนที่แล้วเนี่ยครับก็คือประมาณปีที่แล้วเนี่ยถึง 8,600 คนครับปีที่แล้วมีไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขึ้นมาอีก 8,600 คนกลายเป็นตัวเลข 7,900 คนเอา 79,000 คนอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ายังไงนะครับสะท้อนให้เห็นว่ามีคนมาอยู่ญี่ปุ่นเยอะครับในจำนวนนี้มีหลากหลายแบบทั้งมาแต่งงานมาเรียนมาทำงานทำงานก็ทำงานหลากหลายแบบนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับก็คือกลุ่มคนที่หนีวีซ่าอยู่นะครับมาอยู่โดยผิดกฎหมายเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับ 79,000 คนนะครับคำถามว่าถามว่าใครผิดนะครับไม่ใช่แค่คนที่หนีวีผิดเท่านั้นนะครับคนญี่ปุ่นที่จ้างคนต่างชาติเหล่านี้นะครับให้อยู่ทำงานให้ตัวเองโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าเนี่ยก็ผิดด้วยนะครับซึ่งมีเหมือนกันทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมครับตอนนี้รัฐก็พยายามที่จะเข้มงวดกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับสารประกอบการใดที่มีคนต่างชาติทำงานอยู่แล้วไม่มีเอกสารสำคัญในการทำงานถ้าตรวจพบเจอชาวต่างชาตินั้นจะถูกผลักดันให้กับประเทศดำเนินความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่จ้างก็จะมีความผิดไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็กลัวก็ไม่กล้าจ้างคนที่ไม่มีวีซ่านะครับหรือถ้าจ้างใครก็ตามแล้วก็รู้ว่าคนนั้นวีซ่าก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามรีบผลักดันรีบช่วยให้เขามีวีซ่าแต่ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เป็นไรหรอกลักไก่นะครับไม่มีวีซ่าก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีวีซ่าแล้วจะยังไงเงินเดือนเธอจะได้น้อยนะอะไรเงี้ยนะครับก็คือไปกดค่าแรงเขาอะครับเธอไม่มีวีซ่าทำงานเธอไม่มี work permit ทำงานเพราะฉะนั้นเธอจะเอาเงินเดือนเหมือนกับคนอื่นไม่ได้นะเธอต้องได้น้อยผู้ประกอบการก็ลักไก่อยากจ่ายเงินน้อยๆอะครับก็เลยไปจ้างคนแบบเนี้ยนะครับคนที่ไม่มีวีซ่าพวกนี้ให้ทำงานซึ่งก็เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะด้านมืดของเขาใช่ไหมครับก็คือพวกร้านรวงหรือว่าสารประกอบการที่เป็นแบบไม่ค่อยจะสุจริตซะเท่าไหร่อ่ะนะครับทำอะไรที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมามากนักเพราะฉันก็เลยไม่เอาคนปกติมาทำก็จะจ้างคนที่ผิดกฎหมายมาทำอ่ะนะครับอย่างเช่นไม่มีวีซ่าเนี่ยก็ผิดกฎหมายเพราะเอามาทำปุ๊บต่างคนก็ต่างรู้กันอ่ะเธอก็ผิดฉันก็ผิดเพราะฉันเธอก็ไม่กล้าแจ้งความใช่ไหมฉันก็ไม่แจ้งนะถ้าเธอไม่แจ้งฉันก็ไม่แจ้งอะไรเงี้ยก็ร่วมกันกระทำความผิดไปนะครับ 79,000 คนไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะพบปัญหาที่เกิดจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอยู่ด้วยผิดกฎหมายมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับสถานประกอบการที่ทำแบบนี้ที่รับคนผิดกฎหมายเข้าไปอยู่เนี่ยก็เป็นสถานประกอบการที่ไม่สุจริตอ่ะมันจะเอาคุณธรรมจริยธรรมอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเอารัดเอาเปรียบสุดท้ายก็ไม่พ้นฆ่ากันตายทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นปัญหาสังคมซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังดูแลให้ดีสำหรับคนที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราไปแบบมีวีซ่านักเรียนนักศึกษาไปแบบมีวีซ่าคนทำงานกิโนจิชูเซปรากฏว่าเราไปเจอคนพวกนี้นะครับต้องดูให้ดีว่าเป็นใครถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเขาเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะประพฤติผิดตามเขาแล้วก็จะเจอเรื่องร้ายๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าใครเป็นใครนะครับเวลาไปอยู่ที่นู่นอันนี้เป็นรูปภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึง เด็กๆนะครับน้องๆ นะครับที่ไปทำงานที่เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ไปโดยวีซ่าของกิโนจิชูเซหรือว่าโทคุเตกิโนกิจูเซก็ตามเนี่ยนะครับน้องๆพวกนี้นะครับก็มีรสนิยมนะครับมีความชื่นชอบที่อยากจะบินไปไกลๆนะครับไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองอะไรเงี้ยนะครับคือหลายคนก็มีทั้งแบบที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดน้องๆที่เพิ่งเรียนจบมาหรือว่าคนที่ทำงานแล้ว 4-5 ปีแล้วก็อยากจะไปหาประสบการณ์ต่างแดนนะครับก็เลือกที่จะ
ไปทำงานที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ2ปี5ปีแล้วก็ไปทำงานด้วยได้เงินเดือนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยนะครับพอ5ปีผ่านไปก็กลับมาสมัครงานที่ประเทศ

ทยก็จะสามารถมีทักษะมีวิชาชีพที่บริษัทต่างๆเขาก็รีควายเขาก็ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาแล้วก็ได้เงินเดือนสูงๆในการทำงานที่ประเทศไทยนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเลยอ่ะนะครับเป็นคนที่แกร่งนะครับเพราะว่าการมาอยู่ต่างประเทศแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างไปอ่ะนะครับเราไปแล้วเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ชนชาติเดียวกับเราอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเธอฉันเป็นคนในเธอเป็นคนนอกอะไรต่างๆมันก็มีอยู่ทุกที่อ่ะนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะฝ่าฟันทำงานแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นมิตรสมกับเป็นคนไทยให้กับคนญี่ปุ่นทำงานอย่างขยันขันแข็งจนคนญี่ปุ่นชื่นชมเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเรานะครับและพอเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับมาประเทศเขาก็เอาความรู้ที่เขาได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในตอนที่เขาไปฝึกงานทำงานเนี่ยเอากลับมาทำที่ประเทศไทยเป็นการพัฒนาประเทศชาติของเราไปอีกเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มสำคัญที่โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะผมคิดว่าผมเคารพเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเกียรติครับน่านับถือนะครับแล้วก็น่าเป็นตัวน่าเป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะนะครับสำหรับคนในสังคมยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซะหน่อยนะครับว่าหลังจากที่เราดูข่าวไป2ตอนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่1เป็นเรื่องของจำนวนชาวต่างชาตินะครับที่เป็นเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับเรื่องของอาชญากรรมการต้มตุ๋นครับคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับหลอกโทรมาหลอกเราให้โอนเงินเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของจำนวนชนต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่สูงขึ้นนะครับจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจดจำเนื้อหาครับได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามครับเป็นคำถามที่อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมมาลองดูแล้วก็ลองนึกดูซินะครับว่าเราได้อ่านข่าวไปแล้วเราจะจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ไหมนะครับสำหรับคนที่อ่านยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อย่าอ่านดูด้วยกันนะครับนิฮงนิสุไกโกกุจิโนคาซึวะโคโทชิโรคุกะซุโนวารินียะคุนันนินเดชิตะกะครับจำนวนคนต่างชาติครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสำรวจเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับมีประมาณกี่คนครับมีประมาณกี่คนครับอันนี้เป็นข่าวอันนี้เป็นคำถามของข่าวที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับชาวต่างชาติที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสำรวจปี2566ตอนปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยมีกี่คนหลายคนบอกว่าโอ้ตะกี้ฟังก็เพลินไปเลยไม่ได้จดไม่ได้จำอะไรทั้งสิ้นหรอกฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปดูสักหน่อยก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมาจากข่าวหน้านี้ครับจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้มีชาวต่างชาติประมาณครับไม่ต้องเป๊ะตามนี้ก็ได้นะครับ 3,224,000 คนอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการไปตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับข้อมูลตรงนี้นะครับในช้อยมีไหมเอ่ยนะครับนะจำนวนของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเนาะเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับก็คือ2516นะครับอันนี้เป็นข่าวจากปี2516นะครับมีประมาณกี่คนครับครับคำตอบก็จะต้องเป็นข้อ4ครับข้อ4ครับ 3,224,000 คนครับอ๋อ322,000 4,000 นินครับแบบนี้หลายคนอ่านข่าวเนี่ยนะครับก็วัตถุประสงค์แตกต่างกันไปครับบางคนอ่านข่าวก็โดยทั่วไปแล้วคนเราอ่านข่าวเราก็ต้องการทราบเนื้อหาเนาะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองเราโลกเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นจริตเป็นความชื่นชอบส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าเราอ่านทุกข่าวนะครับอย่างตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่อ่านเลยอ่านข่าวฆ่ากันตายข่าวฆาตกรรมอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามันมีเยอะอยู่แล้วมันมีของมันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่อยากจะไปอ่านซะเท่าไหร่อ่านแล้วก็รู้สึกกลัวนะครับก็เลือกอ่านข่าวที่มันเป็นข่าวสังคม

นี่ยนะครับข่าวเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบอ่านข่าวกีฬาใช่ไหมครับข่าวดาราอะไรเงี้ยนะครับโดยมากแล้วการอ่านข่าวเราก็อ่านเพื่อจะรู้เนื้อหาซึ่งการรู้เนื้อหาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ครูอยากจะให้นักศึกษานักเรียนนะครับให้ความสำคัญครับนักศึกษาจะรู้เฉพาะเกมที่นักศึกษาเล่นนะไม่ได้เนาะครับเกมนี้เป็นอย่างนั้นเกมนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นความรู้นะจะว่าไปครูก็ไม่เถียงว่ามันก็เป็นความรู้แต่เวลานักศึกษาไปทำงานนักศึกษาต้องไปเจอกับหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกค้าเนี่ยนะครับถ้านักศึกษารู้แต่เกมของนักศึกษาแล้วนักศึกษาจะไปคุยอะไรกับเขาบ้างนะครับมันคุยไม่ได้ใช่ไหมครับการที่เราบางทีเราต้องไปนั่งกินข้าวกับลูกค้าต้องไปนั่งกินข้าวกับนายต้องไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะนายกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะไม่มีเรื่องอะไรคุยกับเขาเลยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่หาข่าวอ่านไม่รู้เหตุบ้านการเมืองอะไรเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับในทางตรงข้ามถ้าเรารู้เหตุบ้านการเมืองต่างๆครับบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เราสนใจก็ได้เนี่ยนะครับแล้วเราเวลาเรากินข้าวเรามีเวลาที่จะต้องโคลิวสังสรรค์กับใครเนี่ยนะครับเราหยิบยกข่าวนั้นประเด็นนั้นขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเราสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ทันสมัยเนาะรู้เรื่องนะครับติดตามเหตุข่าวที่มันสำคัญครับมีเรื่องพูดเรื่องคุยแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อ่านอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของหลายวิชานี้นะครับที่อยากจะให้เห็นความสำคัญของการอ่านครับแน่นอนข่าวมันก็เปลี่ยนทุกวันนะมันเยอะจนเรารับมันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องอ่านทุกข่าวก็ได้นะครับเอาข่าวที่มันเป็นข่าวที่เราคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มันสามารถเอาไปพูดเอาไปคุยเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์ครับแนะนำว่าควรอ่านข่าวอย่างน้อยวันละข่าวครับวันละอย่างน้อย1ข่าวก็ยังดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในวิชานี้นะครับนอกวิชานี้หรือว่าหลังเรียนจบไปแล้วก็อยากจะให้คีปคอนทินิวอยากจะให้อ่านไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวิชานี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเราไม่ได้อ่านข่าวภาษาไทยใช่ไหมครับเราไม่ได้แค่เอาแค่คอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่ว่าเราจะเอาภาษาญี่ปุ่นคำภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับด้วยกันในวันนี้ในเทอมนี้นะครับอย่าลืมเนาะก็คือเอาเนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็เอาคำศัพท์ไปด้วยนะครับลองดูซินะครับใครจำได้บ้างเอ่ยนะครับพอที่จะตอบคำถามได้ไหมนะครับอาจจะไม่ย้อนกลับไปดูแล้วเนาะลองเดาเลยนะครับถ้าจำไม่ได้ก็เดานะครับเดานี่ก็เป็นทักษะที่นะที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับนิฮงนิซุนเดรุไกโคคุชิโนโคสุวะมาเอโนะโลคาเกสึโลคาเกสึคังเดโดเรโดอะโนโดเรดาเคโซคาชิมาสตากะครับเนาะจำนวนของชาวต่างชาติที่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา6เดือนเนาะมันเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่เพิ่มขึ้น 149,000 คนครับเมื่อเทียบกับเมื่อ6เดือนที่แล้วคือปีที่แล้วอ่ะครับมันเพิ่มขึ้นมาจำนวนเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าใครจำได้นี่ถือว่าเป็นคนที่เก่งตัวเลขมากครับโลกข้างเอซึไมคารากิโนจิชูเซนุชิคาคุโอโมซึฮิโตวะโดเรดาเกะฟูเอมาชิตากะครับคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกิโนจิชูหรือว่ากิโนจิชูเซนั้นเนี่ยครับเนาะมีเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับก็คือก่อนหน้านี้ครับจำนวนของกิโนจิชูเซในประเทศญี่ปุ่นมีเท่านี้ครับปรากฏว่าพอปีนี้ครับจำนวนมีเท่านี้มันเพิ่มขึ้นกว่า6เดือนที่แล้วเนี่ยครับมากกว่า 30,000 คนครับ 30,000 คนครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของข่าวคือบางทีมันก็ลืมใช่ไหมครับเวลาเราอ่านข่าวไปแล้วเนาะมันก็จะลืมโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของตัวเลขพวกเนี้ยนะครับมันก็จะลืมครับทีนี้เราอ่านเพื่อจะรู้นะครับแล้วประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่รู้นะครับรู้มันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าผมบอกว่าเราจะเอาไปพูดต่อไปเอาไปเป็นหัวข้อบทสนทนาพูดคุยกับคนอื่นๆต่อเพราะฉะนั้นตัวเลขหรือว่าดีเทลของมันก็จะต้องแม่นยำนิดนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอ่านข่าวแล้วก็การสรุปข่าวไม่ว่าจะเป็นเขียนสรุปไว้หรือว่าการที่เราจะมานั่งเนี่ยอันนี้พอดีถ้าเป็นชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะ
เราก็จะสรุปข่าวด้วยกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นวิชาที่สอนออกอากาศก็เลยปรับให้มันเป็นคำถามลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้อันอีกครั้งหนึ่งครับอีโฮนี่นิโฮนิไทไซสเตรุฮิโตวาโดโนคุไรโซคาชิมาสตากะนะครับประโยคนี้คำถามนะครับแปลว่าคนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมีเยอะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับมีเยอะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับโอ้ตายขอโทษอันนี้เฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับลืมประมาณ 80,000 ประมาณ 8,600 คนนะครับประมาณ 8,600 คนขออนุญาตไปทบทวนข่าวที่ดูไปเมื่อข่าวที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของไกโคกุจินเมกิเดะนะครับการหลอกลวงคนนะครับให้โอนเงินมาให้นะครับโดยที่บัญชีม้าที่เจอส่วนใหญ่เป็นบัญชีของชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวที่อ่านด้วยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะการหลอกลวงที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีความเสียหายเกิน 38 ล้านเยนครับคำถามนะครับคำถามถามว่าไอ้ข้อความที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ข้อความนี้แหละครับครับอุโซโนเดนวานาโดเดดามาชิเตะกิงโคโนโคซานิโอคาเนโอฟูริโคมาเซรูซากินาโดกะเฟเตอิมาสึฮิไกวะโคโดชิซัมเบียคุโอคุเอ็นอิโจนินาเตมัสการหลอกลวงที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีความเสียหายเกิน 30,000 ล้านเยนครับไอ้ข้อความนี้ถ้าเราจะหาคำศัพท์หนึ่งคำครับที่มันแสดงเป็นสาระสำคัญที่สุดนะที่เกี่ยวข้องกับประโยคที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นคำไหนระหว่างเอซากิจำได้ไหมครับซากิแปลว่าอะไรนะครับการต้มตุ๋นหลอกลวงบีโอคาเนเงินครับซีกิงโคธนาคาร D เดนวะโทรศัพท์ครับประโยคเมื่อสักครู่นี้จากข่าวนะครับประโยคจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งประโยคถ้าให้เราบอกคำสำคัญของประโยคนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันจะเกี่ยวกับอะไรดีครับเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเปล่าเกี่ยวกับธนาคารหรอเกี่ยวกับเงินไหมหรือเกี่ยวกับอาชญากรรมครับเนาะเป็นเรื่องของอาชญากรรมใช่ไหมครับเป็นเรื่องจริงๆมันก็เกี่ยวหมดเลยเนาะทั้งเงินก็เกี่ยวธนาคารก็เกี่ยวโทรศัพท์ก็เกี่ยวนะครับแต่ประเด็นหลักสำคัญนะครับที่เป็นคำสำคัญที่มันเชื่อมโยงกับประโยคนี้ครับถ้าเราต้องดึงมาหนึ่งคำที่สำคัญแล้วก็มันมีความหมายที่กว้างมากที่สุดก็คงต้องเป็นคำว่าอาชญากรรมครับซากิครับดูต่อยสักหน่อยนะครับอย่างเช่นประโยคนี้เนาะที่เราดูกันไปใช่ไหมครับโอซากาฟุโนเคซาซึนิโอรุโตซากินิสคาวาเลตาโคซาโนยาคุนิจูเปอร์เซนโตวาไกโคกุจิโนนามาเอโนโคซาเดชิตาซานเนมาเอโนยาคุซัมไบเดสครับลืมอ่านคำแปลตามรายงานของตำรวจประจำจังหวัดโอซาก้าประมาณ 20% ของบัญชีที่ใช้ในการช่อโกงหรือบัญชีม้านั่นน่ะมันเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของชาวต่างชาติซึ่งมากกว่า3ปีที่แล้วประมาณ3เท่าเลยทีเดียวครับคันจิเนาะตัวที่ไฮไลท์ไว้นั้นน่ะครับเนาะจำเสียงอ่านได้หรือยังครับจำเสียงอ่านได้หรือยังครับอ่านว่าอะไรครับก็มีตัวเลือกให้เนาะจะอ่านว่าโอโยโซหรือใบไหมอ่านว่าซึดุเบไหมอ่านว่ายากุใบไหมหรืออ่านว่าคุโบมิเอะไหมนะครับก็อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะได้ยินแล้วเนาะยากุซัมไบครับเนาะคันจิตัวที่ไฮไลท์ตรงนั้นนะครับอ่านว่ายากุตัวหนึ่งอ่านว่าไบอีกตัวหนึ่งครับไปดูอีกสักข้อเดียวครับหนึ่งข้อนะครับจากข่าวที่อ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แล้วนะครับเคซาซึวาริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดคุนินิไครุโทคินิโคซาโอดาริคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสตำรวจเชื่อว่านักศึกษาต่างชาติผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและคนอื่นๆจำนวนมาก
ขายบัญชีของตนให้กับบุคคลอื่นเมื่อจะเดินทางกลับประเทศหรือบ้านเกิดของเขานะครับการขายบัญชีธนาคารให้กับคนอื่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เช็คเสียงอ่านนะครับของคำศัพท์เหมือนกันไฮไลท์อาจจะตกไปตัวนึงนะครับเอาตัวคันจิที่อยู่ข้างหน้ามันด้วยนี่นะครับตรงนี้อ่านว่าอะไรนะครับเนาะจำได้แล้วหรือยังอ่านว่าโฮริสึชินไกซุรุโฮริสึอีฮันซุรุอันนี้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโฮริสึนิอีฮันซุรุข้อต้องเป็นข้อ B นะครับต้องเป็นข้อ B เนาะต้องเป็นข้อดีขอโทษทีนะครับโฮริซูนิอีฮันซูรุครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ใช้สำหรับทบทวนนะครับใครที่จดไม่ทันนะครับดูไม่ทันแล้วอยากจะได้เป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวมีปรับแก้นิดหน่อยด้วยไฮไลท์อาจจะตกหล่นไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวปรับแก้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะได้ไฟล์ของแบบฝึกหัดลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมเฉลยด้วยแล้วก็รวมถึง PowerPoint ในการที่จะใช้สำหรับเรียนรู้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคุยไม่เอาไฟล์หรือไม่อะไรแต่พูดคุยโทรมาส่งอีเมลมาพูดคุยกันนะครับสนทนาข่าวต่างๆของญี่ปุ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยก็ยินดีมากนะครับก็อย่าลองดูอีเมลแอดเดรสที่จะให้ไว้ตอนท้ายรายการนะครับแล้วก็ลองส่งอีเมลมาขอไฟล์ประกอบการสอนรวมไปถึงเรื่องของไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรวมไปถึงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาษาญี่ปุ่นรวมถึงเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นด้วยกันก็ได้นะครับทางอีเมลนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่นำมาเสนอให้นักเรียนท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาของวันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับมีคำศัพท์ที่เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขใหญ่ๆเลยนะครับหลายๆตัวแล้วก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาตินะครับหน่วยงานที่ดูแลคนต่างชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่น่าจะเรียนรู้นะครับแต่ว่าเป็นชื่อหน่วยงานค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวใช่ไหมครับกองตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่าจะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่จดไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะขอเอกสารประกอบการสอนได้อย่างที่บอกไปตามอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการนะครับแล้วก็เรียนรู้จดจำไปด้วยกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการนั่งคัดนั่งท่องนะครับเพราะว่าคำศัพท์แต่ละคำค่อนข้างยาวแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าจำได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งการทำงานหรือว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวเองก็ตามนะครับถ้าเรารู้จักคำศัพท์เหล่านี้ก็น่าจะดีเนื่องจากว่าเราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับแล้วก็การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องผ่านหน่วยงานตม.แบบนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าอะไรนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและกำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโถแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: เฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะขอบคุณครับ
3: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้น

0: าลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะนำท่านไปให้ระวังจะเป็นเปรตนะคะบุญเกิดไม่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นให้คืออย่างไรนะคะการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นคำพูดที่จริงแท้แน่นอนเปรตทั้งหลายค่ะแม้ว่าญาติจะทำบุญไปให้มากมายแค่ไหนแต่ถ้าหากเขาไม่อนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็ไม่อาจจะเสวยผลบุญเปรียบเหมือนญาติพี่น้องจัดอาหารอย่างดีไว้เต็มโต๊ะแต่ถ้าเขาไม่ลงมือเคี้ยวกินเองก็ไม่มีทางที่จะอิ่มฉันใดบุญแม้ญาติจะส่งไปให้มากมายกองอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเปรตไม่สามารถไม่ปรารถนาที่จะรับก็เปล่าประโยชน์บุญไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบยื่นให้กันเพราะบุญไม่ใช่สิ่งของผู้ที่ปรารถนาอยากได้บุญต้องสร้างด้วยตัวเองในบุญกริยาวัตถุ10นะคะทำบุญ10อย่างวิธีทำบุญปัตตานุโมทนาใหม่คือสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญคือบุญที่เกิดขึ้นเพราะการอนุโมทนาในการทำบุญของคนอื่นการที่เปรตอนุโมทนาในส่วนบุญที่ญาติทำบุญอุทิศไปให้นั้นแท้ที่จริงก็คือเป็นการทำบุญด้วยตัวเองยิ่งมีจิตยินดีในการทำบุญของญาติมากเท่าไหร่บุญก็จะยิ่งเพิ่มทวีบาปกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตเปรตมีหลายชนิดรูปร่างความเป็นอยู่ขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำบาปกรรมที่ทำอาจเป็นเศษกรรมที่หลงเหลือจากนรกเป็นบาปกรรมที่ทำไว้ในโลกมนุษย์ที่ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตในโลกของเปรตแม้จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความอดอยากหิวโหยแต่ใช่ว่าเปรตทุกตัวจะต้องรับกรรมด้วยความหิวโหยเสมอไปเพราะเปรตที่รับกรรมด้วยถูกไฟไหม้ร่างกายถูกสุนัขกัดหนอนเจาะหอกทิ่มนะคะเปรตตนไหนจะรับกรรมอย่างไรขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรรมอกุศ

ลกรรมบท10กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมโนทุจริตค่ะคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาททำลายเห็นผิดทำนองคลองธรรมวจีทุจริต4นะคะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อกายทุจริต3ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มิจฉาชีพนะคะประพฤติผิดในกามเปรตในพระไตรปิฎกเปรตโครงกระดูกในเช้ามืดวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากเขาคิชกูฏพร้อมด้วยพระลักษณะเพื่อรับบิณฑบาตทันใดนั้นท่านเห็นเปรตตนหนึ่งเป็นโครงกระดูกลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศสูงประมาณ3โยชน์ถูกฝูงนกแร้งนกกาขนาดใหญ่เท่าวัวเท่าควายมีปากเป็นเหล็กแหลมบินโฉบเข้าลุมจิกเจาะลุมถึงกลายเป็นฝีหนองพองขึ้นเต็มตัวส่งเสียงร้องครวญครางโอดโอยด้วยความเจ็บปวดหน้าสังเวชพระเถระได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตตัดเล่าว่าเมื่อก่อนเคยเกิดเป็นพ่อค้ามีอาชีพฆ่าวัวชำแหละเนื้อไปขายฆ่าวัวชำแหละเนื้อจนเหลือแต่กระดูกนำกระดูกมากองรวมราวภูเขาด้วยผลแห่งปานาติบาตส่งเขาไปเกิดในนรกหลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกเศษกรรมที่ยังเหลือทำให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตโครงกระดูกทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมเปรตร่างชิ้นเนื้อผู้ที่พบเห็นเปรตตนนี้คือพระมหาโมคคัลลานะเปรตตนนี้มีลักษณะที่แปลกประหลาดคือมีรูปร่างเหมือนชิ้นเนื้อสดที่เพิ่งถูกเฉือนมีเลือดไหลเยิ้มหยดเป็นทางขึ้นอยู่กับชิ้นเนื้อมีขนาดเท่าแผ่นหินใหญ่มีไฟลุกไหม้ลอยไปมาในอากาศถูกฝูงกาฝูงแร้งรุมจิกรุมฉีกเนื้อกินจะหลบหลีกอย่างไรก็หนีไม่พ้นได้แต่กรีดร้องควรครางร้องไห้ไปทางโน้นทีทางนี้ทีหน้าเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมแต่ก่อนเคยเกิดเป็นพ่อค้าขายเนื้อในเมืองราชคฤห์ฆ่าโคทุกวันชำแหละเนื้อหั่นเป็นชิ้นทำเป็นเนื้อแดดเดียวขายฆ่าโคเป็นจำนวนมากตายไปชดใช้กรรมในนรกยาวนานใช้กรรมในนรกด้วยอำนาจเศษกรรมเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อเปรตร่างก้อนเนื้อรูปร่างแปลกประหลาดกลายเป็นก้อนเนื้อกลมเหมือนนกที่ถูกถอนขนถลกหนังเหลือแต่โครงลอยไปในอากาศถูกแฝฝูงแร้งกาจิกกินนะครับปากเหล็กขนาดเมื่อมาบินโฉบจิกเนื้อได้รับความทุกขเวทนาร้องควรครางบุพกรรมเมื่อก่อนเกิดเป็นนายพรานนกประกอบอาชีพจับนกขายนกที่มาได้นะคะก็จะถูกถอนขนถลกหนังแล้วส่งขายประกอบกรรมทำปานาติบาตหลายสิบปีผลกรรมทำให้ตกนรกแสนปีเมื่อสิ้นกรรมร่างนกที่ถลกหนังมาปรากฏเป็นนิมิตมาเกิดเป็นเปรตก้อนเนื้อเปรตไร้ผิวหนังพระมหาโมคคัลลานะพบเห็นเปรตตนนี้ขณะที่กำลังลงจากเขาคิชกูฏเพื่อบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์มีรูปร่างใหญ่โตสูงประมาณ3โยชน์ลอยอยู่ในอากาศถูกนกแร้งกาลุมจิกถึงกินเนื้อร่างกายของเปรตตนนี้ไม่มีหนังหุ้มเลยมองเห็นเนื้อ

ในสดสดมีแผลเลือดไหลโสมกายกรีดร้องโหยหวนปานจะขาดใจช่างน่าเวทนาบุพกรรมอดีตชาติเกิดเป็นคนฆ่าแกะถลกหนังขายประกอบอาชีพหลายปีฆ่าแกะถลกหนังจำนวนมากตายไปเกิดในนรกชดใช้กรรมนับแสนปีพ้นจากนรกเกิดเป็นเปรตไม่มีผิวหนังชดใช้เศษกรรมเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากเป็นไปอยากจะขอให้เลิกหรือหลีกเลี่ยงอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์แล้วหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่ต้องฆ่าแทนเพราะอาจจะทำให้ร่ำรวยในชาตินี้แต่ต้องไปเป็นเปรตชดใช้กรรมเปรตขนดาบบาปกรรมที่ทำย่อมให้ผลแบบตาต่อตาฟันต่อฟันฆ่าคนอื่นด้วยอาวุธอย่างใดกรรมจัดสรรต้องชดใช้กรรมด้วยการถูกทรมานด้วยอาวุธอย่างนั้นอดีตเคยเกิดเป็นพ่อค้าหมูใช้ดาบฆ่าหมูเมื่อตายไปเกิดในนรกด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นดาบจิตน้อมนึกถึงดาบที่ใช้ฆ่าหมูขณะจุติจากนรกกรรมเกิดมามีร่างเป็นหมูศีรษะมนุษย์ขนทุกเส้นงอกออกมาเป็นดาบพุ่งจากผิวหนังวกกลับเข้าไปทิ่มแทงเฉือนร่างกายจนเป็นแผลเวอะหวะเลือดไหลโสมกายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเปรตขนหอกอาศัยอยู่ในเขาราชคฤห์นะคะเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์มีร่างสูงเท่าภูเขาผอมแห้งลอยไปมาในอากาศส่งเสียงกรีดร้องไปทั่วท้องฟ้าสัตว์พวกนี้ก็คือเคยทำกรรมในลักษณะเดียวกันกับเปรตขนดาบเปรตขนลูกธนูก็เช่นกันนะคะอดีตชาติค่ะเคยเกิดเป็นผู้คุมนักโทษมีหน้าที่ลงโทษผู้ที่คิดร้ายต่อพระราชานักโทษที่ถูกจับมาจะถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆแต่วิธีที่เขาโปรดปรานมากที่สุดคือเอาลูกศรแทงเข้าไปตามร่างกายเสียบเข้าไปที่ช่องหูทะลุไปอีกข้างหรือทิ่มแทงที่ดวงตาจะถูกเขาลงโทษต่างๆนักโทษนะคะก็จะส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดผู้ที่ทำก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นนะคะเปรตขนปตักก็เช่นเดียวกันการรังแกทรมานสัตว์หรือแม้สัตว์ไม่ถึงตายแต่ก็จัดว่าเป็นบาปมหันต์มีผลในชาติหน้าเช่นกันอำนาจเศษกรรมนะคะหลังจากที่ใช้ปะตักทิ่มแทงร่างกายคนตัวเองก็ต้องรับผลกรรมเช่นนั้นเปรตขนเข็มสมัยหนึ่งค่ะพระมหาโมคคลานะเห็นเปรตมีขนเป็นเข็มลอยในอากาศขนทุกเส้นเป็นเข็มแหลมแทงทะลุผิวหนังพุ่งออกข้างนอกวกกลับมาพุ่งเสียบเข้าไปที่อวัยวะบุพกรรมนะคะแต่ก่อนเป็นชาวเมืองราชคฤห์ปกติมีคำเสียดแทงผู้อื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจมักจะกล่าวคำสอดเสียดยุยงให้เขาแตกสามัคคีเปรตไข่โตเปรตทุจริตคอร์รัปชันวิบากกรรมที่เปรตตนนี้ได้รับเกิดจากการรับสินบนใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องลักษณะของเปรตตนนี้ค่ะจะมีลูกอัณฑะที่ใหญ่โตขนาดเท่าโอ่งมังกรเวลาเดินไปไหนนะคะก็จะทรมานนะคะบุพกรรมค่ะแต่ก่อน

นะคะเปรตตนนี้เคยเป็นผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรมแต่เขาเป็นคนโลภเห็นแก่สินบนรับเอาสินบนแล้วตัดสินคดีความเข้าข้างคนผิดทำคนที่ทำผิดนะคะกลายเป็นถูกคนที่ถูกคือทำผิดนะคะเกิดเป็นเปรตไข่โตหรือเปรตทุจริตคอร์รัปชันเปรตหลุมขี้วิบากกรรมมั่วกามสมัยหนึ่งค่ะพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตโผล่ศีรษะขึ้นมาจากหลุมขี้ศีรษะใบหน้าปากเต็มอุจจาระไม่นานก็มุดกลับลงไปในอุจจาระพระเถระทูลถามบุพกรรมเมื่อก่อนเกิดเป็นชายหนุ่มรูปงามเมืองราชคฤห์อาศัยความหล่อล่อหญิงกระทำร่วมประเวณีกับพวกนางไม่สนใจว่าเป็นญาติพี่น้องภรรยาของใครเพราะความที่มักมากในกามผลแห่งกรรมเกิดจากการไม่สำรวมในกามตายไปเกิดนรกหลายปีพ้นจากกรรมด้วยอำนาจของเศษกรรมเกิดเป็นเปรตจมอยู่ในหลุมขี้เปรตกินขี้บาปแกล้งเอาขี้ถวายพระเป็นอุทาหรณ์นะคะสอนให้ผู้ที่ชอบแกล้งผู้อื่นโดยไม่รู้จักกาลเทศะบางครั้งการเล่นอะไรค่ะที่พิเรนเกินควรก็มีผลเป็นบาปกรรมทำให้ต้องทุกข์ทรมานในโลกของเปรตได้เช่นกันจงระวังเปรตไร้ผิวหนังคือบาปของหญิงนอกใจผัวนะคะเปรตร่างทรงบาปหลอกคนให้งมงายผู้ที่คิดจะทำมาหากินบนความเชื่อความงมงายของคนอื่นนอกจากจะเป็นการทำมาหากินที่ไร้ศักดิ์ศรีแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นเปรตเปรตน้ำเหลืองไหลบาปจากไฟรักแรงหึงผู้ที่ราดน้ำมันจุดไฟเผาแฟนเก่าหรือเอาน้ำกรดสาดหน้าคนอื่นด้วยความหึงหวงโดยไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ทุกข์แสนสาหัสเพียงไรคนที่ทำอย่างนี้ได้นะคะจะต้องมีชะตาเช่นเดียวกับเปรตอย่างแน่นอนโปรดระวังให้ดีเปรตหัวขาดวิบากกรรมของเพชฌฆาตการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลใดไม่เคยให้คุณแก่ใครมีแต่จะให้โทษฝ่ายเดียวในคัมภีร์พุทธศาสนายังไม่เคยปรากฏตัวอย่างบุคคลที่ฆ่าผู้อื่นแล้วได้ไปสุคติภูมิมีแต่ตกอบายภูมิฝ่ายเดียวแสดงว่าการฆ่าทุกรูปแบบเป็นบาปเปรตพระถูกไฟไหม้ผลของการผิดศีลอาศัยเครื่องแบบหลอกลวงคนอื่นหากินโปรดระวังเครื่องแบบจะกลายเป็นไฟเผากายตนในชาติหน้าเปรตภิกษุณีผลของการผิดศีลผู้ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่บางหน้าเป็นใบเบิกทางทำกรรมชั่วพวกที่เป็นโจรแฝงมาในคราบคนดีจงระวังตายไปเป็นเปรตที่ถูกไฟจากเครื่องแต่งกายเผาไหม้เหมือนเปรตตนนี้โอ้ยทรมานเหลือเกินนะคะเปรตนางสิกขมานาผลของการผิดศีลเช่นกันค่ะเปรตสามเณรโทษจากการผิดศีลบาปกรรมเมื่อตามให้ผลย่อมให้ผลอย่างเผ็ดร้อนไม่มีผ่อนผันไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือคนชราเปรตสามเณรีโทษจากการผิดศีลเช่นกันสามเณรีตายไปเกิดในนรกถูกไฟนรกเผาไหม้เปรตปากหมูวิบากกรรมไม่สำรวมปากใช้ปากพูดแต่คำไม่ดีคำเน่าเหม็นเหมือน

หมูนะคะกินแต่ของสกปรกเปรตปากเน่าโทษของการยุยงให้เขาแตกกันพูดส่อเสียดทำให้มีปากเน่าเหม็นเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารโทษของการแอบกินของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุทธะพระคณิฐะพาดาของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ได้มีจิตเลื่อมใสถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกหลายพันรูปเป็นเวลา3เดือนจึงมอบให้บุตรของคหบดีดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจัดพัฒนาหารถวายพระเขาได้นำคนในบ้านมาช่วยจัดแล้วแอบขโมยกินนะคะในที่สุดต้องไปเป็นเปรตเปรตกินลูกโทษของการสาบานใครที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายโปรดระวังอาจไม่ถูกฟ้าผ่าในชาตินี้แต่อาจเกิดเป็นเปรตถูกฟ้าผ่าของอันใดที่เป็นของสงฆ์ของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระไม่ควรหยิบฉวยเอามากินหรือถือเอาโดยด้วยวิสาสะเพราะหากทำอย่างนั้นอาจต้องไปเกิดเป็นเปรตดังเช่นญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะคะเปรตแช่งทานขอให้ข้าวน้ำอาหารที่ท่านถวายแก่พระในมื้อนี้จงกลายเป็นขี้เป็นเลือดเป็นน้ำหนองให้ท่านกินส่วนผ้าเนื้อดีที่ถวายไปจงกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงให้ท่านสวมใส่ในชาติหน้าเถิดคนที่แช่งคนอื่นค่ะก็จะกลายเป็นเปรตแช่งทานนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างสำคัญที่จิตนะคะจิตต้องผ่องใสรู้ตื่นรู้เบิกบานเปรตเปลือยโทษของการขโมยเสื้อผ้าของคนอื่นนะคะเปรตกินสมองกันผลของกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดเปรตเปื่อยขอส่วนบุญโทษของการไม่ใส่ใจทำบุญเปรตกินซากศพโทษของวจีทุจริตเปรตคุกฝุ่นโทษของการริษยาเปรตเคี้ยวหมูค่ะโทษของการด่าสามีเปรตทะเลทรายนะคะโทษของการทำลายสาธารณประโยชน์มีทรัพย์มากแต่หากไม่รู้จักทำบุญเงินทองที่มีถือเป็นเปล่าประโยชน์เปรตหัวโล้นไม่ได้ส่วนบุญทำบุญกับคนไม่มีศีลบุญไม่ถึงเปรตนางเปรตผมงามโทษของการไม่ยินดีในทานสิ่งใดก็ตามที่นางไม่ยินดีที่จะทำบุญแต่บุตรนำไปทำบุญขอให้สิ่งนั้นกลายเป็นโลหิตให้เจ้าดื่มกินในปรโลกนะคะเปรตกากีค่ะโทษของการรู้แล้วสาบานว่าไม่ได้ทำเปรตครึ่งคนครึ่งผีโทษของการทำบาปปนบุญเปรตชาวประมงขอส่วนบุญโทษของการทำปานาติบาตเปรตหาผัวเป็นเปรตก็ยังไม่พ้นเรื่องกามนะคะเปรตครอบครัวค่ะโทษของการทำบาปเป็นทีมนะคะคนที่ตกเครื่องบินเครื่องบินตกนะคะไฟไหม้โรงงานโป๊ะล่มที่ต้องมาตายพร้อมกันทั้งที่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละถิ่นฐานก็เพราะเขาเหล่านั้นเคยทำกรรมที่สัมพันธ์กันมาก่อนกรรมจึงจัดสรรให้มาชดใช้กรรมพร้อมกันเปรตหญิงคณิกาโทษของการดูหมิ่นทานเปรตในพานโทษของการทำบุญกลางคืนทำบาปกลางวันเปรตผู้พิพากษาโทษของการพูดจาวจีทุจริตเปรตพระธาตุค่ะวิบากกรรมดูหมิ่นการบูชาพระธาตุเปรตเปื่อย
ายนะคะห่วงหลานโทษของการขโมยเสื้อผ้าเปรตต้นไทรผลของการไม่เชื่อบาปบุญเปรตเฝ้าไร่อ้อยค่ะโทษของการให้อ้อยด้วยความไม่เต็มใจเปรตของพระราชกุมารโทษของการถือตัวมัวเมาในความเป็นใหญ่เปรตสองสหายในหลุมขี้โทษของการด่าพระเปรตเป็นคณะโทษของการทำบาปร่วมกันเปรตอุบาสกเมืองปาตลีบุตรโทษของการอาลัยในหญิงที่รักเปรตอยู่ในสวนมะม่วงโทษของการยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์เปรตถูกค้อนทุบศีรษะโทษของการดีดกวดฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเปรตสี่สาวกนะคะเปรตสี่สาวเจ้ากลโกงค่ะโทษของการค้าขายด้วยกลโกงเปรตกาโทษของการขโมยกินของถวายพระนะคะเปรตงูโทษของการเผาทำลายของสงเปรตงูเหลือมโทษของการเผาทำลายของสงเช่นกันนะคะธรรมดาว่าคนชั่วเมื่อทำกรรมชั่วอยู่ย่อมไม่รู้สำนึกแต่ภายหลังเมื่อกรรมนั้นให้ผลเขาย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนดั่งไฟเผาเปรตเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของครูบาอาจารย์ค่ะเปรตหวงกระดูกเปรตมีชู้เปรตคนเลี้ยงควายเปรตพระเปรตแม่สมภารนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าพุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาผู้ได้รับยกย่องให้เป็นแม่ทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลค่ะเป็นพระมหาเถระที่ได้ชื่อว่าเป็นบรมครูของพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงเป็นผู้วางฐานแห่งวงสายพระป่าและได้บ่มเพาะลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันนะคะท่านเกิดในตระกูลแก่นแก้วเมื่อ20มกราคม2413บ้านคำบงโขงเจียมอุบลราชธานีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่12มิถุนายน2436มรณภาพเมื่อ2442รวมนะคะ9ปีพรรษา56ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูเปรตหวงกระดูกณวัดป่าบ้านหนองผือ2490หลวงปู่นั่งภาวนาในกุฏิเวลาใกล้รุ่งใครมาลำพึงลำพันอยู่แถวนี้ณป่าชายทุ่งท้ายหมู่บ้านเมียจ๋าลูกจ๋าแวบเอ๊ะเสียงผู้ใดหว่าผู้ใดหนอมาร้องไห้เฝ้าหายกระดูกอยู่นี่ผีหลอกอาตมาไม่ใช่ผีอาตมาได้ยินเสียงร้องไห้จึงถอดจิตมาดูว่าแต่เจ้าชื่ออะไรทำไมไม่ไปผุดไปเกิดข้าน้อยชื่อตาเฉียงจวงข้าน้อยคิดถึงลูกคิดถึงเมียหลวงปู่พาลูกเมียข้าน้อยมาหาข้าน้อยหน่อยก็เลยต้องกลายมาเป็นผีเฝ้ากองกระดูกนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่หลวงปู่มั่นประสบเห็นหลวงปู่จันทาถาวโรค่ะวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังทรายภูนะคะจังหวัดพิจิตรหนึ่งในพระมหาเถระสายพระป่าหลวงปู่จันทาถาวโรนะคะหลวงตามหาบัวให้การรับรองว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้สิ้นกิเลสในขันธสันดาน

พราะตลอดชีวิตท่านได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระศาสดาเกิดในตระกูลชัยยนิต10กุมภาพันธ์2465บ้านแดงอำเภอเมือง101อุปสมบทเมื่อ2490ละสังขาร21กุมภาพันธ์2555รวมนะคะสิริอายุรวม90ปีพรรษา65คำสอนถ้าเรามีพระไตรสนาคมและศีลธรรมบริสุทธิ์แล้วทุกอย่างค่ะชนะหมดทั้งสิ้นไม่ต้องหวั่นไหวนอกนั้นก็เป็นมหาเสน่ห์มหานิยมเปรตหญิงมีชู้นะคะปี2503หลวงปู่จันทาถาวโรค่ะจำพรรษาที่ป่าช้าวัดบ้านหัวดงอำเภอเมืองนครพนมคืนหนึ่งขณะกำลังเดินจงกรมจิตของท่านรวมเป็นหนึ่งเกิดแสงสว่างขึ้นในใจท่านใดนั้นก็มีแสงสว่างออกจากหน้าอกข้างซ้ายท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบขณะเดียวกันก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจึงลืมตาขึ้นดูสิ่งที่ปรากฏคือเปรตหญิงสามตนสูงใหญ่ราวภูเขาตัดผมทรงดอกกระทุ่มเหมือนคนอีสานโบราณไม่ใส่เสื้อผ้ายืนห่างจากหลวงปู่ประมาณสองวาเปรตทั้งสองคนมีร่างกายเน่าเหม็นเต็มไปด้วยน้ำหนองไหลเยิ้มพากันเอาของสับหูนะคะที่ต้นไม้มีหนอนหน้าขยะแขยงที่จากปากหลุดล่วงลงมาหญิงเหล่านี้เคยทำกรรมคบชู้นะคะท่านก็ให้เจริญสติแผ่อุทิศส่วนกุศลทำให้พวกเปรตเหล่านั้นได้รับบุญกับตัวกับใจไม่ประพฤติชั่วหลวงปู่ชอบฐานสมโมนะคะวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นศิษย์รุ่นแรกท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระที่มีปาฏิหาริย์ปฏิปทาค่ะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศเด่นในด้านมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์รองจากหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวยกย่องท่านไว้ว่าท่านอาจารย์องค์นี้เป็นทิฏฐานุคติได้เป็นอย่างดียากจะมีผู้ทำได้อย่างท่านภูมิจิตภูมิธรรมท่านน่าเคารพเลื่อมใสมากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างในข้างนอกเกี่ยวกับพวกเปรตผีเทวดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นได้อย่างท่านหลวงปู่ชอบเกิดในตระกูลแก้วสุวรรณ12กุมภาพันธ์2444อุปสมบทณวัดสางโศก21มีนาคม2467ละสังขาร8มกราคม2538สิริรวมอายุ94พรรษา71คำสอนให้พิจารณาความตายนั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายเปรตแม่สมภารนะคะแม่สมภารจะนำของที่วัดเอากลับบ้านก็ทำให้ต้องเกิดมาเป็นเปรตเรื่องราวของเปรตก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ตระหนักรู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างภูมิของมนุษย์กับภูมิของเปรตบางมากเพราะเปรตบางคนเพียงแค่เผลอไปทำชั่วเล็กๆน้อยๆเช่นเอาเสื้อผ้าของเพื่อนไปซ่อนเพื่อจะแกล้งเล่นหยิบเอาของคนอื่นโดยวิสาสะการกล่าวคำสบถสาบานต่างๆเพื่อโกหกให้คนอื่นหลงเชื่อแม้กระทั่งการหวงแหนทรัพย์สมบัติก่อนตายการกระทำเล็กๆน้อยๆโด
บางครั้งเราไม่เคยนึกมาก่อนด้วยซ้ำว่าจะเป็นบาปและส่งผลให้เราเกิดเป็นเปรตบางคนเมื่อพูดถึงผีเปรตก็รู้สึกหวาดกลัวขยะแขยงไม่อยากจะพบเจอแต่หารู้ไม่ว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เปรตคนนั้นเคยกระทำสมัยที่เป็นมนุษย์ก็คือพฤติกรรมแบบเดียวกับที่ตนเคยกระทำหรือกำลังทำอยู่ณปัจจุบันเช่นเปรตบางคนบางตนนะคะต้องมากินคูดกินลูกตัวเองกินของสกปรกเพราะกล่าวคำสาบานพูดจาไม่ดีด่าพ่อด่าแม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะถามว่าเราเคยทำบ้างไหมเกือบร้อยทั้งร้อยหรือแทบทุกคนเคยทำและบางคนอาจเคยทำหลายอย่างฆ่าสัตว์สาบานด่าพ่อด่าแม่ร้ายคนอื่นนอกใจคู่ครองโกหกตายไปแล้วไม่รู้จะเป็นเปรตตนไหนก่อนเพราะกรรมชั่วมีมากจนไม่รู้จะจัดลำดับก่อนหลังอย่างไรดีนะคะเปรตในคราบมนุษย์มนุษย์สเปโตค่ะแปลว่ามนุษย์เปรตหรือเปรตในคราบมนุษย์เปรตหรือความเป็นเปรตอยู่ใกล้ตัวเรามากและง่ายมากที่คนจะกลายเป็นเปรตอันที่จริงแล้วความเป็นเปรตไม่ต้องรอให้ตายก่อนค่อยเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็กลายเป็นเปรตได้พระพุทธเจ้าเรียกมนุษย์สเปโตแปลว่ามนุษย์เปรตหรือเปรตในคราบมนุษย์ถ้าว่ากันโดยแก่นแท้ความที่คนจะเป็นคนหรือเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตว่ามีคุณธรรมดีมากน้อยแค่ไหนดังที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้จำแนกมนุษย์ออกเป็น7จำพวกคือมนุษย์สัตว์นรกหรือสัตว์นรกในคาบมนุษย์คือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจพฤติกรรมกับชั่วช้าเลวทรามก่อกรรมทำบาปได้เยี่ยงสัตว์นรกเช่นลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูกที่เสพยาบ้าแล้วข่มขืนแม่บังเกิดเก้าคนเหล่านี้แม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่พฤติกรรมช่างโหดเหี้ยมชั่วช้าไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรกมนุษย์เปรตหรือเปรตในคาบมนุษย์คือร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตเปรตแปลว่าผู้ละไปแล้วหมายถึงผู้ยอมละทิ้งความดีหรือยอมกระทำชั่วทุจริตทุกอย่างเพื่อให้ตนได้สนองความอยากความหิวเช่นคนที่ติดยาเสพติดยอมเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยปล้นร้านทองเพื่อนำเงินไปซื้อยามาเสพหรือเจ้าหน้าที่บางคนนักการเมืองบางรายที่ยอมทุจริตคอร์รัปชันคดโกงประเทศชาติเพื่อให้ตนร่ำรวยโดยไม่ใส่ใจเรื่องบุญบาปวันๆจิตใจคิดแต่จะเอาไม่เคยคิดจะให้คนประเภทนี้จึงมักถูกด่าอยู่เสมอว่าไอ้เปรตมนุษย์อสุรกายคือร่างเป็นมนุษย์แต่จิตเต็มไปด้วยโทสะอาฆาตพยาบาทประกอบกรรมทำชั่วด้วยความอำมหิตมีพฤติกรรมเหมือนยักษ์เหมือนมารชอบใช้ความรุนแรงมีอุปนิสัยกักขละหยาบกระด้างใจไม้ถ้อยละกรรมเช่นคนที่ฆ่าคนแล้วกินเป็นอาหารพวกชอบเปิดพิสดารกินจูหมียาดองสัตว์เนื้อดิบพวกที่ค้าขายมนุษย์ด้วยกันนะคะรวมถึงพวกที่มัวเมาในกามถึงขั้นฆ่าข่มขืนจัดเป็นอสุรกายในคาบมนุษย์มนุษย์ดิรัจฉานคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ดิรัจฉานมากด้วยโมหะเห็นอะไรเป็นความสุขของตัวเองก็ทำตามใจไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์เช่นเรื่องกามก็สมสู่ไม่เลือกหน้า

ไม่สนใจว่าจะเป็นลูกเขาเมียใครหรือเป็นพ่อแม่ลูกหรือญาติของตนบางครั้งอยากได้อะไรของใครก็ใช้กำลังข่มเหงรังแกเอาซึ่งบางคนทุบตีได้แม้กระทั่งพ่อแม่บังเกิดเกล้าที่พิกลพิการเพราะของเงินแล้วไม่ให้ซึ่งคนประเภทนี้มักถูกด่าให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆมนุษย์แท้คือทั้งตัวและหัวใจเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีจิตที่ประกอบด้วยความเมตตารู้จักแยกแยะดีชั่วไม่ประกอบกรรมอันเป็นอกุศลเพราะเห็นแก่ตัวเป็นผู้ตั้งมั่นในศีล5มีละเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนสัตว์ศีล5ถือเป็นธรรมที่เป็นมาตรฐานสำหรับรองรับความเป็นมนุษย์มนุษย์เทพผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดามีหิริละอายในการทำชั่วทั้งกายวาจาใจโอตตัปปะเกรงกลัวต่อผลบาปนะคะที่จะตามสนองบุคคลเช่นนี้ค่ะจะไม่ทำความชั่วเลยทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งยังเป็นผู้ฝักใฝ่ในการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นมนุษย์ผู้เป็นพระอริยบุคคลบุคคลที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจปราศจากกิเลสคือความโลภโกรธหลงมีจิตอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นอิสระจากทุกข์ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจของโลกธรรม8คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ไม่อยากเป็นเปรตก็อย่าทำอย่างเปรตนะคะคนเราเป็นเปรตก่อนที่จะตายดังนั้นความเป็นเปรตจึงไม่ได้อยู่ไกลตัวออกไปแต่ความเป็นเปรตมันอยู่ในใจของเรานี่เองความชั่วเล็กน้อยค่ะย่อมทำให้เราไปสู่อบายภูมิได้ฉันใดความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมนำพาให้เราพ้นจากอบายภูมิและเข้าถึงสุคติภูมิได้ฉันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเพราะนั้นจงเร่งทำดีเพื่อที่มีชีวิตที่ดีงามรายการแก้วโกศินของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2058เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติ

การการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11นะคะเราได้ทำการเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลอนุมานนะคะซึ่งเป็นขั้นสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วโดยการวิเคราะห์ correlation and regression นะคะแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานเช่นเดียวกันนะคะในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะที่เป็นขั้นแรกเลยนะคะนะโดยวิธีการทดสอบสถิติ T และทดสอบสถิติ F ก็คือ ANOVA นะคะนี่ถ้าเราทบทวนในคราวที่แล้วเนี่ยนะคะการทดสอบสถิติทีนะคะก็จะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งที่เป็นกลุ่มเดียวแล้วก็2กลุ่มนะคะนะเวลาตั้ง

สมมติฐาน S0 นะคะก็จะตั้งว่าถ้าเป็นประชากรกลุ่มเดียวนะคะก็จะเป็น S0 นะก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานนะส่วน H1 นะซึ่งตั้งตามข้อสงสัยของผู้วิจัยนะอาจจะตั้งเกณฑ์ว่าค่าเฉลี่ยนะของประชากรนั้นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับค่ามาตรฐานก็ได้นะคะในส่วนของT-testที่ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็คล้ายคลึงกันนะคะนะเราอาจจะตั้งสมมติฐาน S0 ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง2กลุ่มเนี่ยเท่ากันหรือไม่ต่างกันนั่นเองส่วน S1 นะตั้งตามข้อสงสัยว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นะคะในส่วนของ F-test นะหรือ ANOVA นะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะเนื่องมาจากมีประชากรตั้งแต่กลุ่มขึ้นไปนะคะนะก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะเพราะนั้นการตั้งสมมติฐานนะก็ตั้ง S0 นะประชากรมีค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะหรืออาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ภาษาสัญลักษณ์อักษรกรีกก็คือตัวมิวนะมิวกลุ่มที่1เท่ากับมิวกลุ่มที่2เท่ากับมิวกลุ่มที่3นะแล้วตั้งสมมติฐานนะ S1 นะก็ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก S0 ใช่ไหมคะเราอาจจะตั้งว่า อย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันก็ได้นะหรือถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์นะก็สามารถเขียนได้ว่านะมิวกลุ่มที่1นะไม่เท่ากับมิวกลุ่มที่2ไม่เท่ากับมิวกลุ่มอื่นๆนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันไปแตกต่างกันจากกลุ่มอื่นแล้วก็สามารถยอมรับ H1 นะสมมติฐานรองได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะนะทำการวิเคราะห์นะ correlation แล้วก็ regression correlation ก็คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะว่าตัวแปรอิสระนะไม่ว่าจะเป็น1ตัวหรือเป็นกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีอยู่หลายตัวนะมันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามระดับใดนะนะเกณฑ์ก็มีระดับมากที่สุดนะนะปานกลางแล้วก็น้อยนะจนถึงไม่สัมพันธ์กันเลยนะแล้วก็ทำการทดสอบ regression นะซึ่งแบ่งรูปแบบออกเป็น2แบบนะคะก็คือ simple regressionกับ multiple regression นะนะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึง simple regression ก็คือการพิจารณาตัวแปรอิสระเพียง1ตัวเท่านั้นนะที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม1ตัวนะก็เหมือนการจับคู่นะจับคู่ของตัวแปรทั้ง2นะคะนะแล้วถ้างานวิจัยของเราเนี่ยมีการนำเอาตัวแปรหลายๆตัวนะเราก็ใช้วิธีของ multiple regression นะก็คือตัวแปรอิสระหลายๆตัวเนี่ยนะมันมีอิทธิพลหรือสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างไรนะคะได้ถ้าคิดเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะนะมีผลต่อตัวแปรตามกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนที่เหลือนะก็ได้รับผลกระทบจากตัวแปรภายนอกนะคะในเรื่องของ correlation นะคะวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะก็เพื่อใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวก็คือจะเป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั่นเองนะคะและทิศทางความสัมพันธ์ดังกล่าวระดับความสัมพันธ์วัดจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะซึ่งมีค่าตั้งแต่-1 ถึง 1นะการที่ติดลบแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามนะและที่เป็นบวกนะหมายความว่ามีตัวแปรทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะส่วนตัวเลขนะตัวเลขจะบ่งบอกถึงขนาดความสัมพันธ์นะ
ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าการที่ลบ1มีค่าน้อยกว่า1นะคะอันนั้นไม่ใช่เลยเราต้องแยกแบ่งการพิจารณา2แบบก็คือเครื่องหมายนะแสดงถึงทิศทางความสัมพันธ์ส่วนตัวเลขแสดงขนาดของความสัมพันธ์นะคะ

เนี่ยมันสัมพันธ์ในระดับใดนะไม่ได้เอาตัวเลขมาตอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณนะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันนี้เป็นลักษณะการความสัมพันธ์อย่างง่ายนะคะก็คือมีตัวแปรอิสระ x เพียงตัวเดียวนะที่มันสัมพันธ์กับตัวแปรตาม y นะนะอันนี้นะเราให้ค่าสัญลักษณ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะก็คือ r เล็กนะ r เล็กนะ x y นะคะเพราะนั้นเราก็นำเอาค่าต่างๆในสูตรนี้นะคะมาคำนวณนะไม่ว่าจะเป็นค่าของ x นะ xi x ใดๆนะคะลบด้วยค่าเฉลี่ยของ x นะคูณด้วยข้อมูล y ใดๆคูณด้วยนะข้อมูล y ใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ยของ y นะคะผลคูณนะผลคูณที่ได้นะก็นำมารวมกันนะทุก x ทุก y นะคะแล้วก็หารด้วยนะสแควร์รูทนะของผลรวมของส่วนต่างนะของ x ใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ย x ยกกำลังสองนะนะคูณด้วยสแควร์รูทของผลรวมของ y ค่าใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ย y ยกกำลังสองนะเพราะนั้นการลบกันเนี่ยการที่ x ใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยนะก็ดูที่ความแตกต่างนะดูที่ความแตกต่างระหว่าง x ใดๆกับค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันนะ yi ลบ y bar เนี่ยนะก็ดูที่ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ y กับ y ใดๆนั่นเองทีนี้เราต้องยกกำลังสองก่อนนะคะเราค่อยทำการรวมนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยกกำลังสองเนี่ยมันอาจจะทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นศูนย์ได้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผลรวมของข้อมูลเป็นศูนย์จึงต้องยกกำลังของผลต่างทีนี้ค่า r หรือสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เนี่ยสามารถติดลบได้นะคะก็เนื่องมาจากค่าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เนี่ยเราก็ดูต่อไปอีกนะไม่ใช่หยุดแค่ที่ค่าสหสัมพันธ์หรือ r นะคะเราก็ไปดูเรื่องของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจนะเพราะเราตั้งวัตถุประสงค์นะที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการมีอิทธิพลต่อกันนะตัวแปรอิสระไปมีอิทธิพลหรือไปอธิบายตัวแปรตามได้ระดับใดกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะเราอยากรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจหรือว่า coefficient of determination นะคะระหว่างตัวแปรอิสระ x กับตัวแปรตาม y ซึ่งเราสามารถนำเอาค่าสหสัมพันธ์ในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยมายกกำลังสองก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเวลาอธิบายก็อธิบายเป็นรูปแบบของร้อยละนะคะเพราะนั้นค่าที่ได้นะจะเป็นค่าที่ใช้วัดระดับอิทธิพลของตัวแปรหนึ่งนะว่ามีผลต่อตัวแปรอีกตัวมากน้อยเพียงใดนะในการยกกำลังสองนะจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยค่าที่ได้ก็มีค่าตั้งแต่0ถึง1แต่จะไม่ติดลบแล้วนะคะเพราะว่าผลของการยกกำลัง2จะมีค่าเป็นบวกนะคะนะก็เลยทำให้เราไม่ทราบทิศทางนะเหมือนกับค่าสหสัมพันธ์แต่อย่างไรเวลาดูทิศทางความสัมพันธ์ก็ดูค่า r เฉยๆนะดูค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่านั้นก็เพียงพอนะจากนั้นพอมายกกำลัง2หรือคูณด้วย100นะในที่จะเป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทำให้ทราบถึงระดับความมีอิทธิพลต่อกันนะคะตัวอย่างนะในเรื่องของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ก่อนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะ เราก็ดูว่าปัจจัยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจัยที่มันมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่สัมพันธ์กันเลยเนี่ยนะจะถูกกำจัดออกไปนะคือเราไม่ได้เอาตัวแปรนั้นมาพิจารณาต่อแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูควบคู่ไปกับค่า r สแควร์นะหรือนะความสหสัมพันธ์นะหรือสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจต่อนะคะ

นะโจทย์อันนี้นะคะนะเราทำการดูว่าในแผนกวิจัยตลาดของบริษัท MR จำกัดนะต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายและสินค้ากับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัทนะจึงเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง8ปีที่ผ่านมานะพบว่านะค่าใช้จ่ายการโฆษณานะมีหน่วยเป็นล้านบาทนะก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่8เช่นเดียวกันข้อมูลยอดขายสินค้าล้านบาทก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะซึ่งจะต้องทำการหาค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะนะทำการคำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็คือ R นะแล้วก็สัมประสิทธิ์การตัดสินใจโดยการนำ R มายกกำลังสองของยอดขายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบริษัท MR จำกัดนะทีนี้นำเข้าสู่การคำนวณสูตรค่า R นะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะพบว่ามีการแทนค่าในสูตรนะคะก็จะแจกแจงนะตัวแปรที่จะทำการแทนค่าตามสูตรนะโดย y นะคะซึ่งเป็นตัวแปรตามนะได้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ x อย่างไรนั้นนะเราก็ทำการแทนสูตรเพราะนั้นก่อนที่จะแทนสูตรก็ต้องมานะคำนวณค่าต่างๆในสูตรเช่นค่า y กำลังสองนะ x กำลังสองแล้วก็ x คูณ y ในแต่ละลำดับนะคะแล้วก็ทำการรวมนะผลรวมในช่องข้างล่างสุดนะคะจากนั้นก็ทำการแทนค่าสูตรนะก็คือ r ที่ได้นะเท่ากับ0.9893 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง x ทั้ง y นะมีค่าน้อยกว่าค่าของข้อมูลแต่ละค่านะคะแล้วก็นำเอาค่า r ที่เท่ากับ 0.93 เนี่ยมายกกำลัง2ก็จะได้ค่า r สแควร์นะเท่ากับ 0.9787 นะในที่นี้เราสามารถทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองนะมีทิศทางเป็นบวกและมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูงในเชิงเส้นตรงนะคะหลังจากที่ยกกำลังสองแล้วก็จะทราบว่าตัวแปร อิสระ x นะคะมีอิทธิพลสามารถนำไปอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม y ได้ถึง 97.87นะเราทำการคูณด้วย100เพื่อที่จะอธิบายเป็นค่าร้อยละนะส่วนที่เหลือนะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นก็คือตัวแปรอื่นที่ไม่นำมาพิจารณาในที่นี้เราพิจารณาเพียง x ตัวนี้ตัวเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้น x นะก็คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเวลาอธิบายหรือรายงานเนี่ยเราไม่ได้เอา x กับ y มานำเสนอนะคะแต่จะสื่อสารให้รู้ว่าผลการวิเคราะห์ครั้งเนี้ยนะตามโจทย์นะตามโจทย์วิจัยนะมันได้ผลอะไรนะคะเพราะนั้นโจทย์วิจัยก็ไม่ได้มีชื่อของ x และ y แต่จะมีชื่อของตัวแปรเพราะนั้นต้องสื่อสารให้ดีนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอันเนี้ยนะคะเป็น x ใช่มั้ยคะเป็น xที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะนั้นยอดขายสินค้านะก็คือ y นะถึงร้อยละ 97.87 ที่เหลืออีก 2.13 นะก็คือส่วนต่างจาก100นั่นเองนะคะนะเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่ทำให้ยอดขายของสินค้านั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปสืบหาว่าอีกร้อยละ 2.13 เนี่ยมันเกิดจาก

ปัจจัยอะไรนะเพราะว่าเป็นส่วนที่เล็กน้อยเราให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณามากกว่านะคะซึ่งมันส่งผลอย่างมากเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของยอดขายนะนี้เราถ้าเราจะบอกได้ว่ามันส่งผลกระทบในทิศทางอย่างไรเนี่ยเราก็มาดูค่า R นะ R ที่ได้จากสูตรนะคะ 0.9893 นะซึ่งออกมาเป็นบวกใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายการโฆษณากับยอดขายสินค้านั้นเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์อย่างมากนะในทิศทางเดียวกันนั้นก็คือว่าเมื่อเราวิเคราะห์การตอบสนองนะหรือความยืดหยุ่นเนี่ยของยอดขายนะคะที่มีต่อค่าใช้จ่ายการโฆษณาก็จะอธิบายได้ว่าเมื่อค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1% นะเราใช้ 1% เป็นฐานของตัวแปรอิสระนะคะจะมีผลให้ยอดขายสินค้าตัวแปรตามเพิ่มขึ้นด้วยนะถึงร้อยละ 97.87 นะคะตรงกันข้ามนะถ้าค่าใช้จ่ายการโฆษณาลดลงนะร้อยละ1นะก็จะทำให้ยอดขายสินค้าลดลงไปด้วยนะคะนะเพราะนั้นในการพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือการ correlation ก็จะควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อิทธิพลนะหรือ determinant นะควบคู่กันไปเพราะว่าเมื่อเราได้ค่าสหสัมพันธ์แล้วก็แค่นำมายกกำลัง2ก็จะได้ค่าของการตัดสินใจหรืออิทธิพลนั่นเองนะในการศึกษาความสัมพันธ์หรือ correlation เนี่ยนะคะโดยใช้สถิติ R นะก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์นั่นเองนะเพราะนั้น R ที่ได้นะเราก็รับทราบแล้วว่ามีค่าตั้งแต่0ถึง1นะหรือลบ1ถึง1เพียงแค่เครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันแสดงออกถึงทิศทางส่วนตัวเลขแสดงขนาดถึงทิศทางความสัมพันธ์นะถ้าค่าที่ได้มีตัวเลขที่เข้าใกล้1นะคะก็มีความสัมพันธ์กันสูงแต่ถ้าตัวเลขที่ได้มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ก็มีความสัมพันธ์กันน้อยนะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบต่างๆนะคะในรูปที่1เนี่ยนะคะเราได้ค่า R เท่ากับบวก 0.907 นะเพราะนั้นตัวแปรอิสระ X นะมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อตัวแปรตาม y นะในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันนะตัวแปรอิสระ x สามารถอธิบายตัวแปรตาม y ได้ถึง 190.7 นะคะก็คือต้องมายกกำลัง2ทำ r กำลัง2ก่อนนะแล้วถึงจะวิเคราะห์ถึงความมีอิทธิพลนะคะในรูปขวามือนะคะเราได้ค่า R เท่ากับลบ 0.01 นะเครื่องหมายติดลบแสดงว่า X และ Y นั้นมันสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและขนาดของความสัมพันธ์เพียงแค่ 0.01 เท่านั้นเองนะมีค่าเข้าใกล้1แสดงว่า X และ Y นั้นนะแทบจะไม่สัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าค่า R นั้นมีค่าเข้าใกล้0นั่นเองทีนี้รูปข้างล่างนะคะเราได้ค่า R เท่ากับลบ 0.93 ก็จะทำให้ทราบว่า X และ Y เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามเพราะว่าติดลบและขนาดความสัมพันธ์ 0.93 นะคะ X และ Y นั้นสัมพันธ์กันในทิศทางสัมพันธ์อย่างมากเพราะว่า 0.93 มีค่าเข้าใกล้1นะเพียงแต่สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามเท่านั้นเองเพราะนั้นค่าที่ติดลบเนี่ยนักศึกษาต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเราอาจจะติดในเรื่องของค่าลบน้อยกว่าค่าบวกใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เนี่ยจะต้องแยกระหว่างเครื่องหมายที่แสดงทิศทางนะส่วนตัวเลข

แสดงขนาดความสัมพันธ์นะเวลาอธิบายต้องแยกอธิบายนะคะกรณีลบ 0.93 เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีค่าน้อยกว่า1นะคะนะเพียงแค่มันตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามนะในระดับสูงเท่านั้นเองค่ะนะทีนี้หลังจากที่เราวิเคราะห์สหสัมพันธ์แล้วนะก็นำไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยหรือว่า regression นะคะคำว่าการถดถอยก็คือนะดูในเรื่องของการมีอิทธิพลต่อกันนั่นเองนะแล้วก็นำไปสู่การสร้างแบบจำลองนะประกอบไปด้วยตัวแปรตาม y 1ตัวแล้วก็ตัวแปรอิสระ x นะอาจจะ1ตัวหรือว่า2ตัวขึ้นไปก็ตามนะคะทีนี้เราก็ต้องยาว่าตัวแปรอิสระ x นะเราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษก็คือIndependent variable นะเป็นตัวแปรที่มีความผันผวนในตัวมันเองนะเป็นตัวแปรภายนอกที่มันส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามที่เรากำลังศึกษาอยู่นะเพราะนั้นตัวแปรตามนะเราก็มักจะให้สัญลักษณ์เป็น y นะภาษาอังกฤษก็คือ dependent variable ก็เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดมาจากตัวแปรอิสระภายนอกเพราะนั้นในก่อนหน้าที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจึงจะต้องมั่นใจซะก่อนว่าเราได้ทำการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นอย่างดีนะเพื่อที่จะรู้ว่าต้องใช้ตัวแปรอะไรแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะตามหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้เอาค่าของข้อมูลนะมาวิเคราะห์ต่อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะจุดประสงค์ก็คือเราต้องการสร้างแบบจำลองหรือที่เรียกว่าสมการก็ได้นะคะนะสมการการถดถอยนะก็แบ่งออกเป็นการถดถอยอย่างง่ายแล้วก็การถดถอยพหุคูณนะหรือการถดถอยพหุก็ได้นะคะทีนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายก่อนนะโดยใช้ตัวแปรอิสระ1ตัวนะนำมาพยากรณ์กับตัวแปรตาม y นะคะนะเพราะนั้นจุดประสงค์ของเราเนี่ยหลังจากที่เรารู้ทิศทางแล้วนะเราก็ทำการสร้างเส้นพยากรณ์หรือสร้างเส้นนะหรือว่าเทรนด์ก็ได้นะเส้นเทรนด์ซึ่งเส้นเทรนด์เนี่ยนะเส้นแนวโน้มเนี่ยก็เป็นเส้นตรงนะในที่นี้จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเส้นตรงเชิงเส้นนะคะนะเส้นตรงที่ลากผ่านเนี่ยนะจะลากให้มันเข้าใกล้นะโคออร์ดิเนตนะของ x และ y ให้ได้มากที่สุดนะโคออร์ดิเนตก็คือจุดเชื่อมโยงระหว่าง x กับ y ในแต่ละระดับนะคะอย่างตัวแปรอิสระ x นะค่าที่1นะมีค่าเท่ากับ1เนี่ยนะมันทำให้เกิด y 6หน่วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเรียกเป็นหน่วยว่าหน่วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโคออร์ดิเนตคือจุดแรกนะนะ1 6ส่วนโคออร์ดิเนตจุดที่2นะ x ตัวที่2มีค่าเท่ากับ2นะทำให้เกิด y 2หน่วยนะคะนะ x 2หน่วยทำให้เกิด y 2หน่วยนะก็เป็นโคออร์ดิเนตจุดที่2โคออร์ดิเนตจุดที่3นะคะx 3หน่วยทำให้เกิด y 4หน่วยเนี่ยค่ะเพราะนั้นโคออร์ดิเนตก็จะเป็นคู่ x y นะไปทุกจุดนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการพลอตกราฟนะพลอตจุดที่เรียกว่าscatter plot นะฮะเรียกว่า scatter plot นะก็คือการกำหนดนะโคออร์ดิเนตของ x และ y เพื่อที่จะดูแนวโน้มของข้อมูลว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงหรือไม่เป็นเส้นตรงนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ทำการวางเส้นแนวโน้มนะวางเส้นแนวโน้มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้น regression นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ regression ก็คือเราจะต้องสร้างแบบจำลองของเส้นแนวโน้มนี้นั่นเองเพื่อเอามาก่อนy นะเพื่อเอามาพยากรณ์ y นะทีนี้

เทคนิคของการลากเส้นแนวโน้มก็คือพยายามให้เส้นตรงที่แสดงแนวโน้มของเราเนี่ยเข้าใกล้ coordinate ทุกจุดให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความคลาดเคลื่อนนะที่เราได้รู้สูตรที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือค่าของx ใดๆหรือ y ใดๆนะที่มันแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยนะเช่นเดียวกันความคลาดเคลื่อนจากในรูปกราฟนะก็คือณจุดโคออร์ดิเนตใดๆนะมันห่างไปจากเส้นแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนนะถ้าแต่ละจุดมันมีความห่างจากเส้นแนวโน้มมากนะแสดงว่าข้อมูล x และ y เนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะไม่มีความสัมพันธ์กันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามข้อมูลโคออร์ดิเนต x และ y เนี่ยมันเข้าใกล้เส้นเทรนด์นะหรือเส้นแนวโน้มเนี่ยนะก็จะทำให้เห็นชัดถึงความสัมพันธ์นะในระดับมากนะแล้วก็นำไปสู่การสร้างแบบจำลองที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าความคลาดเคลื่อนก็คือความห่างของแต่ละจุดโคออร์ดิเนตเนี่ยมันยิ่งใกล้เส้นแนวโน้มเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะสมการหรือแบบจำลองที่เราได้จากงานวิจัยจึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นจากการที่เราพยายามทำให้ความแตกต่างระหว่างจุดโคออร์ดิเนตและเส้นแนวโน้มเนี่ยมันควรจะให้ใกล้นะหรือมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเรียกวิธีนี้ว่า least square method นะคะก็คือนะให้ความต่างยกกำลังสองมันน้อยลงให้ได้มากที่สุดนะคะในทฤษฎีนะคะเราก็มีการใช้แบบจำลองนะทั้งที่เป็น single regression แล้วก็ multiple regression นะคะในส่วนของ simple regression นะก็คือตัว RA นะหรืออาจจะเขียนเป็น SRA นะคะ simple regression นะในรูปแบบทั่วไปแบบกลางๆนะคะก็คือ y dat นะที่มี dat ก็คือ y นั้นได้รับการพยากรณ์จาก x นั่นเอง y dat เท่ากับ a บวก b คูณ x นะตัว x เนี่ยนะถือว่าเป็นตัวแปรอิสระที่มีความสำคัญนะจากการรีวิว literature แล้วเนี่ย x ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์และส่งผลต่อ y อย่างมากนะคะโดยที่ไม่ได้พิจารณาตัวแปรอื่นนะเจาะจงที่ x ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเพราะนั้นการเป็น simple regression เนี่ยนะคะ simple regression analysis เนี่ยหรือ SRA เนี่ยนะจะพิจารณา x ตัวเดียวนะที่ส่งผลต่อ y ทีนี้ถ้าในความเป็นจริงในการทำวิจัยเราไม่ได้พิจารณาหรือเจาะจงแค่ x ตัวใดตัวหนึ่งนะเรามีตัวแปรอิสระ x หลายตัวที่ครอบคลุมงานวิจัยของเรานะจากการทบทวนวรรณกรรมเราก็สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบของการวิเคราะห์การถดถอยพหุได้นะคะหรือ MRA ก็คือ Multiple Regression Analysis เช่นเดียวกันทางซ้ายมือเป็นตัวแปรตาม y ที่ได้รับการพยากรณ์จาก x ทั้งหมดนะบวกด้วย aบวก b ทีนี้ b เนี่ยเป็นค่าความชันหรือเป็นค่าสัมประสิทธิ์นะที่แสดงถึงอัตราการเพิ่มของ x แต่ละตัวนะ x ตัวที่1 x 1ก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ b 1มาเป็นตัวคูณนะเป็นอัตราการเพิ่มของ x 1นะที่มีต่อ y เวลาอธิบายก็หมายความว่าเมื่อ x 1เพิ่มขึ้น 1% ก็ส่งผลต่อ y นะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายที่อยู่หน้า b 1นะในขนาดเท่าไหร่ก็คือค่าของ b 1นะเช่นเดียวกันถ้าเรามี b 2ถ้าเรามี x 2ต่อนะคะเราก็บวกด้วยค่าสัมประสิทธิ์ b 2คูณ x 2นะเพราะนั้นตัวสัมประสิทธิ์ b เนี่ยมันจะเป็นอัตราการเพิ่มของ x แต่ละ x นั่นเองนะถ้ามีจนถึง n ตัวนะ xn ตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ

ัวที่ N ก็คือ BN ทีนี้เราก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์อีกตัวนะคะก็คือค่า A นะทั้งในฝั่งของ simple regression แล้วก็ multiple regression นะค่า A นะก็คือค่าของ Y นะที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ X นะนั่นก็คือเมื่อ X เป็น0นะค่าของ Y จะเท่ากับ A นะแสดงว่า A เนี่ยเป็นค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกตัวแปร X เนี่ยถ้าเรา เมื่อมีการคัดเลือกตัวแปร X ที่เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมนะถือว่าเป็นการนำตัวแปรอิสระที่มีความจำเป็นต่อการวิจัยครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นที่เราไม่ได้สนใจนะหรือมีความสำคัญน้อยกว่านะดังนั้นในการสร้างสมการน่ะจึงมักมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผลของตัวแปรภายนอกที่เราไม่ได้นำมาทำการวิจัยครั้งนี้มันอาจจะส่งผลต่อตัวแปรตาม y ได้นะคะนะเพราะนั้นก็จะมีความคลาดเคลื่อนหรือ error จากการสร้างแบบจำลองนะคะนะทีนี้หลังจากที่เราได้แบบจำลองมาแล้วเนี่ยนะเราก็มาทดสอบความแม่นยำของสมการหรือแบบจำลองที่ได้โดยพิจารณาค่าของนะ R square ก็คือค่าสหสัมพันธ์ของการตัดสินใจใช่ไหมคะค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจนะเช่นเดียวกันตามที่ได้ศึกษามาแล้วค่า R กำลังสองก็มาจากค่า R ที่เป็นค่าสหสัมพันธ์ยกกำลังสองแค่นั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีปัจจัยมีลักษณะของข้อมูลบางอย่างเช่นหน่วยไม่เท่ากันนะหรือจำนวนข้อมูลของแต่ละตัวแปรแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะก็สามารถปรับหรือเรามีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นสูตรของ adjust R square นะเป็นการคำนวณสูตรเพื่อที่จะปรับค่าของค่า R ยกกำลังสองหรือ R square นั่นเองนะเพราะนั้นในเมื่อมีค่าของตัวแปรอิสระเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ความซับซ้อนในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะก็จะมีความยากมากขึ้นดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะจึงมักจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการคำนวณและลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณค่า A นะค่า Bเพราะนั้นรวมถึงเรื่องของการก่อน y ด้วยนะคะมันก็จะมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะคะทำการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่ใช้ทำนายนะนะเพราะนั้นถ้าเราจะใช้ค่า b นะมาเป็นตัวเปรียบเทียบของค่า b ของ x แต่ละตัวนะว่า x ตัวไหนที่ส่งผลนะหรือมีเอฟเฟกต์ต่อ y มากที่สุดนะหรือถ้าเราแปลงค่า b นะซึ่งเป็นค่าสมสิทธิ์หน้า x เนี่ยเราแปลงให้เป็นค่าเบต้านะก็คือค่าสมสิทธิ์นะที่เป็นมาตรฐานนะค่าเบต้าเป็นค่ามาตรฐานก็นำเอาค่าเบต้าเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของตัวแปร x ได้นะคะอันนี้ก็จะต้องเข้าไปประมวลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณค่า a และค่า b ออกมานะนะแล้วก็โปรแกรมเนี่ยก็จะคำนวณค่าเบต้าซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของค่า bนะคะเพื่อที่จะทำให้เราแรงกิ้งเปรียบเทียบความสำคัญของ x นั่นเองนะนี้เป็นตัวอย่างนะของการวิเคราะห์ multiple regression นะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะนะรายได้ต่อเดือนและยังไม่พอจำนวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะที่เป็นลูกค้าเครื่องอุปโภคชนิดหนึ่งจำนวน20ครัวเรือนนะคะ
ที่เลือกมาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็20ครอบครัวหรือ20ครัวเรือนเนี่ยก็เป็นการสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ไม่รู้จำนวนลูกค้าทั้งหมดนะที่เป็นประชากรแต่ถ้าเก็บในรูปแบบเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเนี่ยนะย่อมที่จะรู้จำนวนประชากรของลูกค้าได้นะคะเพราะนั้นการสุ่มตัวอย่างจึงใช้ในวิธีของอาศัยความน่าจะเป็นนะอาจจะเป็นเรื่องของsimple sampling ก็ได้นะก็คือสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนะคะจับโดยการจับฉลากหมายเลขของลูกค้านะที่เป็นหน่วยครอบครัวนะลูกค้าที่คิดเป็นระดับครอบครัวนะเพื่อที่จะให้ได้จำนวนครอบครัวมา20ครอบครัวนะทีนี้ก็เก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อเดือนเก็บข้อมูลรายได้ต่อเดือนเก็บข้อมูลจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะนี่เราก็กำหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรเพื่อที่จะมาสร้างเป็นสมการโดยให้ y เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะมีหน่วยเป็น100บาทนะ x 1นะเป็นรายได้ต่อเดือนมีหน่วยเป็น100บาทแล้วก็จำนวนสมาชิกในครอบครัวเป็น x 2มีหน่วยเป็นคนนะทีนี้ถ้าเราดูตัวเลขที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะดูยากในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าx 1มันสัมพันธ์กับ y ยังไงนะแล้วก็ x 2สัมพันธ์กับ y ยังไงนะจึงต้องทำการสร้างกราฟแล้วก็กำหนดจุดคอร์ดิเนตนะที่เรียกว่าสแกตเตอร์พลอตนะเพื่อที่จะดูแนวโน้มของทั้ง3ข้อมูลนะทั้ง y ทั้ง x 1แล้วก็ x 2จากนั้นนะก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงในกระบวนการของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะก็คือหลังจากที่เราทำการกำหนดชื่อของข้อมูลและสัญลักษณ์แล้วนะคะจากนั้นก็เข้าไปกำหนดค่าในโปรแกรมนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลในโปรแกรมจากนั้นก็ให้ออกคำสั่งให้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้นะคะคิดคำนวณในทุกๆค่าที่เราเรียนมาแล้วเช่นคำนวณร้อยละนะความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะในสไลด์นะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจากนั้นนะคะก็ทำการสั่งให้โปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยนะคะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจแล้วก็สัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง regression นะก็ใช้คำสั่ง correlation นะเพื่อดูค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วก็ใช้คำสั่ง regressionนะเพื่อที่จะให้แบบจำลองให้โปรแกรมเนี่ยสร้างแบบจำลองให้เรานะคะอันนี้หลังจากที่เรากำหนดคำสั่งให้แบบให้โปรแกรมสำเร็จรูปนะสร้างแบบจำลองให้เราเนี่ยโปรแกรมก็จะให้ค่าสัมประสิทธิ์นะทั้ง A และ B นะคะA ในที่นี้นะจากสไลด์ก็คือ B0 นะก็เป็นค่าคอนสแตนต์นะค่าคงที่ของ Y นะโดยที่ X ทุก X มีค่าเท่ากับ0จะสังเกตได้ว่า Y นะคะนะมีสัญลักษณ์หมวกนะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าหมวกหรือ hat นั่นเองก็จะเรียกว่า Y hat นะจากสไลด์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะการให้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแดดก็ y แดดก็เข้าใจว่า y เนี่ยมันไม่ใช่ y ธรรมชาติแต่เป็น y ที่ถูกกำหนดมาจาก x นะฮะจากคอนเซปต์ของ regression เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตัวแปรอิสระใดหน้านะที่มันส่งผลต่อ y นะเพราะนั้น y จะถูกกำหนดมาจาก x นั่นเองนะคือคอนเซปต์นี้เลย y จึงเป็นตัวแปรตาม

แล้วก็ใส่เครื่องหมายที่แสดงถึงสัญลักษณ์ว่าถูกพยากรณ์นะไม่ว่าจะเป็นแฮทหรือแดดก็แล้วแต่ทีนี้ในโมเดลนะเราสามารถสร้างได้ว่า y hat เท่ากับลบ 4.95 นะโดยที่ไม่ได้คูณกับ x ใช่ไหมคะแสดงว่าลบ 4.95 มันก็คือค่าของ y โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ x ใดๆเลยนะคะเป็นค่าจริงเลยนะทีนี้ถ้ามีการพิจารณา x 1และ x 2เข้ามานะคะเครื่องก็จะคำนวณค่าสมสิทธิ์ของ x 1นะเราอาจจะเรียกว่าค่าสมสิทธิ์ของการถดถอยของ x 1มีค่าเป็นบวกนะ 0.8114 เราอาจจะย่นทศนิยมเป็น2หลักก็ได้นะอาจจะใช้แค่ 0.81 ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สันไม่ยืนไม่ยาวเกินไปนะต่อไปเราพิจารณา x 2ต่อนะฮะก็คือบวกบวก 6.26 คูณ x 2นะเพราะฉะนั้นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ x 2นะมีค่าเป็นบวกมีขนาดของความเป็นอิทธิพลนะอยู่ 6.26 หน่วยแต่อย่างไรก็ตามนะก็จะมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ y เช่นเดียวกันนะคะนะทีนี้พอเราสร้างโมเดลนะโมเดลนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของงานวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นผลผลิตออกมาโดยไม่ได้ซ้ำกับงานวิจัยคนอื่นนะมีประเด็นของตัวปัจจัยตัวของตัวแปรอิสระ x 1 x 2นะซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ซ้ำกับงานอื่นนะคะนะก็จะทำให้งานวิจัยนี้น่าสนใจนะเป็นการเปิดประเด็นว่าอ๋อมันยังมีปัจจัยอื่นนะที่มันไปส่งผลต่อ y นะบริบทปัจจุบันนะคะทีนี้ในการอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเพื่อให้เป็นสารสนเทศของผู้อ่านแล้วก็ผู้ประกอบการนะในการตัดสินใจวางนโยบายเรื่องของยอดขายนะคะหรือการดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายของลูกค้านะคะอย่างตัวแรกก็คือตัว B0 หรือว่าตัว A นะลบ 4.95 นะก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้สนใจ X1 และ X2 นะคะ X1 ก็คือรายได้แต่บางทีเราต้องจำความหมายของ X ทุกตัวนะคะ X1 ก็คือรายได้X2 ก็คือจำนวนสมาชิกส่วน Y ก็คือค่าใช้จ่ายนะถ้าไม่พิจารณารายได้ของลูกค้าแล้วก็จำนวนสมาชิกครัวเรือนของลูกค้าเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านะจะติดลบนะ 4.95 แสดงว่าไม่มีการจ่ายออกนะก็ยังคงเก็บเงินนะก็คือลูกค้าก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะไม่ได้ซื้อสินค้าของผู้ประกอบการรายนี้นะคะถ้ามันเป็นบวกสิถึงจะต้องเอาเงินจ่ายออกไปนะคะหรืออาจจะสะท้อนถึงการประหยัดนะสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายลงได้ 4.95 นะคะ 4.95 อันนี้ก็มีหน่วยเป็น100บาทต่อเดือนนะคะทีนี้ถัดไปนะคะนะตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ x 1ก็คือ 0.8114 อันนี้ก็อธิบายได้ว่าถ้ารายได้นะรายได้ต่อเดือนของลูกค้าของครัวเรือนเนี้ยเพิ่มขึ้นนะทุกๆ100บาทต่อเดือนจะทำให้รายจ่ายนะก็คือตัว y เนี่ยสูงขึ้นนะ 0.8114 100บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราย่อยหน่วยให้เป็นบาทนะจาก100บาทย่อยลงมาเหลือบาทเนี่ยเราก็เอา100เข้าไปคูณนะคะหน่วยก็จะเห็นชัดขึ้นว่าอ๋อเขาจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น81บาทนะ 81.14 บาทต่อเดือนแล้วก็ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าตัว 0.8114 เนี่ยเป็นบวก
นะเพราะนั้น

ในการอธิบายนะก็คือเราดูการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ x 1ก่อนนะว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นนะ1บาทนะถ้าเอา1บาทเป็นตัวฐานนะถ้า x 1เพิ่มขึ้น1บาทก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเนี้ยเพิ่มขึ้นในทิศทางเพิ่มขึ้น 81.14 บาทในทิศทางเดียวกันจากนั้นก็ไปดูปัจจัย x 2นะครอบครัวมีสมาชิกถ้าเพิ่มขึ้นทุก1คนอันนี้ก็อาจจะดูยากนิดนึงการเพิ่มขึ้นของสมาชิกทุกๆ1คนจะทำให้ครอบครัวเนี้ยมีรายจ่ายสูงขึ้น 6.2600 บาทหรือ626บาทต่อเดือนนะอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผู้วิจัยหรือว่าผู้ที่เอาไปใช้นะคะนำไปวิเคราะห์ถึงตัวแปรด้านรายได้จำนวนครอบครัวแล้วก็รายจ่ายของลูกค้าได้นะคะในคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและการประยุกต์ใช้ก็สืบเนื่องจากความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะเรื่องของแบบจำลองเอาไปใช้ต่อนะคะดังนั้นในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะและการประยุกต์ใช้นะอันนี้ก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ในครั้งนี้นะคะไปทำการศึกษาและประยุกต์ใช้สำหรับข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะ

พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลามาพบกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดบรรยายในหัวข้อองค์ประกอบและทัศนธาตุกุญแจไขความลับ
1: สู
0: ่ความเข้าใจศิลปะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระขององค์ประกอบและก็ทัศนธาตุอันเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจในผลงานศิลปะนั้นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะในชั่วโมงนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับลองจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากสีสันเส้นสายหรือรูปร่างทุกสิ่งจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าที่มีอาจจะสื่อสารความรู้สึกหรือความหมายใดๆได้ศิลปะก็เช่นกันนะครับหากปราศจากทัศนธาตุงานศิลปะก็ไม่แตกต่างไปกับสมุดเปล่าๆที่ไม่มีตัวหนังสือหรือทำนองเพลงที่ไร้ซึ่งโน้ตดนตรีนะครับวันนี้นี่เราจะมาเจาะลึกถึงเรียกว่าเราจะมาเจาะลึกและก็ขยายความนะครับรากฐานของการสร้างสรรค์ศิลปะที่เรียกว่าทัศนธาตุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ในทุกประเภทเลยนะครับ

ทัศนธาตุในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า visual elements นะครับเป็นคำที่ใช้กันอย่างทั่วไปนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นรากฐานแห่งการสื่อสารด้วยภาพมาดูความสำคัญของทัศนธาตุนะครับว่าสำคัญอย่างไรก่อนจะเข้าไปที่ทัศนธาตุเนี่ยผมขออธิบายคำว่าศิลปะก่อนนะครับศิลปะนี่คือผลงานผลผลิตนะครับอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและก็จิตวิญญาณที่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความคิดอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์รวมถึงอัตลักษณ์ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับภาพจิตรกรรมบนผนังถ้ำในยุคก่อนประวัติศาสตร์ลวดลายอันประณีตบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณหรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนผ้าทอของชนเผ่าต่างๆนะครับล้วนแสดงให้เห็นถึงความพยายามอันเป็นสากลของมนุษย์ในการใช้ภาพเป็นเครื่องมือนะครับในการสื่อสารที่ทรงพลังก่อนที่จะมีระบบตัวอักษรหรือภาษาพูดจะถูกพัฒนาขึ้นเสียอีกนะครับไม่ว่าศิลปินจะอยู่ในยุคสมัยใดหรือสร้างสรรค์ผลงานในวัฒนธรรมใดนะครับพวกเขาล้วนต้องอาศัยองค์ประกอบของทัศนธาตุในการถอดรหัสความคิดนามธรรมให้ใครเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้องค์ประกอบนี้คือสิ่งที่เรารวมเรียกกันว่าทัศนธาตุนั่นเองนะครับซึ่งเปรียบเสมือนตัวอักษรเปรียบเสมือนคำศัพท์และก็ไวยากรณ์ของภาษาศิลปะหากปราศจากความเข้าใจและการจัดองค์ประกอบทางทัศนธาตุอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยงานศิลป์ก็ไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาหรือหากเกิดขึ้นมาก็ไม่อาจที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทรงพลังทัศนธาตุนี่เป็นเครื่องมือของนักสร้างสรรค์ทุกระดับเลยนะครับเราเรียกว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปถึงศิลปินมืออาชีพนี่ก็ต้องใช้นะครับการศึกษาทัศนธาตุจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาซึ่งนักศึกษานี่ไม่ได้เพียงเรียนรู้เพื่อวาดภาพหรือสร้างงานตามทักษะพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพัฒนาความเข้าใจให้ก้าวไปถึงการวิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งต่างๆด้วยซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือหลักการและทฤษฎีทำความรู้จักและทำความเข้าใจว่าทัศนธาตุแต่ละตัวทำงานอย่างไรเมื่อนำมารวมกันจะสร้างเอกภาพความสมดุลจังหวะและจุดเด่นได้อย่างไรสิ่งนี้สำคัญมากนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานผลงานต้องมีความเป็นเอกภาพต้องมีความสมดุลต้องมีจังหวะการจัดวางอย่างสวยงามนะครับและที่สำคัญก็คือต้องมีจุดเด่นอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ชื่อว่าโลกของคริสติน่านะครับเป็นของศิลปินแอนดรูว์เอ็ดจุดเด่นก็คือคริสติน่าอยู่ในชุดสีชมพูที่ตัดกับพื้นหลังนะครับแล้วก็สร้างโฟกัสที่มีความโดดเดี่ยวและมุ่งมั่นในความเป็นเอกภาพก็คือใช้สีน้ำตาลหม่นเชื่อมโยงกับหญ้าเดินเขาและก็บ้านเข้าเป็นโทนสีเดียวกันนะครับมันก็เลยเกิดความเป็นเอกภาพแล้วก็ความสมดุลก็รูปนี้ก็เป็นการแสดงความสมดุลที่เรารู้สึกว่าไม่หนักไปทางด้านใดแน่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แบบไม่สมมาตรก็คือสองข้างไม่เหมือนกันนะครับลำดับต่อมาก็คือคุณค่าทางสุนทรียภาพจาะลึกถึงอิทธิพลทางจิตวิทยาและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการใช้สีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักพื้นที่ว่างและก็พื้นผิวเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าทางความงามในผลงานนั่นเองนะครับสำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นผลงานของแอนดรูว์เอ็ดคนเดิมนะครับเป็นภาพคนเหมือนนะครับใช้สีที่มนบนและก็สร้างความรู้สึกสงบนิ่งจริงจังนะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้รูปร่างรูปทรงก็มีความชัดเจนสะท้อนถึงความมั่นคงและก็แน่แน่ของบุคคลนะครับค่าน้ำหนักสิ่งเราก็เน้นความอ่อนโยนบนใบหน้าและก็น้ำหนักแน่นของเสื้อผ้าพื้นที่ว่างก็แสดงความเรียบง่ายนะครับทำให้จุดผู้หญิงก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็พื้นผิวเนี่ยคาดว่าชิ้นนี้ในงานจริงก็จะเป็นเรื่องของพื้นผิวที่ละเอียดนะครับมีชีวิตชีวาและก็สมจริงเป็นอย่างมากลำดับสุดท้ายก็คือต้องสามารถวิพากษ์แล้วก็ตีความได้นั่นเองสำคัญนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านความงามของงานศิลปะในประวัติศาสตร์แล้วก็ผลงานร่วมสมัยพูดง่ายๆว่าดูงานศิลปะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันสามารถตีความวิเคราะห์ได้นะครับเพื่อทำความเข้าใจเจตนาของผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ชม

ทัศนธาตุที่เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ประกอบด้วยเส้นรูปร่างและก็รูปทรงสีบริเวณว่างพื้นผิวและก็ค่าน้ำหนักนะครับการเรียนรู้ที่จะควบคุมและก็จัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญนี่

ขอสรุปสั้นๆ นะครับว่าทัศนธาตุนี่คือรากฐานที่มองเห็นได้ของการสื่อสารทางภาพซึ่งทำให้งานศิลปะมีชีวิตและก็มีความหมายหากทุกคนเข้าใจตัวอักษรเหล่านี้คุณก็สามารถอ่านเขียนและก็ตีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและก็มีเหตุมีผลนะครับทีนี้มาสู่บทแรกในเรื่องนี้กันนะครับในเรื่องของความหมายและรากฐานของทัศนธาตุภาษาสากลแห่งการสร้างสรรค์ผมจะนำทุกท่านไปเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจถึงรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเรียนด้านศิลปะนะครับนั่นคือการทำความเข้าใจทัศนธาตุเพราะหากปราศจากความเข้าใจในองค์ประกอบเหล่านี้การสร้างสรรค์หรือการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างมีหลักการนะครับเข้าสู่เรื่องของทัศนธาตุกันนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาทางเทคนิคเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำนี้กันก่อนทัศนธาตุเกิดจากการประกอบกันนะครับของคำศัพท์สองคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้นะครับคำแรกก็คือทัศนะคำนี้มีสื่อถึงการมองเห็นมุมมองหรือวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการยืนยันว่าองค์ประกอบที่เรากำลังจะศึกษานี้จะต้องสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตาเป็นหลักนะครับส่วนที่สองก็คือคำว่าธาตุหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเมื่อนำมารวมกันคำว่าทัศนธาตุจึงถูกนิยามว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถรับรู้และมองเห็นได้ด้วยตาโดยในทางศิลปะคำนี้จึงใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆที่ศิลปินนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่อรูปงานทัศนศิลป์ทั้งหมดนะครับมาดูนิยามทางเทคนิคแล้วก็วัตถุดิบหลักกันนะครับทัศนธาตุเนี่ยก็คือชุดของเครื่องมือหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทุกประเภทขอย้ำว่าทุกประเภทนะครับพวกมันทำหน้าที่เป็นหน่วยการสร้างที่พื้นฐานที่สุดของภาพหรือรูปทรงโดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ7อย่างนะครับก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักหรือแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือนักศึกษาต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าทัศนธาตุเหล่านี้นี่ไม่ใช่งานศิลปะนะครับมันไม่ใช่ตัวมันเองไม่ใช่ศิลปะหากเรามีสีหนึ่งกระป๋องแล้วก็ราดลงไปบนพื้นขาวๆหรือว่าเส้นที่ขีดออกไปโดยไม่ตั้งใจเนี่ยสิ่งนั้นยังไม่เป็นศิลปะนะครับแต่ทัศนธาตุคือวัตถุดิบซึ่งเมื่อศิลปินนำมาจัดวางอย่างมีเจตนาประกอบเข้าด้วยการตามหลักการที่เหมาะสมจึงจะแปลเปลี่ยนเป็นงานศิลปะที่มีความหมายสามารถสื่อสารแนวคิดและอารมณ์ได้อย่างทรงพลังนั่นเองนะครับมาดูความสำคัญระดับรากฐานของทัศนธาตุกันนะครับการเรียนรู้ทัศนธาตุเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาศิลปะในทุกระดับเพราะมันทำหน้าที่ทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และก็เป็นเกณฑ์ในการวิจารณ์นะครับดังต่อไปนี้ทัศนธาตุเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนงทัศนธาตุเป็นโครงสร้างที่รองรับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงาน2มิติหรือ3มิติศิลปินทุกสาขาจะต้องพึ่งพาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานนะครับและก็เป็นหัวใจสำคัญด้วยอาทิเช่นสถาปนิกใช้เส้นกำหนดโครงสร้างและพื้นที่ว่างควบคุมการใช้งานของอาคารประติมากรใช้รูปทรงและก็พื้นผิวเพื่อสร้างมิติทางกายภาพช่างภาพก็อาจจะใช้แสงเงาและสีนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกในภาพจิตรกรก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหล่านี้นี่ยืนยันว่าท่านี่คือไวยากรณ์พื้นฐานที่ศิลปินทุกคนต้องใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะครับงานศิลปะคือรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาพูดนะครับทัศนธาตุทำหน้าที่เป็นรหัสสากลทางสายตาที่ช่วยให้ผู้ชมจากต่างวัฒนธรรมและก็ต่างภูมิหลังสามารถเข้าใจอารมณ์และก็ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในงานศิลปะได้อย่างรวดเร็วขอยกตัวอย่างการใช้สีแดงนะครับมันจะถูกตีความว่าเป็นความร้อนแรงเป็นความรักหรืออันตรายในขณะที่เส้นโค้งในมักสื่อถึงความอ่อนโยนความลื่นไหลหรือการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาตินะครับการรับรู้ร่วมกันนี่เองทำให้งานศิลปะเนี่ยสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ชมได้อย่างแท้จริงการฝึกใช้ทัศนธาตุเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ

การสังเกตและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมันช่วยนักศึกษาฝึกการมองเห็นรายละเอียดเช่นความแตกต่างของค่าน้ำหนักและก็พื้นผิวฝึกการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับปฏิบัตินะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือฝึกการตีความและการตัดสินใจเช่นวิเคราะห์ว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้เส้นโค้งที่พลิ้วไหวแทนเส้นตรงที่แข็งทื่อในสถานการณ์ต่างๆการตัดสินใจเหล่านี้เป็นกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับเหตุผลในเชิงทัศนศิลป์นั่นเองนะครับการวิจารณ์งานศิลปะที่มีคุณภาพจะต้องมีหลักฐานและก็มีเหตุผลรองรับไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงถึงความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับการใช้ความรู้เรื่องทัศนาท่าช่วยให้นักวิจารณ์สามารถระบุประเด็นและให้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ตัวอย่างเช่นเราสามารถวิจารณ์ได้ว่างานชิ้นหนึ่งมีการจัดพื้นที่ว่างได้อย่างไรการใช้สีสันช่วยเน้นให้ประเด็นหรือสร้างจุดเด่นได้สำเร็จหรือไม่หรือพื้นผิวเท็กเจอร์เนี่ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างไรการวิเคราะห์เชิงทัศนาท่านี่เองทำให้การวิจารณ์มีหลักการแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างทัศนาท่าและก็องค์ประกอบศิลป์แม้ว่าทัศนาท่าเนี่ยจะเป็นเสมือนวัตถุดิบหรือตัวอักษรที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าปราศจากสูตรอาหารหรือหลักไวยากรณ์ที่ดีนี่งานวัตถุดิบเหล่านั้นนะเขาก็ไม่อาจจะกลายเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้ไม่ว่าทัศนาท่าเนี่ยจะเป็นเสมือนวัตถุดิบหรือตัวอักษรที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าปราศจากสูตรอาหารหรือหลักไวยากรณ์ที่ดีนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นก็ไม่อาจจะกลายเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้การจัดวางทัศนาท่าเหล่านี้ให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบมีความสมดุลมีความกลมกลืนและนำไปสู่ความเป็นเอกภาพในผลงานดังนั้นหน้าที่ของผู้เรียนศิลปะยังไม่ใช่เพียงการรู้จักทัศนาท่าแต่ละชนิดเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการการผสมผสานแล้วก็การจัดวางวัตถุดิบเหล่านั้นตามหลักขององค์ประกอบศิลป์เพื่อให้งานที่สร้างสรรค์สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนสร้างความงามตรงตามที่เป้าหมายที่ได้วางไว้และก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพสูงสุดนะครับขอสรุปนะครับทัศนาท่าคือรากฐานของภาษาทางภาพหากทุกคนเข้าใจอักษรเหล่านี้คุณก็สามารถที่จะอ่านเขียนและตีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและมีเหตุผลที่ดีนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้มาดูประเภทของทัศนาท่ากันบ้างนะครับทัศนาท่าเนี่ยเปรียบได้กับหน่วยคำหรือตัวอักษรของภาษาศิลปะศิลปินใช้ทัศนาท่าเหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานและก็สื่อสารความหมายแก่ผู้ชมนะครับทัศนาท่าหลักๆที่สำคัญมีอยู่7อย่างนะครับก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักหรือแสงเงาพื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับซึ่งผมก็พูดมาแล้วนะครับตรงนี้ผมขออธิบายแบบสรุปนะครับสั้นๆเอาเริ่มจากเรื่องเส้นก่อนเขาแล้วกันนะครับเส้นนี่มีความหลากหลายมากเลยนะครับเรามาดูความหมายก่อนว่าเส้นมีความหมายอย่างไรความหมายสั้นๆนะครับเส้นก็เป็นเส้นในทางศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเลยก็ว่าได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเส้นมีความหมายและการทำงานหลายด้านด้านแรกก็คือหน้าที่พื้นฐานและการสร้างสรรค์นะครับร่องรอยของการเคลื่อนที่เส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือการนำจุดและจุดมารวมมาจุดแล้วก็เรียงต่อกันนะครับกำหนดขอบเขตของรูปร่างเส้นทำหน้าที่เป็นขอบเขตภายนอกของสิ่งต่างๆทำให้เกิดเป็นรูปร่างและรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นนี่สามารถที่จะเป็นโครงสร้างเส้นเป็นแกนหรือโครงสร้างสำคัญหลักของรูปทรงทุกอย่างนะครับเป็นโครงสร้างภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นสามารถสร้างน้ำหนักแสงเงาได้ศิลปินสามารถใช้เส้นในการแรงเงาหรือการใช้เส้นตัดกันเพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาเส้นนี่สามารถสื่อความรู้สึกและก็อารมณ์นะครับลักษณะของเส้นแต่ละแบบเนี่ยจะสามารถสื่อสารถึงความหมายและก็ความรู้สึกที่แตกต่างออกจากกันได้นะครับอย่างเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยให้ความรู้สึกถึงสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นซื่อตรงนะครับแล้วก็เส้นตรงแนวนอนเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความสงบราบเรียบนิ่งผ่อนคลายพักผ่อนนะครับส่วนเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงเนี่ย
ให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยน่าตื่นเต้นนะครับเช่นโค้งก็ให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลสบายสบายเย้ายวนต่อเนื่องเลื่อนไหลนะครับเส้นหยักหรือเส้นควันปลาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกความรุนแรงความขัดแย้งตื่นเต้นสับสนวุ่นวายและเรื่องของพลังงานนะครับเส้นประไม่ต่อเนื่องขาดหายลึกลับไม่สมบูรณ์ไม่แน่นอนเส้นโค้งแบบก้นหอยนี่เคลื่อนไหวแบบหมุนวนให้ความรู้สึกความคลี่คลายการเติบโตหรือความมึนงงนะครับแล้วก็เส้นสามารถนำสายตาและแสดงทิศทางได้นะครับนำสายตาอย่างไรเส้นสามารถใช้ในการนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ศิลปินต้องการในภาพแสดงการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเส้นเฉียงหรือเส้นโค้งบางชนิดช่วยให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีพลังแต่การเส้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่รอยขีดเขียนแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารแนวคิดอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงการสร้างมิติองค์ประกอบและความงามทางด้านทัศนศิลป์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องสีกันบ้างในงานศิลปะเนี่ยสีมีความหมายและบทบาทที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างมิติแล้วก็สัญลักษณ์ให้กับผลงานได้ที่ไม่ได้เป็นเพียงการทำให้ภาพสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นภาษาที่ไร้คำพูดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์ทางจิตวิทยาและก็วัฒนธรรมของผู้ชมด้วยนะครับหน้าที่หลักของสีในงานศิลปะมีอย่างไรบ้างสีมีหน้าที่หลากหลายนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเช่นสื่ออารมณ์และความรู้สึกนี่คือบทบาทที่สำคัญที่สุดสีแต่ละชนิดสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่แตกต่างกันในผู้ชมนะครับโดยแบ่งตามวรรณะของสีเป็นหลักสีวรรณะร้อนเนี่ยก็ได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่นเร่าร้อนตื่นเต้นมีชีวิตชีวาพลังงานหรืออาจจะสื่อถึงอันตรายและก็ความรุนแรงสีวรรณะเย็นสีเขียวน้ำเงินม่วงให้ความรู้สึกสงบเย็นผ่อนคลายสบายสุขุมลึกลับนะครับสีวรรณะร้อนวรรณะเย็นเนี่ยเราดูในวงจรสีจะแบ่งครึ่งนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นร้อนฝั่งนึงก็เป็นเย็นสีแล้วก็สีตอนนี้มันสามารถผสมกันหลายเฉดสีมากนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกสีก็จะอยู่2ฝั่งนี้นะครับก็คือร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็สีนี้สามารถสร้างมิติความตื้นความลึกได้ให้ความสดใสให้ความสว่างเด่นชัดและดูเหมือนเคลื่อนที่มาข้างหน้าให้ความเข้มให้รู้สึกถอยไปข้างหลังหรือดูหนักแน่นศิลปินใช้การไล่น้ำหนักของสีเพื่อสร้างแสงเงาและทำให้เกิดรูปทรงแบบ3มิติอย่างเช่นภาพเขียนก็จะมีแบนๆใช่ไหมครับแสงเงาหรือเรื่องของสีเลยทำให้เกิดมิติมีบรรยากาศแล้วก็สีสร้างจุดเด่นแล้วก็ความกลมกลืนได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้สีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสีนะครับเช่นสีแดงกับสีเขียวสีเหลืองกับสีม่วงจะสร้างความรู้สึกตัดกันที่รุนแรงแล้วก็ดึงดูดสายตาของคนได้เป็นอย่างดีนะครับการใช้สีที่ใกล้เคียงกันที่อยู่ปิดกันจะสร้างความกลมกลืนมีความสบายตานะครับแล้วก็สีสามารถสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์สีมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมและความเชื่อเช่นสีขาวเราจะรู้สึกว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความดีงามเป็นความสงบและก็ความว่างเปล่าส่วนสีดำนี่ให้ความรู้สึกลึกลับถึงความตายความชั่วร้ายชั่วช้าความเคร่งขรึมและบางทีก็ให้ความรู้สึกถึงความสง่างามจริงจังเป็นอมตะนะครับส่วนสีทองนี่แสดงถึงความมั่งคั่งอำนาจหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพน่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นในทางทฤษฎีศิลปะและการออกแบบคุณสมบัติพื้นฐานของสีที่ช่วยให้เราสามารถจำแนกกำหนดและอธิบายสีแต่ละสีได้อย่างแม่นยำมีอยู่3ประการหลักซึ่งมักเรียกกันว่าองค์ประกอบของสีนะครับคุณสมบัติเหล่านี้นี่เป็นตัวกำหนดว่าสี1มีหน้าตาอย่างไรและแตกต่างจากสีอื่นได้อย่างไรอันดับแรกก็คือเฉดสีนะครับเฉดสีคืออะไรเป็นชื่อเรียกของสีนั้นๆเช่นสีแดงสีเขียวสีส้มหรือสีม่วงนี่เป็นเฉดสีนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า hue ก็คือ hue เนี่ยคือคุณสมบัติที่บอกตำแหน่งของสีบนวงล้อสีนะครับหรือ color wheel มันคือเนื้อสีแท้ๆที่ยังไม่ถูกผสมด้วยสีขาวสีดำหรือสีเทานะครับ
เมื่อคุณพูดว่าสีแดงหรือสีน้ำเงินเขียวนั่นคือคุณกำลังระบุความเป็นสีแท้หรือฮิวนั่นเองนะครับสองก็คือค่าน้ำหนักคือระดับความอ่อนหรือความเข้มของสีนั่นเองนะครับวอลลูนี่ก็คือปริมาณของแสงที่สะท้อนจากสีนั้นๆสีที่มีค่าวอลลูสูงคือสีที่สว่างมีการผสมสีขาวมากนะครับส่วนสีที่มีค่าวอลลูต่ำนี่คือสีที่มีความมืดมีการผสมสีดำมากนะครับค่าน้ำหนักเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการสร้างมิติความตื้นลึกและก็แสงเงาในงานศิลปะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือความสดความอิ่มตัวนะครับคือระดับความบริสุทธิ์หรือความเข้มข้นของเม็ดสีนั่นเองนะครับเป็นตัวบอกว่าสีนั้นสดใสหรือหม่นหมองเพียงใดความสดใสสีนั้นบริสุทธิ์และสดใสมากเช่นสีแดงจากหลอดสีเลือดตรงความสดต่ำสีดูหม่นหรือตุ่นตุ่นมักจะเกิดจากการผสมสีเทาหรือการผสมสีตรงข้ามเข้าไปนะครับการปรับค่าความสดความอิ่มตัวใช้เพื่อสร้างจุดเด่นหรือสร้างบรรยากาศที่สงบเศร้าหมองวรรณะของสีนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือที่ถูกจัดกลุ่มสีตามความรู้สึกสีเหล่านี้นี่สื่อออกมาโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงล้อสีนะครับวรรณะสีร้อนประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มสีแดงและก็สีม่วงแดงนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเร่าร้อนตื่นเต้นมีพลังก็ดูเหมือนเคลื่อนมาข้างหน้าในภาพวรรณะสีเย็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงและก็สีเหลืองเขียวให้ความรู้สึกสงบเย็นผ่อนคลายสุขุมและก็ดูเหมือนถอยห่างออกไปในภาพจุดแบ่งวรรณะของสีโดยมักจะแบ่งโดยสีเหลืองเป็นแกนกลางกึ่งร้อนและก็สีม่วงเป็นแกนกลางกึ่งเย็นนะครับการใช้สีจากทั้งสองวรรณะในภาพเดียวกันจะช่วยสร้างความสมดุลและก็ความตัดกันได้เป็นอย่างดีนะครับในวงจรสีตอนนี้นี่มันสามารถผสมกันได้หลายเฉดสีมากเมื่อก่อนมีสีขั้นที่1มีสีขั้นที่2มีสีขั้นที่3แต่ตอนนี้เนี่ยสีในตลาดหรือสีในทั่วไปเนี่ยก็สามารถผสมได้เยอะมากเพราะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของทัศนธาตุเป็นสีธาตุวัตถุธาตุนะครับสีเป็นหลอดทีนี้มาดูรูปร่างกันบ้างนะครับรูปร่างในงานศิลปะเป็นอย่างไรนะครับรูปร่างภาษาอังกฤษใช้คำว่า shape ก็คือพื้นที่2มิตินะครับที่ถูกกำหนดขอบเขตด้วยเส้นหรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากบริเวณรอบข้างในด้านของสีน้ำหนักและก็ลักษณะผิวรูปร่างนี่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงถึงความกว้างและความยาวเท่านั้นนะครับไม่มีความลึกสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักก็คือรูปร่างทางเลขาคณิตนะครับรูปร่างทางเลขาคณิตนี่เป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เลยนะครับเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและก็รูปทรงหลายเหลี่ยมต่างๆนะครับมักสื่อถึงความมั่นคงความมีเหตุผลและความเป็นระเบียบนะครับก็สองรูปร่างธรรมชาติมีลักษณะที่ไม่ตายตัวนะครับมีความอิสระและก็เรียนแบบลักษณะที่พบได้ในธรรมชาติทั่วไปนะครับขอยกตัวอย่างนะครับรูปร่างของใบไม้ก้อนเมฆร่างกายมนุษย์หรือสัตว์แล้วก็หยดน้ำนะครับให้ความรู้สึกที่สื่อถึงความอ่อนโยนความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่3ก็คือรูปร่างอิสระนั่นเองนะครับรูปร่างอิสระเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปร่างที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยไม่ได้อ้างอิงหรือเลียนแบบสิ่งใดในโลกความเป็นจริงโดยตรงนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นรูปร่างที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบของเส้นและสีเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดโดยไม่ต้องเหมือนวัตถุใดๆนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ความลึกลับและก็ความเป็นนามธรรมนะครับทีนี้มาดูเรื่องรูปทรงกันนะครับรูปทรงในงานศิลปะนี่เป็นอย่างไรรูปทรงก็คือองค์ประกอบที่มีปริมาณมีปริมาตรนะครับไม่ใช่ปริมาณเรียกว่ามีความเป็น3มิติที่แสดงถึงความกว้างความยาวและก็ความลึกรูปทรงนี้มีการต่อยอดจากรูปร่างโดยการเพิ่มมิติที่3เข้ามานะครับทําให้วัตถุในงานศิลปะนี่ดูเหมือนมีน้ําหนักและก็ปริมาตรนั่นเองนะครับงานศิลปะประเภท3มิติเช่นประติมากรรม
จะมีรูปทรงของจริงส่วนงาน2มิติเช่นภาพวาดเนี่ยจะสร้างภาพลวงตาของรูปทรงโดยใช้แสงและเงาความอ่อนแก่ของสีนั่นเองนะครับรูปทรงสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักเหมือนกันนะครับแบบเดียวกับรูปร่างเลยนะครับก็คือรูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวเป็นระเบียบสามารถวัดขนาดและคำนวณได้ตามหลักการนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างรูปทรงกลมอย่างเนี้ยลูกบาศก์หรือรูปทรงกระบอกพีระมิดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็เป็นรูปทรงทางเรขาคณิตให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงความแข็งแรงความเป็นระเบียบความเป็นวินัยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือรูปทรงอินทรีย์อินทรีย์รูปเนี่ยก็คือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปทรงที่เรียนแบบธรรมชาติมีความโค้งมนอ่อนช้อยและมีขอบเขตที่ไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นต้นไม้ก้อนหินร่างกายมนุษย์และสัตว์ผลไม้ด้วยให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวามีความอ่อนโยนและก็ความเป็นธรรมชาติในธรรมชาติมันก็มีรูปทรงแบบนี้นะครับนี่ผมพูดถึงรูปทรงในศิลปะนะครับแล้วก็รูปทรงอิสระรูปทรงอิสระเนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นมาจากจินตนาการหรือเพื่อสื่อความหมายเฉพาะเจาะจงและไม่จำเป็นจะต้องอ้างเองหรือคล้ายคลึงกับรูปทรงใดๆในโลกความจริงอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับที่พูดถึงมานี่ก็คือรูปทรงในงานศิลปะนะครับขอยกตัวอย่างงานประติมากรรมนามธรรมเนี่ยที่เน้นเส้นสายและมวลสารเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์หรือแนวคิดนะครับให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ความลึกลับและก็ความเป็นนามธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่มาดูน้ำหนักหรือแสงเงากันบ้างนะครับน้ำหนักหรือระดับความอ่อนแก่หรือความเข้มความจางของสีใดสีหนึ่งหรือการไล่ระดับความมืดสว่างจากสีขาวไปจนถึงสีดำนั่นเองนะครับคำว่าวอลลูเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพลวงตาของแสงและเงาทำให้งานทัศนศิลป์เนี่ยมี2มิติดูมีมิติความลึกและก็ปริมาตรเหมือนงาน3มิติขึ้นมานะครับการใช้น้ำหนักเพื่อการสร้างสรรค์เนี่ย1สามารถสร้างมิติสร้างปริมาตรขึ้นมาได้ศิลปินใช้การแลกน้ำหนักจากสว่างไปหามืดเพื่อจำลองการตกกระทบของแสงบนวัตถุทำให้วัตถุดูมีรูปร่างรูปทรงมีรูปทรงนะครับหรือความนูนออกมาจากพื้นผิวได้ส่วนที่ถูกแสงโดยตรงจะมีค่าน้ำหนักสว่างนะครับส่วนที่เป็นเงาจะมีค่าน้ำหนักที่เข้ม2เน้นอารมณ์และก็บรรยากาศน้ำหนักอ่อนสว่างบรรยากาศจะสว่างเปิดเผยอ่อนโยนให้ความรู้สึกสดใสร่าเริงบริสุทธิ์น้ำหนักเข้มมืดบรรยากาศจะรู้สึกมืดลึกลับให้ความรู้สึกเศร้าเคร่งขรึมหรือน่ากลัวแล้วข้อที่3ก็คือสร้างจุดเด่นนะครับการวางการตัดกันของน้ำหนักที่สูงเช่นการวางสีขาวและสีดำหรือสีที่เข้มอ่อนต่างกันมากๆให้ติดกันเนี่ยจะช่วยดึงดูดสายตาและก็สร้างจุดสนใจให้ขึ้นมาในภาพได้ในส่วนของพื้นผิวเท็กเจอร์เนี่ยก็คือคุณลักษณะของผิววัตถุที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสนะครับหรือการมองเห็นก็ได้นะครับบางทีพื้นผิวที่เรามองเห็นนี่มันรู้สึกเหมือนขรุขระแต่เมื่อเราไปจับปรากฏว่ามันเรียบเหมือนในภาพเขียนเหมือนเขียนก้อนหินหรือเขียนอะไรต่างเป็นการสร้างภาพลวงตาได้แล้วก็บางทีเมื่อสัมผัสก็จะขรุขระนั่นก็เรียกว่าเป็นสัมผัสได้ด้วยการสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตานะครับแน่นอนว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสแล้วก็ด้วยการมองเห็นพื้นผิวนี่สามารถมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความสมจริงความน่าสนใจและก็ความรู้สึกที่หลากหลายในผลงานศิลปะพื้นผิวแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นผิวจริงนะครับก็อย่างที่บอกก็คือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้จริงในงานศิลปะ3มิติเช่นประติมากรรมเหล่านี้หรือในงานจิตรกรรมที่ใช้เทคนิคเรียกว่าใช้สีที่หนาๆ นะครับพื้นผิวถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางกายภาพแล้วก็ความจริงให้กับผลงานนั่นเองนะครับ2พื้นผิวลวงตามีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเป็นพื้นผิวที่มองเห็นสามารถสัมผัสได้จริงถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินในงาน2มิติเช่นในภาพวาดในภาพพิมพ์โดยการใช้เทคนิคการวาดเส้นแสงเงาสีหรือลวดลายเพื่อให้ลวงตาให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับสร้างความสมจริงความน่าสนใจทางสายตาและสื่อถึงวัสดุต่างๆที่ปรากฏในภาพที่มาดูพื้นที่ว่างกันนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือบริเวณรอบๆระหว่างเหนือใต้หรือภายในองค์ประกอบหลักในงานศิลปะนั่นเองนะครับ
ช่องว่างช่วยกำหนดขอบเขตมิติและทำให้องค์ประกอบอื่นๆในภาพนี้มีความโดดเด่นและความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมีบทบาทในการสร้างความลึกในงาน2มิตินะครับและก็สร้างความสมดุลให้กับองค์ประกอบโดยรวมช่องว่างในแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นที่ว่างบวกนะครับจะมีลักษณะก็คือส่วนที่เป็นวัตถุหลักหรือองค์ประกอบหลักของภาพที่ศิลปินต้องการจะเน้นให้ผู้ชมสนใจก็คือรูปทรงในภาพนั่นเองนะครับหมายถึงบริเวณที่ถูกเติมเต็มด้วยรูปร่างรูปทรงสีหรือพื้นผิวนั่นแหละครับแล้วก็2พื้นที่ว่างลบลักษณะเป็นอย่างไรก็คือช่องว่างหรือบริเวณพื้นหลังที่อยู่รอบๆพื้นที่ว่างบวกหรือบริเวณระหว่างวัตถุต่างๆนะครับที่อยู่ในภาพเป็นพื้นที่ที่มักจะถูกปล่อยให้ว่างเปล่าหรือมีรายละเอียดน้อยกว่าแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการช่วยกำหนดรูปร่างและขอบเขตของวัตถุหลักนะครับการให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างเนี่ยช่วยให้ศิลปินสามารถจัดวางองค์ประกอบแล้วก็สร้างความสมดุลและก็สร้างภาพลวงตาที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้ในงานของเขานะครับเมื่อเราเข้าใจธาตุและก็ชนิดของมันเราจะเห็นว่าศิลปินมีเครื่องมือหลากหลายในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเส้นที่กำหนดทิศทางสีที่สร้างอารมณ์รูปร่างและรูปทรงที่กำหนดโครงสร้างน้ำหนักแล้วก็พื้นผิวที่เพิ่มความลึกตลอดจนพื้นที่ว่างที่สร้างความสมดุล นะครับทัศนาเหล่านี้นี่จึงเปรียบได้กับตัวอักษรที่นำมาเรียงร้อยกันแล้วก็กลายเป็นภาษาของศิลปะที่มีพลังนั่นเองทีนี้ก็มาถึงองค์ประกอบศิลป์และการประสานกันของทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุอย่างที่บอกก็คือเป็นวัตถุดิบของศิลปะถ้าปราศจากการจัดระเบียบหรือการควบคุมก็อาจจะกลายเป็นเพียงเส้นสีหรือรูปร่างที่ไร้ความหมายนะครับแต่เพื่อให้งานศิลปะนี้เกิดคุณค่าและก็สื่อสารได้อย่างมีพลังศิลปินจึงต้องใช้องค์ประกอบศิลป์ซึ่งเป็นหลักการในการประสานกันของทัศนธาตุให้เกิดความงามมีความสมดุลและมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ตรงประเด็นนะครับความหมายขององค์ประกอบศิลป์หรือ composition of art เนี่ยองค์ประกอบศิลป์ก็คือหลักการจัดการทัศนธาตุให้สัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบเพื่อให้ผลงานนี้มีเอกภาพและก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือความหมายได้ชัดเจนหลักการเหล่านี้ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับแต่เป็นแนวทางที่ศิลปินเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานนั่นเองนะครับหลักการสำคัญขององค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือความสมดุล นะครับความสมดุลเนี่ยก็คือการจัดวางองค์ประกอบให้มีน้ำหนักกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งพื้นที่ของงานศิลปะเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งหมายความว่าเมื่อดูงานแล้วนี่เราไม่รู้สึกว่าเฟรมที่ตั้งอยู่มันเอียงมันรู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับความสมดุลนี่หมายออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คืออันดับแรกก็คือความสมดุลแบบสมมาตร2ข้างเท่ากัน2ข้างเหมือนกันนะครับการจัดองค์ประกอบที่ให้ซ้ายและขวาเนี่ยหรือบนและล่างมีความเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุดนะครับหากลากเส้นแบ่งตรงกลางภาพก็จะเห็นชัดเจนซ้ายขวาเท่ากันนะครับซึ่งการจัดวางองค์ประกอบแบบนี้นี่ให้ความรู้สึกสง่างามมั่นคงและก็เป็นทางการนะครับก็ดูตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ

ความสมดุลแบบที่สองก็คือแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคำว่าอสมมาตรก็คือการจัดองค์ประกอบแต่ละด้านนี้ไม่เหมือนกันแต่ก็มีการกระจายน้ำหนักทางสายตาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับหมายความว่าให้ความรู้สึกที่เรียกว่าไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งแต่เมื่อขีดเส้นตรงกลางภาพแล้วนี่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับ

สองจังหวะการเคลื่อนไหวก็คือการจัดเรียงองค์ประกอบศิลป์เช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือช่องว่างให้เกิดการซ้ำๆกันอย่างมีแบบแผนไม่เป็นช่องว่างนั่นเองนะครับต่อจากความสมดุลแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของจังหวะและก็การเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็เป็นการจัดวางองค์ประกอบของศิลปะนี่แหละเช่นเอาเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือช่องว่างอะไร

ต่างๆเหล่านี้มันครับมาทำให้เกิดการซ้ำๆกันอย่างมีแบบแผนหรือเป็นช่วงๆนะครับการซ้ำนี้จะช่วยให้การเคลื่อนไหวหรือเกิดทิศทางนำสายตาให้ผู้ชมเคลื่อนไปตามงานศิลปะอย่างต่อเนื่องอย่างมีจังหวะสม่ำเสมอสร้างความรู้สึกเป็นระเบียบสงบหยุดนิ่งเคลื่อนไหวขยับไปขยับไปนะครับจังหวะให้ที่จังหวะที่วางไม่สม่ำเสมอนี่ก็จะสร้างความตื่นเต้นมีชีวิตชีวาหรือไม่เป็นทางการนะครับ

นี้แน่นอนครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเป็นเอกภาพนั่นเองนะครับคือการที่องค์ประกอบศิลป์นี่ทั้งหมดทั้งสีเส้นสีรูปร่างรูปทรงอะไรต่างๆที่ผมกล่าวมา7อย่างนะครับถูกจัดวางแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทำให้ภาพดูกลมกลืนนะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้สำคัญนะครับเอกภาพทำให้ผลงานศิลปะหน้าดูสมบูรณ์ไม่แตกแยกก็มีพลังในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับการสร้างเอกภาพนี้มีหลายวิธีมากเลยนะครับอาจจะใช้สีให้มันเกิดความกลมกลืนกันใช้รูปร่างรูปทรงให้คล้ายๆกันนะครับใช้โทนสีวรรณะเดียวกันหรือใช้สีใกล้เคียงกันการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องที่รูปทรงที่เหมือนกันการต่อเนื่องโดยการจำว่าอาจจะวางองค์ประกอบให้สายตาผู้ชมเคลื่อนจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างราบรื่นนี่ก็ถือเป็นความกลมกลืนนะครับแน่นอนครับส่วนสำคัญที่สุดคือความกลมกลืนก็คือการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดความเข้ากันได้หรือความสอดคล้องกันของทัศนธาตุต่างๆในภาพนะครับความกลมกลืนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างเอกภาพและความรู้สึกสบายตาไม่ขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในผลงานนะครับ

การสร้างความกลมกลืนก็มีหลายวิธีนะครับอย่างที่บอกมาแล้วก็สีใช้รูปร่างรูปทรงใช้เส้นใช้ส่วนต่างๆของทัศนธาตุทั้งรูปร่างที่ต่างรูปทรงที่ต่างพื้นผิวก็สามารถมาสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าใช้พื้นผิวที่มีความคล้ายคลึงกันหรือส่งเสริมกันนะครับทีนี้ความแตกต่างก็สำคัญนะครับความแตกต่างก็คือใช้ความต่างกันที่ชัดเจนขององค์ประกอบศิลป์เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดสายตาของผู้ชมนะครับสร้างจุดสนใจเพิ่มความน่าตื่นเต้นกับผลงานนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนะครับการใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันเช่นสีดำตัดกับสีขาวอ่อนกับแก่รูปร่างที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่รูปร่างเรขาคณิตกับรูปร่างที่เรียกว่ารูปร่างอิสระวัตถุที่ใหญ่มากก็จะตัดกับวัตถุที่เล็กพื้นผิวที่เรียบเนียนก็จะตัดกับพื้นผิวที่ขรุขระสีตรงกันข้ามกันอย่างสีแดงก็ตัดกับสีเขียวนะครับสีม่วงกับสีเหลืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับ

ีนี้มาถึงการสร้างจุดเด่นหรือเน้นจุดสำคัญนั่นเองนะครับการเน้นจุดที่สำคัญก็คือการทำให้องค์ประกอบบางส่วนในภาพมีความโดดเด่นเป็นจุดสนใจหลักนะครับที่ดึงดูดสายตาผู้ชมเป็นอันดับแรกนะครับหมายความว่าถ้าเราดูงานชิ้นหนึ่งเราจะเห็นก่อนเลยแล้วมันจะเมื่อเราดูทั้งภาพมันก็ดึงตาเรากลับมาที่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือจุดเด่นนะครับสังเกตไม่ยากสร้างความแตกต่างหรือความขัดแย้งอย่างรุนแรงก็สามารถเป็นจุดเด่นได้นะครับหรือใช้สีสดสีแดงบนพื้นหลังแล้วก็มีสีเข้มบนตั้งอยู่ใช้แสงเงาสว่างตัดกับความมืดใช้ทิศทางเส้นทางสายตาไปยังวัตถุหลักในภาพก็สามารถสร้างจุดเด่นได้นะครับในเรื่องของสัดส่วน

ก็สำคัญนะครับก็คือความสัมพันธ์กันของขนาดองค์ประกอบย่อยครับองค์ประกอบย่อยอื่นๆหรือกับภาพรวมๆทั้งหมดนี่แหละครับมีความสำคัญมากนะครับใช้ในการสร้างความสมจริงความสมดุลหรือความงามทางอุดมคติได้นะครับขอยกตัวอย่างรูปปั้นกรีกโบราณที่คำนวณสัดส่วนร่างกายมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อให้เกิดความงามที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้เป็นต้นนะครับการวาดภาพทิวทัศน์ที่วัตถุใกล้มีสัดส่วนใหญ่กว่าวัตถุไกลเหล่านี้นะครับในเรื่องของความหลากหลายก็คือการใช้ทัศน์ท่าที่แตกต่างกันหลายชนิดเช่นเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้แหละครับมาจัดวางร่วมกันในงานศิลปะเรียกว่าวางอย่างมีระเบียบอย่างมีเหตุผลนี่ก็สามารถที่จะทำให้ภาพน่าสนใจนะครับช่วยป้องกันความจำเจความน่าเบื่อและก็เพิ่มความน่าสนใจกับผลงานแต่ต้องทำภายใต้ความเป็นเอกภาพที่เราควบคุมได้นะครับวันนี้เราได้เดินทางผ่านรากฐานอันสำคัญยิ่งของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับนั่นก็คือทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะนะครับซึ่งเป็นดุจภาษาและก็ไวยากรณ์ที่ทำให้นักสร้างสรรค์สามารถแปลงความคิดนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ทรงพลังและก็สื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับทัศนธาตุทั้ง7ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวและก็พื้นที่ว่างคือองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับที่ศิลปินทุกคนต้องทำความเข้าใจผู้เรียนศิลปะทุกคนต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยขีดข่วนแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางโครงสร้างและสื่ออารมณ์ตั้งแต่ความมั่นคงไปจนถึงความอ่อนโยนนะครับสีก็คือขุมพลังทางอารมณ์และก็ความรู้สึกที่สร้างไปตีด้วยวันณร้อนและวันณเย็นรวมถึงสร้างจุดเด่นด้วยความสดนะครับรูปร่าง2มิติและก็รูปทรง3มิติเป็นสิ่งที่สร้างโครงสร้างทางกายภาพให้กับวัตถุในภาพค่าน้ำหนักก็คือเครื่องมือในการสร้างแสงและเงาทำให้วัตถุเนี่ยมี2มิติดูมีปริมาตรและก็สร้างบรรยากาศที่ลึกลับหรือเปิดเผยได้พื้นผิวเพิ่มความสมจริงและความน่าสนใจทางประสาทสัมผัสทั้งพื้นผิวที่สัมผัสได้จริงและพื้นผิวที่ลวงตานะครับพื้นที่ว่างกำหนดขอบเขตสร้างความสมดุลและก็ความเลือกแก่ผลงานหากทัศนธาตุคือวัตถุดิบองค์ประกอบศิลป์ก็คือหลักการและกลยุทธ์นะครับในการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาจัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อเกิดผลลัพธ์สูงสุดทางสุนทรียภาพนั่นเองนะครับหลักการสำคัญอย่างเช่นความสมดุลก็ช่วยให้ภาพไม่เอียงและก็มั่นคงไม่ว่าจะเป็นแบบสมมาตรหรือแบบอสมมาตรที่น่าสนใจกว่าจังหวะและก็การเคลื่อนไหวจะนำสายตาผู้ชมไปตามที่ศิลปินต้องการนะครับและที่สำคัญสูงสุดก็คือความเป็นเอกภาพซึ่งทำให้ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนของค่าน้ำหนักสีหรือก็คือกุญแจสู่การเน้นจุดสำคัญนั่นเองซึ่งเป็นหัวใจที่ดึงดูดสายตาและก็ช่วยงานศิลปะมีพลังในการสื่อสารนะครับการศึกษาทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์จริงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะการวาดภาพเท่านั้นแต่เป็นการฝึกฝนการมองเห็นและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบนะครับสำหรับนักศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาสำคัญเลยนะครับการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรากฐานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีหลักการจากเดิมที่วาดตามสัญชาตญาณก็สามารถเลือกใช้เส้นสีรูปสร้างรูปร่างรูปทรงหรือเพื่อสื่อสารแนวคิดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทรงพลังนะครับมีภาคและมีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งจะเปลี่ยนจากคำว่าชอบไม่ชอบไปสู่การวิเคราะห์อย่างมีรูปธรรมว่าศิลปินให้ใช้ทัศนคติอย่างไรบ้างในการสร้างความรู้สึกอารมณ์และความหมายในงานนั้นๆ

ธาตุและองค์ประกอบเสียงก็คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูให้คุณสามารถอ่านความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะทุกชิ้นเขียนงานสร้างสรรค์ของคุณเองได้ด้วยภาษาที่ชัดเจนและตีความผลงานได้อย่างมีเหตุผลอย่างมีสุนทรียะนั่นเองนะครับเวลาก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ที่ผมมาพูดในวันนี้นี่เป็นรากฐานที่มั่นคงในการเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบหรือเป็นนักวิจารณ์ศิลปะที่มีวิสัยทัศน์และก็มีพลังในการสื่อสารนะครับผมขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอกล่าวลาทุกคนนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือ เราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่าก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลดังนั้นในวันนี้อาตมภาพจะมาพูดในหัวข้อศีล5กับชีวิตในมหาวิทยาลัยเมื่อคนเหล่านั้นโตแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าควรไปทางไหนวัยรุ่นเป็นวัยที่เหมือนอยู่ในท่ามกลางสี่แยกมีทางให้เลือกเต็มไปหมดมีเสียงจากคนรอบข้างเต็มไปหมดบางทีก็หลงบางทีก็เหนื่อยแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ตามหามามากที่สุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จไม่ใช่แค่คำชมแต่คือความชัดเจนในใจของตนเองพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละคือที่พึ่งของตนธรรมะสำหรับวัยนักศึกษาหรือนักเรียนจึงไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไม่ใช่แค่การห้ามนู่นห้ามนี่แต่คือการกล้าหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เราทำเพราะอยากทำจริงๆหรือแค่เราทำเพราะอยากให้คนอื่นมองว่ามันดีแต่ในที่สุดนั้นเมื่อเรากำลังเหนื่อยเพราะอยากให้วิ่งถึงฝันแต่กลัวว่าเรานั้นอาจจะตกเทรนใจของฉันตอนนี้สงบหรือว่าสับสนเรารู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกในระหว่างทางหรือไม่จะได้ไม่หลงทางในสิ่งที่หลอกตาและตัวเรานั้นก็จะไม่เกลียดตัวเองในวันที่ล้มลองกลับมาอยู่กับลมหายใจสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันขณะที่ใจเรากำลังพักและธรรมะก็กำลังจะเกิดธรรมะนั้นไม่ใช่ของสูงแต่เป็นของจริงไม่ต้องรอว่าเราจะแก่แล้วถึงจะเข้าใจให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้และในโอกาสนี้อาตมภาพได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรันได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อศีล5กับชีวิตมหาวิทยาลัยครับก็ขอให้ท่านพระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อของคำว่าศีล5ครับ
1: สวัสดีครับท่านหาสรณวุฒิและขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนพุทธนักศึกษาด้วยตอนนี้เป็นตอนเรื่องศีล5กับชีวิตมหาวิทยาลัยที่จริงเราอยู่กับศีลตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เป็นชั้นประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก่อนเราจะทำงานคำว่าศีลท่านแปลว่าความเย็นความสงบความเป็นปกติคนมีศีลคือคนที่เย็นคนที่ปกติถ้าคนไม่มีศีลแสดงว่าเป็นคนร้อน เป็นคนไม่ปกติเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนทุกท่านควรจะมีศีลและเราต้องศึกษาเรื่องศีลให้ดีท่านถึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อประพฤติปฏิบัตินักศึกษาบางคนอาจเคยได้ยินคำว่าเบญจศีลและเบญจธรรมหมายความว่ายังไงเบญจแปลว่า5ก็คือศีล5ข้อคือข้อห้าม5ข้อเป็นพื้นฐานส่วนเบญจธรรมหมายความว่าทำอีก5ข้อที่เราควรจะทำควรจะจับคู่กันให้ได้ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่1ท่านบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าเบญจศีลต้องคู่กับเบญจธรรมข้อที่1ก็คือเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นทิมาภาพจะได้อธิบายไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจของนักศึกษานักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานถ้าใครยังไม่รู้จะได้รู้ถ้าใครรู้แล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคนทั่วไปแล้วพระองค์บอกว่าที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะเรามีศีล5ใครจะสวยจะงามยืนเพราะมีศีล5ตลอดเรามามองดูว่าศีล5มีอะไรบ้างข้อแรกท่านบอกมาว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าเราขอสมาทานสิกขาบทคือ1การเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปก็คือไม่ฆ่าสัตว์เราปฏิญาณกับตนเองหรือไปหาพระที่ไหนก็ได้ว่าเราจะไม่ฆ่าข้อ2อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อที่2หมายความว่าเราจะ

ไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นก็คือง่ายๆทรัพย์สมบัติของใครถ้าเขาไม่ให้เราจะไม่เอาไม่หยิบฉวยข้อที่3กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลเป็นใจความว่าเราจะ

0: 4. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราขอสมาทานสิกขาบทคือการไม่พูดโกหกเป็นเบื้องต้นซึ่งการพูดนี้จะต้องมีอยู่4อย่าง 1. ไม่พูดโกหกหรือพูดเท็จ 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลและไม่เป็นประโยชน์ส่วนข้อที่ 5. สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าเราจะสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นสุราเมรัยของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดให้โทษจะทำให้สมองเราเสื่อมนี่แหละท่านเรียกว่า5ข้อที่เราจะต้องรู้กันทีนี้เราก็มาลองดูว่าในศีล5ข้อนี้ละจะนำมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ประถมก็ใช้ได้มัธยมก็ใช้ได้มหาลัยก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้จะมีการสอนศีลธรรมในวัด
1: ใช่ครับ
0: ในโรงเรียนพระจะเข้าไปสอน
1: ครับ
0: จะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อคนเรามีศีลแล้วก็ทำให้มีสมาธิพอเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดปัญญาทำให้เราเรียนสำเร็จจบตามจุดประสงค์ของเราถามว่าศีลข้อที่1เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถามว่าใช้ในโรงเรียนได้ยังไงหมายความว่าในโรงเรียนเนี่ยมีทั้งคนที่มีกำลังและคนไม่มีกำลังคนที่แข็งแรงก็อย่าไปรังแกเพื่อนให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกันหรืออีกทีก็ไม่พูดบูลลี่ดูถูกกันให้เจ็บช้ำน้ำใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละสามารถใช้ศีลข้อที่1ได้ส่วนศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์หมายความว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันเยอะๆเราเห็นของมีค่าของใครเช่นของเพื่อนหรือของครูที่เขาลืมไว้เราเก็บได้เราก็ไปให้ครูไม่ใช่ของของเราเราไม่ถือเป็นของของเราเราก็ไปให้ครูหรือแจ้งตามหาเจ้าของให้ได้เนี่ยเราใช้ในมหาลัยใช้โรงเรียนได้ส่วนข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารหมายความว่าเราจะรักในคู่ของของเราถ้าเรามองดูให้ดีสมัยนี้มีการเปิดกว้างมากมหาลัยหรือแม้ก็ชั้นมัธยมก็จะมีแฟนกันเป็นคู่ซึ่งปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือคู่เขาคู่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อเราชอบใครรักใครก็แล้วแต่เราควรที่จะให้ความซื่อสัตย์สุจริตของเขาเป็นการช่วยกันเรียนให้ถึงจุดหมายปลายทางหมายความว่าช่วยกันติวช่วยกันอะไรไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเราสามารถใช้ศีลข้อที่3ในมหาลัยของเราได้ถูกไหมครับท่านมหา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยได้เสมอส่วนข้อที่4ไม่พูดโกหกหลอกลวงหมายความว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราควรจะมีความจริงใจให้กันและกันเพื่อช่วยประคับประคองให้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราสามารถใช้ได้ส่วนข้อที่5สุราเมรัยของมึนเมายาเสพติดหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในมหาลัยถึงเวลาปุ๊บก็จะชวนกันไปกินเหล้าเมายามันไม่เกิดประโยชน์ควรจะไปทำให้เกิดประโยชน์ก็คือเช่นเข้าวัดช่วยบำเพ็ญประโยชน์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวนี้ทางมหาลัยก็จะจัดกิจกรรมไปตามวัดมั่งตามหมู่บ้านมั่งมีการช่วยทางวัดสร้างสิ่งต่างๆสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเรามองดูแล้วศีล5ข้อเนี่ยคือข้อห้ามเมื่อเราห้ามตรงนี้แล้วเราควรจะมีเบญจธรรมอีก5ข้อช่วยกันหมายความว่าอะไรข้อที่1เมื่อเราไม่ฆ่าท่านเรียกว่าเบญจศีลกับเบญจธรรมข้อที่1คือคำว่าเมตตาและกรุณาหมายความว่าอะไรเมตตาก็คือความรักความใคร่เมื่อเราเกลียดทุกข์รักความสุขเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแต่เราต้องเมตตากับทุกๆคนไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับบุคคลอื่นส่วนความกรุณาจะต่างกับเมตตาอยู่นิดหนึ่งกรุณาหมายความว่าเมื่อเรามีความรักปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอยู่แล้วถ้าเราพบเจอใครด้วยความลำบากอยู่ ให้เราใช้

0: กรุณาเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีถ้าเราช่วยได้ตามกำลังของเราอย่างเช่นเจอสรรพสัตว์ตกน้ำเราก็ช่วยให้ขึ้นมาแต่ต้องช่วยโดยหลักการวิธีการช่วยถูกวิธีการถ้าเราไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีการปุ๊บเราเองก็จะเดือดร้อนเองเป็นต้นข้อที่2เบญจศีลก็คือการไม่รักทรัพย์ของคนอื่นข้อนี้สำคัญที่สุดถามว่าเราจะไม่รักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเราจะต้องหาทรัพย์ให้ได้ก็คือการเรียนเมื่อเราเรียนแล้วเราจะได้เกิดปัญญาแล้วก็เอาปัญญาตรงนี้ไปประกอบอาชีพการงานจะตรงกับเบญจศีลข้อที่2ก็คือสัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยของต้องคู่กันคุณอยากร่ำรวยอยากหาทรัพย์คุณต้องเรียนเป็นเบื้องต้นพระเจ้าเราแบ่งอายุคนเราเป็น3ช่วงกับนี้ท่านบอกมาว่า100ปีแต่คนเราแล้วจะอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ท่านบอกมาว่าผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีหมายความว่าคนเราอายุจะลดลง25ปีตอนนี้ท่านบอกว่าให้เรามองไว้เลยว่าอายุเราแค่75ปีพอแล้วควรจะแบ่งวัยเราเป็น3วัยตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีท่านเรียกว่าปฐมวัยวัยนี้สำคัญที่สุดเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเราต้องมีการเรียนรู้เกิดมาปุ๊บเรียนรู้จากพ่อจากแม่เราเป็นครูเบื้องต้นเขาเรียกว่าบุพการีพ่อแม่จะสอนเราเรียกว่าคุณนี่คือพ่อนะคุณแม่นะคุณนี่มีคุณมีโทษจะสอนเราตลอดเมื่อเราถึงวัยอันควรท่านจะส่งเราเข้าเรียนปฐมเบื้องต้นให้เราอ่านออกเขียนได้แล้วส่งเราสูงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกว่าวัยเรียนรู้เราต้องเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนพอเราเข้าสู่วัยที่2ตั้งแต่อายุ25ปีถึง50ปีท่านเรียกว่ามัชชิมวัยเป็นวัยกลางคนวัยนี้สำคัญอีกอย่างเป็นวัยที่เราจะต้องประกอบอาชีพการงานและเพราะเราเรียนมาแล้วเพื่อสร้างฐานะสร้างครอบครัวเราให้ได้ถ้าเราไม่ได้มาบวชเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลถ้ามาบวชแล้วเราก็ต้องเกื้อกูลกันแต่เกื้อกูลตัวเองแล้วก็ชุมชนด้วย
1: ใช่
0: เนี่ยเขาเรียกวัยสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนวัยที่3ท่านเรียกว่าปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายละตั้งแต่อายุ50ปีถึง75ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นท่านมองมาว่าให้เรามองย้อนดูว่าเราผ่านมา50ปีเนี่ยอะไรที่อยู่กับเราบ้างเราจะได้อะไรหรือเราไม่เหลืออะไรให้เรามองคำว่าพุทธองค์สอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราเกิดแล้วพอเราแก่แสดงว่าเออคำสอนพระองค์มันจริงวะ
1: ครับ
0: เมื่อแก่เราต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายไปเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะย้อนกลับมาเราตลอดอย่างเช่นมีคำคำหนึ่งที่อาจารย์ยอดทุกคนจะรู้จักดีนัตถิกัมมังสมัพพลังแปลว่าแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมคือการกระทำเมื่อเราทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วหมายความว่าปัจจุบันเมื่อเราทำดีแล้วเราละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่เราทำค่อยช่วยเราสู่สุคติก็คือสุขที่ไปในเบื้องหน้าคติแปลว่าที่ไปถ้าเราทำความชั่วมนุษย์ถ้าเราทำความชั่วตายไปก็เป็นทุกข์ทุคติมีนรกเปรตเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ศีลเนี่ยคือสำคัญที่สุดเป็นข้อห้ามเป็นหลักประกันชีวิตของเราทุกอย่างทีนี้มาศีลข้อที่3หมายความว่าให้เราเมื่อมีคู่แล้วควรจะรักคู่เราให้ดีให้เรามองกับปัจจุบันว่าเราเหลือใครบ้างคู่ชีวิตเราสำคัญที่สุดเพราะคนเราอยู่ใกล้กันปุ๊บมักจะมีกระทบกระทั่งกันถ้าเรานึกถือศีลข้อที่3ปุ๊บเมื่อมีเหตุก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งสร้างครอบครัวให้เป็นสุขนี่คือศีลข้อที่3
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่4ข้อที่3เนี่ยจะคู่กับเป็นจะทำอีกข้อหนึ่งก็คือการสำรวมในกาม
1: ครับ
0: มนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยมีตัณหาความอยากต้องการทุกคนถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีศีลข้อห้ามอยู่เนี่ยความอยากความต้องการคือตัณหาเนี่ยมันจะลดละไป
1: ครับ
0: ทำให้สองคนเราไม่เดือดร้อน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราก็เจอความชอบก็อยากหมดทุกอย่างเราต้องคุมตัวเองให้อยู่ข้อที่3สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่จะเป็นนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคร
1: ับ
0: ข้อ3สำคัญแล้วข้อที่4ไม่พูดโกหกเป็นเบื้องต้นคนเราจะเป็นใหญ่เป็นโตทําการใหญ่เราต้องพูดแต่ความจริงซึ่งตรงกับเบญจธรรมก็คือสัจจะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนเราถ้าพูดรอแหละพูดไม่จริง ใครจะเชื่อถือถูกไหมครับสอนใครใครก็ไม่เชื่อเราต้องพูดด้วยความจริงใจให้ความจริงใจกันและกันแล้วข้อที่ห้าเมื่อดื่มสุราเมรัยแล้วขอมูลมาจุดเด่นให้โทษข้อนี้ดีมากครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมักจะมีอารมณ์ร้อนถ้าเราดื่มสุราของมึนเมาหรือจะสิบติดเนี่ยก็จะให้อนาคตเราดับวูบเลย
1: ครับ
0: เรียนก็ไม่รู้เรื่องสติมันจะเลอะเลือนพระองค์ถึงบอกว่าอย่าประมาท
1: ครับ
0: เพราะว่าสุราเมรัยเนี่ยทำให้เราประมาทเพราะฉะนั้นแต่เราควรจะงดหรือบางทีถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ควรจะคุมตัวเองให้อยู่อย่าให้ขาดสติเด็ดขาดเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกว่าเรานักเรียนอยู่เนาะถ้าเรากินจนขาดสติเนี่ยทำพิกลไปยุ่งพ่อแม่ก็เดือดร้อนและเงินทองของเราเนี่ยเรายังไม่มีเรายังขอเงินพ่อขอเงินแม่อยู่ทุกอย่าง
1: เ
0: ราต้องสำรวมระวังให้ดีให้มีสติเรียนให้สำเร็จก่อนนี่แหละคือเบญจศีล5ข้อและเบญจธรรม5ข
1: ้
0: อที่เราควรจะต้องมีเป็นหลักประกันชีวิตของเราให้สบความสำเร็จตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมหรือชั้นมหาลัยแล้วเราก็ลองมองย้อนกลับไปทิ้งว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือความจริงคนเราเมื่อแรกเกิดในเบื้องต้นมันจะมีความเปลี่ยนไปตามสภาพจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่วัยชราไปเรื่อยๆเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางท้ายสุดแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดแต่คนเราต้องมีหน้าที่ต้องทำเหมือนที่พระภาพบอกเราต้องแบ่งอายุเราให้ได้ตามวัยตั้งแต่เกิดถึง25ปีเราจะต้องเรียนรู้ให้สูงที่สุดเพื่อนำความรู้มาใช้ประกอบชีวิตการงานดูแลตัวเองไม่เป็นภาระของสังคมดูแลครอบครัวสังคมและประเทศชาติควรจะเป็นใหญ่เป็นโตช่วยเหลือประเทศชาติเราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ25ถึง50ปี
1: ครับ
0: ส่วน50ปีขึ้นไปปุ๊บเป็นช่วงรอยต่อแล้ว
1: ครับ
0: ให้เรามองย้อนกลับดูว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คืออดีตทุกอย่างให้เรามองอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นใครเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเป็นหมอต้องทำหน้าที่หมอ
1: ครับ
0: เป็นครูทำหน้าที่ครูเนี่ยให้เรามองตัวเองตลอดอยู่ปัจจุบันสิ่งที่ผ่านมาปุ๊บให้เป็นบทเรียนสอนเราถ้าอดีตที่ผ่านมาเราทำไม่ดีให้เราตั้งใจว่าพรุ่งนี้ต้องดีต้องมีอนาคตแน่ๆให้เราตั้งใจให้ดีทำปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มองที่ตัวเราเฮ้ยนักเรียนเราต้องเรียนเว้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเราไปกินเหล้ากับเพื่อนเราทำความไม่ดีไว้ปุ๊บให้เรามามองย้อนตัวเองว่าเฮ้ยเราทำไม่ดีเว้ยต่อตอนนี้ไปเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ทำความดีหรือไม่ก็เข้าไปขอโทษพ่อขอโทษแม่ขอโทษผู้พิคุณเราว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วรักษาไปเรื่อยเหมือนของพระเหมือนกันเหมือนกันปกปักเหมือนกันบางครั้งเราอยู่ด้วยกันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่เราก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนบอกกันและกันนักเรียนก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความผิดอย่าเอาความผิดนี้ไปเทียบบอกคนอื่นให้ไปบอกครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือกลับมาบ้านให้บอกพ่อบอกแม่เราให้ท่านจะช่วยแก้ปัญหาของเราเพราะปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ได
1: ้ครับ
0: ครับถ้าเรามองย้อนดูเนี่ยถ้าเด็กๆรู้จักศีลเข้าวัดเข้าวาชีวิตเราจะมีแต่ความสุขจะกลายเป็นคนอ่อนโยน
1: ใช
0: ่ไม่เป็นคนใจร้อน
1: ครับ
0: ถึงมีโครงการพระเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1: สอนศีลธรรมในโรงเรียนครับ
0: สอนอะไรบ้างสอนให้รู้จักการไหว้พระ
1: ครับ
0: รู้จักพระพุทธเจ้าคืออะไร
1: ครับ
0: พระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเมื่อเราเรียนรู้แล้วปุ๊บเราได้เกิดศรัทธาเพราะศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อเราก็ทำคำว่าทำก็คือกรรมที่มาบอกไปทุกคนก็ต้องรู้อาจารย์ยอดเนี่ยทุกคนพูดได้ตลอดนัตถิกัมมังสมพลังท่องไว้เลยแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมก็คือการกระทำทำดีต้องได้ดีเชื่อไว้เลยทำชั่วต้องได้ชั่วแต่ผลนั้นจะย้อนถึงเราวัยรุ่นช้าและแต่บุญใหม่บุญเก่าถูกไหมเพราะคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลคือความฉลาดเราต้องฉลาดทำให้เกิดบุญเขาถามว่าทำบุญยังไงให้ได้บุญทำบุญโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เป็นโทษ แก่ทางครอบครัวไม่เป็นโทษแก่ทุกคนเนี่ยเรียกบุญกุศลเกิดแล้วบุญกุศลจะเกิดได้ต้องเกิดด้วย3ทางทางกายทำด้วยกายทางวาจาทำด้วยวาจาทางใจทำใจให้บริสุทธิ์เหมือนกับโอวาทปาติโมกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้3ข
1: ้
0: อข้อแรกไม่ทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งตรงกับศีลก
1: ็
0: คือข้อห้ามข้อที่2หมายความว่าประพฤติชอบทางกายทางวาจาและทางใจจะตรงกับเบญจธรรมคือข้อที่คุณทำอย่างเช่นเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นแล้วข้อสุดท้ายเลยจิตใจโดยเฉพาะทำใจของเราให้ปลอดโปร่งให้โล่งจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำได้ชีวิตเรามีความสุขให้เรามองถึงโลกธรรม8อย่างซึ่งเป็นธรรมที่อยู่คู่โลกของเรา1ถ้าเรามีลาภให้มองเลยว่าเดี๋ยวต้องเสริมลาภ
1: ใช่ครับ
0: มีคนสรรเสริญเรามองเลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเราทำเสมอให้ได้เมื่อเรามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์
1: ครับ
0: ถ้าเรามียศถาบรรดาศักดิ์เดี๋ยวก็ต้องเสื่อมยศอย่างเช่นข้าราชการเราเคยมีอำนาจบาดใหญ่อยู่ถามว่าถ้าเราเกษียณแล้วเราก็คือบุคคลธรรมดาเมื่อเรามีอำนาจแล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของเราประเทศชาติของเราให้ดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนี่คือพื้นฐาน
1: ครับ
0: ครับเราสามารถว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมหาลัยเราได้ความสำเร็จ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับก็สรุปได้ว่า
0: ครับ
1: นักศึกษาทุกคนก็ต้องมีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตซึ่งพื้นฐานที่จะใช้ดำเนินชีวิตดีที่สุดก็คือศีล
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเสริมนิดนึงว่านักศึกษาเคยทราบไหมครับว่าศีลข้อไหนเกิดขึ้นก่อนครับก็พอดีได้ไปศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าศีลที่เกิดขึ้นข้อแรกเลยคือศีลข้อที่2ครับคือการลักทรัพย์เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อภัยคืออะไรครับภัยคือความหิวเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความหิวเกิดขึ้นก็เกิดการแก่งแย่งชิงกันเพื่อประคองชีวิตตนอันนี้แหละครับเกิดขึ้นก่อนเพื่อเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติอีกทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วศีลข้อที่3ตามมาครับคือการผิดลูกผิดเมียกันคือมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: พอมีศีลข้อ2ข้อ3เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดศีลข้อที่4ครับเมื่อผิดลูกผิดเมียกันก็เกิดการโกหกกัน
0: ใช่ครับ
1: โกหกแล้วก็พูดคำหยาบใส่กันแล้วก็พูดเพ้อเจ้อกัน
0: เนี่ยครับ
1: ทำให้เกิดศีลข้อที่4ตามมา
0: ครับ
1: ทีนี้ข้อที่5เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากมนุษย์ในสมัยก่อนครับไปเห็นสัตว์ก็คือนกครับนกเนี่ยไปกินน้ำที่น้ำค้างที่ขังอยู่ตามบนต้นไม้แต่น้ำนั้นอ่ะมันขังอยู่เป็นเวลานานก็เหมือนกับว่ามันเป็นน้ำดอง
0: ใช่ครับ
1: เป็นน้ำดองทีนี้ตัวเองก็ไปกินแล้วทีนี้บินไม่ขึ้นครับบินไม่ขึ้นตามท้องนิทานครับมันบินไม่ขึ้นพอนกบินไม่ขึ้นแล้วคนไปเห็นว่าทำไมนกตัวนี้บินไม่ขึ้นก็เลยไปกินน้ำดองที่อยู่ตามซอกต้นไม้เหมือนกับนกแล้วก็ทำให้ติดใจในรสชาติอันนี้แหละครับคือเป็นที่มาของศีลข้อที่5ก็คือสุราเมรัยส่วนศีลข้อ1ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์นี่มาทีหลังสุดครับเพราะว่ามากำหนดเอาว่าการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยจะทำให้คนเรามีชีวิตยืนยาวมีอายุยืนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความที่มาของศีลแต่ละข้อว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังแต่ไม่สำคัญครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สรุปคือศีล5ข้อเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นนักศึกษามีศีล5เขาเรียกว่าเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขสุขอันแรกที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็คือเป็นการป้องกันตนเองครับ
0: ก็พูดง่ายๆข้อที่1เหมือนหลักประกันชีวิต
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ไม่มาฆ่าเราต่อ
1: ใช่ก็คือเป็นหลักป้องกันให้ตัวเองว่าตนเองเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องรักษาศีล5ข้อก่อน
0: ครับ
1: ข้อที่2คือเป็นหลักอย่างไรครับ
0: ทรัพย์สิน
1: ทรัพย์สิน
0: ครับ
1: ทำให้เรารักษา

0: ทรัพย์สินนั้นไว้ได
1: ้
0: แล้วก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขจากการที่ว่าเรานั้นมีทรัพย์รักษาทรัพย์แล้วก็การประกอบอาชีพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ครบครบกัลยาณมิตรที่ดีอันนี้แหละครับคือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลส่วนประโยชน์ในข้อที่3ก็คือ
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวครับหลักเป็นหลักประกันครอบครัวและเป็นหลักประกันสังคมด้วยเมื่อครอบครัวเรามีความสุขมีศีล5เราสังเกตง่ายๆว่าครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่ประกันแน่นอนครับครอบครัวเนี้ยยังน้อยก็ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่
0: คือพูดจาเนี่ยจะมีห่างเสียงแล้วก็มองดูแล้วมีความอบอุ่นใช่ไหมครับเวลาเราเห็นครอบครัวใหญ่มาทำบุญในวัดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สังเกตได้ง่ายนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันสังคมแล้วก็หลักประกันในครอบครัวด้วยและในข้อสุดท้ายคือประโยชน์ของศีลคือเป็นหลักในการที่จะพัฒนาจิตใจของตน
1: รักษาสุขภาพด้วยคร
0: ับ ใช่ครับนี่แหละครับจิตใจของตนจะดีขึ้นหรือว่าจะเจริญขึ้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อเรารักษาศีลแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสมาธิ
1: ใช่ครับ
0: สมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีศีลมั่นคงเมื่อสมาธิเกิดขึ้นตัวที่ตามมาตัวสุดท้ายก็คือตัวปัญญา
1: ปัญญาครับ
0: ปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีศีลมั่นคงแล้วเราเจริญสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราปฏิบัติในสมาธิสมาธิก็มีอะไรครับสมถะวิปัสสนา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสองอย่างจะปฏิบัติทำหลักสมถะก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: หรือจะขึ้นวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคน
1: ใช่ครับ
0: คือคนเราเนี่ยเกิดมาเขาเรียกว่ากรรมเก่าส่งผลมาไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่เราอย่าโทษว่าชีวิตเราไม่ดีเพราะกรรมเก่าอย่างนี้ไม่ได้แต่ให้เรามองดูในปัจจุบันว่า
1: ถูกต้องอยู่ปัจจุบัน
0: ครับอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันพระเจ้าตัดกับพระอานนท์ครั้งหนึ่งว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าข้าพระองค์ระลึกถึงวันละ7ครั้งพระเจ้าทรงตัดเลยว่าเธอยังเป็นผู้ประมาทอยู่
1: ใช่ครับ
0: เราก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
1: ถูกต้อง
0: นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันให้ชีวิตตนเองเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องเริ่มจากการรักษาศีลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ศีลในชีวิตของนักศึกษาเนี่ยถามว่าแล้วนักศึกษาเกี่ยวข้องกับศีลหรือว่าจะผิดศีลโดยง่ายๆเนี่ยอย่างไรบ้างอันแรกๆเลยการลอกการบ้านผิดศีลไหมครับ
1: มันก็เหมือนการลักทรัพย์
0: ใช่ครับมันเหมือนการลักทรัพย์ใช่เป็นลักความรู้ของผู้อื่นเนี้ยโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดเลยอันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าผิดศีลละศีลข้อ2ถ้าสมมุติว่านักศึกษามีการเลี้ยงรุ่นกันเราจะสามารถที่จะควบคุมได้ไหมจะไม่ให้มีการก่อการทะเลาะวิวาทได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศีลข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: ข้อ5
0: ครับข้อ5
1: สุราเมรัย
0: สุราเมรัย
1: ครับ
0: ศีลข้อ5เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากเมื่อผิดศีลข้อ5แล้วเป็นไงครับ
1: ศีลข้ออื่นก็รักษาได้ยาก
0: ใช่ครับ
1: มาทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: คนอยากไม่เคยพูดพอกินเหล้าเมายาปุ๊บพูดเก่งอีกพูดโกหก
0: ถูกต้องเลยครับก็คือเขาบอกว่าอยากจะรู้นิสัยคนเนี่ยให้ดูตอนที่ว่ากินเหล้าให้เมา
1: ครับ
0: ทีนี้เขาจะนิสัยท่าแท้จะออกมาเลยครับ
1: ครับ
0: ครับลองต้องก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเวลาเราเจอมิตรสหายเมื่อให้ดื่มสุราและเมรัยแล้วเนี่ยแหละครับเขาจะเล่าความจริงจะเล่านิสัยของตนท่าแท้ของตนออกมานี่ครับเป็นเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยขาดสติใช่ไหมครับขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจทีนี้ชีวิตเราก็ยังไงครับก้าวไปสู่เขาเรียกว่าไปสู่สิ่งที่ต่ำลงไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดติดกุฏิลางขึ้นมาก็ยุ่งหมดอนาคตเพราะคนเราเวลากินเหล้าเมายาแล้วใจจะร้อนจะไม่เกรงกลัวกันเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้มาภาพก็จะบอกน้องๆ นักเรียนอีกถึงหลักการให้เรามีสมาธิเรียนให้สำเร็จได้ยังไงเหมือนที่ตอนท่านมหาสารวุฒิพูดเริ่มต้นเวลาเข้าห้องเรียนปุ๊บให้เรามองนั่งตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆให้ลมลงข้างล่างสัก3ครั้งให้ปลอดโปร่งโล่งสบายและมันจะเกิดสมาธิขึ้นมา
0: ครับ
1: เรียนแล้วก็รู้เรื่อง

0: ให้เราท่องอีก4อย่างเป็นหัวใจความสำเร็จท่านเรียกว่าสุจิปุริท่องไปเลยนี่คือคาถาสำเร็จถามว่าคืออะไรสุมาจากสุธาตุสุก็คือความฟังหมายความว่าอะไรอยู่บ้านให้เราฟังพ่อฟังแม่ท่านผ่านวัยเด็กมาก่อนท่านต้องรู้ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราฟังนิดนึงฟังท่านไว้ไม่ต้องเถียงท่านเมื่ออยู่โรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกสุปัญญาเกิดจากการฟังจำไว้เลยข้อหนึ่งคือสุคือการฟังจิคืออะไรจินตธาตุในความคิดเมื่อเราฟังแล้วอย่าปล่อยให้เข้าหูขวาทุกหูซ้ายให้เราคิดนิดนึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเขาบอกเนี่ยบอกเพื่ออะไรหรือเขาให้ความรู้เราให้เราคิดนิดนึงมันใช่หรือไม่ใช่เมื่อจิได้แล้วปุ๊บถ้าเราคิดปุ๊บไม่เข้าใจปุจฉาคือการสอบถามให้เราถามท่านเลยอย่าให้ลืมเมื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยถามครูท่านโรงเรียนถามครูอยู่บ้านได้ถามพ่อถามแม่เอ้ยข้อนี้เป็นไงให้ใช่อย่าปล่อยให้คลากระสังไปเรื่อยๆท่านจะอธิบายเราเองให้เราเป็นคนช่างมองช่างคิดช่างถามเราจะเกิดความรู้ข้อสุดท้ายเลยลิคืออะไรมาจากลิขิตลิขิตคือการขีดเขียนไว้ถามว่าสมองคนเราวันๆนึงรับรู้ปัญหาหลายๆอย่างสมัยนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเยอะทุกอย่างเราจะไม่ค่อยจดกันทำให้เราเป็นคนความจำสั้นสมัยก่อนจะมีการจดบันทึกไว้ที่ใบลานมั่งผนังถ้ำมั่งเราไปดูก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: แต่ปัจจุบัน 2,000 กว่าปีมาคำว่าอายุคนเราแค่100ปีถามว่าทำไมถึงรู้ถึง 2,000 กว่าปีก็เพราะมีการจดบันทึกบอกต่อปากต่อปากเป็นครูบาอาจารย์เรามาเรื่อยมาเรื่อยฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไม่จดบันทึกเลยปุ๊บไปเก็บไว้ในคอมแล้วแต
1: ่
0: เดี๋ยวมันก็พังหมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับคาถาความสำเร็จ4ข้อท่องไว้เลยสุจิปุริฟังคิดถามแล้วก็เขียนให้สำเร็จแล้วก็ให้ศีลอยู่ในใจของเราคิดเสมอว่าเฮ้ยเราต้องมีศีลเว้ยถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราจะกลายเป็นคนที่ใจร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคนไม่ปกติเพราะศีลว่าปกติแปลว่าเย็นเราต้องมีศีลไว้ให้สำเร็จทุกอย่างเข้าเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วย
1: ก็คืออยากจะบอกให้นักศึกษาได้ทราบว่าศีลไม่ใช่กฎสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ศีลเนี่ยครับเปรียบเขาเรียกว่าไม่ใช่พระจะต้องมาบังคับ
0: ตัวเรานี่แหละครับ
1: ตัวเรานี่แหละครับจะต้องรักษาขึ้นมาเองก็เปรียบเสมือนเบรกของรถครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อรถเนี่ยวิ่งไปแล้วไม่มีเบรกเป็นยังไงครับ
0: ชน
1: ละเนระหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: วิ่งอะไรก็ชนไปหมดไม่มีเบรกเหมือนกันครับถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นสามัญเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนที่มีสติสัมปชัญญะลองรักษาศีลดูครับเอาข้อห้าม5ข้อเนี่ยมาบังคับในใจเราเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพระจะต้องมาบังคับให้รับศีล5นะไม่ใช่ครับแต่ให้เราลองสมาทานเองก็ได้สมาทานที่บ้านก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับนึกได้ปุ๊บเราก็สมาทานขึ้นมาเลยว่าขอเรา1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์สมาทานศีล5ข้อแล้วทีนี้เราก็ต้องอะไรครับเมื่อเราสมาทานแล้วต้องมีสัจจะด้วยครับม
0: ี
1: สัจจะรักษาศีล5ข้อเมื่อรักษาได้แล้วลองดูชีวิตเราครับว่าจะมีความสุขไหมนี่แหละครับไม่ใช่ศีลเลยแต่ว่าถ้าเรามีใจที่จะรักษามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองครับทำเองก็ได้เองครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็น
0: ก็คือกรรมคือผลทำเราต้องทำเอง
1: ครับทำเองได้เอง
0: รักษาทั้งกายวาจาใจ3อย่าง
1: พระมีหน้าที่แค่บอกให้รู้ว่าเนี่ยรักษาศีลข้อหนึ่งมีอานิสงส์อย่างนี้นะรักษาศีลข้อสองมีอานิสงส์อย่างนี้แต่ว่าอยู่ที่ตัวของนักศึกษาเองว่าถ้านักศึกษานำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดความสุขเหล่านี้ขึ้นได้นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าศีลคือข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างไรก็มีนิทานครับ
0: ครับ
1: นิทานในสมัยก่อนก็มีชาวนาเอ้ยนายพรานครับมีนายพรานมีภรรยาอยู่คนหนึ่งครับทุกๆวันเนี่ยนายพรานจะออกไปล่าเนื้อไปล่าเนื้อในป่าครับ
0: ครับ
1: ทุกวันก็จะได้เนื้อกลับมาแต่วันนั้นพระดาบสครับออกมาเพื่อแสวงหาผลไม้ในป่า
0: ครับ
1: สัตว์เมื่อรู้ว่าพระดาบสเนี่ยออกมาหาผลไม้ก็จะรีบไปหาพระดาบส วิหารฤาษีท่านเนี้ยเพราะว่าท่านมีเมตตาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สัตว์ก็จะลุมล้อมนายพรานก็ออกหาสัตว์แต่ไม่เจอครับไม่เจอสัตว์สักตัวเลย
0: ครับ
1: เพราะด้วยอานิสงส์ความเมตตาของพระฤาษีดาบส
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มาเจอนายพรานก็มาเจอกับพระฤาษีดาบสนี้ว่าอ้าววันนี้ทำไมท่านถึงออกมาหาผักผลไม้ทำให้เราเนี่ย
0: ไม่ได้
1: เนื้อเลยไม่ได้เนื้อกลับบ้านเลย
0: ครับ
1: ก็คืออ้าวก็คิดโทษละมีจิตอาฆาตในพระฤาษีพระดาบสนี้ว่าเพราะท่านคนเดียวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้เนื้อสัตว์กลับไปบ้าน
0: ใช่คร
1: ับ พอตัวเองกลับไปถึงบ้านครับภรรยาก็โกรธอีกว่าทำไมนายพรานนี้ไม่ได้เนื้อกลับมาแล้วจะเอาอะไรกินกันจะเอาอะไรไปขาย
0: ใช่ครับ
1: วันต่อไปรุ่งขึ้นครับนายพรานก็ออกไปเหมือนเดิมครับทีนี้ออกไปเหมือนเดิมครับด้วยจิตที่อาฆาตด้วยจิตที่โกรธก็ไม่ได้เจอสัตว์ไม่ได้ล่าไม่ได้เลยก็กลับเข้าไปเดินตรงไปที่อาสมของพระฤาษีพระดาบสนั้นว่าท่านมีคุณวิเศษอะไรถึงทำให้เราเนี่ยไม่เจอสัตว์เลยไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยพระฤาษีนั้นบอกว่าเราเนี่ยรักษาศีลเคร่งครัดเพราะว่าอะไรครับเมื่อคนรักษาศีลเนี่ยกินของศีลมันหอมฟุ้งกระจายจะทำให้คนเนี่ยที่อยากจะเบียดเบียนเนี่ยไม่กล้าเบียดเบียนแล้วก็ทำให้เป็นที่รักของหมูสัตว์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: นายพรานก็อยากจะรับศีลก็ไปขอดาบสว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะให้ศีลเราได้ไหมแต่ว่าศีลข้อแรกเนี่ยเราไม่เอานะคือศีลเนี่ยพระดาบสบอกแล้วว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5ข
0: ้
1: อครับอยากจะให้นายพรานเนี่ยรับศีล5ข้อแต่นายพรานฆ่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจก็ไม่ขอรับศีลข้อแรกครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีศีลข้ออะไรบ้างก็ถามพระดาบสข้อ1ก็ไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมครับข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ครับข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่พูดเท็จข้อ5ไม่ดื่มสุราเมรัยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นายพรานก็ฟังศีล5ข้อจากพระฤาษีพระดาบสว่าเราจะรับข้อไหนดีนะในระหว่าง5ข้อก็เลือกรับข้อที่3ครับเพราะว่าตัวเองมีภรรยาอยู่คนเดียวครับ
0: ใช่ครับรัก
1: เป็นคนที่รักภรรยามาก
0: ครับ
1: ก็รับเอาศีลข้อ3มาข้อเดียว
0: ครับ
1: กลับมาบ้านภรรยาก็เหมือนเดิมครับนายพรานไม่ได้เนื้อสัตว์ไม่ได้อะไรมาก็ด่าว่าเหมือนเดิม
0: คร
1: ับสิ่งที่ได้มาก็คือศีลข้อ3ก็กลับมาบอกภรรยาว่าเนี่ยเราได้ศีลข้อ3มาอยู่มาวันนึงครับนายพรานเนี่ยต้องเอาเนื้อที่ตัวเองไปล่ามาได้เนี่ยไปถวายกับนายเขาเรียกว่าเป็นนายจ้างเป็นนายจ้างแต่นายจ้างคนนี้มีภรรยาเป็นสาวสวยมีภรรยาเป็นสาวสวยแต่ว่าวันนี้นายจ้างจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะให้นายพานเนี่ยอยู่กับภรรยาภรรยาเนี่ยก็แอบชอบนายพานมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แอบชอบนายพานว่านายพานมีร่างกายกำยำแข็งแรงนะ
0: เ
1: ราแอบชอบมานานเนี่ยเป็นโอกาสของเราละเราจะเอานายพรานนี่แหละทำเป็นสามีให้ได้
0: ครับ
1: นี่แหละครับก็ภรรยาของนายจ้างเนี่ยก็คิดหาวิธีที่จะเอานายพรานเนี่ยเป็นสามีให้ได
0: ้ครับ
1: สุดท้ายพอนายพรานมาเจอภรรยาครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
0: สมาทานศีลข้อ3ไว้
1: สมาทานศีลข้อ3
0: ครับ
1: ข้อ3ไว้ก็ไม่ยอมทำครับ
0: ไม่ยอม
1: ละเมิด
0: ไม่ยอมละเมิด
1: ไม่ยอมคิดไม่ดีกับภรรยาของนายจ้าง
0: ใช่ครับ
1: แต่นายจ้างด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าภรรยาเนี่ยแอบชอบกับนายพรานก็แอบให้พวกข้าทาสบริวารเนี่ยคอยแอบดู
0: ใช่แอบดู
1: แอบดูว่า
0: ภรรยาตัวเองนี่นอกใจหรือเปล่า
1: ใช่ครับสุดท้ายก็รู้ความจริงว่าภรรยาตัวเองเนี่ยแอบมีใจให้นายพราน
0: ใช
1: ่แต่นายพรานเนี่ย
0: ไม
1: ่ซื่อสัตย์กับเรามากใช่ครับมั่นคงในศีลข้อ3มากที่รับมากับพระดาบสก็ยังไงครับพอกลับมาบ้านก็ไล่นายจ้างก็ไล่ภรรยานี้ออกไปเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วก
0: ็
1: ให้ทรัพย์สมบัติกับนายพ
0: ร
1: านนี่แหละครับ
0: อันนี้ส่งข้อ3
1: อันนายพรานก็เลยได้รับสมบัติมามากมายแล้วก็ไม่ต้องไปทำการฆ่าสัตว
0: ์
1: เอาสมบัตินั้นขนกลับบ้านให้ภรรยาภรรยาก็รู้ว่าขนาด นายพานของเรารับศีลแค่ข้อ3ข้อเดียว
0: ใช่ครับ
1: ยังได้สมบัติมากมายขนาดนี้

0: ครับ
1: ก็เลย
0: นะฮะข้อจะขนาดไหน
1: ใช่ครับก็เลยให้นายพรานเนี่ยครับไปรับศีลจากพระดาบสมาให้ครบ5ข้อ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะหวังว่าเนี่ยแค่ศีลแค่ข้อเดียวยังได้สมบัติมากมายขนาดนี้แต่ถ้ารับ5ข้อจะได้สมบัติขนาดไหนนี่แหละครับเป็นอนิสงส์ของศีล
0: ครับ
1: 5ข้อครับก็สุดท้ายเรื่องของศีล5ก็มีนิทานมากมายครับที่จะอยากจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะนี่แหละครับแค่เรื่องของนายพรานรับศีลแค่ข้อ3ข้อเดียวครับไม่ผิดลูกผิดเมียของคนอื่น
0: ใช่คร
1: ับนอกจากภรรยาของตนก็ยังได้อานิสงส์ขนาดนี
0: ้
1: แต่ถ้าเรามีศีลถึง5ข้ออานิสงส์จะมากมายขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็สรุปอยู่ในท้ายศีลอยู่แล้วใช่ไหมครับนะสีเลนะสุขติยันติใช่ไหมครับศีลย่อมนำพาเราไปอะไรครับ
0: สุขติครับ
1: ใช่ครับข้อที่2ครับ
0: ศีลทำให้เราได้
1: โภคทรัพย์นี่แหละครับ
0: ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: นั้นสุด
1: ตรงในข้อ2
0: เลยคร
1: ับ
0: ตรงเลยครับ
1: ตรงศีลก็จะทำให้เราได้โภคทรัพย
0: ์
1: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์นี่แหละครับใครที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้ไม่มีโภคทรัพย์ลองรักษาศีลดู
0: ใช่รักษาศีล
1: ลองสมาทานศีล5ข้อดูแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติครับแม้จะต้องผิดด้วยชีวิตใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะต้องอดตายหรือว่าจะต้องเขาเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกนี่แหละครับโภคทรัพย์จะถึงพร้อม
0: ถ้าในของพุทธเจ้าเราท่านจะมีอยู่3ระดับ
1: ครับ
0: ระดับธรรมดาระดับอุปะ
1: ครับ
0: แล้วก็ระดับปรมัต
1: ถ์
0: สุดเลยไม่แต่ชีวิตก็สละได้
1: ใช่
0: ถ้าสมาทานแล้วนะนี่คือในอดีตการครับให้เราดูเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับก็พระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติมา
0: ทำมาแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างเรียนรู้พุทธประวัติ
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อเรามีศีลมั่นคงก็เนี่ยแหละครับสี่เลนณนิพพุติงยันติ
0: ครับ
1: ศีลเนี่ยทำให้ถึงพระนิพพานได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมพระถึงต้องมีศีลถึง227ข้อ
0: ครับ
1: นี่แหละครับกฎข้อบังคับคือระเบียบข้อห้ามต่างๆทั้ง227ข้อเนี่ยครับเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่พระนิพพาน
0: ใช่ครับ
1: ในการเบื้องหน้า
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ปัจจุบันชาติแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังเป็นพื้นฐานในภพชาติต่อๆไปที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่พระนิพพานได
0: ้ท่านเรียกว่าเป็นบัตรปัจจัย
1: ครับ
0: คนเราเกิดจากเหตุปัจจัยทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: นำเราไปเรื่อยๆครับ
1: ครับพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าบุพเพกตปุญญตาใช่ไหมครับเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ประการ
0: ครับ
1: คือถ้าเราไม่เคยทำบุญไว้ในการก่อนแล้วปัจจุบันเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้
0: ถูกต้องครับ
1: เราต้องมีศีลเคยรักษาศีลเคยให้ทานเคยเจริญสมาธิเคยเจริญปัญญาในอดีตชาติมาแล้วจึงทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้มีสติปัญญา
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดมาได้ทำสิ่งดีๆในชีวิตไม่อดอยากปากแห้งอยู่ในประเทศที่ว่าสมควร
0: ถูกต้อง
1: เพียบพร้อมไปด้วยโภชนาหารต่าง
0: ๆ
1: นี่แหละครับเขาเรียกว่าปุเพกตปุญญตาได้ทำบุญไว้ในการก่อนอานิสงส์เช่นเดียวกันครับเมื่อปัจจุบันเรารักษาศีลใช่ไหมครับเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเป็นปัจจัยในภพชาติต่อๆไป
0: ใช่ครับ
1: ก็จะชีวิตเราก็จะดีขึ้นต่อๆไป
0: ครับ
1: นะก็ในสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ขอจบในหัวข้อของศีล5กับชีวิตในมหาไรไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าศีลนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาตมาหรือพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเนี่ยจะมาบังคับให้นักศึกษาเนี่ยไปปฏิบัติแต่ว่าศีล5ข้อเนี่ยเป็นหลักประกันของนักศึกษาเองว่าถ้านักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามได้ประพฤติตามชีวิตที่นักศึกษาได้ดำเนินไปเนี่ยก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็สุดท้ายนี้อาตมภาพได้ดำเนินการรายการในหัวข้อก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนว่าก้าวเล็กๆในวันนี้ครับคือชีวิตใหม่ในวันหน้าศีล5กับชีวิตมหาลัยจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่นักศึกษาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพรันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเอิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันเลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมฮะวันนี้เราจะมาเสนอในตอนแนวคิดนะครับแนวคิดนอกกรอบการใช้แนวคิดนอกกรอบนะครับก่อนที่เราจะมาถึงหัวข้อหรือตอนนี้นะครับขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับและอาจารย์อีกท่านนึงคืออ
2: าจารย์ชาติรักลูกแสงทองครับ
1: ครับอาจารย์ติ่งครับแล้วผมก็อาจารย์ดิวก่อนที่จะมาถึงเนื้อหาของการใช้แนวความคิดนะครับเราอาจจะพูดในตอนที่
2: ครั้งและกับตอนที่แล้ว
1: ใช่ก็คือ2จุดกับ3จุดซึ่งเป็นจุดสำคัญในงานสถาปัตยกรรมที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องการใช้2จุดกับ3จุดวันนี้เราก็ก่อนที่จะถึงแนวคิดเราอยากจะสาธิตวิธีการเขียน
2: แนวทางครับ
1: ใช่เป็นการสำหรับผู้ที่สนใจแบบเริ่มต้นนะฮะว่าวิธีการขึ้นแบบง่ายๆนะฮะมันขึ้นยังไงสาธิตโดยอาจารย์ติ่ง

0: นะครับและอาจารย์ดิวก็จะคอยซักถามแทนท่านผู้ชม
1: ได้ครับ
0: วิธีการสเก็ตก็เดี๋ยวอาจารย์ติ่งจะกำหนดจุดโดยใช้เส้น
1: เริ่มต้นเราต้องมีก่อนคือ
0: ขีดเส้น
1: horizontal line
0: เป็นตัวย่อฮะอาจารย
1: ์ตัว HL ครับปกติเราใช้ HL

0: เป็นจุดรวมสายตาที่อยู่ตรงกลางภาพ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้เราจะลองในแบบ
1: 2จุด
0: 2จุดแล้วก็2จุดในแบบที่เรียบง่ายขึ้นนะครับก็คืออาจจะเขียนให้เป็นลักษณะแบบฟอร์มเบสิกพื้นฐานของการเขียนภาพ
1: สำหรับ
0: ได้เนาะ
1: ใช่คนที่เพิ่งเริ่มต้นอาจารย์เราต้อง
0: ปกติเราจะเขียนรูปภาพเบื้องต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากรูปทรงง่าย
1: ๆเช่นเลขาคณิต
0: ใช
1: ่ฟอร์มง่ายๆสี่เหลี่ยม
0: กลมอะไรอย่างงี้นะ
1: สามเหลี่ยมอะไรอย่างงี
0: ้
1: ก็เดี๋ยวอาจารย์ติ่งจะลองขึ้นให้ดู
0: ลองดูนะครับก็จริงๆเวลาที่เราขึ้นงานแบบเปอร์สเปกติฟ3อ่ะ2จุด
1: 2จุดก่อนครับอาจารย์
0: 2เราข้ามขั้นไปแล้ว
1: ข้ามขั้นไป
0: ครับก็คือเริ่มแรกเราก็เริ่มจากการที่เขียนเส้นแนวนอนเนาะแนวเส้นขนานเนาะ
1: ใช่เราต้องพูดซ้ำอีกไหมฮะก็คือ HL
0: HL
1: เห็นไหมฮะดูการจับดินสอก็ทราบแล้วฮะ
0: พอจะหันมาเขียนตัวหนังสือก็จะจับอีกแบบน
1: ึงเห็นไหมฮะอันนี้เป็น2แบบแล้วนะฮะถ้าเราติดตามรายการตั้งแต่เริ่มต้น
0: คราวที่แล้วเราพูดถึงการสร้างเปอร์สเปกติฟจุดเดียวก็คือการมีจุดตรงกลาง
1: ตรงกลาง
0: ถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นนะครับทีนี้นอกจากที่เราพูดถึงจุดเดียวแล้วเรากำลังพูดถึงการเขียนภาพแบบ2จุด
1: ใช่
0: ซึ่งเวลาที่เราเขียนจุดเดียวเราจะเห็นภาพในมุมมองที่เป็นเหลี่ยมตันๆตรงหน้าเราเป็นรูปเป็นสี่เหลี่ยมก็คือก้อนสี่เหลี่ยมเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเขียน2จุดเนี่ยมันจะเริ่มมีความมิติของความลึกของวัตถุที่เราจะวาดเน
1: าะเราก็จะเห็นเรื่องของรายละเอียดและมุมมองที่มากขึ้นกว่า1จุดนะครับ
0: ตอนนี้เรามาสมมุติว่าผมให้จุดที่เรามาร์คขึ้นมาใหม่เนาะตรงนี้ตรงปลายด้านเนี้ยคือจุดจำชื่อได้เน
1: า
0: ะ
1: จำได้ฮะอาจารย
0: ์ VP เอาให้อันนี้เป็น VP ก่อน
1: อ๋อ VP ก่อนยังไม่1 2นะ
0: VP 1ก็ได
1: ้1ก่อน
0: แล้วเสร็จแล้วเราต้องการจุดที่2เนาะเราก็เลยเรียกชื่อมันว่า VP 2เน
1: าะทีนี้เราจะเริ่มร่าง
0: เราจะเริ่มร่างด้วยการมองดูกล่องก่อนก็คือก่อนที่เราจะเขียนเป็นอาคารหรือเป็นก้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่ขึ้นแบบรูปทรงก่อนซึ่งปกติการเขียนในแบบ2จุดเนี่ยเราจะสามารถเห็นความแตกต่างได้ในระดับความสูงได้ประมาณ3ระดับซึ่งระดับแรกเนาะเราสาธิตอันนี้ก็คือเราก็ลากเส้นออกจากเส้น VP 1นี้แหละ
1: เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นการจับดินสออีกแบบนึงฮะเอาดินสอเข้ามาข้างใต
0: ้แล้วก็เราก็ลากจากอีกจุดหนึ่งเนาะให้มาตัดกับเส้นนี
1: ้
0: เส้น V เส้นแรก
1: VP 2ลากมาตัดกับ VP 1ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับเอามาตัดกัน
1: พอเกิดจุดตัดขึ้นมา
0: จุดตัดปั๊บเราก็จะสามารถสร้างเส้นแนวตั้งอันนี้คือต้องเป็นเส้นตั้งฉากเน
1: าะ
0: ตั้งฉากกับเส้นHorizontal line
1: ก็คือ HL
0: เห็น
1: มั้ยฮะ
0: อันนี้คือมุมมองที่เราจะมองเห็นเวลาที่เราจะเห็นกล่องอันนี้เนาะแล้วถ้าเราลากเส้นจาก VP 2มาที่ตรงจุดที่กำหนดไว้ตรงนี้เนา
1: ะ
0: ผมลากย้อนกลับไปเนาะ
1: มันจะเป็นจุดที่ตัดกันหรือเปล่าฮะอาจารย์
0: แล้วเป็นจุดที่ตัดกันของ VP 1 VP 2มาอีกเส้นนึง
1: เห็นไหมครับ
0: ก็เราก็จะเห็นเป็นมุมแบบนี้เสร็จแล้วเราใส่ความลึกเข้าไปเนาะโดยกับประมาณว่าความลึกของกล่องก้อนนี้เราจะต้องเขียนให้เห็นเป็นกล่องได้
1: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นจาก VP 2มาเจอตรงนี้จุดตัดนี่เน
1: า
0: ะ
1: เราก็ลากอันนี้คือเส้นล่างใช่ไหมครับจันติง
0: ใช่ครับเส้นล่าง
1: แต่ถ้าเราแบบมั่นใจแล้วเราก็จะเน้นเข้มนิดนึง
0: คือเราอันนี้ด้วยความมั่นใจเราก็เขียนได้เน
1: า
0: ะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถนัดก็ใช้ไม้บรรทัด
1: ขีด
0: เพื่อมาเป็นไกด์ไลน์ให้ได้เนาะเราจะเห็นว่าเราได้รูปด้านนี้มาละเราเห็นเป็นความลึกของมิติ
1: ทางฝั่ง VP 1
0: ทางฝั่ง VP 1ทีนี้เราอยากได้ด้านนี้ด้วยเราก็ตั้งให้เห็นเป็นกล่องกระดาษขึ้นมาอีก1อันเนาะเราได้ความลึกของกล่องนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็อยากเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ลากเส้นจาก
1: VP 1แล้วก็เป็นจุดตัดใช่มั้ยครับอาจารย์ติ๊ง
0: ใช่ครับมาเจอจุดตัดอันนี
1: ้ปึ๊บ
0: เสร็จแล้วเราก็เน้นเส้นให้ชัดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเราได้กล่องมาแล้ว1กล่
1: อง
0: ที่อยู่ในระดับที่เรายืนแล้วอยู่ใต้สายตาเรา
1: อันนี้มันกดลงมาหน่อยหรือว่า มันยังไงครับอาจา

0: ติ่ง
1: คือจริงๆ
0: แบบนกมองหรือว่ามดมอง
1: คล้ายๆกับแนวสายตานกบินเราก็จะเห็นบนยอดบนด้านบนของกล่องนี้ว่าเป็นยังไงนอกจากนี้ด้วยการที่เราเขียนนะบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเห็นแค่นี้ก็ได้เราถ้าใช้ความสูงระดับเดิมเนาะแล้วลากขึ้นไปก็ผมก็ใช้ความสูงแบบกล่องนี้เท่ากันแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราลากเส้นจากจุดนี้ไปหา VP 1กับ VP 2ใหม
0: ่โดยใช้จุดกล่องของ
1: จุดกล่องใหม่ทีนี้เราแปลว่าเรากำลังจะยกกล่องนี้ให้ลอยขึ้น
0: ใช
1: ่
0: เป็นการเชื่อมกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเราก็ใช้ระยะแนวเดิมเนาะแล้วก็เชื่อมจุดที่
0: เห็นไหมฮะ
1: ถึงจุดนี้เสร็จแล้วแต่ถ้าให้เกิดความลึกเราก็ใช้แนวความกว้างที่ลึกเข้าไปเนี่ยให้ตรงกันเนาะก็เพื่อให้มันได้กล่องที่มีขนาดเดียวกัน
0: อันนี้เริ่มเหมือนจะเป็นมดมองแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
1: อันนี้น่าจะเป็นสายตาเหมือนกับ
0: อ๋อเหมือนสายตา
1: สายตาที่เรายืนมองของมันจะอาจจะเริ่มสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ
0: สูงขึ้นมาหน่อยนึง
1: แล้วเราก็ลากเส้นออกมาอีกเหมือนเดิม
0: เพื่อให้เกิดจุดตัด
1: ก็มาตัดที่จุดตัดแล้วอันนี้ก็มุมนี้ก็ลากไปที่ VP2 ก็เราก็จะได้กล่องที่อยู่ในระยะสายตาที่เรายืนมอง
0: เป็นอยู่ตรงนี้จะเป็นกล่องตรงกลางแล้ว
1: ใช่เป็นแนวระดับตรงกลางนะครับทีนี้มันก็มีอีกแบบหนึ่งที่เราอาคารหรือตึกที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีความสูงกว่าเราแปลว่าเราสามารถที่จะมองด้วยสายตาที่เราอยู่ต่ำกว่าได้ใช้ความสูงเท่ากับกล่องข้างล่างเนาะเราก็จะสร้างกล่องที่ลอยอยู่บนฟ้าอีกอันหนึ่ง
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนมดมองไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็ลากมาจากจุด VP 1
1: แล้วก็จุดตัดหาปลาเจอที่จุดตัดแล้วก็ลากไปหา VP 2แล้วก็ใส่ความสูงเข้าไป
0: ถ้าสังเกตก็คือกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3นี่มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับเราก็ใช้จริงๆเราเหมือนกับว่าเราหากล่องกระดาษอันนี้มา3อันเนาะแล้วก็วางซ้อนกันให้ดูแล้วก็ลากจุดนี้ไปหาจุด VP 2เหมือนกันเราก็จะได้ความลึกของกล่องและได้ตัวกล่องนี้ขึ้นมาข้างใต้เหมือนกันเนาะ
0: เหมือนกันครับอาจารย์แล้วก็เป็นจุดตัด
1: แล้วก็จะกลายมาเป็นจุดตัดอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็คือกลายเป็นสายตาถ้าทำซื่อดีเขาเรียกเวิร์มหนอนตาหนอน
0: หนอนตาหนอน
1: เป็นตาหนอนนะครับก็คือเราจะมองเห็นด้านใต้ของกล่องนี
0: ้มีทั้งหนอนมองมดมอง
1: มดมองคนมองนะครับอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆในการเขียนเปอร์สเปกทีฟแบบ2จุดนะครับมันก็จะเห็นเป็นวัตถุในหลายๆมิติได้ซึ่งปกติถ้าเราไปเขียนในงานมันอาจจะกลายเป็นมุมมองแบบเห็นเป็นอาคารบ้านเรือนอย่างนี้นะครับ
0: อันนี้ก็คือเหมือน3กล่องรวมกันเป็นตึกเลย
1: กล่องรวมกันให้กลายเป็น1ก้อนเป็นตึกจับให้มารวมกันนะ
0: เห็นไหมฮะ
1: แล้วหลังจากนี้มันก็อยู่ที่เราจะใส่รายละเอียดว่าอยากให้มันมีระดับชั้นที่1อยู่ที่ไหนระดับชั้นที่2อยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคร
0: ับ ก็ดูการเทียบเคียง
1: แต่สังเกตว่าทุกเส้นเนี่ยมันก็จะพยายามเชื่อมโยงกลับไปหา
0: จุด
1: VP
0: ทั้งสองฝั่งเลย VP 1
1: ฝั่งขวาก็จะไปหา VP 2ฝั่งซ้ายจะไป VP 1
0: โดยใช้จุดตัด
1: ใช่จุดตัดตัวนี้ช่วยซึ่งถ้าเราบอกว่าเราอยากให้มันเห็นเป็นรูปทรงหลังคาได้ไหมเป็นพีระมิดที่หลังคาอะไรแบบนี้ก็เราก็จะเห็นมันออกมาเป็นคล้ายๆกับอาคารรูปบ้านได้แล้ว
0: พีระมิดนี่คือไอ้จุดแหลมนี่คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็อยากจะขึ้นมาแต่ว่ามันอ้างอิงมาจากจุด
1: จริงๆก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่เราเห็นจุดเนี่ยดูด้านในนะเพราะว่าจุด VP 1 VP 2ตัดกันแล้วเราก็กากบาทเส้นนี้เนาะ แล้วก็ลากเส้นนี้เป็นแนวตั้ง

0: ที่ซ้อนขึ้นไปข้างบน
1: เห็นไหมฮะ
0: แล้วเราก็ใส่ความสูงด้านนี้ขึ้นไปแล้วก็ค่อยลากเชื่อมจากริมจุดตัดอันนี้ขึ้นไปหาเราก็จะได้เป็นทรงหลังคาแบบปัญญาไป
1: เราจะใส่หน้าต่างใส่ประตูอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเวลาการขึ้นม
0: ัน
1: ต้องขึ้นลักษณะแบบนี้
0: ขึ้นให้เป็นเชื่อมโยงกับการใช้จุด BP 2จุดนี
1: ้มันจะทำให้เราการขึ้นโครงสร้างง่ายขึ้น
0: ใช่
1: แล้วก็มีแบบแผน
0: เราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็รูปทรงจะไม่เพี้ยนนะครับมันก็จะได้รูปทรงที่ดูแล้วเป็นภาพลวงตาว่าเฮ้ยเราได้รูปอาคารนี้ที่สมจริงขึ้นมาได้นะเพราะถ้าเราอยากบอกว่าเราอยากจะใส่รายละเอียดเพิ่มมีประตูหน้าต่างเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ในภายหลังนะ
1: ก็ต้องดูด้วยนะฮะการใส่ประตูหน้าต่างไม่ใช่อยากจะใส่ก็ใส่เราก็ต้องดูเรื่องของจุดด้วย
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือผมเขียนไปด้วยความชำนาญเนาะแต่ปกติอย่างที่เคยเรียนไปคราวที่แล้วว่าจุดที่ใกล้ตาเราจะเป็นจุดที่ใหญ่และชัด
1: ใช่
0: ขนาดจุดที่ไกลตาเราออกไปมันก็จะเป็นจุดที่เล็กลงเรื่อยๆเนาะอย่างกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการสร้างตึกแบบเดียวกันให้มันซ้อนไปด้านหลังจริงๆแล้วในมิติของการเขียนเพอร์สเปคทีฟเราไม่สามารถจะเขียนกล่องซึ่งมีความยาวเท่านี้เท่ากันได้แบบนี้นะเพราะถ้าเกิดเราทำแบบนี้ขึ้นมามันจะทำให้กล่องอันเนี้ยไม่สมจริงกล่องที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่สมจริงก็กลายเป็นภาพลวงตาว่าจุดที่หลายคนจะเข้าใจผิดก็คือเขาจะเช็คเอาจุดความกว้างของตรงนี
1: ้
0: แล้วมาใช้ด้วยกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการที่เรามอง
1: ทัศนียภาพ
0: ทัศนียภาพจริงมันจะถูกลดทอนไป2ใน3ซึ่งก็แปลว่าอันเนี้ยเราจะ
1: ลดทอนเล็กลงไปอีก
0: เล็กลงใช่เพื่อให้มีความสมจริงของก้อนอาคารเนาะที่มันเกิดขึ้นนะถ้าแล้วมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าห้องมันก็จะเราก็จะเห็นจำนวนห้องของตึกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ๆมีการซอยเป็นจังหวะนะฮะ
0: ใช่ครับนี่คือวิธีการขึ้น
1: ทัศนียภาพ
0: ทัศนียภาพแบบ
1: 2จุดแบบง่ายๆนอกจากสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็สามารถขึ้นเป็นรถได้เหมือนที่อาจารย์ติ่งทำให้ครั้งที่แล้ว
0: ครั้งที่แล้วก็ขึ้นได้ครับ
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วเราถ้าจำได้เราก็คือการใช้จุด2จุดเนาะ
1: ใช่
0: VP 1กับ VP 2เราก็สร้างเส้นขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าที่พื้นจุด VP 2ลากออกมารถมันก็จะมีความกว้างของเราก็เขียนเป็นกล่องก่อน
1: กล่องครั้งแล้วนี่ถ้าใครดูเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องที่อาจารย์ติ่งทำรถเนี่ยมีทั้งหมด3กล่องถูกไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ก็คือเราก็สร้างกล่องขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราก็จะมีกล่องที่มันเตี้ยกว่าและกล่องที่มันสูงกว่า
1: ใช่
0: นะครับกล่องที่เตี้ยกว่านะครับก็คือตัวที่เป็นเครื่องยนต์แล้วกล่องที่มันสูงกว่าคือตัวที่มันเป็นที่โดยสาร
1: ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกล่องตรงกลางเนี่ยจะสูงที่สุด
0: จะสูงที่สุดใช่ครับและทุกจุดเนี่ยถ้าสังเกตคือเส้นมันจะหาที่ VP 1กับ VP 2ตลอดนะครับและถ้าเป็นเส้นที่มันต้องเป็นแนวตั้งฉากก็ต้องตั้งฉากตลอดพอเราได้อันนี้ปั๊บแล้วเราค่อยมาปรับแต่งว่าอยากให้มันมีความโค้งซึ่งกระจกหน้ารถยนต์เราก็จะโค้งอยู่แล้วมีความเอียงนะคร
1: ับก็จะดูว่ารูปทรงของรถที่เราอยากจะใส่เข้าไปเนี่ย
0: ก็จะมีความเอียงมีความโค้งแล้วก็ค่อยดัดแปลงไปจากรูปทรงกล่องเหลี่ยมของเรา
1: ถ้าสังเกตดูดีๆระหว่างรถกับตัวอาคารมันก็ใช้สองจุด
0: ส่วนที่ใกล้เคียงกันใช่
1: นะฮะ
0: ก็จะเห็นความเป็นรถ
1: สังเกตรถกับประตูก็จะเห็นได้ว่าขนาดสัดส่วนมันอาจจะไม่เท่ากันในความเป็นจริง
0: เพราะว่ามันมีระยะห่างจากกันเนาะจากฟุตบาทมาจนถึงถนนอะไรอย่าง
1: ใช่ประตูก็2เมตรแล้ว
0: ประตู2เมตรแต่ว่ารถมันใกล้ตาเรามากกว่ามันก็เลยดูใหญ่โอเค
1: อาจารย์ติ่งจะมีคนซะหน่อยไหมฮะหรือว่าไม่มี
0: อ้าวคนเราก็ต้องใช้ระยะ
1: ครั้งที่แล้วมีคนนะฮะ
0: แล้วต้องใช้ระยะที่เช็คครับว่าคนนี้อาจจะยืนอยู่ที่นี่ครับ
1: เห็นไหมฮะ
0: เราก็มีการเปรียบเทียบว่าความสูงของคนคือประมาณ

0: เท่านี้เนื่องจากคนอยู่ไกลจากประตูมันก็เลยดูแล้วสูงแต่ถ้าเทียบจริงๆแล้วคนก็จะอยู่ในระยะ
1: ก็ถ้าสังเกตดูคนอาจจะไม่สูงอาจจะไม่ถึง2เมตรหรอก
0: ใช
1: ่นะฮะก็คนในทางสถาปัตย์ก็จะเป็นคล้ายๆป้อมๆหัวรีบๆจะเป็นแนวนี
0: ้คือเราก็ไม่ต้องการให้เหมือนจริงมากเพราะไม่งั้นมันจะทำให้คนที่มองภาพจะไปสังเกตรูปคนมากกว่าที่จะไปสังเกตตัวงานที่เราจะนำเสนอซึ่งคือตัวอาคารเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้จะเป็นองค์ประกอบ
0: อันนี้เป็นองค์ประกอบมาเสริมเพื่ออ้างอิงถึงสัดส่วนของคนกับตัวอาคาร
1: ใช่ฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่คือ2จุด
1: เขียนทัศนียภาพ2จุด
0: โอเค
1: แบบง่ายๆได้ครบอาคารรถคน
0: ได้ครับและถัดไปอีกอันหนึ่งที่เราติดค้างกันไว้ก็คือ
1: การเขียนทัศนียภาพแบบ
0: 3จุดนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยเน้นใช้การเขียนแบบ3จุดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการกำหนดจุดไกลเนาะสมมุติว่าเราลองใช้ในขนาดไซส์กระดาษประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยเราต้องเขียนเส้น
1: H อะไรฮะ
0: H L
1: ฮะ
0: ย่อมาจาก horizontal line นะ
1: สังเกตนะฮะการขีดเส้นของอาจารย์ติ่งก็จะแบ่งนะฮะตรงกึ่งกลางพอดีเลย
0: ใช่ตอนต่อไปเราก็อันนี้คือเส้น horizontal line มันแปลว่ามันเป็นเส้นที่คนยืนอยู่นะคร
1: ับ อันนี้กำหนดสัดส่วน
0: คนยืนอยู่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็คือสายตาที่เรามองไปเสร็จแล้วเราก็ให้มันมี2จุดก่อน
1: เราก็กำหนดจุด
0: ที่ตะเกียบนะครับ
1: ตรง
0: ว่
1: า VP 1น
0: ี่ VP 1และ VP 2
1: อันนี้ VP 1ของอาจารย์ติ่งจะเป็นเส้นขีดบางคนก็จะใช้จุดวงกลม
0: แล้วแต่
1: สะดวกฮะ
0: ใช่ทีนี้เราได้แล้วแล้วจุดที่3จะมาจากไหน
1: จะอยู่ด้านบนหรือจะอยู่ด้านล่างดีฮะอาจารย์ติ่ง
0: อยู่ที่ว่าเราอยากให้มองด้วยสายตาหนอน
1: หรือนก
0: หรือนก
1: หรือมด
0: ต้องการให้ได้
1: มดกับหนอนนี่ก็คือแบบเดียวกัน
0: เป็นญาติกัน
1: เดี๋ยวคนจะงงอ
0: าจารย์อยากจะให้มันเป็นมุมไหน
1: เอาแบบนกได้ไหมฮะนกมอง
0: นกมอง
1: ถ้านกมองจุดมันก็ต้องอยู่
0: จุดก็ต้องอยู่ด้านล่างเพราะคือเราต้องบินข้างบนเพื่อจะเห็นยอดข้างบนเน
1: า
0: ะ
1: ปัญหาคือตอนนี้เรามีคนเราเขียนคนด้านข้างไว้
0: ไม่เป็นไรเรายืนยันเฉย
1: ยืนไว้นะ
0: ว่าเป็นเส้นแบบนั้นแต่ไม่มียางลบ
1: เนาะไม่มียางลบเราไม่ใช้ยางลบครับมืออาชีพ
0: เราใช้ยางลบเราเก็บไว้โอเคถ้าเป็นมุมที่คือจริงๆแล้วปกติเส้นจุดที่3มันจะต้องอยู่ไกลไปกว่านี้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะลึกเลยกระดาษไปง่าย
0: ไปไกลมากเลยกระดาษแต่ว่าตอนนี้เราสมมติว่าอยู่ในแนวนี้เพื่อให้เห็นนะครับว่า
1: ให้ผู้ชมได้เห็นว่าการกำหนดจุด
0: การถ้าปกติมันอาจจะเลยเอากระดาษไปไกล
1: ใช่
0: เราก็ให้ชื่อว่า VP
1: 3
0: เราก็ลากเส้นตั้งขึ้นมาก่อนเนาะคือเวลาเราเขียนเพอร์สเปคทีฟเราจะพยายามให้มันมีเส้นตั้งฉากกับเส้นนอนเพื่อไม่ให้มันหลอกตา
1: องค์ประกอบของการเขียนทัศนียภาพมันจะเป็นเส้นระนาบแนวตั้งแนวนอนมาประกอบกัน
0: ทีนี้เราก็จะเริ่มเขียนจากด้านล่างเพราะว่าเราใช้จุด VP ไว้ข้างล่างเนาะซึ่งอาคารที่เราจะเขียนสมมติเราเขียนเป็นกล่องก่อนเนาะเป็นกล่อง
1: นี่เราขีดมาก่อนฮะ
0: เราก็ขีดจาก VP 1 VP 2มาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆกับ
1: ตัดกันฮะตัดกัน
0: เป็น2จุดนะเป็น2จุดแล้วเราก็สร้างพื้นฐานให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อน
1: ก็คือเบื้องต้นเราขึ้นเป็นทรงเรขาคณิตแล้วก็ใช้จุดตัดโดยใช้จุดอ้างอิง
0: เราก็จะเห็นอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ใช้จุดมุมของสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงแต่ทีนี้เนื่องจากการเขียนภาพแบบ3จุดเนี่ยมันใช้จุดอ้างอิงคือจุดนี้ แปลว่าเราต้องลากเส้นจากจุด BP3 ซึ่งเมื่อกี้ได้บอกว่า P3 ควรจะอยู่ไกลกว่านี้แต่ตอนนี้เราสมมุติว่าเราจะใช้เส้นจุดนี้เนาะ VP3 แปลว่าเราต้องลากเส้นจาก VP3 เนี่ย
1: มาให้
0: ตัดจุด
1: ปึ๊บฉะนั้นรูปทรงการเขียนเปอร์สเปกทีฟหรือทัศนียภาพก็จะแปลกจะกว่า2จุดและ3จุด
0: ใช่และเราก็จะลากเส้นเพื่อให้ดูกล่องนี้เนาะก็เราก็ลากเส้นจาก VP1 ไปอันนี้เราใช้มุมอาคารด้านนี้เนาะก็ตั้งขึ้นไปอันนี้ก็มุมอาคารด้านนี้แล้วก็ลากเส้นนี้ให้มาเจอกันเนาะอันนี้เวลาที่เรามองเราแปลว่าเราอยู่เราบินยังไม่ถึงยอดตึกเราอยู่ขอบแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เห็นยอดตึกเลยเหมือนนกบินจริงมันก็ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับตาที่เราตั้งไว้เรามาหั่นก้อนนี้ออกเราก็ลากใหม่เนาะให้เห็นดาดฟ้าอะไรเราอยากเห็นดาดฟ้าหรือยอดหรือบนท็อปบนของกล่อง
1: ก็ต้องอ้างอิงจากจุดทุกจุดเพื่อเป็นเกิดจุดตัดนี้การล่างบางคนอาจจะงงเดี๋ยวเราจะมีการเน้นเส้นให้เห็นใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นกล่อง
1: เห็นไหมฮะ
0: ที่เกิดจากการสร้างเปอร์สเปกทีฟแบบ3จุด
1: บางคนบางคนไม่เคยเขียนนี่อาจจะงงแต่เราก็ต้องค่อยๆดูใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับเพราะอันนี้เราก็เหมือนกับเราเสริมแผ่นที่ลอยเป็นฝาปิดเนาะจะว่าไปมันก็คือฝาปิดไปบนกล่องนี้ด้วยซึ่งเวลาเขียนภาพแบบ3จุดเนี่ยมันจะทำให้สัดส่วนของกล่องเนี่ยดูเอียงๆเนาะดูเฉียงมากแต่ในปกติถ้าเกิดเราเคยเห็นภาพที่ใช้โฆษณาตึกหรืออาคารคอนโดที่เขาขายกันเนี่ยจุดมันจะอยู่ไกลมากจะทำให้ยิ่งไกลก็จะยิ่งทำให้ความเฉียงของเส้นเฉียงของกล่องเนี่ยมันลดน้อยลงเนาะอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะเขียนตึกแบบไกลๆเราผมเขียนเป็นแบบทรงเล็กๆเนาะถ้าจุดมันอยู่ไกลมากเนี่ยมันก็จะมีความบานเรียกว่าบานเนาะจากยอดบนเนี่ยน้อยกว่าด้านล่างน้อยกว่ารูปใหญ่นี
1: ่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ติ่งได้พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของคอนโดเขาก็จะฉายมุมเนาะ
0: ใช
1: ่ให้เหมือนแบบนกมองบ้างมดมองบ้างให้ดูอาคารมันดูแกลนมันดูเห็นทุกทัศนียภาพในพื้นที่ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: เราก็จะเห็นภาพรวมว่ามีกี่ตึกมีอะไรที่อยู่ข้างๆกันไหมอะไร
1: มีลูกเล่นยังไงบ้างอาจจะมีสระน้ำอาจจะมีอะไรที
0: ่มีอะไรอยู่ในตึกบ้าง
1: ใช่อันนี้มันคือหลักการเขียนทัศนียภาพที่จะเอามาขายแต่อันนั้นมันจะเป็นเรื่องของสามมิติใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับ
1: รูปแบบสามมิติอันนี้เราก็จะเป็นสเก็ตรูปแบบให้เห็นก่อนที่จะไปขึ้นเป็นงานสามมิติ
0: ใช่ก็คือจริงๆทุกเส้นที่เป็นแนวตั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอ้างอิงไปที่จุด VP 3ที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามให้ดูเนาะแต่เวลาที่เราเขียนจริงๆอ่ะมันจะต้องใช้จุดที่อ้างอิงไกลกว่านี้
1: เพื่อที่จะให้ดูอาคารมันดูชะลุ
0: ดูชะลุใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันเป็นจุดที่ใกล
0: ้อันนี้
1: มันก็เลยดูป้อม
0: ดู
1: ป้อมตันหน่อย
0: เบี้ยวๆตันๆนิดนึงนะได้ครับก็ประมาณนี
1: ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ
0: มีอะไรได้อีกไหม
1: จะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครดูเกี่ยวกับรายการที่ผ่านมาเราก็มีตัวอย่างการเขียนทัศนียภาพแบบ3จุดให้ดูเป็นวังของทางอยุธยานะฮะอันนี้ก็เป็นแบบ
0: แรงเงาแบบ
1: 45องศา
0: 45องศา
1: ที่เราเห็น
0: แต่เป็นการแฮตซ้อนกัน2ชั้น
1: สานกันแบบให้เห็นเขาเรียกว่าฟองอากาศการเห็นไหมฮะการสะบัดของ4 5 3ต้องจับดินสอแบบนี้สะบัดข้อมือ
0: มันจะได้มีความลื่นไหลมากกว่าถูด้วยอัน
1: น
0: ี้
1: มีถูด้วย นะฮะอันนี้ใช้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นกระดาษที่มีเท็กเจอร์
0: ใช่
1: แบบขรุขระ
0: ขรุขระเป็นกระดาษ
1: หรือหยาบเหมาะสำหรับสีน้ำ
0: ใช่เวลาลงสีน้ำมันจะมีคุณสมบัติในการซึมออกไปได้ไกลมากกว่านี้
1: ใช่มีการสอดแทรกของสีน้ำอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาอธิบายในครั้งหน้าถ้ามีโอกาส
0: ใช่
1: แต่อันนี้เราจะพูดถึงทัศนียภาพในภาพขาวดำ
0: อันนี้ลงไปให้ดูแต่ว่าคราวหน้าจริงๆถ้ามันเกิดมีการลงหรือพูดถึงเรื่องการทำภาพให้สมจริงต้องมีการแรงเงาอย่างที่เคยนำรูปมาให้ดู
1: ใช่อันนี้เราสเก็ตให้ดูเป็นตัวอย่างให้เป็นเขาโครงว่าวิธีการสเก็ตยังไงลงเงาแบบไหนแล้วก็การเขียนยังไง
0: ใช
1: ่
0: หวังว่าพอจะ
1: หวังว่าคงจะเป็นประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์ได
1: ้เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาในตอนเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนอกกรอบซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการสาธิต1จุด2จุด3จุดนะครับครั้งนี้เราจะเป็นการใช้วิธีการคิดว่าวิธีการคิดนอกกรอบของเราเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกับอาจารย์ติ่งก่อนว่าแนวคิดนอกกรอบเป็นมีวิธีการคิดลักษณะแบบไหนในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าวิธีการคิดเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ
0: ครับเราอาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีนะครับว่าจริงๆแล้ววิธีการที่เราคิดเรื่องนอกกรอบเนี่ยคือการที่เราพยายามหาทางเลือกใหม่ในการที่จะเขียนรูปนะครับจริงๆมันเป็นวิธีคิดในการออกแบบต่างๆนะครับที่เราเอามาใช้ได้ซึ่งมันเป็นวิธีคิดของนักคิดคนอังกฤษนะครับชื่อคุณเอ็ดเวิร์ดเดอร์เบอร์โนนะครับคือเป็นทฤษฎีที่เขาคิดไปนานแล้วว่าเราสามารถหาทางเลือกในการออกแบบได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ดิวก็พอการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: อาจารย์ดิวรายละเอียดของมันคือ
1: ในเรื่องของความหมายของการคิดนอกกรอบนะฮะการคิดนอกกรอบเนี่ยคือในการใช้ในเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นการที่เราเปลี่ยนมุมมองนะฮะวิธีการคิดของเอ็ดเวิร์ดนะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆก่อนนะฮะว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาจะให้เราเป็นการเปลี่ยนมุมมองและหาแนวทางใหม่ซึ่งอันเนี้ยเราจะนำมาประยุกต์ใช้กับการเขียนทัศนียภาพซึ่งในการเขียนทัศนียภาพที่เราจะให้เห็นเนี่ยมันคือเรื่องของการคิดต่างนะฮะเพื่อสร้างสิ่งใหม่นะฮะเป็นการเสริมสร้างมุมมองทัศนียภาพนะครับให้คนที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจและรู้สึกแปลกตาในมุมมองใหม่ที่เราจะนำเสนอนะฮะในการทำครั้งนี้นะครับผมก็อาจจะบอกในเรื่องของแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการคิดแบบแนวตั้งนะฮะแนวตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการคิดแบบแนวตั้งเนี่ยมันคิดยังไงนะครับอาจารย์ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
0: ครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับก็คือการคิดแนวตั้งเนี่ยเราถ้ามีชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือเป็น vertical thinking นะครับคือการคิดที่เรียกว่าคิดเพื่อเจาะลึกนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับตามทฤษฎีก็คือการที่เหมือนเราจะขุดหลุมสักหลุมหนึ่งที่ข้างหน้านะครับก็คือการที่เรา vertical thinking คือคิดแล้วว่าเราต้องขุดเนี่ยเราก็จะขุดหลุมเนี่ยให้ลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดที่ประกอบอยู่ในชั้นดินสมมติว่าเราขุดดินเนาะก็เราก็จะเห็นรายละเอียดที่ฝังลึกอยู่ในนั้นแต่ว่าเป็นการขุดอยู่ที่จุดเดียวเนาะแต่ว่าพอเราพูดถึงทฤษฎีการคิดนอกกรอบมาใช้เนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะมีที่ดินที่เดียวกันแต่เราสามารถจะเลือกหาทางเลือกต่างๆแทนที่เราจะขุดอยู่หลุมเดียวมันอาจจะขยับไปทางด้านซ้ายนิดนึงด้านขวานิดนึงขยับไปด้านหน้าอีกหน่อยแล้วก็ขุดเพื่อ พื่อตรวจสอบดูว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการค้นหาในชั้นดินนะมันมีอะไรบ้างซึ่งมันก็จะได้เป็นทางเลือกมากมายว่าจุดนี้มันอาจจะเป็นดินเหนียวเลยถัดไปมันอาจจะกลายเป็นดินปนทรายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราค้นพบนั้นได้ยังไงนะครับโดยหลักการของมันก็เป็นประมาณนั้น
1: ก็ผมก็อาจจะสรุปให้ฟังที่อาจารย์ติ่งเล่ามาตะกี้นะฮะมันก็คือเหมือนจากการคิดแบบเดิมๆตอนนี้เราก็เป็นการคิดต่างเพื่อสร้างสิ่งใหม่นะฮะทีนี้ผมอยากจะให้ดูเกี่ยวกับวิธีการคิดต่างและสร้างสิ่งใหม่โดยใช้งานของศิลปินนะครับต่างชาติให้ดูนะฮะว่ามุมมองที่เขามองในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้นะฮะเป็นงานที่เอามาให้ดูนะฮะอันนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจหรือชอบภาพนะฮะก็คือมาจาก90แกรมนะฮะอาจารย์ติ่งลองบอกดีฮะว่ามุมมองที่เขามองเนี่ยฮะมันต่างจากเดิมยังไงฮะ
0: ครับคือจริงๆในอย่างตัวอย่างที่ยกมานะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์ดิวต้องการจะนำเสนอว่าถ้าสำหรับท่านที่สนใจในการที่จะเขียนรูปสเก็ตรูปเนี่ยถ้าเบื้องต้นแล้วยังอาจจะไม่ชำนาญมากเนี่ยก็อาจจะหาแนวทางที่เราสนใจว่าเราอยากจะใช้แบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นในรูปนี้ก็คือเขาพยายามนำเสนอในการว่าไม่จำเป็นต้องสเก็ตตามทฤษฎีที่เราเคยเขียนว่าต้องเป็น
1: 1 จุด 2 จุดหรือ3 จุด
0: ซึ่งจริงๆก็การเขียนแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นทางเลือกว่าถ้าเราไม่ถนัดในการฝึกทฤษฎีขนาดนั้นมันก็มีวิธีการอีกหลายๆแบบที่ศิลปินที่เป็นนักสเก็ตเชอร์หลายๆคนนำมาใช้นะครับอย่างคนนี้ก็คือเขาจะใช้วิธีการสเก็ตในมุมมองที่ไปในสถานที่จริงแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ความประทับใจที่เขาได้รับจากบรรยากาศมีแสงตกทอดแล้วก็มีเงายังไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการสเก็ตเขาอะจริงๆแล้วถ้าเราเอากลับมาเทียบในทฤษฎีเรามันก็เหมือนกับการเขียนเปอร์สเปกทีฟแบบ1จุด
1: ใช่
0: แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นนักสเก็ตเชอร์ที่ฝีมือดีเนาะรูปเขาก็เลยดูแล้วมีมิติมีความลึกแล้วก็การใช้เส้นดูสวยงาม
1: จากที่เราดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะถ้าเราดูจากในภาพแต่เดิมเนี่ยเราใช้ EE ใช่ไหมฮะจานติ่งที่เราแนะนำชาโคแต่ศิลปินอันเนี้ยเขาใช้ปากกาที่มันเป็นสีนะฮะถ้าสังเกตภาพอะฮะเราจะเห็นได้ว่า3ภาพเนี่ยมันจะเป็นมุมมองเป็นช่องทางแคบ
0: ๆ
1: ที่เขาอยากจะนำเสนอว่ามุมมองเนี้ยมันไม่เคยมีคนเคยได้สเก็ตนะ
0: ฮ
1: ะมุมมองเนี้ยมันคือการค้นหามุมมองใหม่ในกรอบเดิมที่เมื่อก่อนเราเอาภาพเก่าๆเอาภาพที่ไม่ให้ดูจากเทปก่อนๆหรือรายการก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่กว้างแต่นี้มันจะเป็นมุมมองที่แคบแล้วก็นำเสนอในเรื่องของวิธีการเขียนหรือวิธีการคิดในมุมมองของเขา
0: ในรายละเอียดเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ฉะนั้นเนี่ยในความคิดที่แปลกและความคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยมันจะเห็นในผลงานของเขาได้ชัดเจนนะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจอีกมุมนึงถ้าสำหรับคนที่อยากจะสเก็ตโดยถ้าสังเกตการใช้เส้นของเขามันไม่ใช่แบบเป็นเส้นตรงเหมือนเขียนแบบ
0: ใช
1: ่นะเหมือนที่อาจารย์ติ่งสเก็ตมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการสเก็ตแบบเส้นแบบสบายๆแต่มีจังหวะมีการเน้นมีการใช้สีมีการใช้เส้นแต่อันเนี้ยมันเป็นการใช้เส้นสีตัวอักษรและมุมมองแปลกใหม่ให้คนเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยอยากจะเขียนหรือมุมมองที่เขาอยากนำเสนอให้กับคนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ติ่งมองว่าการใช้โทนสีหรือการใช้เส้นในมุมมองใหม่แบบเนี้ยมันก็ดูแล้วดึงดูดสายตาไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับดูด้วยความดึงดูดสายตาของเขาได้เริ่มจากการที่มีการใช้สีทำให้เราดูแล้วโอ้มันมีมิติความลึกความชัดอะไรต่างๆขึ้นมาจากภาพนอกจากการที่เราสเก็ตเส้นแล้วก็แรงเอาม
1: ันเป็นการหลุดกรอบเดิมๆฮะอันนี้ก็จะมีอีกตัวอย่างนึงฮะเป็นงานที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเอ๊ะเราก็ควรจะศึกษาจากศิลปินนานาชาติบ้างนะ เพื่อเปิดมุมมองนะฮะว่าเอ้ยมันไม่ได้สเก็ตแบบที่เรามาให้ดูเป็นแบบเดียวแบบขาวดำอาจจะมีการสเก็ตแบบอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นการประยุกต์ใช
0: ้ใช่ครับ
1: ในการเขียนทัศนียภาพนะฮะอันนี้เป็นการใช้เส้นตรงถ้าสังเกตดูดีๆการให้น้ำหนักใช่ไหมฮะม
0: ัน
1: เป็นการให้แบบการให้น้ำหนักโดยการใช้เส้นที่มันซ้อนกันหาจังหวะเป็นภาพแบบจุดเดียวที่อาจารย์ติ่งเคยนำเสนอ
0: ค่ะใช่ครับ
1: จุดเดียว2จุด
0: ปกติเราก็ชอบนิยมใช้ภาพจุดเดียวก็จะทำให้เขียนภาพได้ง่ายขึ้น
1: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นลักษณะการเขียนลายเส้นของเขาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยเลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาและการสื่อสารสิ่งที่เขาเห็นโดยใช้สายตามองและเขียนออกมาเป็นภาพมันทำให้เหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองใหม่นะฮะอย่างที่อาจารย์ติ่งได้กล่าวไว้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการคิดนอกกรอบ
0: การสร้างทางเลือกครับคือถ้าเราอาจจะฝึกปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาออกแบบเนี่ยปกติเขาก็จะมีการฝึกพื้นฐานอยู่แล้วมันก็จะทำให้เขาสามารถปรับกลยุทธ์ในการเขียนภาพได้ง่ายขึ้นกว่าบุคคลที่สนใจทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชำนาญขนาดนั้นซึ่งอันเนี้ยที่ผม เห็นอาจารย์ดิวนำมาเนี่ยก็จะเป็นการเอาหลายๆรูปแบบซึ่งมีศิลปินหลายคนที่เขียนนะครับหลายคนก็เขียนงานที่มีความสวยงามเหมือนกับที่เราเขียนภาพทัศนียภาพทางสถาปัตย์ได้เหมือนกันแต่ว่าบางคนก็สร้างทางเลือกใหม่ในการเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ดิวจะเปิดให้ดูต่อไป
1: ใช่ฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยผมต้องอธิบายนิดนึงฮะการสร้างเหมือนคิดนอกกรอบคืออย่างแรกเลยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสเก็ตให้แม่นยำก่อนนะฮะก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยนะฮะมันจะต้องเรียนรู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไง
0: ใช
1: ่การเขียนเป็นแบบไหนการให้น้ำหนักยังไงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะลองถามน้องออมฮะที่มาด้วยว่าการที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอันนี้น้องออมจะอยู่ชั้นปีที่1 นะฮะว่าเอ๊ะของสถาปัตยกรรมภายในจากคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะฮะแต่มีพื้นฐานแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างในการสเก็ตน้องออมลองเล่าให้อาจารย์ดิวฟังหน่อยฮะว่ายังไงฮะ
2: รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าแบบสเก็ตเราต้องแบบอิงตามสัดส่วนจริงที่แบบถ้าเราแบบไม่เป๊ะมันก็จะดูภาพไม่สมจริงค่ะ
1: ภาพไม่สมจริงนะฮะนอกจากภาพไม่สมจริงแล้วปุ๊บคือต้องบอกก่อนนะฮะสิ่งที่อาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเรื่องของการคิดนอกกรอบตอนนี้ชั้นปีที่1เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยมาตรฐานในวิชาชีพในการสเก็ตเนี่ยมันสำคัญยังไงทีนี้เราจะมาเปิดมุมมองให้ดูฮะศิลปินอีกท่านหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเห็นสไลด์ครั้งที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้ยมุมมองในการเขียนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มุมมองแบบเส้นต้องตรงเป๊ะ
0: ใช่
1: แต่เป็นมุมมองเหมือนกับใครเคยเห็นงานของเด็กเวลาเขาเขียน
0: มันเด็กเขียนวิชาวาดเขียน
1: ใช่มันจะเป็นแบบว่าไม่ได้ต้องแบบอ้างอิงจุดหรืออะไรแต่เขาเขียนแบบในความคิดของเขาในเหมือนเราลองคิดเรื่องของในสายตาเด็ก
0: ใช่
1: เขียนปุ๊บรูปแบบรูปร่างเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะและครั้งที่แล้วเราก็พูดเรื่องของตัว Star Wars อันนั้นก็เป็น
0: ใช่
1: ก็มันเป็นการขัดแย้ง
0: มีทางเลือกหนึ่ง
1: ใช่ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งฮะที่อยากจะให้ดูว่าการเขียนมันไม่ต้องเป็นเส้นตรงก็ได้แต่เรารู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหน
0: ใช่
1: ถ้าดูจากทางภาพทางซ้ายและตรงกลางแล้วก็ทางขวาอาจารย์ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยไหมฮะว่าการใช้สีสันหรือลูกเล่นในการเขียนของเขาเนี่ยมันมีความสนุกแน่นอน
0: ใช่ใช
1: ่ขั้นแรกเราเห็นเรื่องของความสนุกเล่นเห็นถึงความจังหวะแล้วก็รูปแบบที่มันอิสระมาก
0: ใช่ครับคือจริงๆศิลปินท่านนี้ถามว่าเขาเขียนภาพแบบปกติที่เป็นงานสถาปัตยกรรมได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเขาก็เขียนได้แต่สิ่งที่ เขาพยายามนำเสนอมันเป็นคล้ายๆกับลายเซ็นที่เป็นความเชี่ยวชาญของเขาว่าเออเรา

0: สามารถนำเสนอรูปแบบที่แปลกใหม่ให้ต่างไปกว่าเดิมต่างไปกว่าคนอื่นได้ยังไงซึ่งเขาก็บอกว่าในการเขียนรูปของเขาไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการที่เราต้องมีภาพเปอร์สเปกทีฟแบบ1มุมถึงจุด2จุดอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาสามารถปล่อยให้จินตนาการเขาเป็นอิสระเนาะซึ่งก็เข้ากับเรื่องของการคิดนอกกรอบว่าเขาสามารถปล่อยให้รูปเนี้ยเกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยหลายรูปของเขาเนี่ยจะมีจุดอ้างอิงที่แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเขียนของเขาอาจจะทำให้มันดูเหมือนมันแต่ละอาคารของเขาอ่ะเหมือนมีจุด VP ที่ต่างกัน
1: ก็อาจจะพูดง่ายๆเลยนะฮะคือจุดเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าลักษณะของตัวอาคารที่เขากำลังสื่อสารอันนี้มันคือแนวการสื่อสารในจินตนาการหรือการสเก็ตเห็น
0: ใช่
1: เป็นการแบบเหมือนสื่อสารกับคนดูว่าอันนี้มันเป็นภาพที่มันไม่ยากนะ
0: ใช่ให้ทำเราสามารถที่จะเขียนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากไม่ต้องมาเรียนแบบนักศึกษาเรียน 2-3 ปีเพื่อให้เขียนรูปเน
1: า
0: ะแค่นี้ทุกคนก็สามารถทำได้โดยเส้นมันอาจจะโยโย่ก็ได้แต่มันก็จะกลายเป็นรูปภาพอันสักอย่างหนึ่งที่น่าสนใจได้
1: มันเป็นเหมือนกับเรื่องของการเปิดที่ว่างหรือช่องว่างว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับคนที่เริ่มต้น
0: ใช่
1: แต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามุมมองที่คุณจะนำเสนอเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: มันจะเป็นรูปแบบไหนความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นเฉพาะตัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูอีกตัวอย่างนึงฮะอันนี้ทุกคนเห็นแล้วก็
0: อันนี้ก็มีความใกล้เคียงกับงานสถาปัตย์เรา
1: ใช่อันนี้ผมให้ดูทั้งอาคารดูทั้งเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวในการสเก็ตมันเป็นวิธีการสเก็ตแบบเหมือนไม่ได้ยกมือเลยที่อาจารย์ติ๋งเคยเล่าให้ผมฟัง
0: ใช่ครับมันก็คือวิธีการเขียนที่เราลากเส้นต่อเนื่องไปตลอดเราเรียกว่าcontour drawing เน
1: า
0: ะขอโทษครับ contour drawing
1: คือสิ่งที่อาจารย์ติ๋งบอกเนี่ยคือวิธีการวาดแบบเนี้ยมันแตกต่างจากวิธีการวาดทั่วไปยังไงฮะ
0: จริงๆไม่ต่างกันครับก็อาศัยความเชี่ยวชาญนิดนึงในการที่เขียนก็คือเราเขียนโดยไม่ยกปากกาเลยเราก็ลากเส้นไปตามสิ่งที่เรามองเห็นเนาะโดยปกติศิลปินเนี่ยเขาก็จะลากไปโดยที่เขาไม่ได้มองหน้ากระดาษแต่เขาก็เขียนไว้ได้เรื่อยๆเนาะว่าเขาเห็นอะไรในนั้นแล้วแรงบันดาลใจความประทับใจที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากเส้นที่เขาเห็นเน
1: า
0: ะ
1: ต้องอย่าลืมนะฮะผมต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราดูจากกระดาษนะครับที่เขาสเก็ตหรือเขาวาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระดาษที่เป็นแผ่นใหญ่แล้วเวลาเขาจะเขียนเนี่ยคือเขาเขียนหน้างานนะฮะบริเวณหน้าพื้นที่จริงหรืออาคารจริงฉะนั้นเนี่ยเวลาการเขียนหรือการใช้การลากเส้นที่อาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดแล้วมันต้องใช้ความรวดเร็ว
0: ฉ
1: ับไวและแม่นยำนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะให้น้องออมสาธิตนิดนึงฮะว่าการเขียนแบบ
0: เขียนแบบในกรอบ
1: ในกรอบก่อนแล้วก็การเขียนแบบนอกกรอบเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องออมเนี่ย
0: สาธิตต้องถามว่านักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องที่เราคุย
1: น้องออมมีความเข้าใจไหมฮะเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ดิวกับอาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังฮะ
2: พอเข้าใจบ้างค่ะ
0: ครับเดี๋ยวลองสาธิตดู
1: ได้ฮะเดี๋ยวให้น้องออนเราจะไปสาธิตดูฮะการเขียนในกรอบมันเป็นยังไงนะฮะและการเขียนนอกกรอบเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวให้น้องออมลองสเก็ตดูนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวฮะนี่สำหรับเด็กปี1นะฮะน้องออมเห็นไหมฮะแค่ลากเส้นก็รู้แล้วฮะแม่นยำ
0: ขึ้นด้วยรูปฟอร์มก่อน
1: มันจะเป็นฟอร์มอย่างที่อาจารย์ติ่งนะฮะเล่าให้ฟังฮะว่าการขึ้นฟอร์มเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นเรื่องของทรงเลขาคณิต
0: เริ่มต้นโดยทรงเลขาคณิตจะง่ายขึ้นในการทำงาน
1: ถ้าใครดูจากครั้งที่แล้วก็จะเห็นนะฮะว่าวิธีการขึ้นเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะเดี๋ยวน้องออมจะสาธิตให้ดูว่าการขึ้นโต๊ะนะฮะเป็นแบบไหน ก็จะเป็นกล่องนะฮะเป็นกล่องให้ดูฮะตอนแรกมันจะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนกับวงรี
0: วงรีใช
1: ่พอด้านล่างเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มเป็นของน้องออมขึ้นเป็นทรงอะไรฮะ
2: วงรีค่ะ
1: วงรีฮะ
0: แล้วก็เขียนขาโต๊ะต่อไป
1: ก่อนที่เขาจะเขียนขาโต๊ะเนี่ยเห็นน้องออมขึ้นโครงเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอตัวขาโต๊ะเนี่ยมันควรวางยังไงหรือใครจะเขียนเป็นแนวตรงไปเลยก็ได
0: ้ได้
1: หมายความว่าทรงกระบอกแนวตั้งไปเลยทั้งอันทั้งอันบนอันล่าง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็อยู่ที่ความถนัด
0: ใช
1: ่นะฮะ
2: มันออกมาแบบไปนิดนึงอ
1: ันนี้นะฮะก็
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้แบบในกรอบ
0: แบบในกรอบ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนอกกรอบนะฮะน้องออม
2: ใช่นอกกรอบใช่ค่ะ
0: คือเราคิดว่าทางเลือกมันน่าจะไม่จำเป็นต้องเขียนขนาดแบบนี้ก็ได้เราอาจจะเขียนในอีกแบบนึงก็ได้อะไรแบบน
1: ี้
0: เป็นทางเลือกใหม
1: ่ๆก็ถ้าดูจากสไลด์ที่แล้วนะฮะจะเห็นเรื่องของฟอร์มแล้วก็พวกของอาหารเป็นขวดตะกี
0: ้
1: ก็ดูเห็นชัดเลยเอ้ยเรารู้แหละรูปทรงนี้มันคือขวดแหละรูปทรงอันนี้มันคืออะไรอย่างนี้นะฮะเช่นกันฮะ
0: เฟอร์นิเจอร์อันนี้ที่น้องทำก็คือเราเรียกว่าการใช้เนกาทีฟสเปซในการสร้างรูปทรงอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนะครับใช่ไหมใช้ตัวแบ็กกราวด์มาเป็นตัวสร้างรูปฟอร์มของหน้าโต๊ะ
1: ก็คือใช้ตัวแบ็กกราวด์ขับมาเป็นรูปร่างรูปทรง
0: เป็นรูปร่าง
1: ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับ
1: ในการนำเสนอ
0: เป็นวิธีการนำเสนอที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครก็ได้เพราะเราคือวิธีการเขียนในแบบนอกกรอบ
1: ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งก็อาจจะใช้ชาโคถูเอาเลย
0: ใช่เอานิ้วถูได้เลย
1: ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงฮะสำหรับคนที่สนใจวิธีการคิดเขียนแบบนอกกรอบนะฮะเดี๋ยวต้องให้เวลาน้องออมนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้องออมก็อยากจะนำเสนอแนวคิด
0: มือใหม
1: ่นำเสนอแนวคิดว่าการคิดนอกกรอบแบบที่น้องออมคิดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเห็นไหม
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ก็อย่างที่เราบันทึกเทปนะฮะหรือรายการครั้งที่แล้วก็อันนี้เป็นการใช้45องศา
0: แรงเงาแบบ45องศาใช
1: ่45องศาที่เป็นเบสิกที่ทุกคนติดตัวมาน ักเรียนสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรมหลักติดตัวมาก่อนหน้านี้เราต้องใช้45องศาก่อน
0: ใช่
1: เป็นการสื่อสารแบบง่าย
0: ๆเป็นเบสิกเบื้องต้น
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ
0: ต้องถามความเห็นว่านักศึกษาคิดยังไงกับวิธีการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการเขียนแบบธรรมดาเบื้องต้นของเราที่เขียนเป็นเส้นกับการที่เราจะต้องเขียนเป็นแบบอ้าวเป็นทางเลือกใหม่อย่างเงี้ยนักศึกษาเป็นความเห็นว่าอันไหนมันน่าสนุกหรืออะไรมันง่ายกว่ากันอะไรแบบนี
2: ้สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแบบนอกกรอบมันสนุกกว่าเพราะมันไม่จำเป็นต้องแบบสมจริงได้ขอแค่แบบมีรูปร่างที่คล้ายกันก็พอค่ะ
0: ใช่เป็นความประทับใจที่เราสื่อสารออกมาได้ว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนเป๊ะเลยอะไรอย่างนี้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
1: ก็จุดประสงค์หลักฮะคือสิ่งสำคัญในการมองก็คือเรารู้แหละว่ามันเป็นโต๊ะ
0: ใช่
1: แต่สิ่งที่มุมมองที่เรานำเสนอเนี่ยมันเป็นมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองเดิม
0: ใช่
1: นะฮะสิ่งนี้ก็คือเป็นการคิดแบบนอกกรอบ
0: ใช
1: ่นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงหรือวิธีนึงที่อยากจะให้คนที่สนใจฮะทั้งนักนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่คิดว่าตัวเองแบบไม่ค่อยมั่นใจหรือ
0: ยังเขียนไม่ค่อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องทำยังไง
1: อันนี้ก็เป็นการวาดหรือเขียนนอกกรอบอีกวิธีหนึ่ง
0: ใช่
1: ที่เราลองได้สัมผัสและจะได้เรียนรู้ว่าอ่ะวิธีนี้
0: วิธีการนี้ก็มีเหมือนกัน
1: ใช่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณนะฮะผู้ร่วมรายการนะฮะทั้งอาจารย์ติ่งแล้วก็น้องออมนะฮะวันนี้เราก็ขอจบรายการไว้เท่านี้โดยดูจากวิธีการคิดนอกกรอบนะฮะเป็นอย่างไรลองกลับมาดูแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเทปที่3นี้คุณผู้ชมจะได้พบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของคาร์ล มาร์กซ์ในเทปที่3จะมีชื่อตอนว่าแรงงานใครได้อะไรเรามามองผ่านมุมมองของคาร์ล มาร์กซ์และเราจะได้เห็นว่าการดำเนินไปของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นจะทำให้ทุกคนได้เห็นความเป็นคลาสข้ามสายและความเป็นคลาสข้ามสายนี้ก็คือการที่พาพวกเขาไปลงแลบชุมชนตามที่เราได้เห็นกันในตอนที่ผ่านมานั่นเอง

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแล็บชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้ทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ทมมี account Facebook ก็สามารถเซิร์ชคำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ื้อข่ายในสายตาของมาร์กคือเครื่องมือรวมแรงงานแรงงานของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทั้งนี้ก็เพื่อลดการพึ่งอำนาจนายทุนและแพลตฟอร์มเมื่อแรงงานสามารถเชื่อมกันได้

ยเข้าถึงงานแหล่งรายได้และข้อมูลมาตรฐานจะเกิดอำนาจต่อรองวงดนตรีจิตอาสาอาสาวสร้างกลุ่มแลกงานแลกราคาและแลกช่องทางติดต่ออย่างโปร่งใส

ถูกกดราคาและไม่ขายแรงงานในราคาต่ำโดยไม่รู้ตัวพวกเราเป็นจิตอาสาแต่ถ้าพวกเขาหรือกลุ่มเป้าหมายมีงบประมาณให้เราก็จะใช้กฎของคาร์ล มาร์กซ์นี่แหละกฎของคาร์ล มาร์กซ์จะช่วยทำให้เครือข่ายหนาแน่นทำให้การโดนเทงานกระทบวงดนตรีจิตอาสาอาซาวน้อยลงวงดนตรีจิตอาสาอาซาวก็จะมีงานสำรองไหลมาอย่างรวดเร็วการยืนข้างกันในการเจรจาสัญญาแปลว่าคนเดียวๆไม่ต้องเผชิญนายทุนตามลำพังเพราะพวกเราทั้งวงป้องกันการแบ่งแยกและทำลายกันเองด้วยการเปิดมูลที่จำเป็นต่อความยุติธรรมการให้เครดิตข้ามกลุ่มจะทำให้คุณค่าทั้งหมดได้กลับสู่แรงงานไม่หายไประหว่างทางของตัวกลางเครือข่ายที่ยึดโยงสิทธิของแรงงานจะทำให้การเอาเปรียบทำได้ยากขึ้นเป็นเชิงโครงสร้างชุมชนเป็นพันธมิตรโดยตรงผ่านข้อตกลงคุณค่าไม่ใช่เพียงผู้ชมที่ไร้เสียงและเมื่อทั้งหมดผนึกกำลังกันทั้งวงนายทุนต้องนั่งโต๊ะเจรจาแทนการกดดันอยู่ฝ่ายเดียวและนี่ก็คือการคืนอำนาจผลิตให้กับผู้ผลิตตามเจตนารมณ์การเมืองของแรงงานตามแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์วงดนตรีจิตอาสาอาซาวจึงวัดความสำเร็จด้วยรายได้ที่เป็นธรรมและเวลาที่เป็นธรรมไม่ใช่ยอดวิวล้วนๆจนในที่สุดเครือข่ายจะแปรเป็นสหภาพความยุติธรรมแบบไม่เป็นทางการที่แข็งแรงและแรงงานจะเลิกโดดเดียวเพราะว่ามีเพื่อนร่วมวงร่วมทางกันอย่างจริงๆ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพบทบาทและสถานภาพในมุมมองของมาร์กซ์จะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์การผลิตใครถือเครื่องมือใครขายแรงงานวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวในมุมมองที่เราได้ไปสร้างแลบชุมชนเราทบทวนบทบาทโดยถามว่าใครกล้ากติกาและมาตรฐานคุณภาพจริงๆหากบท

ังฉากถูกมองไม่เห็นคนในวงจะยกเครดิตให้เท่ากับบทหน้าฉากเพื่อคืนความเป็นธรรมให้เวลาพักและความปลอดภัยเป็นสิทธิของแรงงานในวงไม่ใช่บุญคุณจากผู้ว่าจ้างสักหน่อยการกำหนดเพดานงานต่อรอบจะช่วยป้องกันการถูกรีดเหงื่อและการล้างท่อคนอย่างเงียบๆและทั้งหมดนี้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้จากคลาสข้ามสายที่พวกเขารวมตัวกันพวกเขาบันทึกภาระงานจริงอยู่ในประสบการณ์เพื่อไม่ให้ค่าแรงถูกลดทอนด้วยงานแฝงที่ไม่ถูกนับสถานภาพที่ดีคือสถานภาพที่ปกป้องคนอ่อนแอไม่ใช่ยกสูงคนที่ดังอยู่แล้ววงดนตรีของเราจึงออกแบบโต๊ะรวมของการตัดสินใจที่มีแรงงานหลากบทนั่งร่วมเสมอเพื่อลดอคติเมื่อทุกบทได้เสียงการตัดสินใจจะสะท้อนผลประโยชน์รวมมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะการฝึกข้ามบททำให้เห็นห่วงโซ่คุณค่าและเคารพกันมากขึ้นวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ปรับระบบการประเมินให้ชี้คุณภาพงานจริงไม่ใช่อคติเรื่องความเท่เพราะดนตรีเท่านั้นแรงงานที่ถูกเห็นค่าจะยืนระยะได้นานและไม่ถูกบีบให้ออกและนี่คือการเมืองจิ๋วๆในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ซ่อมโครงสร้างใหญ่ทีละรอยอย่างดื้อดึงและไม่ย่อท้อเพราะสุดท้ายแล้วทีมทั้งหมดก็เข้มแข็งและแข็งแรงพวกเขาไม่มีใครถูกทิ้งไว้หลังเวทีสักคนความยุติธรรมจะเริ่มตรงที่ทุกบทได้รับศักดิ์ศรีเท่ากันและทั้งหมดรวมอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวผ่านการเรียนรู้ในคลาสข้ามสายและผ่านตัวชี้วัดที่เกิดจากแลบชุมชนนั่นเอง

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์สถาบันถ้าไม่ระวังจะกลายเป็นอุดมการณ์ที่พรางเงื่อนไขแรงงานให้ดูสวยวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจึงได้ผูกคำขวัญกับสิทธิของแรงงานให้เป็นมาตรฐานเช่นเครดิตชัดเวลาชัดความปลอดภัยชัดอัตลักษณ์ที่แท้คือการปฏิบัติที่ลดการเอาเปรียบกันในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวพวกเขาสื่อสารกันผ่านคลาสข้ามสายในแลบชุมชนไม่ใช่ภาพที่เพิ่มยอดไลค์เพราะทุกงานดนตรีต้องมีงบและเวลาเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมไม่ใช่แถมท้ายถ้ามีเวลาเหลือการเปิดเผยค่าใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้จะทำให้ทุกคนในวงดนตรีเข้าใจว่าเป็นเกมเดียวกันวงดนตรีจึงได้ตั้งตัวชี้วัดว่าหลายโครงการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมจะทำให้แรงงานนั้นอยู่ได้จริงหรือเปล่าแรงงานที่ว่าคือแรงงานดนตรีของคนในวงและสิ่งที่อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้คำตอบนั้นจะแทนการวัดด้วยเสียงปรบมือเมื่อคนในวงอยู่ได้อัตลักษณ์จะหนาแน่นเพราะชุมชนเห็นผลแท้ไม่ใช่คำโปรยสวยๆวงดนตรีจึงได้บันทึกกรณีปรับสัญญาเหล่านี้เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ผู้อื่นได้ใช้ตามและไม่ว่าจะเข้ามากี่รุ่นต่อกี่รุ่นหากพบความเหลื่อมล้ำพวกเขาก็จะรีดีไซน์ขั้นตอนแทนการขอโทษเฉพาะหน้าซึ่งอุ๋มว่าดีอัตลักษณ์จึงเป็นเกราะคุ้มครองไม่ใช่หน้ากากปิดปัญหาอุ๋มเห็นว่าพวกเขามีการจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคารพกันและกันเมื่อเห็นว่าคนในวงยืนข้างแรงงานอย่างสม่ำเสมอและเขาเชื่อว่าชื่อเสียงที่ยั่งยืนเกิดจากการชำระคำมั่นด้วยงบเวลาและเหงื่อดังนั้นการซ้อมดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครไม่ซ้อมแล้วมาขอร้องเพลงไม่มีใครไม่ซ้อมแล้วมาขอเล่นดนตรีและทั้งหมดนี้คือการแปลงคำว่าบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีเนื้อในที่จับต้องได้จริงเมื่ออัตลักษณ์ของพวกเขาคุ้มครองคนชุมชนจะคุ้มครองชื่อของวงดนตรีเองและวงจรความไว้วางใจก็จะวนไปเดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องปลุกเร้าเลย

0: ยังคงอยู่ตรงนั้นคำใช้หมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอก
1: แล้วก็สามเป็น
0: หากมันยังคงอยู่ตรงนั้น
2: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยซับคัลเจอร์ไม่ได้ลอยกลางอากาศมันผลิตบนฐานวัตถุของอุปกรณ์สถานที่และเวลาซ้อมวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงวิเคราะห์ต้นทุนรายได้ของแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าใจความไม่เสมอภาคเชิงโครงสร้างถ้ามีใครในวงแบกต้นทุนเหล่านี้สูงแต่ได้เวทีที่ต่ำกว่าคนในวงจะช่วยกันออกแบบการแชร์ทรัพยากรให้สมดุลคลังอุปกรณ์กลางและตารางเวทีร่วมลดการผูกขาดและช่วยให้ทุกสำเนียงอยู่ได้กติกาค่าเช่ามาตรฐานช่วยกันการกดราคาและสร้างฐานรายได้ที่ยุติธรรมเราสนับสนุนโปรเจกต์ข้ามวัฒนธรรมเพื่อรวมแรงงานให้ต่อรองให้แข็งขึ้นกันให้เครดิตร่วมทำให้ผลประโยชน์กระจายไม่ไหลไปที่แบรนด์เดียวงานชุมชนคืองานที่ดีมันทำให้เป็นพื้นที่ฝึกพันธมิตรทางชนชั้นไม่ใช่เวทีแย่งสปอตไลท์กันและกันดังนั้นอุ่มจึงพยายามที่จะให้พวกเขาลงไปในแลบชุมชนเสมอเพราะเมื่อต้นทุนชีวิตลดแรงงานจะสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องนี่คงจะเป็นเศรษฐศาสตร์การอยู่รอดของซับคัลเจอร์ที่ต้องคิดจริงทำจริงผลก็คือความหลากหลายไม่ใช่ภาระแต่เป็นกำลังเสริมของคนทั้งวงดนตรีและคนในวงจะยืนข้างกันยามต่อรองจะแข่งขันกันอย่างยุติธรรมยามอยู่บนเวทีจะสนุกไปด้วยกันภายใต้ความเป็นธรรมเชิงโครงสร้างที่ทุกคนมีส่วนในการสร้างและออกแบบให้ความต่างงอกงามแทนที่จะถูกคัดทิ้งนี่เองคงจะเป็นความสามัคคีที่มีฐานวัตถุรองรับไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีสวยๆที่ชวนใจเท่านั้น

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะศิลธรรมสาธารณะในสายของมาร์กต้องแตะเนื้อจริงของการเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่คำเตือนสวยๆกติกาความปลอดภัยเครดิตและการยินยอมทำงานเป็นเครื่องมือปลดปล่อยแรงงานวงดนตรีของเรากันการขยายงานนอกสัญญาโดยไม่จ่ายเพิ่มและป้องกันการใช้ภาพเสียงโดยไม่เครดิตดังนั้นเวลาพักก็เป็นสิทธิที่ต้องระบุไม่ใช่ของที่ต้องยอมลดเพื่อเพิ่มรอบโชว์ช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยทำให้ผู้เปราะบางกล้าเปล่งเสียงโดยไม่ถูกลงโทษบทลงโทษที่เป็นธรรมจะทำให้การฝ่าฝืนกลายเป็นการตัดสินใจที่คุ้มต้นทุนวงดนตรีเราสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งวงและนั่นเองคือกระบวนการของคลาสข้ามสายพวกเราลงไปใน แลบชุมชนบางครั้งเราเผยงบประมาณบางส่วนเพิ่มการตรวจสอบจากสาธารณะและพันธมิตรผ่านหัวหน้าวงที่ไว้ใจได้ศิลธรรมที่ถูกงบและเวลารองรับเท่านั้นจะยืนได้จริงในโลกงานเมื่อความยุติธรรมจับต้องได้ความสนุกจึงคู่กับสงบของใจของคนในวงทุกคนทุกคนในวงจะเลือกสนับสนุนตนเองให้ลงไปในชุมชนที่ก็เลือกสนับสนุนเวทีของพวกเขาอย่างเคารพมนุษย์เหนือยอดวิวนี่เองคงจะเป็นทุนสัญลักษณ์ที่นายทุนซื้อไม่ได้แต่ต้องเคารพวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวยืนยันว่าความดีต้องมีเครื่องมือไม่ใช่มีแค่คำไม่งั้นเราคงลงแลบชุมชนไม่ได้และเครื่องมือเหล่านั้นต้องปกป้องคนที่เสี่ยงที่สุดก่อนทั้งหมดนี้จะทำให้ศิลธรรมสาธารณะเป็นพลังไม่ใช่ภาระ

0: ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนการส่งต่อความรู้คือการสร้างเครื่องมือการผลิตร่วมเพื่อลดการผูกขาดของคนไม่กี่คนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจัดคลังเทคนิคสัญญาตัวอย่างและรายชื่อผู้ประสานงานที่เป็นธรรมเข้าถึงได้ข้อมูลเปิดทำให้การขูดรีดทำได้ยากและช่องมืดก็หดแคบลงที่สำคัญอุ้มสร้างเมนเทอร์ที่จริงใจเสริมแรงใจเมนเทอร์จะคอยดูแลน้องๆในวงดนตรีขณะที่หลักฐานเชิงประจักษ์ในโซเชียลมีเดียที่ดีก็เสริมความสามารถในการปฏิบัติของพวกเขาทั้ง2ชั้นนี้จะรวมตัวกันทำให้สมาชิกใหม่ๆขึ้นงานได้เร็วและปลอดภัยกว่าเดิมพวกเขาเรียนรู้กำหนดเครดิตของผู้ถ่ายทอดเพื่อลดแรงต้านและเพิ่มแรงจูงใจในการแบ่งปันการประเมินผลจะดูเวลาที่ลดลงกว่าการยืนเวทีและข้อผิดพลาดที่ลดลงจริงเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยอำนาจในเวทีดนตรีจะกระจายและเป็นธรรมมากขึ้นแรงงานในวงดนตรีจะไม่ต้องคลานเข้าไปหาการอุปถัมภ์เพื่อแค่ยืนให้ได้เท่านั้นและทั้งหมดนี้เองเป็นการเมืองของความรู้ที่ปลดล็อกโอกาสที่กว้างกว่าเดิมวงดนตรีจิตอาสาย้ำว่าเราทุกคนเป็นครูได้เมื่อระบบเปิดให้ความรู้เดินทางความภาคภูมิใจของรุ่นพี่ในวงคือการเห็นรุ่นน้องในวงเก่งขึ้นไม่ใช่แค่เหมือนเราและความรับผิดชอบของรุ่นน้องคือการส่งไม้ต่อไปอีกทอดหนึ่งสนามดนตรีทั้งผืนนี้จึงยิ่งใหญ่และเติบโตไม่ใช่แค่ยอดคนดังไม่กี่รายนี่คงจะเป็นการสะสมทุนรวมที่กลับไปค้ำคุณภาพชีวิตแรงงาน
1: เข้าเลยหรอฉันต้องผ่านไปอ๋อหนูชอบจังหวะนี้อ่ะก็คอยฉันเธอแบบนี้ตอนไหนคุณเข้าบอกนะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักแบบให้ฉันเริ่มต้นอี

0: 满到内身要拖在共同留在路叫他们被告慢点慢点啊好要拖在身要拖在啊要拖在共同留在路叫他们被告
1: 都要写还讲话了
2: 不要再让我想名字，要想我
1: 想
2: 想起你来。
3: 这么写什么啊？
2: 想
3: 我当初
1: 你父母吗？没有当的。
2: 替我让当的。
1: ประมาณเหมือนคงเป็นความรักต่ำไปต่ำไป
3: ใช่ไหมล่ะ
2: ไม่ได
3: ้ไม่ได
1: ้ต่ำ
3: อันนี้อ่ะทีนี้ใช่ไหมข้ามอ่ะ
1: มัน
2: ท่อนไหน
1: ท่อนเดียว
2: จะให้เหรอจะให้หนึ่งสองสาม

0: ดีมากอ่ะ
1: ช่วงคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะสุขภาวะคือการเมืองของร่างกายเมื่อร่างกายอยู่ได้การต่อรองจึงมีเสียงวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมีช่วงของการบรรจุเวลาพักน้ำอาหารและการเดินทางที่ปลอดภัยไว้ในต้นทุนของแต่ละงานตั้งแต่ต้นต้นทุนมนุษย์ไม่ใช่ส่วนที่ตัดทิ้งเพื่อประสิทธิภาพแบบปลอมๆเมื่อแรงงานไม่ถูกเผาผลาญงานจะคงเส้นคงวาและคุณภาพไม่แกว่งเราวัดตัวชี้วัดสุขภาวะควบคู่รายได้เพื่อดูภาพรวมที่ซื่อสัตย์การสลับภาระช่วยป้องกันการบาดเจ็บและความล้าสะสมที่มองไม่เห็นนโยบายหยุดเมื่อเสี่ยงคือเกราะป้องกันชีวิตไม่ใช่ความอ่อนแอการสื่อสารคาดหวังที่เป็นจริงจะทำให้แรงงานวางแผนชีวิตได้และแลบชุมชนก็ได้งานคุณภาพและสัมพันธ์กับแรงงานในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแบบเคารพกันละกันสุขภาวะที่ดีสร้างอายุงานที่ยาวขึ้นและลดต้นทุนฝึกคนใหม่ๆบ่อยๆและทั้งหมดนี้เองคือกำไรทางสังคมที่กลับมาหาเราในรูปความไว้วางใจการดูแลคนในวงจะได้ชื่อเสียงที่ยืนยาวกว่าการจัดโชว์เร้าใจครั้งเดียวเราปฏิเสธการแลกมนุษย์กับยอดวิวอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอนี่คงไม่ใช่ความโรแมนติกละมั้งคุณผู้ชมแต่มันคือกลไกยุติธรรมที่คุ้มค่าในระยะยาวเมื่อกายใจยืนได้เสียงดนตรีของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะยืนได้ตามไปด้วย

0: ถูกแล้วพี่ปอ
1: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์

ความขัดแย้งเผยผลประโยชน์ที่ชนกันวงของเราจึงไม่ปิดทับแต่ตั้งโต๊ะต่อรองที่เท่าเทียมให้กับทุกคนว่ากันไปด้วยขอบเขตงานค่าแรงวิธีนับชั่วโมงและทางแก้เมื่อสเปคเพิ่มต้องเขียนชัดและเข้าถึงได้คนในวงทุกคนจะได้ไกล่เกลี่ยว่าจะต้องมีตัวแทนแรงงานจริงไม่ใช่เฉพาะผู้มีทุนหรือชื่อเสียงเท่านั้นทุกข้อตกลงต้องมีเส้นตายทบทวนได้และบันทึกสาธารณะเพื่อลดการตีความวงของเราสร้างสิทธิ์หยุดหรือเริ่มใหม่เมื่อความปลอดภัยหรือศักดิ์ศรีถูกคุกคามบทลงโทษและแรงจูงใจที่ยุติธรรมจะทำให้การรักษากติกาของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวมีต้นทุนผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อโต๊ะเจรจาน่าเชื่อถือความโกรธจะลดทอนเป็นเหตุผลที่คุยกันได้

วงดนตรีจิตอาสาอาซาวเก็บบทเรียนทุกครั้งเพื่ออัปเดตมาตรฐานไม่ให้ปัญหาเดิมกลับมาเผาเวทีความต่างทางรสนิยมจึงถูกทำให้เป็นพลังเลือกสรรไม่ใช่เครื่องมือแบ่งแยกวงดนตรีจิตอาสาอาซาวทุกคนจะกล้าตั้งคำถามกับโครงสร้างมากกว่าทะเลาะกันด้วยอารมณ์เฉพาะหน้าจนทำให้ชุมชนเชื่อมั่นเพราะเห็นระบบที่ปกป้องทั้งงานและคนอย่างสมดุลและนี่คือการเมืองของความร่วมมือที่ยกคุณภาพของคนในวงให้สูงกว่าความสะใจชั่วแล่นวงดนตรีของเราจะไม่ปล่อยให้เสียงดังกลบเหตุผลแต่ให้เหตุผลมีกติกาคุ้มครองจนสุดท้ายความยุติธรรมที่ใช้การได้คือเสียงพื้นหลังของงานดีทุกงานและแรงปะทะจะกลายเป็นรางรถไฟที่จะนำพาเราไปข้างหน้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการ B Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่11ชื่อตอนว่าเส้นทางสู่สตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเพราะเราได้แชมป์โลกนะคะการประกวด Pitching Startup ของ UN นะคะแล้วก็ได้รางวัลมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของ UN อาเซียนนะคะหรือระดับเอเชียค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพมือทองของประเทศไทยนะคะวิทยากรของเราในวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI ผสมผสานเข้ากับการประหยัดพลังงานค่ะซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆหลายคนจะสนใจในหัวข้อนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญพบกับคุณวรพจน์รื่นเริงวงศ์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับวรพจน์รื่นเริงวงศ์นะครับจะเรียกพี่หนึ่งก็ได้นะครับ เป็นผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของบริษัทโชว์เซ็นดิจิตอลนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีและมีโอกาสได้มาให้ความรู้น้องๆ นะครับและนักศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสู่สตาร์ทอัพและการผู้ประกอบการนะครับจริงๆต้องเรียนว่าพี่หนึ่งเองเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพคนหนึ่งนะครับซึ่ง อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจจะให้มุมมองในด้านความรู้ด้านนี้นะครับเพราะว่าพี่หนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมานานพอสมควรละนะครับโดยซึ่งก็มีการไปแข่งขันนะครับแล้วก็มีการไปทำระบบนะครับโดยที่เราเห็นปัญหาก่อนนะครับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีแพชชั่นนะครับแล้วก็จะมีการที่เราเห็นปัญหาแล้วเราก็ค้นพบว่าเราจะแก้อย่างไรนะครับการที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเกิดมุมมองว่ามันจะเกิดธุรกิจอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ยก็จะมีเรื่องสตาร์ทอัพเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวธุรกิจนะครับที่มีเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สร้างศักยภาพให้ประเทศนะครับแล้วก็หลังๆธุรกิจที่เติบโตเร็วเนี่ยก็มักจะเป็นธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงก็คือพี่หนึ่งนะครับวรพจน์ดื้อหนึ่งวงนะครับจริงๆเนี่ยจะมีชื่อสังกฤษด้วยวรพจน์โชเซนนะครับซึ่งต่างประเทศเรียกพี่หนึ่งว่ามิสเตอร์โชเซนครับจำง่ายกว่าดื้อหนึ่งวงเรียกยากนะครับพี่หนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัทโชเซนดิจิตอลนะครับโดยประวัติก็เคยเป็นนักเรียนดีเด่นของ BOI นะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาลัยอัสสัมชัญนะครับ ABAC นะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งนะครับแห่งอาเซียนโดยสื่อโลกชื่อ E27 นะครับแล้วก็ชนะเลิศนะครับของการประกวดนวัตกรรมนะครับอย่างของ NAA นวัตกรรมแห่งชาตินะครับ Delta Angel Fund แล้วก็ Startup Connect ครับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไปชนะรางวัลของ Shark Tank Thailand ครับรายการทีวีนะครับที่พอมีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็ได้ไปแข่งต่างประเทศนะครับก็ได้เป็นแชมป์ของอาเซียนนะครับในรายการของ UN นะครับ UNIDO นะครับแล้วก็อาเซียน Center of Energy นะครับแล้วก็ไปชนะแชมป์โลกนะครับที่ประเทศไต้หวันและประเทศเวียดนามนะครับรวมถึงก็ไปแข่งในรายการหลายประเทศอยู่นะครับก็เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียและประเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นออกข่าวนิดนึงก็คือทางที่หนึ่งก็เคยไปแข่งนะครับที่เวียดนามนะครับอันนี้ก็ออก

0: าว่าได้เป็นแชมป์โลกนะครับอันนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยฮะเป็นคนมอบรางวัลนะครับก็จะเห็นพี่หนึ่งแล้วก็เห็นโลโก้บริษัทโชเซนอยู่นั้นด้วยนะครับแล้วก็เริ่มไปแข่งของต่างประเทศครับอันนี้อันนึงก็คือเป็นแชมป์ของอาเซียนนะครับก็ได้จากยูนิโดนะครับเป็นขององค์การสหประชาชาตินะครับร่วมกับอาเซียนเซ็นเตอร์เอเนอร์จีนะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับที่เป็นนวัตกรรมของอาเซียนซึ่งจะมีท่านนายกรัฐมนตรีอันวาของมาเลเซียมาเปิดงานด้วยรวมถึงรัฐมนตรีของประเทศอาเซียน11ประเทศนะครับมาเปิดงานนี้ด้วยนะครับก็เป็นรางวัลของระบบที่อาเซียนแข่งกันนะครับโชคดีก็พี่เป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เป็นขององค์การสหประชาชาตินะครับ UNDP นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของอาเซียนแข่งกันทั่วอาเซียนเหมือนกันนะครับ700สตาร์ทอัพชั้นนำของอาเซียนมารวมกันแข่งนะครับก็โชคดีพี่หนึ่งก็ได้แชมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรางวัลซึ่งในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศที่พอจะไปเคยไปแข่งมาบ้างนะครับอย่างเช่นเคยได้แชมป์ของ NAA นะครับชนะของ NAA แล้วก็ได้ที่1ของ Delta เจ้าฟันนะครับแล้วก็ได้ที่1ของ Startup Connect ของกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงได้ของ Shark Tank Thailand นะครับแล้วก็ไปได้แชมป์ที่1ของไต้หวันรวมถึงที่1ของแชมป์โลกของประเทศเวียดนามนะครับรวมถึงของญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับอันนี้ก็รายการชักแท้งไทยแลนด์ที่พี่หนึ่งเคยไปออกนะครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ยินดีด้วยนะเดี๋ยวต้องทีมงานไปพูดคุยด้วยครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: สุดยอดครับชาร์กเนี่ยเห็นสิ่งที่เราทำนะครับสุดท้ายมีออฟเฟอร์ที่ถือว่าไม่ใช่เป็นออฟเฟอร์แค่เงินนะมันเป็นสิ่งที่โหได้มากกว่าเงินเยอะเลยคร
0: ับก็โชคดีรายการชาร์กแท้งก็มีคนดูพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนแรกพี่หนึ่งก็โดนเชิญไปออกรายการนี้นะฮะโดยการที่เคยชนะของ NAAนะครับแล้วก็เขาก็มาสเกลก็คือเขามาเชิญไปแข่งนะครับแล้วแข่งเข้ารอบไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ไปออกรายการนะครับแล้วก็โชคดีได้ชนะนะครับส่วนอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งรางวัลก็เป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งดีเด่นของอาเซียนนะครับโดยสื่อโลกชื่อ E27 นะครับทำร่วมกับฮ่องกงแซนส์พาร์คนะครับก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับของประเทศฮ่องกงนะครับ HKSTPและนี่ก็มีสื่อบ้างนะครับที่มาสัมภาษณ์ในผู้มีภาพทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมถึงเชิญไปเป็นวิทยากรไปพูดต่างๆบ้างนะครับอันนี้ก็ของ UN ครับก็คือของสหประชาชาติก็เชิญพี่หนึ่งไปพูดนะครับในเวทีโลกนะครับรวมถึง Global Green Growth ก็คือเป็นองค์กรสีเขียวของโลกนะครับอันนี้สตาร์ทอัพคืออะไรนะครับพี่หนึ่งพูดมาตั้งนานแล้วเรื่องสตาร์ทอัพว่าพี่หนึ่งทำสตาร์ทอัพเนาะแต่สตาร์ทอัพคืออะไรก็คือจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นบริษัทเริ่มต้นจากเล็กๆเลยทีมเล็กๆนะครับแต่เริ่มแล้วเติบโตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเน้นการโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็คือเราจะเห็นว่าสตาร์ทอัพเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเป็นบริษัทเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยเทคโนโลยีนะครับอันนี้สตาร์ทอัพต่างกับ SME ยังไงเราเคยได้ยิน SME มาก่อนเนาะก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่สตาร์ทอัพเนี่ยจะมีความต่างจาก SME โดยทั่วไปนิดนึงก็คือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะเริ่มต้นจากทีมเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากความเป็นเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมนะครับแต่ SME เนี่ยมักจะเริ่มต้นจากธุรกิจดั้งเดิมนะครับโดยไอเดียซึ่งสมมติว่าง่ายๆก็คือขายของที่เราเคยเห็นว่าของเนี้ยมันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วSME ก็จะขายของแบบนั้นแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพเขาจะมองของใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีของใหม่นะครับส่วนการเติบโตของ SME เนี่ยก็จะเน้นการเติบโตแบบค่อนข้างคงที่แล้วก็ความแน่นอนนะครับแต่สตาร์ทอัพเนี่ยจะเน้นการสเกลนะครับก็คือความเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนทุนเนี่ยส่วนใหญ่สตาร์ทอัพจะมีทุนน้อยนะครับก็มักจะต้องไปหานายทุนนะครับก็จะมีนายทุนเข้ามาทำลงทุนร่วมกับสตาร์ทอัพนะครับเพื่อจะโตไปด้วยกันนะครับส่วน SME เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุนของตัวเองหรือไม่ก็ไปใช้ทุนของแบงค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดต่างจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่หลักๆถ้าเราเห็นเข้าใจง่ายๆเนี่ยคือการเติบโตนะครับถ้าเป็น SME เนี่ยการเติบโตเนี่ยก็จะเน้นลงทุนนะครับต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเราซื้อทำโรงงานหรือว่าทำงานเล็กๆหรือว่าเราซื้อขายค้าขายเนี่ยเราสังเกตว่าเราดูข้างล่างเนี่ยจะเห็นตัว investment นะครับ SME เนี่ยก็คือเราซื้อของมาปุ๊บแล้วเราก็ขายไปแล้วก็ได้กำไรมาแล้วก็ลงทุนอีกซื้อของอีกก็ขายอีกหรือทำโรงงานเนี่ยก็ลงทุนผลิตอีกก็ขายอีกนะครับเนี่ยทาง SME ก็อยู่ทางซ้ายนะครับ growing นะครับเป็นการเติบโตแบบ growing แต่ถ้าเป็น startup เนี่ยเน้นการเติบโตแบบ scaling นะครับก็คือลงทุนครั้งแรก

เป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเหมือนทำแพลตฟอร์มนะฮะแต่เวลาการเติบโตเนี่ยมันจะเติบโตแบบค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นละเพราะว่ามันคล้ายๆเราทำลงทุนซอฟต์แวร์ไปครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นการลงทุนซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเยอะแบบต้องซื้อมาทุกครั้งนะฮะเหมือนซื้อมาขายไปแบบ

างนึงก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่นะครับอันนี้เราสังเกตเลยว่าสตาร์ทอัพในโลกเนี่ยเป็นตัว drive โลกเลยนะครับก็คือเราจะสังเกตว่าตัวบริษัทใหญ่ของโลกปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีนะก็มักจะเกิดจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับ Google นะครับเราสามารถมีมูลค่าเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งเลยนะครับของตลาดนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยก็จะไม่ใช่มีแค่นี้เนาะก็จะมีพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายก็คือปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าในตลาดทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยตัวเทคโนโลยีจะเป็นตัว drive ตลาดหรือเป็นศักยภาพของประเทศทั้งนั้นนะฮะประเทศใดที่เติบโตเร็วมักจะมีศักยภาพของเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็มีสตาร์ทอัพที่แข็งแรงนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศเลยตอนนี้นะครับก็ถึงส่งเสริมสตาร์ทอัพกันนะครับเป็นศักยภาพประเทศเลยอันเนี้ยพอเราพูดถึงเทคโนโลยีเนาะจริงๆเทคโนโลยีเราจะต้องมีได้ยินคำนี้เขาเรียก disruption นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นคำใหม่นิดนึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยคำนี้เป็นคำที่เริ่มสากลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยๆเปลี่ยนนะคือเทคโนโลยีเนี่ยจะมาแทนที่เลยนะครับไม่ใช่เข้ามาเสริมนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอลกล้องฟิล์มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับแต่เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่เลยคือกล้องดิจิตอลสังเกตว่าจะมาแทนที่จนแทบกล้องฟิล์มเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเพราะว่าโดยเทคโนโลยีที่ดีกว่าและถูกกว่านะครับอันนี้ disruption ก็คือเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่จะมาดีกว่าและถูกกว่านะครับทำให้เทคโนโลยีเดิมอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือ disruption นะฮะเนี่ยอย่างตัวอย่างอีกอันนึงก็คืออย่างธุรกิจนะฮะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่เราต้องไปเช่าม้วนวิดีโอนะครับม้วนซีดีเนี่ยจากร้านเช่าซีดีอย่างเช่น Blockbuster อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอมีเทคโนโลยีพวกสตรีมมิ่งเข้ามาอย่าง Netflix เข้ามาเนี่ยนะครับสังเกตว่า Blockbuster เนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามา disrupt นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้คือตัวสตาร์ทอัพที่มาจากเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามา disrupt ตลาดนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะฮะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ไอ้ตัวฟังแผ่นที่เป็นเทปเนี่ยก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ตัวมือถือที่เป็นกดๆก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็พิมพ์ดีดเงี้ยไม่มีละนะครับวิทยุเงี้ยไม่มีละนะครับทุกอย่างเนี่ยก็โดนเทคโนโลยี disruption นะครับอย่างเช่นตรงนี้เหมือนกันภาพนี้ก็เป็นภาพที่บอกเรื่องการ disruption ได้ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในปี1900เนี่ยนะครับอันนี้ที่อยู่ที่นิวยอร์กนะคำถามคือ where is the car รถอยู่ที่ไหนสังเกตว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นรถเลยเราจะเห็นแต่รถม้านะครับเรายังไม่เห็นคาร์เลยนะฮะเราเห็นแต่รถม้านะครับในปีนั้นเลยถ้าเรามีคนไปบอกว่าเฮ้ยต่อไปจะไม่มีม้านะเนี่ยไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยเพราะว่าเราเห็นม้าเต็มถนนเนาะนะครับแต่ใครจะเชื่อว่าอีกเพียง13ปีเท่านั้นครับ1913เนี่ยคำถามนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับ Where is the horse ม้าอยู่ไหนนะครับม้าเนี่ยไม่เหลือแม้กระทั่งตัวเดียวนะครับกลายเป็นรถทั้งหมดเลยนี่เพียงแค่13ปีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ disruption นะครับเพราะนั้นเนี่ยโลกเนี่ยเราเข้าสู่ยุค disruption แล้วนะครับโดยเทคโนโลยีจะเป็นตัวนำนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ disruption เนี่ยมันใช้เวลานิดนึงนะครับจุดนี้เขาเรียกว่า S curve นะครับก็คือ S เนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ข้างใต้นะครับก็ใช้เวลาตอนแรกก็คืออยู่ใต้ฐานเนี่ยกำลังเติบโตแต่ใช้เวลานะครับพอ S มันเริ่มแหงนขึ้นนะครับแหงนขึ้นก็คือว่ามันเข้าสู่ตัว S ละอันนี้มันจะเริ่มก้าวกระโดดนะครับใครก็ตามที่เข้าสู่ S ที่กำลังขึ้นได้เร็วนะครับคนนั้นจะเป็นคนที่มาละนะครับง่ายๆเลยเราเห็นตัวอย่างของ Samsung นะมือถือก่อนหน้านี้เนี่ย Samsung ก็ไม่ใช่เจ้าตลาดมือถือนะครับไม่ใช่เจ้าตลาดดิจิตอลนะครับเป็นบริษัทที่ยังไม่ใหญ่ด้วยซ้ำนะครับแต่พอ S ของ Digital Disruption มาเนี่ยฮะSamsung ก็เข้าไปจับได้ก่อนนะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยพอเขาจะขึ้นตาม S เลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกกำลังหา New S Curve อยู่ใครก็ตามที่สามารถเข้าไปจับที่ New S Curve นั้นได้เนี่ยก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะกลายเป็นผู้ครองตลาดขึ้นมานะครับส่วน S ตอนปลายนี่ก็คือตลาดเริ่มมาชัวร์ละก็คือตลาดเริ่มเต็มนะครับตอนนั้นก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะโตช้าลงตรงนั้นจะเริ่มหาคนที่เข้ามาแข่งก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้น New S Curve เนี่ยเทคโนโลยีเราจะสังเกตว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสังเกตว่าเราไปดูไทม์ไลน์เลยก็เทคโนโลยีเนี่ยจะมีตั้งแต่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับตู้เย็นนะครับแอร์นะครับทีวีพวกไมโครเวฟพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทุกอย่างก็จะใช้ New S Curve หมดนะครับก็จะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแต่สังเกตว่ากราฟมันจะชันขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยใช้เวลาสั้นลงสั้นลงเราสังเกตว่าตัว S เนี่ยจะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเซลโฟน

0: นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้กราฟนี่ชันมากเลยเป็นตัว S ที่แทบจะแนวตั้งขึ้นมาเลยนะครับเราจะสังเกตว่ายุคดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยทุกอย่างเร็วมากนะครับอย่างเทคโนโลยีที่มาเนี่ยที่ใช้เวลาเพียงปี2ปีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดไปเลยนะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Netflix เนี่ยเป็นต้นเมื่อก่อนเราจะเห็นโอ้บล็อกบัสเตอร์นี่เต็มตลาดเลยแป๊บเดียว Netflix เข้ามาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เราบอกเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ช้าเลยนะครับจริงๆมันค่อนข้างเร็วมากนะครับตัวนี้อีกตัวนึงที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องรถไฟฟ้านะครับที่เราบอกว่าโอ้ยมันจะเปลี่ยนได้จริงเหรอเนี่ยแต่ถ้าเรารู้เรื่อง New S Curve กับ Disruption จะรู้เลยว่าทุกอย่างไม่ได้นานนะครับทำไมรถ EV จะมานะครับต้องเรียนว่าเพราะตัวดีครับไม่ได้เป็นแค่ความสีเขียวอย่างเดียวนะครับที่เรามองว่าโอ้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีนะฮะ EV เนี่ยที่จะเข้ามาดิสรัปเพราะว่า EV จะเป็นสมาร์ทคาร์นะครับในอนาคตอะไรที่ไม่สมาร์ทก็อยู่ยากนะครับเหมือนมือถือเนี่ยไม่สมาร์ทก็อยู่ยากทุกอย่างเนี่ยที่สมาร์ทจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าด้วยฟีเจอร์ด้วยราคาด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมานะครับต่อไปเราจะสังเกตว่าเราจะขับรถแบบแทบจะออโตโนมัสละแทบไม่ต้องใช้คนขับซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยจริงๆมันอยู่ในรถ EV ถามว่าทำไมเทคโนโลยีนี้อยู่ในรถ EV เพราะว่า EV คือคอมพิวเตอร์ที่ติดล้อนั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยกินไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้กินน้ำมันนะครับอันนี้คือที่เขาโลกเชื่อกันว่า EV จะมาดิสรัปก็เพราะว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องราคาหรือเรื่องความเป็นพลังงานสะอาดอย่างเดียวนะครับพอพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โลกกำลัง drive มาอันนี้คือถ้าเรามองเห็นตรงนี้เราจะเห็นโอกาสเนาะนะครับอันเนี้ยโลกเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ย UN เนี่ยเขาทำรีเสิร์ชออกมาแล้วว่าถ้าโลกเนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกเกินแค่ 1.5 องศาเท่านั้นเนี่ยโลกจะเกิดภัยพิบัติอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งทั้งโลกเนี่ยก็จึงจะต้องมีโซลูชันละว่าจะยอมให้เกิดภัยพิบัตินั้นไม่ได้นะครับอันนี้คือเหลือเวลาอีกแค่3ปีเท่านั้นนะครับภัยพิบัตินี้จะเกิดขึ้นละถ้าเราไม่ทำอะไรกันนะครับ
1: ท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราเหลือเวลาอีกแค่3ปีก่อนที่ภาวะโลกร้อนจะเข้าสู่จุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปข้อตกลงปารีสที่195ประเทศลงนามในปี2015ตั้งเป้าไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าหากเกินจุดนี้ผลกระทบก็จะรุนแรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหากอุณหภูมิเพิ่มเกิน 1.5 องศาเราจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนน้ำท่วมใหญ่ที่บ่อยขึ้น100เท่าโดยเฉพาะเมืองชายฝั่งภัยแล้งที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรทำให้อาหารขาดแคลนปะการังฟอกขาวเกือบทั้งหมดระบบนิเวศทางทะเลพังทลายปัจจุบันเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 40,000 ล้านตันต่อปีเหลือโควต้าเพียงแค่ 130,000 ล้านตันหมายความว่าเหลือเวลาแค่3ปีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องเริ่มทันทีต้องเป็นนโยบายระดับชาติและระดับโลกที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยชีวิตผู้คนนับล้านและรักษาโลกให้ลูกหลานของเราได้อยู่อาศัยต่อไปครับ
0: ไอ้เรื่อง 1.5 องศาที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องระดับที่ว่ากระทบกับทุกคนนะครับว่าไม่ใช่ว่าโอเคเป็นพลังศาสตร์แล้วแค่สวยงามนะฮะจริงๆเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยตระหนักแล้วก็มีการไปเซ็นร่วมกันนะครับที่ปารีสนะครับประเทศไทยก็ร่วมด้วยนะเขาเรียกปารีสอะกรีเมนต์นะครับว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าสู่พลังงานสะอาดหรือลดคาร์บอนลงนะครับเขาเรียกว่าเน็ตซีโร่เน็ตซีโร่คือว่าทุกคนเนี่ยจะไปสู่การที่ไม่มีเหลือคาร์บอนเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อลดอุณหภูมิลงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเป้าหมายก็เพื่อต้องการเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวพลังงานสะอาดนะครับเราจะพูดถึง climate technology ก็คือการที่เข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันต้องการเทคโนโลยีนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าอยู่ๆมันไม่ได้เกิดจากการที่อยู่ๆเป็นพลังงานสะอาดได้ทันทีเนาะหรือว่าการที่ลดอุณหภูมิได้ทันทีนะครับสิ่งนี้เป็นเป้าหมายซึ่งเราจะเห็นว่ารถ EV ก็ออกมานะครับพลังงานลมพลังงานแดดนะครับหรือทุกอย่างที่เป็นการลดคาร์บอนนะครับลดถุงพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะลดการใช้น้ำมันลงนะฮะการใช้ถ่านหินลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วจะไม่ใช่แค่เป็นเป้าหมายที่เราตั้งกันธรรมดานะฮะเราจะต้องมีการไปส่งกันบ้างกันทุกปีนะเขาเรียกไปประชุม COP27 เป็นต้นนะว่าทุกปีประเทศต่างๆเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอันนี้โชคดีก็พี่หนึ่งก็มีโอกาสได้ไปพูดเรื่อง 1.5 degree เนี่ยที่ฮ่องกงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่พี่หนึ่งไปพูดนะครับอันนี้เป็นอีกเวทีที่พี่หนึ่งเข้าไปจอยนะครับก็คือที่เวทีของสหประชาชาติครับ UN นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าพลังงานสะอาดเนี่ย จะทำได้อย่างไรเป้าหมายของเน็ตซีโร่เนี่ยนะครับที่จะให้เป็นพลังงานสะอาด 100% นะครับไม่มีที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามาดูเลยครับว่า climate technology ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการลดโลกร้อนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่คนที่เป็นคนสร้างเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเกี่ยวพลังงานสะอาดเนี่ย 90-95% เนี่ยกลับเกิดจากบริษัทใหม่ๆนะครับบริษัทเล็กๆใหม่ๆนี่แหละคือบริษัทสตาร์ทอัพกลายเป็นว่าเรื่อง climate หรือเรื่องการลดโลกร้อนเนี่ยเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพมากเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่มีอยู่ก่อนบริษัทใหญ่ที่มีอยู่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากนะครับเพราะนั้น 90-95% เกิดจากสตาร์ทอัพเราจะเคยมองว่าบริษัทสตาร์ทอัพเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมี impact น้อยมากนะครับมีผลกระทบต่อโลกน้อยมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยเรื่อง climate กลับเป็นเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นคนที่ drive โลกเลยปัจจุบันนี้นะครับทำไมถึงเป็นสตาร์ทอัพนะครับเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยปรับตัวเร็วคล่องตัวแล้วก็ไม่กลัวเสี่ยงแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการที่ทำโซลูชันออกมาเพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทำอะไรได้เร็วกว่านะครับกล้าลองกล้าล้มกล้าพัฒนาขึ้นมานะครับแต่บริษัทใหญ่นะครับจะปรับตัวช้าจะทำอะไรก็อาจจะต้องรอประชุมบอร์ดว่าจะทำอย่างไรนะครับกว่าจะตั้งทีมขึ้นมากว่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีระบบเดิมๆซึ่งเขารันอยู่นะครับการจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะช้าและอันนี้มาเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยกลับเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพนะครับเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถจะปรับตัวได้เร็วกว่าและสร้างธุรกิจได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นโลกเราเข้าสู่อีกยุคนึงครับเมื่อก่อนเราบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับบริษัทใหญ่เนี่ยที่มีทุนเยอะกว่าทีมงานเยอะกว่าเนี่ยก็จะครองตลาดนะครับแต่พอเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาเมื่อไหร่อินโนเวชั่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นยุคใหม่ละปลาเร็วกินปลาช้านะครับอันนี้คือเป็นยุคซึ่งใครพัฒนาได้เร็วกว่านะครับเราจะสังเกตว่าอย่างโนเกียหรือ Apple นะฮะเราจะเห็นเลยว่าโนเกียตอนแรกนะเป็นบริษัทใหญ่มากเนาะนะครับแต่พอเทคโนโลยีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโนเกียพัฒนาได้ช้ากว่านะครับก็กลายเป็นว่าไม่สามารถชนะตลาดได้ละคนที่พัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วกว่ากลายเป็นผู้ชนะตลาดไปนะครับอันนี้ก็มีเวทีของโลกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพูดถึง climate เนาะอันนี้ก็เป็น global green growth ก็คือ GGGI นะครับเป็นองค์กรที่ส่งเสริมเรื่อง net zero หรือพลังงานสะอาดของโลกนะครับเรื่อง climate เนี่ยนะครับโดยมีท่านประธานบันคีมุนนะอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินะครับเป็นประธานนะฮะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนี้ก็มีงานซึ่งชื่อว่า global green growth week นะครับก็จะประชุมทุกปีนะเรื่องพลังงานสะอาดนะครับก็โชคดีนะพี่หนึ่งได้มีโอกาสได้เป็นสปีกเกอร์ของโลกที่งาน GGI ด้วยนะครับต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้งานแบบนี้นะครับเป็นงานซึ่งระดับโลกเลยก็จะไม่มีโอกาสเลยที่สตาร์ทอัพจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะก็จะส่วนใหญ่เป็นประชุมระดับผู้นำของประเทศนะครับรวมถึงรัฐมนตรีเป็นต้นนะแต่หลังๆเนี่ยนะครับเรื่อง climate เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ต้องการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าเมื่อเทคโนโลยีต้องการเนี่ยคนที่ทำเทคโนโลยีส่วนใหญ่เลยก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับก็เลยกลายว่ามีโอกาสได้เชิญพวกสตาร์ทอัพไปพูดเรื่อง impact พวกนี้เข้ามาด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนก็โชคดีก็คือพี่หนึ่งก็เป็นสตาร์ทอัพที่ถูกเชิญไปพูดในงานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีโอกาสเลยที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับอันนี้ก็ตรงนี้เนี่ยทางเขามีรีเสิร์ชด้วยนะครับ GGI ก็ทำรีเสิร์ชด้วยเขาเรียกกรีนพโนนะครับก็คือว่าผู้ประกอบการด้านสีเขียวนะครับเหล่านี้เนี่ยเขาก็มองว่าจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้ทั้งโลกเลยขาดเทคโนโลยีแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเข้าสู่ Net Zero ได้นะครับเราต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้อีก 70% ทุกวันนี้ในโลกมีเทคโนโลยีที่รองรับความเป็นกรีนเท่าแค่ 30% เท่านั้นเองอีก 70% ยังต้องการแล้ว 70% มาจากไหนมาจากเทคโนโลยียุคใหม่ซึ่งมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมหลังๆเนี่ยสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะมากและพูดถึง climate เยอะมากของโลกเลยนะครับก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้เข้ามาละนะครับเขาถึงต้องการสตาร์ทอัพเยอะมากนะครับอันนี้พอพูดถึงเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับต้องเรียนนิดหนึ่งว่าสำหรับพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งก็บริษัทโชเซ่นเนี่ยเราก็เห็นโอกาสเหล่านี้นะครับเราก็เลยมองเรื่องรถ EV เพราะเราเชื่อในเรื่องพลังงานสะอาดนะครับเราเชื่อในเรื่องรถ EV นะครับแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าเรื่องรถนะครับหรือเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเรื่องพลังงานของ EV ที่เป็นไฟฟ้าที่ต้องการชาร์จมันนะครับแต่การที่เราจะชาร์จมันได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลากหลายเขาเรียก fragmented ก็คือกระจัดกระจายเลยอย่างเช่นเรามีแอปในการชาร์จเนี่ยโอ้ไม่รู้กี่แอปเลยนะครับอาจจะทุกวันนี้ประเทศไทยก็จะมากกว่า 20-30 แอปแล้วนะครับรวมถึงสิ่งที่เป็นโปรโตคอลในการเข้าไปคุยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปคุยสื่อสารเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าเราต้องการจะบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือพลังงานเหล่านี้นะครับให้มันสามารถจะ รวบรวมแล้วก็บริหารจัดการได้แล้วก็ซื้อขายได้นะครับก็เลยเรียกว่าตัวเองว่าเป็น EV Energy Aggregator นะครับเป็นผู้รวบรวมนะครับ Combine Control Commercialize Energy นะครับรวบรวมบริหารจัดการแล้วก็ซื้อขายพลังงานเหล่านั้นนะครับปัญหาคือเมื่อ EV มันมาเนี่ยเรารู้ว่า EV มาแน่อย่างประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายจะเป็น EV 100% นะครับผลิต EV 100% ในปี2035นะครับซึ่งจำนวนจะมาเยอะเลยประมาณ 15.5 ล้านคันนะครับ EV บูมแน่นะครับแต่นะครับเรื่องพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ออกแบบสลับสิ่งนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างเนี่ยไม่ได้พร้อมสำหรับการเติบโต EV แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเข้าสู่เนี่ยซีโร่แน่นอนนะครับเรามีเป้าหมายแน่นอนแต่โครงสร้างไม่พร้อมเนี่ยนี่คือปัญหาซึ่งทางสตาร์ทอัพเห็นปัญหาละจะต้องการเข้าไปแก้ปัญหานั่นคือสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างนี้ละเกิดจากการที่เห็นปัญหาแล้วก็คิดโซลูชันนะครับในการแก้ปัญหานี่คือวิธีการเริ่มต้นของสตาร์ทอัพนะครับเราจะรู้แล้วว่า EV โตนี่คือเป็นกราฟของ EV ที่โตขึ้นทั่วโลกนะครับแต่เนี่ยเราจะเห็นลิมิเตชันก็คือข้อจำกัดนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยปกติเนี่ยจะมีแกปนะครับก็คือเขาเรียกว่าทำเผื่อไว้อยู่ประมาณแค่ 20% ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงสายส่งต่างๆแม้กระทั่งทุกตึกเลยหรือตึกนี้ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีหม้อแปลงซึ่งเขาจะออกแบบเผื่อไว้นะครับสำหรับโหลดเดิมเนี่ยประมาณ 20% แต่การเติบโต EV เนี่ยนะครับมันจะโตขึ้นไปมากกว่า 20% อย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นทุกคันที่มีการชาร์จรถนะฮะก็อย่างต่ำเนี่ย7กิโลวัตต์เนี่ยเท่ากับประมาณเปิดแอร์ประมาณ5ตัวนะครับพร้อมกันเนาะเพราะนั้นใน EV จะเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเป้าหมายของทั่วโลกนะครับแต่เมื่อ EV เข้ามาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องชาร์จขึ้นเรื่อยๆมันก็คือการดึงพลังงานอย่างมหาศาลเลยนะครับพอการดึงพลังงานอย่างมหาศาลเนี่ยโหลดได้ขึ้นไปเนี่ยมันเกินแกปนะครับที่ลิมิตไว้นะครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนหม้อแปลงกันใหม่สายส่งกันใหม่นะครับทั่วโลกเลยนะครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของตึกหรือปัญหาของประเทศเท่านั้นเป็นปัญหาของโลกเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการโซลูชันที่เข้ามาแก้แล้วก็โซลูชันในโลกทุกวันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับก็ต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาลเลยระดับล้านๆนะครับบาทเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่แก้ไขอะไรเลยนะครับปล่อย EV โตไปเรื่อยๆนะนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโหลดเนี่ยมันจะเกินหม้อแปลงเพราะนั้นมันจะเกิดอาการโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือหม้อแปลงระเบิดนะครับแล้วก็ไฟดับทั้งพื้นที่ปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณใช้ EV อย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของทุกคนเลยเพราะว่าการที่ไฟดับเนี่ยมันเป็นความเสียหายของทุกคนนะครับแล้วเป็นปัญหาที่เสียหายใหญ่กว่าหม้อแปลงมันเป็นเพราะไฟดับเนี่ยโรงงานก็ผลิตไม่ได้นะครับโรงพยาบาลก็ไฟดับไม่ได้ทุกอย่างก็ไฟดับไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยปัญหานี้มันใหญ่นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมีหม้อแปลงถึงมากกว่า 500,000 ลูกนะครับก็ต้องใช้เงินมากกว่า 500,000 ล้านในการไปลงทุนหม้อแปลงและสายส่งต่างๆปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับแต่เป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะครับสิ่งนี้นะครับทางโชเซนก็เลยเห็นปัญหานะครับในความเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราเป็นบริษัทเล็กแต่เรามีวิชั่นในการมองโซลูชันที่ใหญ่ในการเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเนี่ยก็ยกตัวอย่างพี่ก็ได้ว่าพี่ก็เลยเห็นโอกาสว่าจะเข้ามาทำการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็คนอื่นนะครับต้องเรียนว่าในโซลูชันปัจจุบันเนี่ยก็จะมองเรื่องรถกับเรื่องชาร์จเจอร์เป็นหลักนะครับแต่สำหรับบริษัทโชเซนของพี่เนี่ยเราก็จะมองทั้งอินฟราสตรักเจอร์เลยนะครับอย่างเช่นหม้อแปลงนะครับตึกนะครับชาร์จเจอร์นะครับระบบของตั้งแต่ตึกทั่วไปเนี่ยยันไปถึงการไฟฟ้าเลยเนี่ยเรามีทำร่วมกับ EPA ด้วยจนถึงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงต่อไปโดเมโนเลยอย่างเช่นตัวหม้อแปลงหรือว่าตัวซับสเตชันนะครับยาวไปถึงโครงสร้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเราต้องการมีการส่ง Data นะครับแบบ Real Time ตั้งแต่ตัวชาร์จเจอร์นะครับไปถึงหม้อแปลงจนถึงระบบสกาดาของการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเข้ามารวบรวมแล้วก็มีการบริหารจัดการด้วย AI นะครับทำให้โหลดเนี่ยมันไม่ได้เกินนะครับตึกต่างๆที่มีอยู่นะครับโครงสร้างต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ไม่เกินไปถึงโครงสร้างของประเทศนะครับทำให้เกิดการลดต้นทุนนะฮะตั้งแต่ระดับประเทศเลยเพราะนั้นทุกคนก็จะลดต้นทุนหมดเลยนะครับเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการโหลดแล้วก็ทุกคนสามารถลดต้นทุนได้หมดนะครับอันนี้คือประโยชน์แต่ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้2ทางก็คือลดโหลดนะครับให้ไม่เกินโครงสร้างพื้นฐานหรือในขณะที่หลายครั้งไฟไม่พอนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงจากเอาแบตเตอรี่รถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยมารวบรวมกันนะครับกลายเป็นพลังงานก้อนใหญ่นะครับใหญ่ระดับเป็นถึงระดับเป็นกิกะวัตต์ได้เลยนะครับเหมือนเป็นโรงไฟฟ้าหลายร้อยโรงรวมกันนะครับเพื่อจะบริหารจัดการดึงไฟกลับไปใช้ที่ตึกดึงไฟกลับไปที่การไฟฟ้าหรือว่าดึงไฟกลับบริหารจัดการให้มันกลายเป็นระบบที่มันสเตเบิลขึ้นจริงๆคำนี้เขาเรียกโรงไฟฟ้าเสมือนเลยเรียกว่า virtual power plant นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าระบบของการชาร์จเนี่ยนะครับมันก็ ต่างคนต่างทำอยู่นะครับจริงๆโซลูชันนี้มีไหมนะครับก็มีอยู่ในตลาดบ้างแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างต่างแบรนด์ต่างคนต่างทำอย่างเช่นแบรนด์เทสลาเขาก็จะคอนโทรลเทสลาเป็นหลักนะครับแบรนด์จีนก็คอนโทรลของจีนเป็นหลักแบรนด์ชไนเดอร์ของยุโรปก็คอนโทรลยุโรปเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะคือต่างคนต่างคอนโทรลแบรนด์ตัวเองแล้วก็แอปก็จะมีมากมายหลักแล้วก็แอปต่างคนก็ต่างชาติของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะ manage เป็นภาพรวมเราไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยก็จะมีฝั่งยุโรปฝั่งจีนฝั่งอเมริกาเนี่ยซึ่งใช้เทคโนโลยีต่างกันนะครับไม่สามารถรวบรวมเป็นภาพรวมได้เพราะว่าต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องgeopoliticsด้วยก็คือเรื่องว่าจีนยุโรปเนี่ยเขาจะไม่รวมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ประเทศไทยเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าเฮ้ยจะใช้แต่จีนเท่านั้นหรือใช้แต่ยุโรปเท่านั้นนะครับใช้แต่ยุโรปก็เทคโนโลยีดีนะครับแต่รถจีนราคาถูกกว่าเยอะเทคโนโลยีทุกอย่างถูกกว่าเยอะประเทศไทยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาของถูกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็เลยมองว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีช่องว่างในตลาดอยู่นะครับความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมองปัญหาโอกาสแล้วก็ช่องว่างในตลาดนะครับเพื่อจะเข้ามาเซิร์ฟปัญหานั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นผู้รวบรวมพลังงานก็เรียกว่าแอคกิเกเตอร์นะครับเราสามารถคุยได้ทุกโปรโตคอลทุกแพลตฟอร์มทุกแบรนด์นะครับที่มันแฟกเมนเทสกระจัดกระจายอยู่นะครับกับโปรโตคอลการสื่อสารที่มันกระจัดกระจายอยู่เนี่ยให้กลายเป็นการสื่อสารภาพรวมได้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เลยทำให้พี่หนึ่งก็ได้รางวัลโลกมาพอสมควรนะครับเราจะเห็นว่านี่มีความหลากหลายของแบรนด์ต่างเป็น EV Charging Station ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์เนาะที่บอกว่าต่างแบรนด์ต่างทนต่างทำอยู่นะครับเราก็สามารถรวบรวมเป็นพลังงานก้อนใหญ่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ยังไม่มีใครแก้เลยถ้าเรามองเรื่องพลังงานก็คือส่วนใหญ่ 80% ชาร์จที่บ้านนะครับแต่ชาร์จที่บ้านนั้นนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาร์เจอร์ที่แถมมากับรถนะครับอย่างเช่นเราซื้อรถ BYD มาก็จะมีชาร์เจอร์มาให้ด้วยนะซื้อไอออนมาก็มีชาร์เจอร์มาให้ด้วยแต่ชาร์เจอร์ส่วนใหญ่ที่แถมมากับรถนั้นนะที่เราชาร์จที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบ no communication หรือไม่มีการสื่อสารเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าไปมอนิเตอร์หรือคอนโทรลอะไรมันได้เลยนะครับแต่ทำโชเซ่นเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการแบบนี้ได้เป็นครั้งแรกของโลกด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะฮะเราก็มีตัวทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการ manage ภาพพวกนี้ได้นะครับอันนี้โชเซ่นก็มีก็เรียก traction นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสตาร์ทอัพเวลาเริ่มทำละนะครับก็จะมี traction ก็คือว่ามันเริ่มจะมีสิ่งที่รองรับอย่างเช่นลูกค้านะครับหรือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างไรนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยไอเดียแล้วเนี่ยนะครับสตาร์ทอัพอาจจะมีไอเดียนะครับจะทำอย่างไรให้ไอเดียนั้นอ่ะเกิดมาเป็น product จริงนะครับแล้วก็เกิดลูกค้าจริงนะครับแล้วก็มีรายได้จริงนะครับไอ้แหลกสิ่งเหล่านี้เรียกว่า traction ซึ่งทางโลกเนี่ยเขาต้องการเห็นนะครับอย่างเช่นการที่สตาร์ทอัพจะต้องเข้าไปคุยในทุนเนี่ยส่วนใหญ่ในทุนจะถามเรื่อง traction ว่าตอนนี้คุณมีเทคโนโลยีใช้ได้ยังนะครับแล้วก็คุณเริ่มมีรายได้หรือยังคุณมีลูกค้าที่มีโอกาสหรือยังคุณมีโปรเจกต์ที่จะเข้ามาหรือยังคุณมี projection ว่าในอนาคตคุณจะโตได้อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมองอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ว่ามองแค่ว่าโอเคมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วจะจบนะครับทำอย่างไรให้โตได้ด้วยนะครับอันเนี้ยพี่ก็มีการเข้าไปติดตั้งระบบนะครับให้กับทั้ง B2B และ B2G อันนี้คือลูกค้าที่เราต้องมองว่าใครจะเป็นลูกค้าเรานะครับ B2B ก็คือลูกค้าที่เป็นส่วนของธุรกิจนะครับส่วน B2G ก็เป็นส่วนของgovernment นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ว่าเขาเรียก go to market ว่าเราจะเข้าไปสู่ตลาด B2B นั้นอย่างไรอย่างเช่นตลาด B2B ของพี่ก็จะเป็นพวกคอนโดโฮเทลโรงแรมหรือตึกต่างๆนะครับตอนนี้เราเห็นปัญหาว่า อย่างโรงแรมคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีชัตเจอร์อยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เลือกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับอาจจะต้องซื้อครั้งหนึ่งยี่ห้อนี้สเปคดีกว่าราคาดีกว่าเขาซื้อทีหนึ่งแต่พอซื้อยี่ห้อ A ก็จะมีแอป A มาให้พอล็อตที่2ไปซื้อยี่ห้อ B เพราะรักสเปคราคาถูกกว่าไปซื้อยี่ห้อ B ก็มีแอป B มาให้บางคอนโดเนี่ยมีถึง 4-5 แอปนะครับมันก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พี่เข้าไปหรือโชเซ่นเข้าไปเนี่ยเราสามารถอินทิเกรตนะเพราะเราสามารถคุยข้ามโปรโตคอลคุยข้ามยี่ห้อได้นะครับอย่างเช่นคอนโดต่างๆบางที่นะฮะเราก็เข้าไปทำโดยอินทิเกรตกับแอปเดิมที่เขามีนะครับก็สามารถรวบรวมเป็นแอปเดิมของเขาแต่สามารถชาร์จกับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอินทิเกรชันระดับ B2B นะครับส่วน B2G ก็ไปทำถึงโครงสร้างนะครับสิ่งนี้ก็ทางโชเซ่นก็มีเข้าไปทำ MOU ก็ไพโลโปรเจกต์กับ PA การไฟฟ้านะครับมี NT National Telecom แล้วก็มีถึงต่างประเทศด้วยนะครับก็มี Astri เป็นของรัฐบาลฮ่องกงนะครับEDL ของรัฐบาลลาว นะครับแล้วก็มีตอนนี้มีTNB รัฐบาลของการไฟฟ้ามาเลเซียก็เคยเชิญเข้าไปมีตติ้งกันนะครับหลายรอบละนะครับแล้วก็มีของรัฐบาลเวียดนามนะครับเชิญมา

นะครับรวมถึงมีรัฐบาลกาตาร์นะครับการไฟฟ้ากาตาร์แล้วก็มีการไฟฟ้าเกาหลีนะครับล่าสุดก็มีของรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับที่ก็พอนี้พอเราเริ่มมีไพลอตโปรเจกต์แล้วมีผลทดลองที่มันค่อนข้างได้ผลเนี่ยพวกนี้เราก็สามารถจะไปหาไพลอตหรือว่าโปรเจกต์อื่นเนี่ยอ้างอิงต่อไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะแต่ต้องยอมรับว่าไพลอตแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเรายังไม่มี reference เพราะนั้นยากก็คือเราต้องสร้าง reference หรือ traction อันแรกๆให้ได้นะครับพอมี traction แล้วเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปก็จะง่ายขึ้นพอสมควรเพราะว่ามันจะมีตัวอ้างอิงให้เขาน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ก็มีการบริหารจัดการพลังงานไปมากกว่า 250,000 กิโลวัตต์แล้วนะฮะแล้วก็มากกว่า150ตึกเนาะโดยที่เรามีเป้าหมายนะครับว่าเราอยากจะไปถึงระดับกิกะวัตต์นะครับภายใน5ปีนะครับอันนี้คือ impact สำหรับเนี่ยจริงๆตัวที่สำคัญด้วยเหมือนกันที่ทั้งโลกนะครับอย่างเช่น UN นะครับหรือองค์การใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมองเรื่อง impact ก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ระดับไหนล่ะนะครับเทคโนโลยีที่เราเข้ามาเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับถ้ามันสามารถมี impact มากเนี่ยก็จะสร้างความน่าสนใจขององค์กรระดับใหญ่ๆที่ทำไมองค์กรใหญ่เชิญพี่ไปเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันเป็น impactนะครับก็เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาจะดูแล้วปัจจุบันเนี่ยเรา achieve ไปแล้วที่เราสามารถแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยในปีนี้นะครับพี่ก็สามารถจะ manage ไปแล้วมากกว่า 250,000 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เป็นการลดคาร์บอนไปประมาณ450ตันนะครับแต่เป้าหมายที่เรากำลังเติบโตไปเนี่ยเราก็มองว่าเราจะไปถึง3กิกะวัตต์ภายในปี2030นะครับหลังจากมี B2G หรือโปรเจกต์รัฐบาลเริ่มแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะลดไปถึง 5,000 ตันนะครับของ CO2 เพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็น impact ที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะช่วยโลกได้อย่างไรด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ market size นะครับก็คือว่าตัวตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าไหมนะครับมันมี impact ไหมอันนี้ส่วนใหญ่นายทุนจะสนใจนะครับแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่จะทำให้เราสามารถ scale หรือเติบโตได้อันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีคำพูดที่เราควรจะรู้นะแทมแซมซอมนะครับก็คือขนาดตลาดนะครับว่าจริงๆตลาดที่เราไปได้ถึงได้ใหญ่สุดเลยนะครับ market size มันเนี่ยนะครับก็คือตัวแทมเนี่ยอย่างเช่นของพี่เนี่ยก็จะมองเอเชียนะครับซึ่งมีมูลค่าตลาดเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มันจะมีข้อมูลอ้างอิงอยู่นะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีของพี่ก็จะมีข้อมูลอ้างอิงของโลกอยู่ว่ามูลค่าตลาดของสิ่งเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตลาดที่เรามีโอกาสไปถึงนะครับแล้วตลาดที่เราสามารถจะกลับมาเป็นตลาดเราได้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งเอเชียนะครับอาเซียนแล้วเราเริ่มต้นที่ไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้สามารถจะคำนวณเป็นตัวเลขได้เพื่อจะให้ดูว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปจับตลาดนั้นนะครับที่ตลาดมันใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะเข้าสู่ตลาดนั้นได้อย่างไรด้วยแผนอะไรแล้วเราจะเติบโตกับมันอย่างไรด้วยโซลูชันอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคุยกับนายทุนให้รู้เรื่องนะครับให้เข้าใจแล้วก็ตัว CAGR นี่คืออัตราการเติบโตต่อปีของตัวเทคโนโลยีหรือตลาดตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเพราะว่าตลาดตัวนี้มันกำลังโตไหมนะครับถ้าตลาดตัวนี้มันไม่โตเนี่ยเราก็ไปทำกับตลาดที่มันกำลังตกลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่น่าสนใจสำหรับนายทุนนะครับหรือสำหรับธุรกิจตัวนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าง EV หรือพลังงาน EV ที่เป็นพลังงานกรีนเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังโตนะครับปีละ 39% เพราะนั้นต่อให้เราจะเติบโตยังไม่ได้ก้าวกระโดดมากนะครับแต่ถ้าเราเติบโตไปพร้อมตลาดนะครับมันก็โตด้วยจำนวนตลาดเองเหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าไปทำมากขึ้นเรื่อยๆคือทำโปรเจกต์นะครับกับบริษัทที่เป็นคอร์เปอเรทใหญ่ๆที่เขาต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราเป็นตัวเล็กอยู่เนี่ยการที่เขาไปทำพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่เนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยไม่สามารถโตได้ด้วยตัวบริษัทเองได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือตัว strategy ที่มีพาร์ทเนอร์เยอะๆนะครับมี big corporate เยอะมีคนเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยพอมันมีพาร์ทเนอร์เยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่ลิงก์เป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับซึ่งมันสามารถทำให้ทุกตลาดโตขึ้นไปได้แล้วก็บริษัทใหญ่ก็สามารถช่วยเราให้โตขึ้นไปได้อย่างเช่นโปรเจกต์อย่างเงี้ยพี่เข้าไปช่วยที่ไต้หวันนะครับบริษัท Acer ซึ่งเป็นบริษัท IT ชั้นนำนะของโลกนะครับซึ่งเอเซอร์เนี่ยปัจจุบันเขามีตัวระบบคิดเงินนะครับการจอดรถอยู่นะครับตามข้างถนนของที่ไต้หวันนะครับก็เรียกว่าสมาร์ทพาร์คิ่งโพล
ะครับเวลารถไปจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวเสาเนี่ยไปอ่านทะเบียนรถว่าทะเบียนอะไรนะครับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วเขาก็จะคิดตังค์จากการไปจอดตรงนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เอเซอร์มีทั้งหมด 6,500 หัวนะครับ 6,500 เสาเนี่ยอยู่ทั่วไต้หวันนะครับเป็นอันดับหนึ่งในไต้หวันอยู่นะครับแต่เขารู้ละรถ EV มาเยอะขึ้นเรื่อยๆละนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาคิดได้เฉพาะการจอดรถนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเขาต้องการจะคิดตังค่าจอดรถด้วยบวกกับชาร์จไฟได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางชัวเซนเข้าไปช่วยเอเซอร์คือว่าเข้าไปช่วย develop เรื่องซอฟต์แวร์ในการชาร์จรถนะครับไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเอเซอร์เนี่ยเขามีโซลูชันอยู่แล้วนะครับเรื่องการคิดเงินเรื่องปาร์กิ้งแต่ตัวที่เป็นชาร์จเนี่ยเขาต้องพัฒนาเพิ่มแต่การที่เขามาทำกับโชเซนเนี่ยก็ทั้งสองฝ่ายก็วินทั้งคู่เพราะว่าทางเอเซอร์ก็ไม่ต้องเสียเวลามา develop เองไม่ต้องมาเสียเวลาลองผิดลองถูกเองนะครับโชเซนมีโซลูชันที่proven แล้วว่ามันใช้ได้ผลดีนะครับแล้วก็เรา fully customize เราสามารถจะไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับที่ว่าต้องใช้ตามเราเท่านั้นแต่เราเนี่ยพัฒนาเพื่อเอเซอร์ตามความต้องการของเอเซอร์ได้เลยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็ integrate เขาได้นะครับสิ่งที่สามารถจะช่วยได้คือว่าเราก็จะโตไปกับ 6,500 หัวของเอเซอร์นะครับแล้วก็การเติบโตของเอเซอร์ในไต้หวันรวมถึงเอเซอร์จะ scale ไปในโลกแผนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะไปกับบริษัทใหญ่ได้เนี่ยก็เขาก็จะช่วยให้เราเติบโตไปได้ด้วยรวมถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น traction ที่สำคัญที่จะไปคุยกับนายทุนนะครับทำให้นายทุนเนี่ยเชื่อว่าศักยภาพของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอย่างเดียวนะมันมีตลาดด้วยมันมีพาร์ทเนอร์ด้วยนะฮะที่สามารถจะโตไปด้วยกันได้นะครับก็อีกช่องว่างตลาดนึงก็คือเราเห็นแล้วว่า EV โตนะครับเมื่อ EV โตเนี่ยนะฮะแต่ช่องว่างตลาดก็คือว่าเรื่อง security ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าโอ้ถ้าชาร์จเยอะแล้วนะครับมันก็อาจจะมีคนมาแฮกแล้วเพราะมันเริ่มมีเงินเยอะมีพลังงานอันนั้นที่เยอะนะครับมันก็เริ่มมีความสำคัญนะครับก็จะอาจจะมีแฮกเกอร์เข้ามานะครับแฮกเกอร์เนี่ยมันอาจจะสามารถคอนโทรลทำให้พลังงานเนี่ยโอเวอร์โหลดนะครับหรือว่าทำให้หม้อแปลงระเบิดตามที่เขาต้องการได้เลยนะถ้าในอนาคตที่มันเริ่มสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นเรื่อง security ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นช่องว่างตลาดซึ่งยังไม่มีใครมองเห็นนะครับโชเซนก็มองเห็นช่องว่างตัวนี้ก็เลยไปทำโซลูชันเรื่อง security นะครับเรื่องพลังงาน EV เนี่ยนะฮะร่วมกับ Trend Micro ซึ่ง Trend Micro ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกเหมือนกันเจ้าใหญ่ซึ่งเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยควรจะเข้าไปจับนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือพี่ก็พูดไปด้วยว่าแชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่พี่ทำสิ่งที่ในตำราจริงๆก็คือการเข้าไปจับพาร์ทเนอร์เนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เข้าไปทำโดยซึ่งเรามีโซลูชันนะครับที่เห็นปัญหาแล้วก็หาพาร์ทเนอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับสตาร์ทอัพนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่สำคัญมากเลยก็คือตัวทีมงานนะครับตัวทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าถ้าจะทำโซลูชันขึ้นมาอย่างไรเนี่ยทีมงานเราพร้อมแค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้เก่งทุกด้านนะครับเราก็ต้องหาคนที่เก่งแต่ละด้านมาร่วมกันเนี่ยอย่างพี่เนี่ยจริงๆพี่เป็นสายคอมไซสายวิทย์คอมนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้ถนัดทางด้านเรื่องพลังงานสักเต็มที่พี่ก็เป็นส่วนใหญ่เอาไปทาง IT หรือว่าเรื่อง EV อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่นะครับก็พี่ก็ไปเชิญคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเรื่อง EV มานะครับอย่างเช่นมิสเตอร์แจ็คเชงเนี่ยซึ่งเป็นคนไต้หวันนะครับก็เป็นประธานเกียรติศักดิ์ของพี่ที่ไปเชิญมาก็ท่านเคยเป็นอดีตไวซ์เพรสิเดนต์คอนนะครับเพิ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่สุดในโลกเลยนะครับก็โชคดีที่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้เจอแล้วก็เห็นวิชั่นเราเห็นรางวัลที่เราได้มาพอสมควรแล้วก็ตรงวิชั่นกันว่าช่องว่างในตลาดตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นประธานด้วยนะครับรวมถึงครับคุณแจ็คเชงเนี่ยเขาเป็นfounder นะครับ co-founder ของรถ NIO ซึ่งเป็นรถ EV top 5ของจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเป็น expert ของเขาเนี่ยก็เรื่อง EV เนี่ยเราขาดอยู่นะครับเราก็เชิญเขามาต่อยอดในเรื่องนี้นะครับรวมถึงทีมงานที่เป็นเรื่องพลังงานนะครับก็ที่คนต่างๆที่อยู่ทางการไฟฟ้านะครับหรือว่าอยู่ด้านพลังงานและรวมถึงฝ่าย IT ที่เราต้องมีคนมาเสริมนะครับคนนี้ต่างๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องรวมทีมที่ค่อนข้างจะสตรองนะครับในด้านต่างๆนะครับต้องเรียนว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มจากการที่มีทุนต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะจ้างคนที่มีเงินเดือนสูงนะครับแล้วมีศักยภาพสูงเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่เขาเรียกว่า lean นะครับ lean ก็คือว่าเริ่มต้นด้วยทุกอย่างเนี่ยใช้ต้นทุนต่ำนะครับแต่ก็อาจจะมีวิชั่นร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เห็นตลาดร่วมกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการกึ่งมาเป็นหุ้นส่วนนะครับแต่ก็มีเงินเดือนระดับนึงแต่เป็นเงินที่ต่ำ
นะครับอันนี้คือเทคนิคในการเริ่มต้นสตาร์ทอัพในการดึงคนเก่งเข้ามานะครับแล้วก็สามารถจะหาคนเก่งๆที่ไม่สามารถจะที่เราจะจ่ายแพงๆได้นะครับเข้ามาร่วมกันในการที่ทำเป็นหุ้นส่วนกันนะครับอันนี้คือออฟฟิศพี่นะครับอยู่ที่กรุงเทพกรีฑานะครับก็เป็นตึกอยู่ตรงข้างสนามกอล์ฟยูนิโก้นะครับก็ถ้าสนใจจะเข้าไปดูโซลูชันของพี่หรืออย่างไรเนี่ยก็เข้าไปดูใน YouTube Facebook ต่างๆได้นะครับโชเซ่นกรุ๊ปนะครับหรือเว็บไซต์ chosen.co.th นะครับอันนี้นะครับอยากฝากถึงน้องๆ นะครับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเราเห็นโอกาสแล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกต้องการนะนะครับเราเห็นปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นโอกาสนะครับและที่สำคัญเราสามารถจะสร้างโซลูชันนั้นได้ด้วยเราเห็นโอกาสแล้วยังไม่พอนะเรามีทีมงานที่พร้อมเรามีความรู้ที่พร้อมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะกลัวความเสี่ยงเนาะนะครับรอทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มนะแต่ต้องเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ว่าใครนะมันไม่ได้เริ่มจากความพร้อมนะอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมนะเพราะโลกไม่เคยรอเราทุกอย่างเนี่ยใครทำก่อนได้เปรียบนะครับแต่เราทำแบบลีนนะไม่ใช่ว่าเราทำก่อนปึ้งแล้วเราก็ลงไปปุ๊บจบเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเราต้องมีการเลี้ยงระยะนะครับเขาเรียกว่ารันเวย์ครับสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีรันเวย์ขณะที่เรารันเนี่ยเราต้องรันต่ำๆแต่เรามีทุกอย่างเนี่ยรันให้มันได้ผลแล้วเกิด traction ขึ้นมาให้นายทุนดูนะครับและขณะนั้นเนี่ยเราก็เทคโนโลยีรันไปด้วยหาทุนไปด้วยหาพาร์ทเนอร์ไปด้วยนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่โลกต้องการนะครับอันนี้4สเต็ปนะฮะที่พี่ทำแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่โลกต้องการเข้าใจแบบนี้ก็คือเราต้องสร้าง MVP มาก่อนก็คือเหมือนตัวโปรโตไทป์เนี่ยต้นแบบที่ใช้งานได้จริงนะครับที่ใช้ทุนไม่เยอะแต่ทำงานได้จริงให้เขาเห็นว่ามันใช้งานได้นะครับมีไพลอตโปรเจกต์โครงการนำร่องนะครับหรือแซนด์บ็อกซ์ก็ได้นะครับเราไปขอบริษัทใหญ่ว่าขอในการทดลองนะครับว่าเราสามารถทำให้ดูนะมันทำงานได้จริงนะครับพอเขาเกิดความเชื่อละโอกาสนั้นก็จะโตขึ้นไปอย่างพี่ไปทำกับคอนโดใหญ่ๆบางที่เนี่ยพี่ทำแค่1ตึกเท่านั้นเองนะครับพอเริ่มเวิร์คเขาก็ขยายพี่ไป20 30ตึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเกิดจากไพลอตโปรเจกต์นี่แหละนะครับอย่างการไฟฟ้าของพี่ก็มีไพลอตโปรเจกต์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีออกมาแล้วว่าผลออกมามันเวิร์คเนี่ยก็จะมีการขยายผลออกไปนะครับแล้วพอมันเริ่มเวิร์คเนี่ยมันก็จะเกิดการออกสู่ตลาดจริงนะครับก็เรียกว่า commercialize อันนี้เริ่มจะมีรายได้ละอันนี้เริ่มมี revenue อันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับ investor เนี่ยส่วนใหญ่นายทุนก็จะดูว่ามันเริ่มออกสู่ตลาดได้จริงหรือยังนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงที่เราจะได้นายทุนเนี่ยมีไอเดียเนาะถ้ายังไม่ต้นแบบนะครับไม่มีโครงการเบื้องต้นให้เขาเห็นว่ามันรันได้ไม่มีรายได้เข้ามาจริงเนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นยากเนาะนะครับตรงนี้เราจะต้องรันด้วยลีนมากๆเลยให้มันถึงจุดนั้นให้ได้นะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำให้มันมีรันเวย์ที่พอนะครับแล้วก็มี traction ให้เห็นว่าการเติบโตและการยอมรับตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะคุยต่อได้เลยว่ามันจะโตอย่างไรนะครับพอเขาเห็นว่าจะโตอย่างไรเนี่ยอันนั้นแหละจะเริ่มมาละนะครับอันนี้คือความยากมากเลยก็คือสิ่งที่มันเป็นจุดเขาเรียกว่า valley of death อุปสรรคของสตาร์ทอัพนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมันมีแต่ขาดทุนแหละเพราะว่ามันมีแต่ต้นทุนมันยังไม่เขาเรียก commercialize ยังไม่ได้มีรายได้นะครับไม่ได้มีการ develop มีการพัฒนามีแต่การทดลองพิสูจน์แก้ไขไปเรื่อยๆจุดนี้จะทำอย่างไรนะครับซึ่งจุดนี้ส่วนใหญ่ investor หรือ VC นะ venture capital เนี่ยยังไม่เข้านะครับอันนี้คืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับ startup นะครับ startup เนี่ยไม่ใช่ว่ามีไอเดียดีอย่างเดียวทีมงานดีอย่างเดียวจะต้องผ่านจุดนี้ไปได้นะครับไอ้สิ่งเนี้ยที่บอกเราต้องลีนให้ดีนะครับอยู่ให้ได้นานแล้วก็โชว์ traction ให้ได้เยอะนะครับเพื่อจะคุยกับนายทุนขณะที่คุยนายทุนเนี่ยเขาจะต้องมี due diligence ก็คือมาดูเราจริงๆเนี่ยอีกหลายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อโชว์ growth ของเราขึ้นไปให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากฝากน้องๆว่าโอกาสสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นโอกาสของทุกคนมันไม่ได้เป็นโอกาสของเราแค่นั้นเองไม่ใช่โอกาสแข่งแค่มองแค่ตลาดว่าแค่ตึกหรือ B2B หรืออะไรต่างๆจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกต้องการนะครับถ้าน้องๆเนี่ยมีความฝันนะครับมีความสามารถนะครับแทนที่เราจะเอาความสามารถความรู้ในการที่เราไปเรียนหนังสือเท่านั้นเนี่ยเอาความรู้นั้นไปสอบเพื่อได้เกรดเท่านั้นนะครับเอาความรู้นั้นเนี่ยมาสร้างโซลูชันสร้างเทคโนโลยีสร้างโอกาสเพื่อโลกนะครับสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดีและสามารถเติบโตได้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยนะครับยังไงก็ขอพระคุณนะครับที่ให้โอกาสพี่ที่มีความแพชชั่นพี่ก็เคยเป็นแบบน้องๆเหมือนกันนะครับพี่ก็เป็นนักศึกษา
คนนึงเหมือนกันที่ก็มีความใฝ่ฝันมีแพชชั่นในเรื่องนี้นะครับแล้วพี่ก็พยายามมาสร้างแล้วก็เจออุปสรรคเยอะแยะ

มากมายนะครับโอ้ต้องเรียกว่าการเป็นสตาร์ทอัพก็ไม่ง่ายนะครับเราต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเรามาช่วยกันนะครับมาสร้างโอกาสเหล่านี้เป็นศักยภาพให้ประเทศนะครับรวมถึงสิ่งที่โลกต้องการนะครับผมก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อพี่ได้นะครับพี่ก็ชื่อพี่หนึ่งหรือก็เข้าไปตามเว็บไซต์ chosen.co.th หรือว่า Facebook หรือ YouTube นะครับ Chosen Group ได้นะครับยังไงขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำเป็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์

นะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ดร.ลิศลาด
1: ไอเดีย
0: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนลิศลา @_ma@amuto.ac.th นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับตอนการตั้งค่า VS สำหรับถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอค่ะอ่านยากกันอีกแล้วใช่ไหมคะการตั้งค่า VS สำหรับถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอก่อนเข้าบทเรียนเราจะมาอัดหน้าจอกันก่อนเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่าระหว่างทำงานระหว่างใช้หน้าจอเราก็อัดวิดีโอไว้ด้วยได้ไปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เรากดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นหน้าจอรายการของ OBS ก่อนจะเข้า OBS นี้อันดับแรกค่ะเราต้องเข้าไปดาวน์โหลด OBS มาถ้าใครดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ในฟังก์ชันขั้นตอนถัดไปได้เลยค่ะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเข้าไปหน้าดาวน์โหลดก่อนเราไม่รู้อะไรเราก็ถามพี่กูค่ะ OBS จะขึ้นหน้าตานี้แหละเลือกหากลับมาดาวน์โหลดจะคลิกขวาหรือกดเข้าไปเลยก็ได้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลือกดาวน์โหลด Installer ค่ะคลิกดาวน์โหลดเลยค่ะจะขึ้นหน้าตามาให้เลือกขออนุญาตเปลี่ยนเมาส์แป๊บนึงนะคะสีเมาส์จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่

แล้วก็ปรับขนาดไซส์นิดนึงให้มันใหญ่หน่อยเราจะได้เห็นชัดปิดค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกที่อยู่ว่าเราต้องการที่จะบันทึกไว้ที่ไหนกดเซฟเลยค่ะถ้าเราเลือกได้แล้วเมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะมีเครื่องหมายลูกศรที่ชี้ลงนะคะดับเบิลคลิกก็ไปเลยค่ะคลิกเดียวก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครตั้งค่าไว้โฟลเดอร์นี้จะแสดงว่า OS ที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปเลือกค่ะเขาจะแสดงหน้าจอมาแล้วขึ้นแถบสีฟ้าให้เราเห็นเลยค่ะว่าแถบนี้คือรายการที่เราดาวน์โหลดหลังจากนั้นคลิกขวาค่ะเลือก Run as Administrator นะคะเลือก Run as เลือก Run Administrator นะคะได้เป็นการลงผู้ดูแลระบบหลังจากที่เรากดแล้ว Runแล้วเราก็เลือก yes เราทำการเลือก yes แล้วนะคะเราก็คลิก next ต่อไปเลยค่ะโปรแกรมก็จะรันให้เราไปเรื่อยๆ นี้ของ new ขออนุญาตใช้แทนตัวว่า new นะคะอันนี้ของ new ใช้เรียบร้อยแล้วNew ติดตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วรายการที่เราติดตั้งเขาก็จะมีไอคอนเนี่ยค่ะมาวางไว้ด้านหน้าเนี่ยนิวไม่ได้ไว้ด้านหน้านะคะแต่นิวจะเลือกไว้ตรงแถบเมนูแทสบาร์แทนก็คือตั้งค่าแล้วก็ล็อกพินไว้เลยค่ะว่าให้ OBS เนี่ยขึ้นตลอดแม้กระทั่งเราไม่ใช้งานเมื่อเข้ามาหน้าจอแรกแล้วหน้าต่าง OBS หลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันดับแรกที่เราจะต้องเข้าไปทำเลยค่ะคือเราจะต้องเข้าไปดูหน้ารายการที่อยู่บันทึกการอัดก่อนว่าอยู่บันทึกไว้ที่ไหนอัดเสร็จแล้วเราจะได้เข้าไปเลือกไฟล์ได้ว่าไฟล์ของเราอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเมื่อเราหน้าต่างเราจะเป็นหน้าต่างแรกแบบนี้หน้าต่างของ OBSก่อนเข้าไปบันทึกก่อนจะเข้าไปบันทึกนะคะเราต้องไปตั้งค่าก่อนตั้งค่าของที่อยู่การบันทึกโดยไปที่ output แล้ว recording รายการจะอยู่ที่ recording setting นะคะตรง recording path จะมีให้เราเลือกขวามือเราจะไปเลือกที่อยู่ว่าต้องการให้วิดีโอเราบันทึกไว้ที่ไหนเราก็ไปเลือกแล้วก็ตั้งค่านะคะว่าเราต้องการให้ไฟล์ของเราไปอยู่ที่ได้ดีโฟลเดอร์นี้แล้วก็ select folder เลยค่ะเท่ากับว่าเราได้ที่อยู่ของไฟล์วิดีโอของเราแล้วหลังจากนั้นก็กดโอเคโอเคเรียบร้อยหน้าต่างแรกจะเป็นแบบนี้ถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะคะแล้วต้องการกดดูตัวอย่างก่อนที่จะพรีวิวซ้ายมือคือก่อนพรีวิวขวามือคือโปรแกรม OBS นะคะจะเป็นรายการที่เราฉายออกให้ผู้ชมได้ชมแล้วเป็นการถ่ายทอดสดจริงๆหลังจากนั้นเราก็คลิกเลือกเห็นไหมคะจะขึ้นหน้ารายการอัด OBS ขึ้นมาเมื่อเราต้องการอัดหน้าจอของเราก็มากดรายการstart record จะเป็นการอัดจากหน้าจอของเราโดยเดี๋ยวขออนุญาตเลือกใหม่อีกครั้งนะคะจะเพิ่มอีกหนึ่งรายการจะเป็นการเปิดสอนขึ้นหน้าต่างรันก็จะเลือกแล้วนะเพื่อที่จะให้โปรแกรมอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาหลังจากนั้นโปรแกรมในหน้าต่างใหม่ก็จะเปิดขึ้นเราเปิดใช้งานโปรแกรมระหว่างอัดเครื่องจะต้องมีความเร็วสูง

สตาร์ทเรคคอร์ดกดสตาร์ทเรคคอร์ดได้เลยค่ะแล้วเราจะมาอัดหน้าจอจากอัดรายการวิดีโอจากหน้าจออัดหน้าจอเวลาเราตั้งชื่อเราก็ต้องตั้งให้ใกล้เคียงกับงานที่เราสร้างนะคะเพื่อที่จะเวลาใช้งานจะง่ายต่อการเรียกใช้งานว่าเราตั้งชื่อที่ใกล้เคียงแล้วเราตั้งชื่อเสร็จแล้วก็คลิกโอเคแต่ของหนูจะไม่คลิกโอเคนะคะของหนูจะคลิกเป็น cancel พอชื่อหนูตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ฉากแต่ละฉากของเราว่าชื่ออะไรตามที่เราตั้งไว้เมื่อได้ฉากแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนฉากได้โดยที่การไปเลือกแต่ละฉากให้ขึ้นตรงหน้าช่อง preview ซ้ายมือแล้วก็เลือกเลยค่ะเราต้องการฉากไหนที่จะเปลี่ยนเลือกแล้วฉากเราก็จะขึ้นซ้ายมือเราสามารถปรับเปลี่ยนลำดับของซีนได้ด้วยการคลิกค้างซีนนั้นแล้วก็ลากเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะลงด้านล่างก็คลิกค้างลากค่ะแล้วเราก็ copy ซีนโดยที่เราไม่ต้องสร้างเพิ่ม copy ซอสของซีนซอสนั้นในอีกซีนหนึ่งที่เราต้องการ copy เมื่อเราเลือกชิ้นงานได้แล้วเราก็ transition แล้วต้องการให้ภาพของ transition นี้ภาพ preview นี้เป็นเต็มเราคลิกขวาแล้วเลือก transform ค่ะแล้วจะมีคำว่า fit to sceneโดยที่เราไม่ต้องเลือกระยะเลยนะคะเราต้องเลือกคำสั่งให้ถูกต้องเลยนะคะถ้าคำสั่งเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนซีนนั้นว่าให้ขนาดเป็นแบบไหนเราสามารถเลือกได้ค่ะเปลี่ยนได้90องศา180หรือแนวตั้งแนวนอนหรือจะ copy หรือจะ edit สามารถเลือกได้ตามรายการด้านขวามือเมื่อเลือกได้แล้วก็กด transition ค่ะจากหน้าจอซ้ายมันก็จะมาอยู่ขวามือ

เลือกเวลาถัดมาก็เป็นเฟดแบ็กแล้วก็เลือกเลยค่ะเราต้องการให้เฟดแบ็กเป็นคัดเป็นเฟดหรือเป็นแบบไหนหรือเราจะสไลด์เปลี่ยนหน้าจอเองเลยก็ได้เราเป็นเราไม่ได้ใช้ฟรีแต่เราใช้แบบโปรเขาจะมีรายการพอดตรงด้านข้างเนี่ยค่ะมาให้เราหยุดชั่วคราวด้วยโดยที่ไม่ได้กดหยุดแบบสิ้นสุดการใช้งานเลยตัวนี้จะเป็นตัวฟรีเลยจะไม่มีตัวพอดที่หยุดเมื่อเราสิ้นสุดการทำงานนะคะเราจะกด stop streaming การบันทึกหน้าจอก็สิ้นสุดลงและถ้าเราต้องการใช้งานอีกครั้งเราก็มากด start record ค่ะตรงฟังก์ชันต่อไปค่ะจะเป็นซีนแต่ละซีนเขาจะให้เรากดสร้างโดยที่เราคลิกเครื่องหมายบวกไปว่าแต่ละซีนของเราจะเลือกเป็นซีนอะไรบ้างซีน3ซีน4 countdown in game รายการที่ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะเป็นรายการที่สร้างไว้แล้วขอบคุณหลังจากที่เราสร้างแล้วเราก็จะเข้ามาสร้างซอสจะเป็นแต่ละชนิดของซีนของเราที่เราต้องการใช้งานData Audio Capture นะคะนี่จะเป็นรองต่อไปค่ะ Audio Input จะเป็นรายการที่เราเลือกเสียงเข้ามาจากข้างนอก Audio Output คือเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปสู่หูฟังลำโพง Browser คือเราเลือกจากรายการอินเทอร์เน็ต Color Source จะเป็นชนิดสีของฉากว่าเราต้องการให้ฉากนั้นสีอะไรความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ Display Capture เดี๋ยวเลือกให้ดูเลยแล้วกันนะคะ Audio Capture เราจะเป็นการเลือกเสียงจากข้างนอกว่าเราต้องการเลือกเสียงอะไรไมโครโฟนหรือเสียงจากโน้ตบุ๊กหรือเสียงจากหูฟังเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็กดเลือกเลยค่ะเราต้องการเสียงจากหูฟังจะเป็นชื่อรายการ

เราจะขยับย้ายให้มันอยู่ที่2อยู่ที่3อยู่ที่4ตั้งแต่ละกล่องขยับสามารถคลิกค้างแล้วลากไปวางไว้ที่เดิมได้เลยค่ะและในกล่องเสียงนะคะเราก็สามารถเลือกที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ที่ property แล้วรายการที่เราสร้างไว้แล้วก็จะขึ้นมาโชว์ให้เราว่าต้องการจะเซตยังไงเมื่อเลือกได้แล้วก็เข้ามาในหน้าถัดไปค่ะในกล่องถัดไปกล่องถัดไปก็จะเป็นรายการแต่ละอุปกรณ์เสียงที่เราตั้งไว้ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นี่จะเป็นรายการทั้งหมดที่สร้างไว้นะคะจากเสียงที่เราเลือกแล้วก็สร้างไว้เมื่อกี้เราจะสร้างไว้ที่ชื่อ8เราก็เข้าไปเลือกเลยค่ะจะเซตค่าให้เป็นแบบไหนตามที่เราต้องการเราก็จะเลือกจะเป็นรายการช่องแรกจะเป็นรายชื่อช่องที่2จะเป็นสถานะช่องที่3จะเป็นระดับเสียงค่ะว่าเราต้องการให้เสียงเป็นแบบไหนแล้วก็จะเลือกให้เสียงของเราเป็นโมโนหรือสเตอริโอถัดมาค่ะก็จะเป็นบาลานซ์ว่าจะให้เสียงของเราเนี่ยออกซ้ายเยอะกว่าขวาเยอะกว่าถัดมาก็จะเป็นที่เหลือตามที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะเลือกใช้งานแบบไหนให้เสียงออกเฉพาะเลือกเสียงเฉพาะหน้าจอหรือจากข้างนอกด้วยหรือเฉพาะเสียงที่หน้าจออย่างเดียวหรือต้องการปิดเสียงที่หน้าจอแล้วแต่เราต้องการที่จะเลือกเลยค่ะว่าต้องการเลือกแบบไหนเมื่อเราเลือกมาแล้วรายการไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถจากสีขาวให้เป็นสีแดงเป็นสีแดงนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องการปิดเสียงอุปกรณ์นั้นเฉพาะตัวนั้นรายการไหนที่ต้องการให้เปิดไว้ก็จะให้เป็นสีขาวถัดมาเบราว์เซอร์นะคะเบราว์เซอร์ก็จะเป็นรายการที่เราเลือกจากอินเทอร์เน็ตเราเลือกมาแล้วก็ใส่ URL ว่าจะให้ลิงก์เนี้ยไป URL อะไร

แล้วก็กำหนดขนาดของภาพที่เราต้องการที่จะให้ขยายสามารถมาขยายได้จากหน้าจอตรงนี้ก็ได้เลยนะคะภาพที่เราต้องการให้แสดงหรือเราจะมาใส่โค้ดถ้าเราไม่ใส่เราก็กำหนดให้เป็นตามนี้ไปเลยค่ะจากนั้น

เห็นไหมคะว่าในหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเมื่อกี้รายการอัดวิดีโอจากหน้าจอก็จะไม่ขึ้นตัวหน้ารายการ OBS อีกหนึ่งหน้าต่างที่เราเปิดขึ้นมา

0: ถ้าเราเปิด OBS ใช้อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องรอสักพักนะคะแล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องใครว่าจะแรงแค่ไหนเมื่อเปิดได้เราก็กดรันแล้วเราก็รอ
1: เราก็ต้องกดรันแอนิเมตนะคะเพื่อที่จะให้อีกหนึ่งหน้าต่างเปิดขึ้นมา

เพื่อให้อีกหนึ่งหน้าต่างนี้แยกการทำงานที่ต่างกันคล้ายๆจะเป็น extend กับ duplicate อันนี้จะเป็น extend นะคะถ้าเปรียบเทียบกับการแสดงผลหน้าจอถ้าขึ้นรายการนี้ขึ้นมาถ้ามีรายการที่เราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถเลือกใช้งานได้ถ้าไม่ต้องการก็กด cancel เลยค่ะเราสามารถกดอัดพร้อมกันทั้ง2หน้าต่างได้เขาก็จะแยกเป็นไฟล์วิดีโอให้เราโดยอัตโนมัติถัดไปนะคะเกมแคปเจอร์ค่ะเมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถคลิกว่าเราต้องการให้การแคปเจอร์ของเกมนั้นเป็นแบบไหนเป็นเต็มจอเป็นแบบพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดได้ค่ะว่าให้เป็นโหมดไหนเป็นโปร่งใสหรือเป็นเฟรมเรทหรือเคอร์เซอร์หรือแอนติเคทแคปเจอร์หรือแคปเจอร์ Third Partyเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกได้เราต้องการให้เป็นโหมดไหนและสามารถมากำหนดอุกเลดได้ว่าต้องการเป็นเร็วเป็นช้าช้าเยอะที่สุดและถัดมาค่ะจะเป็นค่าสีว่าเราต้องการตั้งค่าสีของเกมให้เป็นแบบไหนถ้าเราเลือกได้เราก็กดโอเคเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็น image นี้ก็คือเป็นภาพที่เราต้องเลือกจากไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วสามารถกำหนดค่าได้ว่าเราต้องการไม่ต้องโหลดเมื่อมันไม่ได้แสดงหน้าจอนี้หรือเป็นการจะมี2ฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเลือกแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะ

ถัดมาค่ะเมสไลด์โชว์จะเป็นรายการเลือกรูปภาพที่มีเป็นรายการทำรูปภาพสไลด์โชว์จากภาพหลายๆภาพมาอยู่ในเฟรม1เฟรมค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกฟังก์ชันแบบไหนเวลาเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ฐานะเป็นแบบไหนขนาดภาพยังไงแล้วก็เพิ่มไฟล์ไปเรื่อยๆค่ะว่าต้องการเพิ่มภาพเพิ่มไปเรื่อยๆเลยเมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะแต่เดี๋ยวจะไม่ได้เลือกเดี๋ยวเลยกด cancel ก่อนนะคะต่อไปซีนค่ะถ้ามีไฟล์หรือรายการที่เราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถเลือกได้จาก Add Exit นะคะแต่ถ้าต้องการสร้างใหม่กด Create New ได้เลยค่ะเราเลือกได้แล้วเรากดโอเคนะคะ

ถัดมาค่ะจะเป็นรายการ Media Source Media Source นี่ก็คือการที่เราเปิดโปรแกรมมาYouTube หรือโปรแกรมต่างๆที่เราต้องการที่จะอัดเฉพาะโปรแกรมนั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้เห็นหน้าจออื่นในขณะที่เราใช้งานเราก็ตั้งค่าเลยค่ะถ้ามีรายการแล้วเราก็เลือกได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีเราก็เพิ่มเข้าไปใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะรายการถัดไปนะคะจะเป็นซีนรายการถัดไปนะคะจะเป็นซีนจะเป็นฉากแต่ละฉากจะเป็นฉากที่เราสร้างไว้แล้วแล้วเราก็เลือกเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคค่ะถัดมาค่ะจะเป็นข้อความเราก็จะเป็นรายการข้อความที่เรากำหนดไว้หรือสร้างใหม่เราก็ตั้งชื่อถ้าเราสร้างใหม่ตั้งชื่อไว้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามากำหนดว่าเราต้องให้เป็นตัวอักษรอะไรข้อความอะไรขนาดเล็กขนาดใหญ่สีอะไร opacity คือจะให้มีความโปร่งใสของตัวอักษรนั้นเท่าไหร่ background สีอะไรขนาดความโปร่งใสของ background เท่าไหร่วางตำแหน่งที่ตรงไหนซ้ายขวาตรงกลางแล้วก็อะไรนี่จะเป็นแนวนอนนะคะส่วนvertical นี้จะเป็นแนวตั้งว่าเราจะเลือกให้อยู่หัวสุดตรงกลางหรือท้ายสุดของชิ้นงานนั้นแล้วก็ชนิดว่าเราต้องการให้เป็นโหมดไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเมื่อกำหนดได้แล้วก็เลือกโอเคถัดมานะคะวิดีโอ capture deviceเราก็จะเลือกว่าเราต้องการ

ก็จะเป็นอยู่เราก็จะเลือกดีไวนะคะแล้วก็กำหนดฟังก์ชันต่างๆของตัววิดีโอที่เราต้องการแคปเจอร์ว่าถ้าเรามีกล้องเข้ามากี่ตัวเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเฟรมนี้เป็นเฟรมกล้องที่เท่าไหร่เราก็ตั้งชื่อจากด้านแรกตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อจากหน้าแรกที่เราคลิกเมื่อกี้แล้วก็ตั้งชื่อว่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3แล้วก็มาตั้งค่าต่างๆเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะมาค่ะ Windows Capture ค่ะ Windows Capture นี้จะเป็นรายการเราอย่าลืมตั้งชื่อนะคะถ้ามีแล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยแล้วเราก็กดโอเคเพราะเราต้องการให้

Windows Capture เนี่ยจะเป็นเลือกในรายการ Windows ที่จะแสดงยังไง Capture เป็น Method แบบไหนเป็น7เป็น10ตามคุณภาพของเครื่องเลยนะคะว่าเราต้องการเลือกแบบไหนจะเป็น Windows Type Mac Titanium Lite 5 Windows of Same Type หรือ Mac Titanium Lite 5 Windows of Same Equitable นะคะว่าต้องการเลือกแบบไหนเมื่อเลือกแล้วเราก็จะมาเลือกฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัวทดลองก็เลือกฟังก์ชันตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดโอเคนะคะแล้วเราก็จะรอสักครู่นี่ค่ะหน้าต่าง Windows เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้โชว์เลือกได้แล้วก็กดโอเคเลยค่ะแล้วในซอสเนี่ยค่ะจะมีปุ่มขวามือให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะปิดตัวนี้ตาก็จะโดนขีดข้อมแล้วนะคะแล้วอะไรที่ควันที่จะล็อกไม่ให้มีการกล้าเปลี่ยนแปลงเราก็กดให้กุญแจเป็นตัวล็อกเลยค่ะในกล่องถัดมานะคะของรายการฟังก์ชันจะมี Scene Translator คือแต่ละฉากนี้เราต้องการให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบไหนเป็นเฟดหรือเป็นคัทจะเฟดเราก็จะมากำหนดอีกทีนะแล้วก็เพิ่มได้เรื่อยๆว่าเราต้องการฟังก์ชันไหน Sweep Slice Sinker Fade to Color Luma ไว้และมุมขวามือสุดนะคะจะเป็น Control Control จะเป็น Start Streaming คือเราต้องการที่จะถ่ายทอดสดไปยังโปรแกรมอื่นๆเราก็สามารถกด Start ได้เลยแต่ก่อนจะ Start นะคะเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าโดยที่มากด Setting ด้านล่างอยู่เหนือถัดจาก Exit ค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วจะมีรายการ General General นี้จะเป็นค่าปกติที่เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่านะคะก็คือให้เขาเป็นตามหลักที่เขาตั้งไว้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถจะมากดเลือกให้ค่าหลักทั่วไปเป็นแบบไหนแอปเลนนะคะเราก็ให้ค่าก็เป็นปกติค่ะ

ถัดมาค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวสตรีมมิ่งเมื่อกี้ที่เรากด start streaming เราจะมาตั้งค่าตัวสตรีมมิ่งตรงนี้ค่ะเราต้องการที่จะเลือกโปรแกรมไหนที่จะมาใช้บริการแล้วก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ YouTube Facebook Let's Stream Twitter Ship หรืออื่นๆถ้ามันขึ้นรายการย่อแล้วก็เปิดให้แสดงค่านะคะกลับไปที่หน้าต่างเราก่อนค่ะถ้าใครต้องการใช้โปรแกรมอะไรเราก็เลือกหาเรื่อยๆค่ะเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยตามโปรแกรมที่เราต้องการเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปหาเรื่อยๆอยากได้โปรแกรมไหนเราก็เลื่อนลงไปถ้ามันย่อเราก็สามารถขยายได้เพิ่มเติมจากรายการที่มีอยู่ใน OBS นะคะเราจะมาแนะนำ YouTube การใช้งาน YouTube กันส่วนใครต้องการเลือกอะไรก็จะเลือกตามความต้องการการใช้งานของคนนั้นเลยค่ะถ้าใครเลือก Twitter ถ้าใครจะเลือกตัวอื่นส่งเข้ามาในอีเมลเลยค่ะ

เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาดำเนินรายการให้ตามที่รีเควสต์มาเลยค่ะอันนี้เราจะเลือกเป็น RTM นะคะแล้วก็จะมาเลือกเป็น Primary YouTube Server กด Connect Account หลังจากที่เรากด Connect Account แล้วนะเขาจะเข้ามาให้เราเลือกบัญชีเพื่อที่จะไปยัง OBS Studio แล้วก็เลือกบัญชีของเราเลยค่ะเลือกบัญชีเสร็จใส่รหัสถัดไปเปลี่ยนภาษาไทยอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะนี่คือการยกตัวอย่างนะคะผิดเป็นอะไรคะน่าตามนั้นเลยค่ะแล้วเราก็เลือกช่อง YouTube ของเรานะคะเราเลือกแล้วเขาก็จะตรวจสอบว่าการเข้าถึงวันนี้จากการ YouTube ตรวจสอบว่าคุณน่าเชื่อถือคุณเชื่อถือ OBS ได้แล้วก็อ่านรายละเอียดแล้วก็กดดำเนินการเลยค่ะนี่คือเข้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาที่หน้า YouTube ของเราค่ะ Next เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็ให้เป็นค่าปกติที่เขาติ๊กมาเลยค่ะเราเอาแค่รายการสตรีมก่อนนะหลังจากนั้นก็กดโอเคค่ะอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะคะ

เมื่อกี้หนูกดออกไปแล้วหนูกดใหม่แป๊บนะคะให้เขาส่งมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นรายการที่ว่าใช่เราหรือเปล่าเข้ามายืนยันแล้วก็กดใช่ฉันเองค่ะแล้วเลขอะไรที่เขาส่งมาให้เราเราก็มากดยืนยัน57แล้วก็มากดยืนยันในมือถือว่ารายการ57

เราก็เลือกช่องได้เลยค่ะรอสักแป๊บนะคะอาจจะนานสักนิดเพราะเราเปิดเยอะเลยเท่ากับเราใช้งานได้แล้ว

แล้วก็กด start streaming my broadcast คือเราต้องเข้าติดตั้งชื่อแล้วก็กำหนดค่าใน YouTube ถ้าเราเลือกไว้แล้วเนี่ยค่ะตั้งค่าแล้วเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้เลยทดสอบระบบแล้วก็อธิบายละเอียดต้องการให้โฆษณาเป็นแบบไหนสาธารณะส่วนตัวหรือไม่สาธารณะค่ะให้เป็นชนิดไหนในการถ่าย

เอลของเราแอนแอนิเมชันหรือออโตสแอนด์มิวสิคอลหรือมิวสิกหรือเพทแอนด์แอนิมอลหรือสปอร์ตหรือทราเวลแอนด์อีเวนต์หรือเกมมิ่งหรือพีเพิลแอนด์บล็อกหรือคอมเมดี้หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ถัดมาค่ะสำหรับเด็กก็จะตอบเย็ดนะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบโนก็คือต่ำกว่า18ปีแต่ถ้าโนก็คือ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ใส่ภาพของหน้าจอเราก็เข้าไปเลือกเลยค่ะเลือกแล้วก็กดโอเคตั้งให้เป็นปกติยังไม่ต้องไปแก้ไขนะคะถ้าเราหาปุ่มโอเคไม่เจอมาย่อตรงนี้เลยค่ะโดยการคลิกเมาส์ค้างให้เป็นลูกศรชี้บนล่างค่ะแล้วก็ลากลงมาก็จะย่อหน้าจอของหน้าต่างให้เราเจอถ้าเรายังหาไม่เจอเมื่อเราคลิกค้างเลื่อนแล้วเราหาไม่เจอเราก็สามารถคลิกที่ขอบหัวหน้าต่างเนี่ยค่ะคลิกค้างลากลงลากขึ้นค่ะหรือของใครอยู่ตำแหน่งไหนก็คือคลิกลากเพื่อที่หาเมนูด้านล่างของหน้าต่างนี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเจอปุ่มเราก็สามารถคลิกปุ่มที่เราต้องการจากนั้นเราก็กดสร้างแล้วก็เริ่มสตรีมมิ่งได้เลยค่ะเมื่อเรากดปุ่มสตรีมมิ่งแล้วเราก็จะรอสักครู่หนึ่งแล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องใครนะคะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเพื่อที่จะรันโปรแกรมรันรายการที่เราคลิกสร้างค่ะแล้วก็รอชะลอสักพักใหญ่หรือรอแค่แป๊บเดียวอย่าลืมนะคะวิดีโอของเราต้องดูด้วยว่าหน้าจอเปิดหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวจะเป็นหน้าจอของ YouTube จะเป็นตัวควบคุมตอนถ่ายทอดสดนะคะเราต้องอย่าลืมว่าเราต้องไปกดเปิดถ่ายทอดสดด้วยเราสร้างบอร์ดแคสต์แล้วเราก็มาเปิดถ่ายทอดสดของเราด้วยนะคะเขาจะมาเลือกถ่ายทอดสดเราต้องเปลี่ยนช่องสัญญาณของเราก่อนนะคะเมื่อเราเลือกช่องสัญญาณของเราแล้วเราก็เข้ามาเลือกถ่ายทอดสดกดถ่ายทอดสดได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาเปลี่ยนเป็นไม่สาธารณะก่อนนะถ้าเรากำหนดเป็นสาธารณะคือใครก็มองเห็นได้แต่ไม่เป็นสาธารณะแต่ต่างกับส่วนตัวไม่เป็นสาธารณะคือถ้าใครมีลิงก์ก็สามารถเข้าดูได้ค่ะแต่จะไม่เปิดให้ดูทั่วไปแต่ถ้าส่วนตัวนี่ถึงจะมีลิงก์ก็เข้าดูไม่ได้เลยค่ะยกเว้นว่าจะได้อีเมลรับเชิญจากลิงก์ของ YouTube นั้น

แต่ต้องรอนิดนึงค่ะเพราะจะใช้เวลานานนิดนึงยิ่งถ้าเราอัดทั้งวันนี้รอสักพักใหญ่เลยค่ะเราก็มาดูกันอีกครั้งนะคะว่าหน้าจอรายการที่เราอัดเมื่อกี้จะอยู่ที่ไหนก่อนที่เราจะอัดนะคะเราจะต้องเข้ามาตั้งค่ารายการสตรีมมิ่งนะคะเราจะเลือกตั้งค่าเป็นแบบไหนตามที่เราต้องการได้เลยส่วนตัวเรคคอร์ดบันทึกไว้ที่ไหนเราก็เข้าไปกำหนดค่าว่าเราจะให้รายการบันทึกเราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนไดซี่เดสก์ท็อปแนะนำนะคะไดซี่เนี่ยจะเป็นไดที่ไว้ใช้กับระบบปฏิบัติการคือไว้ใช้กับโปรแกรมต่างๆเราพยายามที่จะเซฟทุกอย่างไว้ในไดดีเผื่อเวลาเครื่องมีปัญหาเปิดเข้าวินโดว์ไม่ได้อย่างน้อยเราสามารถเข้าไปโหลดงานจากไดดีได้เพราะเวลาเขาจะต้องลงระบบใหม่ที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เราต้องลงระบบปฏิบัติการวินโดว์ใหม่ก็คือจะต้องล้างเครื่องก็คือลงวินโดว์ใหม่พอลงวินโดว์ใหม่เท่ากับว่าไดซีหายเกลี้ยงบางครั้งเราจะไม่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยนะคะถ้าเกิดอยู่ในไดซีแล้วยิ่งใครที่หาคนขั้นเทพสามารถกู้ได้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยค่ะต้องระวังเราเลือกได้แล้วว่าต้องการเซฟไว้ที่ไหนเราก็กด select folder ได้เลยหลังจากเรากด select folder เรียบร้อยแล้วก็เลือกกำหนดค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรายการถัดมาของตัวเมนูฟุตโหมดนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นช่องAudio ถ้าใครหน้าตาไม่เหมือนกันอาจจะเป็นยังไม่ได้อัปเดตลองอัปเดต OBS กันก่อนหน้าตาก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เลือกว่าแท็กของเราจะกำหนดค่าบิตเรทเป็นเท่าไหร่ชื่ออะไรแล้วจะตั้ง Replay Buffer เท่าไหร่ในที่นี้ไม่ต้องกำหนดเลยนะคะก็เป็นปกติเสียงถ้าค่าเสียงยิ่งสูงซิมเปิลเรทสูงก็จะทำให้คุณภาพเสียงดีแต่เครื่องเราคุณภาพจะต้องสูงมากๆด้วยนะคะไม่งั้นจะทำให้ค้างแล้วก็ช้าจะเป็นตัวถัดมาจะเป็นตัวกำหนดว่าใจช่องของเราจะเป็นค่าของเสียงแบบไหนโมโนสเตอริโอ 2.1 4.0 4.1 5.1 แล้วก็ 7.10 อันนี้เราจะไปเร็วๆก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวถ้าอธิบายให้ละเอียดเลย1ชั่วโมงไม่พอค่ะ

ส่วนวิดีโอแล้วก็จะมากำหนดว่าเราต้องการให้เป็นค่าเฉลี่ยภาพที่แสดงรายละเอียดของหน้าจอเท่าไหร่พื้นฐานเท่าไหร่ตัวเบสเท่าไหร่ส่วนอื่นๆนี่ก็คือเรายังไม่ต้องกำหนดค่าอะไรเยอะเราก็ใช้ตามปกติ

เราสามารถเข้าไปเช็ครายการที่หลังบ้านของ YouTube ได้ค่ะว่าลิงก์ได้จากที่ไหนตรงไหนและยังไงเมื่อเราเช็คแล้วเราก็สามารถนำลิงก์จากหน้า YouTube เนี่ยค่ะไปแชร์ให้คนอื่นสามารถดูได้หรือแล้วแต่เราตั้งค่าแบบไหนว่าเราต้องการค่าอะไรจาก YouTube นั้นที่จะให้คนดูรับรู้หรือมองเห็นเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วหรือเราเอาลิงก์เสร็จแล้วแล้วก็ลิงก์นั้นนะคะไปแปะไว้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะ Facebook Line หรืออื่นๆที่เราต้องการอยากให้เขาทราบเราก็จะมาที่ช่อง Channel ของ YouTube ของเราแล้วก็เลือก Channel เลยค่ะว่าต้องการเลือก Channel ไหนถ้าใครมีหลาย Channel แล้วแต่เลือกค่ะว่าจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงแล้วเราก็สามารถเข้ามาเซตช่องทางหลังบ้านได้ว่าคลิปนี้ตั้งค่าไว้วันนี้เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้สมมติวันที่1ถึงวันที่3ค่ะเราก็เข้าไปตั้งค่าได้

ถ้าเป็นลิงก์ที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เราก็จะไปเอาจะไปเลือกจะไปหาลิงก์ที่ตัวการจัดการของเราโดยที่เราไปหลังบ้านเข้าไปดูตรงการวีโอของเราเนี่ยค่ะจะเป็นรายการที่ระบบที่เรากำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็เลือกรับลิงก์ที่แชร์ได้แล้วก็นำมาบนจอ C แล้วก็บนจอ V หลังจากนั้นกดไลค์ค่ะไม่ต้องบันทึกจะรอสักครู่นะคะเพราะว่ามันจะดีเลย์ประมาณ10 วิ

ย้ำกันเช่นเคยและเสมอนะคะถ้าเราต้องการเชี่ยวชาญและเกิดความชำนาญเราต้องใช้บ่อยๆค่ะใช้บ่อยๆจะเกิดปัญหาบ่อยแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อแก้ปัญหาได้เราก็จะเกิดความช่ำชองเชี่ยวชาญและก็สู่มืออาชีพค่ะอย่าลืมค่ะใช้บ่อยๆค่ะใครเจอปัญหาหรือมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำหรือต้องการให้กำลังใจส่งกันมาที่อีเมลจากคลิปด้านหน้าได้เลยค่ะย้อนกลับไปดูได้เลยในคลิปด้านหน้าแล้วเจอกันอีกครั้ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: กับรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mark and the Cup ตอนที่2นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ดิฉันดร.กัญญาณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจักรพรรดิกับมาร์คเช่นเดียวกับตอนที่1นะคะแต่ว่าชนิดนะคะแล้วก็สูตรนั้นก็จะแตกต่างกันนะคะวันนี้สำหรับตัวจักรพรรดิของเรานั้นเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของครีม
1: ค่ะ
0: เป็นครีมจักรพรรดินะคะเพราะว่าจักรพรรดิเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นเกลือจะเป็นผงสมุนไพรใช่มั้ยคะเป็นครีมเป็นเจลเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็คอยติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีให้ครบทุกรูปแบบเลยค่ะนะคะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมสครับสมุนไพรอันนี้คือโปรดักต์ตัวที่1นะคะในการสาธิตในวันนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมาร์คชีทเซรั่มเอสเซนต์นะคะมันคืออะไรมาร์คชีทเซรั่มเอสเซนต์นี่คืออะไรก็คือตัวที่เป็นเซรั่มนะ
1: คะ
0: และเราก็เอาไปใส่กับมาร์คที่เป็นหน้ากากอะนะคะที่ว่าท่านผู้ชมเคยหลายท่านน่ะคงจะเคยซื้อมาที่เป็นซองนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นหน้ากากแล้วก็มีน้ำชุ่มๆอยู่นั่นคือเซรั่มนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะสอนการทำเซรั่มแต่ว่าสำหรับตัวชีทมาร์กนั่นน่ะก็คือเราต้องไปหาซื
1: ้
0: อหาซื้อตามร้านที่ขายอุปกรณ์พวกอะไรอ่ะคอสเมติกทั่วไปนะคะที่จะมีพวกนี้มาขายหรือบางท่านอยากจะผลิตนะคะเพื่อที่จะนำออกขายนะคะก็อย่าลืมต้องมีโรงงานเนาะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สูตรต้องจดแจ้งอย.สามารถเอาสูตรเซรั่มนี้นะคะไปบรรจุในห่อแล้วก็ใส่กับชีทมาร์กได้นะคะก็สามารถที่จะนำไปขายประกอบอาชีพได้หรือว่าใช้เองได้นะคะนะสรุปแล้ววันนี้เราก็จะทำสองสูตรคือสูตรที่หนึ่งคือครีมสครับสมุนไพรนะคะสูตรที่สองคือมาร์กชีทเซรั่มเอ็กเซนนะคะก็จะเป็นสองสูตรนะฮะนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงสู่นะคะในการสาธิตนะฮะหรือว่าในเรื่องของสูตรหรือรายละเอียดของอุปกรณ์ของสูตรนั้นน่ะเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็จะสาธิตการทำความสะอาดนะคะโดยอาจารย์จุ๋มนะคะจะช่วยสาธิตให้ดูนะคะเจ็ดจุ่มเลยได้เลยค่ะ
1: วันนี้นะคะเราจะทำสองผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีครีมสครับสมุนไพรแล้วก็มาร์กชีทนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีตัวเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้สองตัวนะคะ
0: เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ค่ะแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะหม้อสแตนเลสแล้วก็ใช้สองใบนะคะแล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะนี่นะคะเราจะเอาไว้ตีนะคะหรือว่าถ้าท่านไหนที่ไม่มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะอาจารย์ใช้ตะกร้อคนก็ได้แต่ว่าต้องคนนานหน่อย
0: นี่นะคะก็เป็นอันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ก็ที่ว่าอันนี้ค่ะนะคะก็จะมีแบบสแตนเลสเนาะคือทุกอย่างเราจะใช้สแตนเลสหมด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะ
0: แล้วก็มีอะไรคะมีช้อนเนาะ
1: ค่ะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะเราใช้เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนนะคะนี่เอาไว้ร่อนนะคะร่อนสาร
0: มีขายตามห้างทั่วไปได
1: ้ค่ะ
0: มีขายตามห้างทั่วไปแล้วก็มีอะไรฮะ
1: แล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะตัวนี้จะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได้นะคะ
0: ประมาณ200องศาแล้วก็เป็นเกรดที่ใช้ทำอาหารนะคะ
1: ค่ะ
0: นะไม้พายที่เป็นพลาสติกได้ไหมก็คือว่าต้องใช้ไม้พายที่ใช้ทำขนมทำอาหารนะได้ถ้าเป็นสูตรที่ไม่ได้ตั้งไฟสามารถใช้ได้ค่ะไม้พายพลาสติกนะคะแต่ว่าถ้าตั้งไฟเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวที่ทนความร้อนอย่างตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนนะคะพอดีสูตรนี้มันจะมีสูตรนึงที่เราใช้ความร้อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ไม้พายที่ทนความร้อนนะคะเราไม่แนะนำให้ใช้ไม้พายที่เป็นไม้เพราะว่าไม้พายที่เป็นไม้เนี่ยมันยังไงอ่ะเวลามันเปียกเวลาเราล้างอ่ะบางทีเราไปตากมันอาจจะไม่แห้งสนิทนะคะแล้วอาจจะมีราขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองคือไม้มันผุก่อนไปเรื่อยๆบางทีเศษไม้เศษอะไรเนี่ยอาจจะหล่นเข้าไปในตัวโปรดักต์นะคะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่า คือยังไงใช้แล้วมันไม่สะอาดอะไรประมาณนี้หรือยิ่งท่านผู้ชมท่านใดจะทำขายอย่างเงี้ยยิ่งไม่เหมาะเลยนะคะเพราะว่าต้องทำให้โปรดักต์เนี่ยมันดูแล้วมันน่าใช้แล้วก็สะอาดด้วยนะคะเกิดลูกค้าใช้ไปแล้วเอ้ยเห็นเศษไม้เห็นอะไรยังมันก็จะ เกิดผลเสียนะคะกับการตลาดของลูกค้าได
1: ้
0: นะคะหรือของท่านผู้ชมได้นะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าการทำความสะอาดก่อนที่จะทำการผลิตนะคะนะที่ว่าต้องทำความสะอาดเนี่ยคือว่า เหมือนเป็นการลดเชื้อโรคเบื้องต้นจริงๆในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยค่ะโรงงานผลิตใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำความสะอาดเขาอีกแบบนึงซึ่งอาจจะเหนือกว่านี้เนา
1: ะ
0: แต่อันนี้เราทำโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแล้วสามารถทำในครัวเรือนได้ทำใช้เองหรือว่าจะทำแจกนะคะคนใกล้ตัวนะหรือว่าทำขายก็ได้นะถ้าระดับนี้ถ้าทำไม่เยอะนะคะเพราะนั้นการทำความสะอาดเนี่ยเราจะสาธิตในการทำความสะอาดเบื้องต้น
1: นะ
0: คะว่าเบื้องต้นทำยังไงซึ่งมันก็เพียงพอนะคะในการลดเชื้อนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มสาธิตให้ดู
1: นะคะเราก็ใช้ค่ะแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์
0: มีขายตามร้านขายยานะคะ
1: ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะ
0: หรือว่าต้องไม่เป็นขุยนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทิชชู่ที่เนื้อดีๆอ่ะนะเช็ดแล้วไม่ไปขุยออกมาแล้วมันจะติดกับหม
1: ้
0: อมันอาจจะติดไปกับเนื้อผิดพันธุ์ได้ค่ะนะคะผ้าก็ได้นะจริงๆแล้วผ้าก็ได้แต่ผ้าต้องไม่เป็นขนนะ
1: ใช่ค่ะต้องใช้ผ้าที่ไม่เป็นขนนะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใครสะอาดมากกลัวผมจะหล่นลงในผิดพันธุ์ที่ทำอยู่เนี่ยก็อาจจะใส่หมวกนะคะได้น
1: ะ
0: แล้วก็ใครก็ตามที่อาจจะไม่อยากได้กลิ่นสารเคมีอะไรเนาะก็ใส่แมสได้ค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมากไปกว่านั้นบางคนก็โอ้ไม่อยากจะเอามือเปล่าๆสัมผัสก็ใส่ถุงมือได้
1: ค่ะ
0: นะคะก็สามารถทำได้เนา
1: ะ
0: หรือว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะอย่างนี้ตัวนี้มันจะแห้งอยู่แล้วเนาะเราก็ฉีดใส่มือเราแอลกอฮอล์แล้วก็ทำความสะอาดนะคะอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงคือตัวหม้อตัวอุปกรณ์ที่อาจารย์จุ่มสาธิตเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบแห้งนะคะก็สามารถทำได้ถ้าไม่รีบก็คือพ่นแอลกอฮอล์ใส่แล้วก็ทิ้งให้แห้งได้พอแห้งเสร็จปุ๊บเราอาจจะมาเช็ดเพื่อให้มันสะอาดนิดนึงนะคะบางคนบอกว่าจะเกิดการฆ่าเชื้อได้มากที่สุดตอนที่แอลกอฮอล์แห้งอะไรประมาณนี้นะคะแอลกอฮอล์ระเหยไปเนี่ยก็สามารถทำได้
1: ค่ะ
0: นะแต่นี้เราจะรีบสาธิตให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เลยเช็ดให้ดูเผื่อว่าบางท่านอาจจะต้องรีบ
1: ค่ะ
0: รีบทำนะหลังจากสาธิตการทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะทำตัวสูตรเนา
1: ะ
0: เราจะเริ่มทำตัวไหนก่อนคะอาจารย์
1: ตัวที่หนึ่งก่อนค่ะอาจารย์คิ
0: มเอาครับสมุนไพรก่อนเอากลุ่มสมุนไพรก่อนกลุ่มสมุนไพรเนี่ยก็สูตรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนะเราจะแบ่งสูตรเป็น3ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองแล้วก็ส่วนที่สามนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่หนึ่งก่อนนะอาจารย์จุ๋มเนา
1: ะ
0: ตัวแรกของสูตรที่1อันนี้คือส่วนที่1ของสูตรที่1คือสูตรครีมสครับสมุนไพรนะคะนะตัวที่1คือน้ําค่ะนะน้ํานี่นะคะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีส่วนในการที่จะก่อเนื้อทําให้เกิดเนื้อครีมด้วยนะคะนะตัวนี้เราจะต้องใช้น้ํากรอง
1: ค่ะ
0: นะคะหรือไม่ก็น้ํากลั่นนะเพราะว่าอย่าไปใช้น้ําประปานะคะน้ำบาดาลอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเกลือแร
1: ่ค่ะ
0: นะน้ำแร่ที่เป็นขวดที่ขายในห้างได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันมีเกลือแร่เนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้เนื้อของโปรดักต์เนี่ยมีปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ใช้น้ำกรองน้ำกรองจากเครื่องกรองในบ้านเราก็ได้นะคะหรือน้ำดื่มนะที่เขาขายเนาะที่เป็นถังที่เป็นขวดตามห้างก็ได้นะคะโรงงานของเราเนี่ยเราใช้น้ำที่สั่งจากบริษัทก็คือน้ำดื่มนี่แหละยี่ห้อที่ท่านดื่มกันทั่วไปนี่แหละค่ะนะเพราะว่ามันมีใบเซอร์นะโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงาน GMP นะคะมันมีใบเซอร์ต้องมีใบเซอร์น้ำนะน้ำที่ใช้กับโปรดักต์เนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านกรองจากเครื่องกรองของท่านเองเนี่ยนะคะท่านจะต้องเอาเครื่องกรองเนี่ยไป ทดสอบไปตรวจสอบทุกปีเลยนะแล้วก็ต้องมีคนมาตรวจสอบคุณภาพของน้ำเพราะนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะนั้นท่านใดมีโรงงานก็ส่วนใหญ่นะคะนะ

ถ้าต้องการให้มันรวดเร็วหรือว่าง่ายเนี่ยก็จะสั่งน้ำมาเลยเพราะมีใบเซอร์มานะคะเพราะนั้นสรุปแล้วน้ำที่เราใช้ก็คือน้ำที่กรองจากเครื่องที่บ้านเราเองนะหรือที่ซื้อจากทั่วๆไปหรือเป็นน้ำกลั่นนะคะนะตัวต่อมานะคะออเรนทูอินนะคะออเรนทูอินเนี่ยมันเป็นสาร

0: างประเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ในประเทศด้วยเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่นะคะเกือบจะทุกสูตรเลยนะคะแล้วตัวออรันทูอินเนี่ยสามารถใช้กับผิวเด็กได้เด็กทารกก็ได้ค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะนั้นตัวนี้เขาถึงนิยมใช้ในการป้องกันอาการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้ในโปรดักต์ต่างๆที่ใช้กับผิวหนังนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะจะเป็นกีซาลีนนะคะกีซาลีนเนี่ยมาจากน้ำมันมาจากตัวน้ำมันอะไรค่ะแต่เอาไปทำสบู่ไปทำให้เกิดจากกระบวนการสบู่อะนะคะแล้วมันก็จะแยกกีซาลีนออกมาจากตัวสบู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสารธรรมชาติเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคุณสมบัติของเขาคือว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำละลายในสูตรด้วยน
1: ะคะ
0: นะเวลาที่ทาที่ผิวเนี่ยตัวกีซาลีนมันจะดูดความชื้นเนี่ยไว้กับที่ผิวนะคะนะไม่ทำให้ผิวแห้งค่ะนะฮะต่อมานะคะอะมิโนโค้ดนะคะคือตัวนี้นะคะอะมิโนโค้ดเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันกับตัวกีซาลีนนั่นแหละค่ะแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่ากีซาลีนแล้วก็ลงลึกกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้ง
1: ค่ะ
0: หรือผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวแห้งมากๆเพราะว่าอะมิโนโค้ดเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นได้มากแล้วก็ลงลึกบางคนเนี่ยมีริ้วรอยมาก่อนวัยเพราะว่าผิวแห้งนะคะเพราะตัวนี้จะช่วยได้ดีนะคะเพราะนั้นท่านใดก็ตามจะทำพวกผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งหรือผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยนะคะใช้อะมิโนโค้ดเนี่ยจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะนะต่อมานะคะป๊อปปลินไกคอนนะตัวนี้เป็นสารต่อคอนะคะนะได้จากพวกกากปิโตรเลียมนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำละลายในสูตรได้ค่ะคุณสมบัติก็เช่นเดียวกันกับกีซาลีนอ่ะเวลาทาที่ผิวแล้วมันจะดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความชื้นจากผิวนี่ระเหยออกสู่บรรยากาศนะคะต่อมาเป็นไตเอทโนลามายหรือชื่อย่อว่า TA นะคะตัวนี้จะเพิ่มความหนืดนะคะให้กับผิวพรรณแล้วก็จะช่วยปรับค่า pH
1: ค่ะ
0: ให้กับผิวพรรณด้วยนะคะเดี๋ยวค่า pH เนี่ยเราต้องค่อยอธิบายตอนหลังนะคะนะอันนี้คือส่วนที่1ทั้งหมดค่ะนะทีนี้มาส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือตัวนี้นะคะก็คือ KL340D นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะและเป็นตัวที่อาจจะไม่ทำให้เกิดตะกอนน
1: ะ
0: กับผิวพรรณได้นะคะนะต่อมานะคะเป็นตัวสเตอริกแอซิดนะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งก็มาจากแว็กอะนะคะนะแต่ว่าผสมกับสารเคมีตัวอื่นซึ่งตัวซิลิกแอซิดเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นตัวที่สร้างเนื้อนะคะให้กับผิวพรรณแล้วเนี่ยยังเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอีมันซิไฟเออร
1: ์
0: นะก็คือทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีนะคะนะต่อมานะคะซิติลแอลกอฮอล์นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเช่นเดียวกันพื้นฐานก็มาจากแว็กเหมือนกันน
1: ะ
0: แต่มาผสมกับสารเคมีตัวอื่นนะตัวนี้จะทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีเช่นเดียวกันกับสเตอริกนะคะสเตอริกแอซิดกับซิติลเนี่ยดูตามสูตรต่างๆแล้วเนี่ยมักใช้คู่กันนะคะนะต่อมานะคะ APVAC นะตัวนี้ก็คือตัวแว็กตัวหลักอะค่ะนะตัวหลักที่ทำให้เกิดเนื้อนะเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ผสมสารตัวอื่นซึ่งทำให้เข้ากับน้ำกับน้ำมันได้ดีน
1: ะ
0: คะนะต่อมานะคะไวออยไวออยนี่ก็สกัดมาจากพวกกากปิโตรเลียมนะคะเป็นน้ำมันที่เป็นสารสังเคราะห์แต่ว่าพอทาที่ผิวแล้วจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะเขานิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ครีมต่างๆเพราะว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยพอทาที่ผิวแล้วเนี่ยทำให้ผิวนุ่มช
1: ุ่
0: มชื้นดีนะคะนะต่อมานะคะส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของสมุนไพรและสารสกัดนะคะธนาคาผงเรื่องสมุนไพรต้องคุยกับอาจารย์จุ๋มด้วย
1: ค่ะ
0: ธนาคาผงนี่นะคะเราใช้เป็นผงเนาะจริงๆสารสกัดก็มีนะอาจารย์จุ๋มแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ครีมสครับสมุนไพรเราต้องการให้มีรูปแบบผงสมุนไพรอยู่ในสูตรด้วยนะคะเราก็เลยใช้เป็นผงสมุนไพรธนาคาแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากให้เป็นสีครีมขาวๆไม่อยากให้มีผงสมุนไพรก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะจากผงสมุนไพรให้กลายเป็นสารสกัดได้ค่ะน
1: ะ
0: เรากลับมาที่ธนาคาก่อนผงธนาคาเนี่ยนะคะ

0: งานวิจัยเนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าสมุนไพรธนาคารเนี่ยมีองค์ประกอบสารตัวหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายอัลบูตินซึ่งอัลบูตินเนี่ยจะอยู่ในส่วนประกอบของครีมผิวขาวหลายชนิดมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากในการใช้อัลบูตินจนปัจจุบันนี้อัลบูตินนี่เกิดมาหลายปีแล้วนะแต่ปัจจุบันนี้ยังนิยมใส่ในผลิตภัณฑ์ผิวขาวแม้กระทั่งแพทย์ในคลินิกก็ใช้นะคะในเรื่องของการรักษารอยด่างดำแล้วก็ฝ้านะคะนะเพราะนั้นตัวธนาคารเนี่ยจะมีสารสำคัญตัวนี้อยู่โครงสร้างคล้ายอัลบูตินและทำให้ผิวขาวแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระรอยด่างดำได้นะคะนอกจากนั้นตัวทาเนี่ยนะคะยังมีองค์ประกอบนะคะที่เป็นสารกันแดดอยู่ในตัวเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชาวพม่าเนี่ยนะคะที่ฉันเคยไปเที่ยวพม่าก็ใช้ตัวนี้ปะพรมใบหน้าขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านเนี่ยนะ
1: คือ
0: จะเห็นตลอดเลยถ้าขับรถไปจะเจอตลอดเลยนะคะนะเพราะนั้นตัวนี้นอกจากจะทำเป็นสารสกัดและผสมในครีมแล้วเนี่ยสามารถเอาสมุนไพรของเขาเนี่ยนะคะมาผสมกับน้ำแล้วก็พอกที่หน้าได้นะคะก็ทำให้ผ่องขึ้นได้มันเหมือนกันนอกเราเคยทดลองแล้วเนาะเอามาแค่ผสมน้ำนะแล้วก็พอกทิ้งไว้สัก15นาทีหรือจนแห้งแล้วก็ล้างออกเนี่ยน่าจะผ่องขึ้นเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็คือตัวแรกนะคะตัวต่อมานอกจากนั้นตัวนี้ยังช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีด้วยค่ะตัวธนาคารนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไพรผงนะคะไพรนี่นะคะเป็นสมุนไพรทดร้อนนะคะมันจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในขณะที่เราขัดเราถูเนาะก็จะช่วยนำของเสียนะออกจากเซลล์นำของดีเข้าสู่เซลล์นอกจากนั้นความร้อนของไพรเองเนี่ยนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ตัวไพรก็จะมีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินนะคะเนาะที่ช่วยบำรุงผิวได้ดีด้วยลดการอักเสบนะคะลดอาการฟกช้ำอะไรต่างๆได้นะคะนะต่อมานะคะขมิ้นชันนะคะอันนี้เป็นขมิ้นชันผงนะคะขมิ้นชันผงเนี่ยก็มีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินเหมือนกันตัวนี้จะเน้นในเรื่องของลดการอักเสบนะคะเน้นในเรื่องของบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานเนี่ยนะคะก็มีการวิจัยค้นพบว่าพบสารที่มีฤทธิ์ในการแอนตี้เอจจิ้งในตัวขมิ้นชันด้วยนะคะโบราณเขาก็หญิงสาวชาวโบราณนะมักจะใช้ขมิ้นชันเนี่ยในการบำรุงผิวทั้งชันทั้งอ้อยเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้คู่กันนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งชันทั้งอ้อยนะคะนะทั้งขมิ้นชันทั้งขมิ้นอ้อยเดี๋ยวจะบอกว่าอ้อยไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าอ้อยไหนเนี่ยชันอ้อยขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยมักจะใช้คู่กันนะคะท่านผู้ชมคะตัวไพรกับขมิ้นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราใส่ปริมาณไม่เยอะในสูตรเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีสูตรขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ย2ตัวนี้เนี่ยมันจะออกสีที่ผิวเรา
1: ค่ะ
0: นะคะบางท่านอย่าไปหลงกลนะบางท่านโอ้ยขมิ้นน่ะดีจะตายทำไมอาจารย์ใส่น้อยไปเพิ่มนะคะพอขัดออกมาปุ๊บล้างปั๊บเนี่ยนะคะผิวเราจะติดเหลือง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ล้างไม่ออก
0: อย่าลืมว่าตัวไพรกับขมิ้นชันเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยพืชอะไรก็ตามนะท่านผู้ชมที่มีน้ำมันหอมระเหยเนี่ยฤทธิ์จะเยอะนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะก็ได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นสารสกัดมะขามนะคะตัวนี้นะคะมีวิตามินซีนะคะกรดทาร์ทาริกเนี่ยจะทำให้มีการเร่งการผัดเซลล์นะคะทำให้ผิวขาวแล้วก็จะช่วยทำให้อ่อนเยาว์เพราะว่าเซลล์ที่ตายไปแล้วเนี่ยเวลาที่มันไม่ยอมหลุดเนี่ยพออายุเราเยอะขึ้นมันจะเกาะแน่นกับผิวอย่างเงี้ยนะคะนะมันทำให้ผิวดูกระดำกระด่างเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูไม่สวยนะคะดูแบบแก่กว่าวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเร่งการผลัดเซลล์เอาเซลล์ที่ตายแล้วออกเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโจโจบาออยตัวนี้จะมีวิตามินอีค่ะท่านผู้ชมโจโจบาออยเนี่ยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ลดการอักเสบของผิวได้ดีด้วยนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกันเสียนะคะกันเสียแล้วก็กันเสียตัวนี้ไม่ใช่กันเสียกลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีผลเสียกับผิวนะคะจะค่อนข้างปลอดภัยสูงมากนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นกลิ่นสำหรับผิวกายนี่นะคะกลิ่นเนี่ยเราจะใช้กลิ่นที่เนื่องจากว่าเป็นสครับมันต้องใช้ห้องน้ำเหมือนกับเราอาบน้ำนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้กลิ่นที่สดชื่นแล้วก็สำหรับกลิ่นสครับที่ใช้กับผิวกายเนี่ยเราใช้แรงๆได้นะคะใช้หอมๆได้เพราะว่าเวลาคนอาบน้ำนะชอบใช้ครีมอาบน้ำใช้สบู่ที่มีความหอมใช่ไหมคะนะคะนะต่อ

0: มานะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนที่4ก็จะเป็นตัววอลนัทนะคะวอลนัทสครับนะคะอันนี้เป็นเม็ดสครับที่เราใส่ในครีมสครับค่ะนะทำไมอาจารย์ไม่ใส่เกลือนะไม่ใส่อะไรนะเม็ดกะระบูหรืออะไรเป็นเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาละลายได้นะเขาละลายได้พอเขาละลายแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของพวกอิเล็กโทรไลต์อะไรพวกน
1: ี
0: ้มันก็จะมาทำให้โครงสร้างของครีมเนี่ยมันเสียหายได
1: ้ะ
0: นะคะเราก็เลยใช้วอลนัทครับในสูตรครีมแต่ถ้าเป็นสูตรผงสมุนไพรเป็นเกลือขัดผิวอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นเกลือสครับได
1: ้ค่ะ
0: ที่ฉันบอกเนี่ยบางท่านอาจจะไปแปลงสูตรไงบอกว่าเอ้ยอาจารย์ใช้วอลนัทสครับมันแพงเราใช้เม็ดเกลือเนี่ยลงไปพอใช้เม็ดเกลือลงไปปุ๊บคนมาแล้วเกิดว่าครีมไม่เป็นอย่างที่อาจารย์สาธิตนะคะเพราะนั้นอาจารย์ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะนะเพราะนั้นเราใช้วอลนัทสครับซึ่งพวกนี้มันไม่ละลายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรปฏิกิริยาอะไรกับพวกสารเคมีในสูตรนะคะบอกครอบคลุมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะของสูตรครีมสครับสมุนไพรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์จุ๋มและที่จะทำการสาธิตอาจารย์จุ๋มเชิญได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะซึ่งขั้นตอนการทำสูตรนี้นะคะเนื้อนะคะอาจารย์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะเป็นเนื้ออิมันชันนะคะฉะนั้นเราก็เลยต้องมี2หม้อแล้วก็2เตานะคะก็คือจะแยกเป็นพาร์ทน้ำแล้วก็พาร์ทน้ำมันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่1ทั้งหมด
0: ส่วนที
1: ่1
0: นี่เป็นพาร์ทน้ำ
1: ใช่ค่ะส่วนที่1จะเป็นพาร์ทน้ำ
0: ถือว่าเป็นพาร์ทน้ำท่านผู้ชมสังเกตง่ายถ้ามีน้ำในสูตรก็แสดงว่านั่นแหละพาร์ทน้ำนะถ้าเราไปดูแล้วดูตำราแล้วอันไหนน้ำอันไหนมันน้ำมันเนา
1: ะ
0: อันส่วนไหนที่เป็นส่วนที่มีน้ำมันนั่นแหละคือพาร์ทน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นพาร์ทน้ำ
1: พาร์ทน้ำนะคะก็จะเป็นสารที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวดีไอวอเตอร์นะคะมีอะลันโทอินกิซาลีนอะมิโนโคสปาปารินไกลคอลแล้วก็ TA นะคะเหล่านี้เราจะเทลงไปในหม้อสแตนเลสไปที่1นะคะ
0: ทีนี้อะลันโทอินกับอะมิโนโคสเนี่ยนะคะพูดถึงว่าเขาก็ละลายในน้ำเนาะอันนี้ก็อาจารย์จุ๋มเขาก็เทลงเลยเนาะเราก็ไม่ต้องมารอละลายทิ้งไว้เหมือนบางสูตรที่ละลายทิ้งไว้ที่เป็นผงนี่เป็นเพราะว่าไอ้ส่วนที่ผงนั้นอาจจะอยู่ส่วนที่3ส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนที่เราเติมสารสกัดนะคะเราก็เลยต้องแบ่งน้ำไปละลายแต่อันนี้ไม่ต้องแบ่งน้ำละลายเพราะว่าตัวผงเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่1อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจุ๋มเอาตัวน้ำนะคะล้างเพื่อที่ให้สารนะคะออกมาจากขวดให้หมดแค่นั้นเองนะคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: มีอีกตัวนึงค่ะอาจารย์
0: โอ้อาจารย์นั่นไปเหรอโอเคก่อนครบแล้วเนาะ
1: ค่ะครบแล้วค่ะ
0: โอเค
1: ตอนนี้นะคะหม้อใบที่1ก็ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะหม้อใบที่2นะคะเราจะใส่ส่วนที่2นะคะก็คือ
0: ส่วน
1: ที่ละลายในน้ำมันนั่นเองนะคะก็จะมีตัว KL340D นะคะมีสเตอริกแอซิดนะคะมีซิติลแอลกอฮอล
0: ์มี
1: ตัว APVAC 80แล้วก็มีตัวไวท์ออยล์นะคะอย่าใส่ผิดส่วนเด็ดขาดนะคะอาจารย์เพราะถ้าเราใส่ผิดส่วนเนี่ยค่ะเมื่อนำทั้ง2หม้อมารวมกันเนี่ยค่ะมันจะเกิดการแยกชั้นนะคะ
0: อันไหนเป็นน้ำมันก็ใส่ในส่วนที่เป็นน้ำมันนะไหนที่เป็นน้ำก็ใส่ในส่วนที่เป็นน้ำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอาจารย์ถ้าเราเอาส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะไปใส่ในส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยว่ามันจะไม่ละลาย
0: ใช่นะคะก็ท่านผู้ชมลองเอาน้ำมันเนาะที่บ้านอ่ะเทใส่กับน้ำเนี่ยมันจะแยกชั้นเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ถึงต้องพยายามแยกผสมก่อนแต่พอผสมเสร็จแล้วในส่วนของน้ำมันเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้น้ำมันกับน้ำเข้ากันแต่มันต้องละลายด้วยกันก่อนไงให้ส่วนผสมมันเข้ากันก่อนแล้วถึงมาเทร่วมกันนะคะ
1: นะคะตอนนี้เราก็ใส่ส่วนที่2นะคะลงไปในหม้อสแตนเลสใบที่2ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาให้ความร้อนนะคะซึ่งความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะก็คือไม่ควรจะใช้เกิน80องศาเซลเซียสนะคะเพราะอะไรหนึ่งก็คือไหม้นะคะยิ่งถ้าเป็นส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะไหม้ได้นะคะสองก็คือสารสำคัญนะคะอาจารย์ที่อยู่ในของสารเหล่านี้ค่ะก็อาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะ
0: เพราะว่าสารเคมีต่างๆมันเสื่อมสภาพมันร้อนมากเกินไปมันก็เสื่อมสภาพได้
1: นะคะช่วงอุณหภูมิที่แบบเหมาะนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่ประมาณ60นะคะถึงประมาณ
0: 75
1: องศาประมาณนี้
0: ไม่ควรเกิน75
1: นะคะ
0: บาง

0: เขาก็แค่60ถึง65ก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: คือเพราะนั้นน่ะดูตามสูตรนะคะแต่ของเราเนี่ยสูตรของเราจะอยู่ที่70ถึง75นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีสูตรไหนที่เกิน75ขึ้นไปนะคะนะเกิน80นี้ไม่มีแน่นอนค่ะนะคะ
1: นะคะเราก็จะใช้ตะกร้อนะคะคนนะคะพาร์ทน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์หม้อใบที่1เนี่ยค่ะเราจะคนจนใสนะคะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยค่ะที่หม้อใบที่2ที่เป็นพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะเราก็คนจนเขาละลายกลายเป็นของเหลว
0: จนน้ำมันละลายรวมกันหมดนะคะพวกแว็กต่างๆละลายรวมกันหมดจนกลายเป็นของเหลวนะคะคืออันเนี้ยทางอาจารย์เนี่ยถือข้องแล้วนะแล้วก็การตั้งเราไม่ได้ใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมทำเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ก่อนเพราะนั้นเนี่ยการผสมทั้ง2หม้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทน้ำหรือน้ำมันเนี่ยอุณหภูมิประมาณ70ถึง75องศานะคะ
1: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะหม้อใบที่1แล้วก็หม้อใบที่2เนี่ยค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะทีเราก็ปิดไฟนะคะอาจารย์ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำนะคะทั้ง2หม้อทีรวมกันนะคะเราก็เลือกหม้อใบที่1นะคะที่เป็นส่วนที่น้ำเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไหลง่ายนะคะอาจารย์เราจะเทลงในหม้อที่เป็นส่วนที่ละลายในน้ำมัน
0: เหตุผลคือไหลง่ายนะเพราะว่าอะไรมั้ยถ้าเราเทน้ำมันลงก่อนเนี่ยน้ำมันอาจจะออกไม่หมดนะนะคะมันก็อาจจะติดอยู่ที่หม้อเนาะเราอาจจะได้ส่วนผสมที่ไม่ครบ
1: ใช่ค่ะนะคะเราอย่าเทพรวดลงไปทีเดียวนะคะอาจารย์ก็คือทยอยนะคะทยอยเทนะคะ
0: แบบที่อาจารย์จุ่มถักที่นะคะ
1: แล้วก็คนไปด้วยนะคะต้องคนแรงๆนะคะอาจารย์นะคะพอทั้ง2หม้อรวมกันแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดเป็นตัวเบสครีมขึ้นมาค่ะอาจารย์เป็นเบสครีมสีขาวๆนะคะทีนี้สูตรนี้ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปซึ่งก็คือส่วนผสมส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นั่นเองนะคะ
0: ระหว่างที่อาจารย์จุ่มคนนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องหม้อที่ให้ความร้อนกันเนาะทำไมต้องเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราทำผิดพันนะคะในระดับที่ประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้นะคะนะทำไมไม่ให้ใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านนะอันนี้มีคำถามจริงๆนะเวลาที่เราไปทำการสาธิตที่ไหนก็ตามมันมีคำถามอย่างเงี้ยมาประจำเลยค่ะท่านผู้ชมนะก็คือที่เราไม่ใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะอุณหภูมินี่สำคัญแล้วก็เสี่ยงที่จะอะไรหยดลงไปในไฟมันจะพุ่งขึ้นมาได้นะคะนะทีนี้เตาแก๊สพอได้ไหมเตาแก๊สพอได้แต่ท่านจะต้องหลีให้อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเสมอนะคะวัดเสมอค่ะให้อุณหภูมิมันอยู่ที่70ถึง75นะคะนะแต่ว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะเป็นอะไรที่เราควบคุมง่ายนะคะพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเทเข้าหากันได้โดยที่เราไม่ต้องมากลัวว่าถ้ามันหล่นลงไปโดนเตาในเตาจะพึบไหมแต่ว่าเตาแก๊สนี่ก็ยังต้องระวัง
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพออุณหภูมิเริ่มลดลงนะคะเนื้อครีมก็จะเริ่มข้นขึ้นแล้วก
0: ็
1: มีความเนียนมีความวาวนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือแค่ใช้ตะกร้อคนนะคะเนื้อก็เนียนแล้วนะคะซึ่งถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีเครื่องตีเบเกอรี่ก็ใช้แค่ตะกร้อนะคะคนไปก่อนก็ได้นะคะเนื้อสวยมากนะคะ
0: นะพอได้เป็นเนื้อครีมแล้วตอนนี้เราก็จะลงใส่ตัวสมุนไพรลงไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะนะคะทีนี้พออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราก็เติมส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นะคะลงมาได้เลยนะคะซึ่งในการวัดอุณหภูมินะคะอาจารย์เราก็จะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดอุณหภูมินะคะ
0: คืออาจารย์จุบอกว่าต้องรอให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศานะคะถึงจะเติมส่วนอื่นๆลงไปได้
1: ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนที่3เนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีตัวสารกันเสียนะคะแล้วก็มีน้ำหอมอยู่ในนั้นด้วย
0: ซึ่งมันอาจจะระเหยไปได
1: ้ใช่นะคะซึ่งสารกันเสียตัวนี้ค่ะตัวฟีโนสเตตนะคะที่เราใช้นะคะก็คือเขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะอาจารย์แล้วก็น้ำหอมเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราใส่ตอนที่อุณหภูมิสูงๆใช่ไหมคะกลิ่นนะคะก็จะอ่อนลงหรือบางทีก็คือหายไปเลยยิ่งถ้าเป็นน้ำหอมนะคะที่เป็นตัวเอสเซนเชียลออยล์นะคะอาจารย์กลิ่นก็คือจะหายไปเลยนะคะ
0: จะทวนให้นิดนึงนะคะคือสารกันเสียในสูตรเนี่ยนะคะถ้าโดนอุณหภูมิที่สูง

0: นะคะนะอาจจะมากกว่า50 60ขึ้นไปเนี่ยบางทีอาจจะระเหยออกไปนะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณมันน้อยลงหร
1: ือ
0: ว่าเสื่อมสภาพได้นะคะอย่างเช่นสารกันเสียในสูตรเนี้ยเป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นออร์แกนิกด้วยหรือเปล่าฮะ
1: ค่ะ
0: เนาะมันจะระเหยได้ง่ายนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสักเอาสัก45ก็ยังได้นะ45องศา40องศานะคะนะสำหรับน้ำหอมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกน้ำหอมเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้น้ำหอมหลายประเภทบางคนอาจใช้ฟาแกนบางคนอาจใช้น้ำมันหอมระเหยซึ่งพวกนี้นะคะอย่างฟาแกนเนี่ยอาจจะระเหยไม่ได้มากเนา
1: ะ
0: อาจจะแบบระเหยยากบ้างแต่ว่าก็ระเหยได้แหละเนาะอย่างน้อยกลิ่นก็อ่อนลงนะถ้ามันร้อนมากนะคะแต่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่45องศาเลยนะคะอุณหภูมิปกตินี่ก็ระเหยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นบางเจ้าอาจจะใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่แต่งกลิ่นนะเพราะนั้นถ้าความร้อนมันสูงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะระเหยไปหมดค่ะนะคะนะอันนี้ก็แนะนำไว้นะคะว่าเพราะนั้นส่วนนี้ต้องรอนิดหนึ่งให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศานะคะ
1: นะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะก็จะมีตัวธนาคานะคะ
0: อันนี้สามารถท่านผู้ชมดูนะคะว่าเราสามารถเทลงไปได้เลยนะคะ
1: มีพลายนะคะ
0: แต่ตอนผสมสูตรครีมเนี่ยต้องค่อยๆเทนะคะแต่พอได้ครีมแล้วได้เนื้อครีมที่โอเคแล้วเราก็สามารถที่จะเติมสารสกัดทุกอย่างลงไปได้เลยนะคะ
1: สารสกัดมะขามนะคะไหมคะสีก็สีของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ก็จะ
0: เปลี่ยนไปตามสีของสมุนไ
1: พร
0: สมุนไพรที่มีสีนะคะอันนี้มันจะไปในทางขมิ้นชันแล้วก็พลายใช่ไหมฮะที่เราใส่ในสูตรเนาะมีขมิ้นชันกับพลายนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นละนะคะ
1: แล้วก็จะมีตัวสครับนะคะสครับเราใช้จากวอลนัทนะคะสครับ
0: นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะคือกลิ่นเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางทีสมุนไพรในสูตรมันมีกลิ่นเนาะที่เราใส่เนี่ยให้ท่านผู้ชมเทสก่อนจะใส่น้ำหอมตัวไหนลงไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยเทสกับสมุนไพรที่มันมีกลิ่นก่อนเอามาเทียบกันเนี้ยค่ะนะเทียบกันว่ากลิ่นมันไปกันได้ไหมซึ่งลูกค้าบางเจ้านะคะนะที่เราเจอมาเนี่ยนะคะเขาก็จะบางทีถามคือผู้เข้าอบรมอ่ะนะบางทีถามเนี่ยว่าเขาอยากได้กลิ่นขมิ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ผิดพันขมิ้นไอตัวผงขมิ้นเราใส่น้อยไงใช่ไหมกลิ่นอาจจะไม่ออกชัดเจนมันก็จะมีกลิ่นขมิ้นซึ่งใช้ในผิดพันได้ไปเพิ่มเติมที่มีกลิ่นเกิดขึ้นได้นะคะบางรายอาจจะไม่เอาไม่อยากให้มีกลิ่นสมุนไพรขมิ้นอยู่แต่อยากได้ขมิ้นท่านจะเปลี่ยนขมิ้นเป็นสารสกัดก็ได้นะหรือแต่สารสกัดมันก็มีกลิ่นของขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: หรือนะคะเลือกใช้กลิ่นที่มันกลบกลิ่นขมิ้นได้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นน่ะการใช้กลิ่นกับพวกนี้นะคะก็ต้องดูความต้องการของผู้ใช้นะคะนะหรือความต้องการของเราถ้าเราใช้เองเนาะว่าเราอยากได้กลิ่นหอมหรือเราอยากได้กลิ่นธรรมชาติแล้วหากว่าในสูตรนั้นมีสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่ท่านต้องเอาน้ำหอมนะมาเทียบนะคะมาเทียบกลิ่นว่าไปกันได้ไหมด้วยนะก็ดมด้วยกันนี่แหละค่ะนะแต่ถ้าจะดมใหม่ให้ท่านดมเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: หรือผงกาแฟก็ได้เพราะตัวนี้จะปรับสมดุลนะความอะไรนะปรับสมดุลของการรับกลิ่นน่
1: ะ
0: ของจมูกให้กลับมาเป็นปกติก่อนที่จะดมใหม่นะคะนะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก
0: ็
1: เสร
0: ็
1: จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย
0: ์เราก็ได
1: ้สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะอาจารย์เพราะว่าตัวเมสคาร์บอนัสเนี่ยค่ะ
0: เ
1: ขาก็ใช่ค่ะเขาจะมีหลายเกรดนะคะมีทั้งที่ใช้กับใบหน้านะคะแล้วก็มีทั้งที่ใช้กับผิวกายนะคะถ้าใช้กับผิวหน้านะคะเขาก็จะมีความละเอียดนะคะถ้าใช้กับผิวกายเขาก็จะมีความหยาบขึ้นมานะคะซึ่งเราก็สามารถบอกนะคะกับแหล่งที่เราซื้อได้ว่าเราอยากเอามาใช้กับผิวหน้าหรือว่าผิวกายนะคะแต่สำหรับสูตรนี้นะคะก็คือใช้ขัดหน้าก็ได้ใช้ขัดตัวก็ได้นะคะอาจารย
0: ์นะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะคะเม็ดสครับมันมีหลายเบอร์นะคะนะมันก็สามารถที่จะเลือกได้เม็ดเล็กก็จะกับใบหน้าน
1: ะ
0: เม็ดใหญ่ก็กับผิวกายนะ
1: คะ
0: แต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะลูกค้าหลายท่านก็ไม่ชอบอะไรที่มันหดร้ายหดร้ายน
1: ะ
0: เขาก็ชอบอะไรที่ ที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มอ่อนโยนกับผิวนะคะ
1: ตัวนี้ตัวนี้จะไม่บาดผิวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือตัวสครับเราก็จะทดลองนิดนึงมีน้ำไหมคะ
1: น้ำ
0: เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอาไม่เอาอันนี้
1: จากอันนั้นที่ติดขวดก็ได้ค่ะ
0: นี่นะคะจะเป็นเนื้อครีมนะคะจะเห็นว่าเม็ดสครับมันจะเล็กนะคะจะเห็นว่าแบบพอสครับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเม็ดสครับชัดเจนเนาะแต่มันมีแรงขัดดีมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: และแรงขัดมันก็เป็นแรงขัดที่สม่ำเสมอด้วยค่ะไม่มีตรงไหนหนักตรงไหนเบาเลยค่ะนะคะ
1: ก็คือเขาจะมีตัวป๊อปเปอรีนนะคะจานที่จะช่วยแบบว่าให้แบบเวลาที่เราขัดนะคะมันจะให้แบบว่าความลื่นนะคะจาน
0: นะคะเดี๋ยวก็เราก็เช็ดออกเนาะนี่ค่ะก็ผ่อง
1: ผิวของเราก็จะผ่องขึ้นนะคะ
0: ผ่องขึ้นกว่าด้านนี้
1: ก็คือสมุนไพรนะคะจานที่มีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีแบบว่าอะไรนะตัวออกสีเหมือนสีออกส้มของขมิ้นเนี่ยค่ะจานนะคะเขาก็จะช่วยไปทำให้สีผิวของเรามันดูแบบมันผ่องขึ้น
0: ผ่องขึ้นด้วยนะคะ
1: เห็นไหมคะก็คือ
0: แล้วก็ตัวเม็ดสครับเอ็มก็จะช่วยเรื่องของการหลุดลอกของเซลล์เนาะที่มันจะหลุดแล้วมันก็ไม่หลุดนะจริงๆเซลล์ที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยนะคะบางทีมันเกาะแน่นกับผิวน
1: ะ
0: ยิ่งอายุเยอะนะคะยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกาะแน่นนะคะมันจะหลุดก็ยากนะใช้เวลานานเหมือนกันนะนะคะไม่เหมือนกับวัยสาวๆเนี่ยมันก็จะผัดได้เร็วเพราะนั้นผิวสาวเนี่ยก็เลยจะดูเปล่งปลั่งกว่าผิวคนที่มีอายุแต่ถ้าหากว่าคนมีอายุเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองนะคือว่ามีการขัดผิวเนาะบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผิวก็แลดูอ่อนวัยได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพออายุเยอะขึ้นมาเนี่ยการผัดเซลล์เนี่ยมันเริ่มช้าลงนะคะมันทำให้เซลล์ที่หมดอายุเนี่ยมันเกาะติดอยู่นานเกินไปเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ครีมสครับนะหรือว่าเกลือสครับเนี่ยขัดมันออกได้พอขัดออกปุ๊บเราก็บำรุงด้วยโลชั่นนะคะจะมีอยู่ภาคเทอมที่แล้วเนา
1: ะ
0: ก่อนๆนู้นน่ะนะลองกลับไปดูนะคะน่าจะมีให้กลับไปดูย้อนหลังอยู่นะคะเราจะมีตอนนึงอะนะคะที่เรารู้สึกว่าจะสอนทำโลชั่นบำรุงผิวเนี่ยนะคะเนาะเยอะเลยอะหลายสูตรเลยนะคะสามารถที่จะนำมาประกอบกันได้ใช้กับร่วมกับตะครับได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไร
1: นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์อู้ขัดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผิวนะคะผิวจะผ่องขึ้นแล้วก็ผิวก็จะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะไม่มีสีของขมิ้นกับไผ่ติดที่ผิวเพราะว่าก็คือเน้นย้ำว่าสองตัวนี้นะคะไผ่ขมิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวว่านางคำนะคะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะก็คือมันจะผิวของเราจะเป็นสีเหลืองซึ่งมันจะล้างออกยากแทบจะไม่ออกเลยค่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะอาจารย์กว่าจะออก
0: ใช่ใช่ค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากให้บำรุงผิวเยอะนะเห็นขมิ้นมันสรรพคุณดีใส่เยอะๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คำนึงถึงสีของขมิ้นนะคะที่ว่าจะไปติดที่ผิวกายนะนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนต้องการที่จะให้ติดไม่ค่อยจะออกไปข้างนอกติดเพื่อให้บำรุงผิวเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยโบราณน่ะเขาจะชอบเอาขมิ้นเนี่ยมาทาตัวเด็กนะคะเด็กก็จะตัวเรื่องอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะป้องกันผิวไปด้วยนะคะถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้ในปริมาณตามสูตรที่เราให้นะคะมันจะพอดีเลยนะคะ
1: ค่ะนะคะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคร
0: ี
1: มนะคะสครับสมุนไพรนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำสูตรที่สองนะคะอาจารย
0: ์ตัวนี้จะเป็น
1: มาร
0: ์ก
1: ชีสเซรั่มนะคะ
0: และอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ไหมจะเป็นอันนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องตั้งไฟใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะ
0: อันนี้จะทำง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะตัวนี้แหละมาร์กชีสเซรั่มเอ็กเซนต์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เราจะไปใช้กับหน้ากากได้นะคะนะทีนี้ส่วนผสมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ2ส่วนก็คือว่าส่วนแรกก็จะเป็น DI water ก็บอกไปแล้วนะคะว่าน้ำต้องใช้น้ำแบบไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจะเป็นตัวที่ทำละลายในสูตรนะคะตัวที่2ก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดคือตัวนี้นะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีอยู่แล้วแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยจะลดน้อยลง นะคะปกติแล้วตัวไฮยาจะแทรกอยู่ตามเซลล์ต่าง

0: และทำอุ้มน้ำแล้วทำให้มันแบบว่าทำให้ผิวดูชุ่มชื้นนะคะเปล่งปังแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคะนะปริมาณไฮยามันลดน้อยลงนะช่องว่างของเซลล์เพิ่มมากขึ้นผิวก็จะหย่อนคล้อยแล้วก็ดูไม่สดชื่นนะคะเพราะนั้นตัวนี้จะทำให้ผิวชุ่มชื้นและมีความสดชื่นเปล่งปังขึ้นนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็น MG10 นะคะนะตัวนี้ค่ะอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะนะต่อมาก็คือ PMGGL อันนี้ให้ความชุ่มชื้นในลักษณะที่ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็น Natural ASA from Food นะคะก็คือเป็นตัว ASA จากผลไม้จากผลไม้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะเพราะนั้นสูตรนี้จากที่เราดูจากสูตรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผสมไปด้วยตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความนุ่มนะแอนตี้เอจจิ้งนะคะพร้อมกันนั้นก็มีกรด ASA จากผลไม้ที่ช่วยเร่งการผลัดเซลล์ทำให้ผิวดูเปล่งปังนะดูอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการผสมไม่ได้ยากเลย
1: ใช่นะคะอาจารย์
0: ไม่ได้ยากเลย
1: ค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะภาชนะที่เราใช้ผสมนะคะก็จะมีชามแก้วแล้วก็มีสแตนเลสนะคะถ้าท่านไหนไม่ใช้ตัวชามแก้วก็ใช้เป็นชามสแตนเลสก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะจากแล้วก็จะใส่ตัว DI water นะคะลงไปในภาชนะก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดลงไปนะคะซึ่งตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย
0: ์เราก็ต้องล่อน
1: เทคนิคนะคะอาจารย์เราจะไม่เทลงไปเลยเพราะว่าถ้าเทลงไปเนี่ยค่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: มันเป็นก้อนจะละลายยาก
1: ใช่ซึ่งจะทำให้ละลายยากทีนี้เราก็จะใช้ตัวตะแกรงร่อนเนี่ยค่ะในการค่อยๆโปรยลงไปนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์คน
0: แต่มันก็ใช้เวลาไม่นานนะนะคะใช้เวลาไม่นาน
1: ค่อยๆโปรยลงไปนะคะคือการทำวิธีนี้ค่ะอาจารย์จะช่วยให้ตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยค่ะละลายได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณเยอะนะคะอาจารย์เราก็โปรยแล้วก็คนให้ตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยค่ะจมลงไปในน้ำแล้วก็ใช้แล็บพลาสติกเนี่ยค่ะแล็บทิ้งไว้ก็ได้นะคะถ้าทำเยอะแบบว่า5โล10กิโลเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะแล็บทิ้งไว้1คืนก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราทำปริมาณน้อยเนี่ยค่ะก็อาจจะทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดก็จะละลายแล้วนะคะ

0: ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะให้คุณสมบัติในเรื่องของทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะมีความเด้งเต่งตึงมีความฉ่ำน้ำแล้วก็ยังทำให้เกิดเป็นเนื้อเซรั่มด้วยค่ะอาจารย์เป็นเนื้อเซรั่มเป็นเนื้อเจลด้วย
1: เนี่ยพอเขาลงมาเนี่ยนะคะเนื้อเมื่อกี้เราเห็นเป็นน้ำเนาะมันก็เริ่มข้นแล้วนะคะก็เริ่มข้นแล้ว
0: พอตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเริ่มละลายนะคะเขาก็จะมีความข้นขึ้นมานะคะ
1: อันนี้เราก็คนแรงๆได้เพราะว่ามันไม่ได้มีหัวสบู
0: ่
1: แต่ถ้าสูตรไหนที่มันมีหัวสบู่เนี่ยอย่าคนแรงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ที่เป็นหัวสบู่เนี่ยควรจะเอาไปใส่ท้ายๆนะคะถ้าสูตรไหนมีอันนี้พูดถึงสูตรอาจจะเป็นสูตรสครับบางสูตรเนา
0: ะ
1: ที่เราสอนในเทอมนี
0: ้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะจะละลายนะคะก็คือต้องให้ละลายให้หมดเลยนะคะอย่าให้มีลักษณะที่ยังเป็นผงหรือว่ายังเป็นก้อนอยู่นะคะ

0: สูตรนี้นะคะก็คือเหมือนอย่างที่อาจารย์อู๋บอกก็คือเราสามารถนะคะใช้แผ่นมาร์กชีทนะคะอาจารย์จุ่มลงไปในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มามาร์กหน้า
1: น่าจะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เหลือแต่ฟองเนาะมีแต่ฟองพอดีอาจารย์คนแรงเราก็ใส่สารสกัดลงไป
0: เติมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ
1: ก็จะมีตัว MG10ตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีตัว PMTGL ที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวที่ว่าทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะ
0: แล้วก็ส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้แผ่นตัวชีทมาร์กนะคะจ้ะแล้วก็ทาเหมือนเราทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปได้เลยนะคะจ้ะ
1: เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ไฮยานะเซรั่มไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นแหละค่ะนะ
0: หรือว่าถ้าไหนที่แบบว่ามีแผ่นกัวซานะคะอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้แล้วก็ใช้แผ่นกัวซาเนี่ยค่ะ
1: กัวร่วมด้วยก็ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นฟองนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าฟองยุบนี่นะคะมันก็จะใสในระดับนี้เน
0: าะ
1: แต
0: ่
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ขุ่นเล็กน้อยนี่มันเป็นเกี่ยวกับสารสกัดนะคะที่เราใส่เข้าไป
0: สูตรนี้นะคะก็แนะนำว่าใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกวันเลยใช้เป็นประจำนะคะก็คือพอเราใช้แล้วนะคะอาจารย์สูตรนี้ค่ะผิวของเรานะคะจะมีความฉ่ำน้ำมีความแบบว่าเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
1: อันนี้ก็ได้แหละนะคะนะก็เสร็จแล้ว2สูตรอันนี้เนี่ยมันมีฟองนะท่านผู้ชมไม่เห็นว่ามีฟองเนาะถ้าฟองยุบมันก็จะใสขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปมาร์กหน้าได้ก็คือใช้แผ่นชีทนะคะที่เป็นรูปหน้ากากชุบแล้วก็นะมาร์กหน้านะคะนะประมาณสัก20นาที15นาทีหร
0: ืออ
1: าจจะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะคะแต่อย่าต่ำกว่า15นาทีนะคะนะหรือถ้าไม่ใช้ชีทมาร์กก็อาจจะเป็นทำเป็นเซรั่มทาหน้าได้เนาะอย่างที่อาจารย์จุ๋มแนะนำหรือใครใช้แผ่นกัวซาเห็นโฆษณาเยอะนะกัวซาเดี๋ยวนี้คนนิยมเยอะนะคะสามารถใช้ตัวนี้ใช้ทำกัวซาได้นะคะนะสำเร็จทั้งสองสูตรแล้วค่ะเนาะมีทั้งสูตรอันนี้ครีมนะคะสครับสมุนไพรที่ใช้กับผิวกายและใบหน้าได้อันนี้คือตัวมาร์กชีทเซรั่มนะคะเอสเซนต์นะคะวันนี้เราก็ได้2สูตรหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมนะคะให้ติดตามตอนต่อไปนะเรายังมีอีกค่ะยังมีอีกเยอะนะคะหลายตอนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเพื่อน2คนก็จะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก

0: 90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: อยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีอะไรบ้างคะ
4: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่ช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู้
5: จริง
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ด้านแบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
4: คร
2: ับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP

Canon SCT TBI Polymซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบยังหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยแกรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยเราอ่ะมีกระบวนการรับปริญญาไงบ้างอ่ะ
1: อ๋อดูสิวันที่11จะเป็นวันซ้อมย่อย19จะเป็นซ้อมใหญ่แล้วก็23วันรับจริง
2: เฮ้ยแล้วแบบเนี้ยพี่บัณฑิตจะต้องมาทุกวันไหมอ่ะ
1: ต้องมาทุกวันเลยทั้งวันซ้อมย่อยแล้วก็วันรับจริง
3: แล้วถ้าเราได้ตามข้อมูลข่าวสารบัณฑิตหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหนบ้างหรอ
2: นี่ไงช่องทางนี้เขาจะมีรายละเอียดก็คือข่าวสารวิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แล้วก็จะมีกำหนดการซ้อมย่อยซ้อมใหญ่รับจริงด้วยนะแถมยังมีตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตลำดับแถวแล้วก็ลำดับที่นั่งได้ด้วยแล้วก็มีสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็เส้นทางการเดินทาง
4: โอ้ย
3: เฮ้ยลืมเลยมาที่ปองพิเกตไว้ไปถ่ายรูปกัน
2: โอเคโอเค

0: ค่ะพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรของเรานะคะวันที่11พฤศจิกายนค่ะจะเป็นการซ้อมย่อยแต่ละพื้นที่นะคะวันที่19พฤศจิกายนค่ะเป็นการซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและวันที่23นะคะเป็นวันรับจริงของพวกเราค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
1: แล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยของเรานะครับทางนี้เลย

วันนี้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับจากความภาคเพียรพยายามที่ตั้งใจที่จะเรียนที่จะศึกษานะครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้สมบูรณ์แล้วก็เป็นไปตามความตั้งใจความปรารถนาของบัณฑิตทุกคนมหาวิทยาลัยเองนะครับเราก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่า เราให้ความสำคัญกับในเรื่องของการรับปริญญานะครับซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566บัณฑิตก็คงจะได้มีการซ้อมในเรื่องของการซ้อมย่อยในการรับปริญญาไปแล้วครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่บัณฑิตทุกคนนะครับจะได้รับการซ้อมรวมนะครับซึ่งถือว่าบัณฑิตทุกคนวันนี้ก็คงจะได้พบหน้าพบตาเจอกันนะครับแล้วก็ได้ซ้อมในเวทีจริงในสนามจริงนะครับจากที่เราซ้อมย่อยกันมาวันนี้นะครับก็คงจะได้นำมาใช้นะครับแล้วก็การแก้ไขในสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับวันพฤหัสที่23พฤศจิกายน2566นี้นะครับเราจะได้มีความสมบูรณ์เวลาที่ถ่ายรูปออกมานั้นในรูปนั้นพวกเราจะได้มีความสง่านะครับในการรับปริญญาก็ขอให้วันนี้บัณฑิตทุกคนนะครับได้มีความตั้งใจนะครับในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการจัดให้เหมือนกับการซ้อมจริงทุกประการตั้งแต่เราเข้าลงทะเบียนรายงานตัวต่างๆจนกระทั่งได้ซ้อมในเวทีนี้ในวันนี้นะครับก็ขอให้บัณฑิตทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะได้ตั้งใจนะครับที่จะฝึกซ้อมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อยากจะฝากบัณฑิตทุกคนนะครับให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพจากวันนี้จนกระทั่งถึงวันพฤหัสที่จะถึงนี้อยากจะให้ทุกคนนั้นได้สมบูรณ์และก็เข้ารับปริญญาดังที่บัณฑิตทุกคนญาติพี่น้องพ่อแม่ทุกคนนะครับปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับพวกเราในครั้งนี้นะครับก็ขอให้จากวันนี้ไปต้องขอให้พวกเรานะครับได้ดูแลนะครับนะตัวของเราให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับเพื่อวันที่23พฤศจิกายนนะครับวางแผนให้ดีนะครับที่ผมได้เคยบอกบัณฑิตไปแล้วในการซ้อมย่อยไปนะครับวันนี้รถอาจจะไม่ติดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์แต่วันที่เรารับจริงเป็นวันปกติในการทำงานซึ่งถนนเส้นนี้เองเนี่ยรถค่อนข้างที่จะติดเยอะเพราะฉะนั้นบัณฑิตทุกคนนะครับมันจะต้องมีการวางแผนในการที่จะมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของผมนี้นะครับในเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้ทันนะครับต้องวางแผนนะครับให้ดีครับนะครับแล้วพวกเราก็จะได้เข้ามาสู่ห้องประชุมแห่งนี้ในวันที่23พฤศจิกายนเพื่อที่จะเข้ารับปริญญานะครับจากประธานนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนั่นก็ที่ทางท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้กราบฝากกราบพวกเราแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับเพื่อให้วันที่23นะครับในการรับปริญญาของเรานั้นเกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับก็สุดท้ายนี้ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับทั่วสากลโลกนะครับได้โปรดประทานพรนะครับอำนวยพรให้บัณฑิตมศักดิ์ทุสดีบัณฑิตมหาบัณฑิต
และก็บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปี2565นะครับได้มีความสมบูรณ์และก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปครับ

0: พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2566ในวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดยดร.ปราจินเอี่ยมลำเนานายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2566พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีกล่าวขอบคุณผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนอีกทั้งร่วมมอบทุนให้นักศึกษาในครั้งนี้ด้วยโดยมีนางสาวอุไรวรรณสมบัติสิริเลขานุการสมาคมเป็นผู้กล่าวความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าและการมอบทุนซึ่งพิธีมอบทุนในครั้งนี้จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่านักศึกษาบุคลากรและสังคมซึ่งกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันโดยจัดสรรทุนให้นักศึกษาทั้ง4พื้นที่สำหรับปีการศึกษา2566นี้สมาคมได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาจำนวน60ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 300,000 บาทซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งนี้ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วยณห้อง A508 ชั้น5อาคารสิรินธรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแอร์นะคะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทพโอไลวิทย์พื้นที่ศาลายาชั้นปีที่2ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยินดีนะคะเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีเทียบโอนปี2พื้นที่ศาลายาค่ะ
1: วันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆเช่นนี้ให้กับเรานะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับทุนแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านที่ได้ท่านที่ให้ทุนนะคะ
1: ทุนนี้นะคะที่นักศึกษาได้รับนะคะจะนำไปต่อยอดโดยการจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่าหอค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่แล้วก็จะนำทุนส่วนหนึ่งนะคะให้กับพ่อและแม่ค่ะ
2: ค่ะสำหรับทุนการศึกษานี้นะคะที่จะนำไปใช้ก็น่าจะเป็นนำไปใช้ทางด้านการศึกษาหมดเลยนะคะเช่นการจ่ายค่าเทอมหรือว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องด้านการศึกษาต่างๆค่ะ
1: ขอขอบคุณนะคะสมาคมศิษย์เก่านะคะอยากจะขอขอบพระคุณตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่มอบทุนนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับผมนายเชพิชิตบัวพาดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกวินทิพย์เจียจงเจริญชัยค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาจีนค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรภาธิกาปูนค่ะชั้นปีที่4ค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค่ะพื้นที่บพิตรพิมุขค่ะ
3: ก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณผู้

0: ที่ให้ทุนการศึกษาผมมาด้วยนะครับทั้งนี้ผมสัญญาว่าทุนนี้จะได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับ
1: ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้รับทุนนี้ค่ะ
2: ค่ะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ค่ะ
3: นำไปต่อยอดยังไง
0: ทุนนี้ผมจะนำไปต่อยอดในการแบ่งส่วนนึงไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็อาจจะเป็นค่าอุปกรณ์เล่าเรียนครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยผมจะแบ่งเก็บไว้เป็นเงินใช้ในยามฉุกเฉินของผมในกรณีที่ผมมีปัญหาจำเป็นจะต้องใช้เงินก็จะนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ครับ
1: ค่ะก็จะนำเงินที่ได้นะคะไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะ
2: ค่ะเงินที่ได้ในส่วนนี้นะคะก็จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็จะนำไปแบ่งเบากับภาระของพ่อแม่ค่ะ
0: ขอบคุณผู้ที่ให้ทุนการศึกษาผมในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสัญญาแล้วว่าทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตแน่นอนครับ
1: ขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้ทุนนะคะหนูจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะ
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนในการให้ทุนในครั้งนี้นะคะหนูจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดีที่สุดค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับผมนายเฮรันกิจผสมทรัพย์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาศิลปศึกษาวิทยาลัยพอช่างครับ
6: สวัสดีครับผมนายพงษ์ประสิทธิ์ศรีลิงอยู่ชั้นปีที่3สาขาศิลปะภาพพิมพ์ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพอช่างครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อนายพิเชษสุวรรณศรีสาขาประติมากรรมไทยชั้นปีที่2วิทยาลัยพอช่างครับ
5: อันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับทุนการศึกษาครับผม
6: วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ครับผม
7: วันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากครับได้มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาพูดให้กำลังใจก็รู้สึกว่ามีกำลังใจครับ
5: ครับสำหรับทุนที่ได้มานะครับกับผมก็จะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือการซื้ออุปกรณ์การเรียนพวกอุปกรณ์ศิลปะที่ต้องใช้ในการทำงานครับผมแล้วก็อาจจะเอาไปช่วยจ่ายค่าหอค่าเล่าเรียนครับผม
6: ทุนที่ได้รับวันนี้ผมก็จะเอาไปใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อมาต่อยอดทำงานศิลปะของตัวเองครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าหอค่าอยู่ค่ากินของตนเองด้วยครับ
7: ครับทุนที่ได้ในวันนี้นะครับผมอาจจะเอาไปแบ่งใช้ในเรื่องของทุนในค่าอุปกรณ์การศึกษาครับแล้วก็แบ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันด้วยครับ
5: ขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของทุนการศึกษาที่ให้โอกาสพวกผมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ให้กับพวกผมครับขอบคุณครับ
6: ครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับผมผมจะนำทุนนี้ไปต่อยอดตัวเองให้เรียนสูงขึ้นครับขอบคุณครับ
7: ก็ขอขอบคุณคุณผู้ใหญ่ที่ให้ทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับผมจะนำทุนในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
6: ขอบคุณครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิชนกเขียวมุ้ยนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะ
9: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนรัตน์คงดำชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะ
8: วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่แบบได้มารับทุนวันนี้นะคะแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจค่ะ
9: วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ
8: ค่ะก็จะแบ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นแบบค่าหอพักค่ะเป็นค่ากินแล้วก็เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะ
9: จะเก็บเงินไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็แบ่งไปใช้ในทางการศึกษาค่ะแล้วก็จะเหลือไว้เก็บเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
8: ก็วันนี้ก็ขอบคุณสมาคมศิษย์เก่านะคะที่มอบทุนให้กับดิฉันค่ะดิฉันคิดจะนำเงินในส่วนนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
9: ขอขอบคุณผู้ที่มอบทุนนะคะดิฉันจะนำทุนไปใช้ให้ดีที่สุดค่ะ
10: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่านในครั้งนี้และยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนมาณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ

0: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็น

0: สัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกทั้งปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

มาพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชค่ะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะพูดถึงลิมิตของฟังก์ชันกันนะคะเรามาดูความหมายของลิมิตนะคะลิมิตของฟังก์ชันหรืออาจารย์เขียนว่าลิมิตนะคะภาษาอังกฤษ L I M I T นะคะลิมิตของฟังก์ชันนั้นแปลว่าอะไรนะคะจากครั้งที่แล้วเราเรียนการแทนค่าของฟังก์ชันแล้วก็หาค่าต่างๆของฟังก์ชันไปแล้วลิมิตก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนะคะเอาความรู้เรื่องการแทนค่าของฟังก์ชันมาใช้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยการแทนค่าของฟังก์ชันแปลว่าถ้าอาจารย์มีฟังก์ชันสักตัวหนึ่งถูกไหมความรู้เดิมนะสมมติอาจารย์มี f ที่ xเป็นฟังก์ชันง่ายๆนะคะโพลิโนเมียลธรรมดาสมมุติฟังก์ชันของอาจารย์คือ x บวก1ถ้าสมมุติอาจารย์กำลังอยากแทนค่าของฟังก์ชันเช่นอาจารย์อยากหา f ที่เลข5ทำไงนะคะดูครั้งที่แล้วนะ f ที่เลข5ก็คือตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเลข5เข้าไปกลายเป็น5บวก1เท่ากับ6ถูกไหมคะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันถ้าอาจารย์หา f ที่ลบ2คืออะไรคะฟังก์ชันอยู่ไหนนะฟังก์ชันโจทย์คืนนี้อยากหา f ที่ลบ2แปลว่าตรงไหนมี x เราจะแทนลบ2เข้าไปกลายเป็นลบ2บวกกับเลข1ใช่ไหมคะตอบลบ1อันนี้คือความหมายของการแทนค่าของฟังก์ชันแล้วถ้าเป็นลิมิตล่ะลิมิตแปลว่าอะไรลิมิตบอกว่าเรากำลังจะศึกษาพฤติกรรมของฟังก์ชันเมื่อค่า x เนี่ยวิ่งเข้าสู่ค่า a นะคะลิมิตบอกว่าเราจะหาพฤติกรรมของฟังก์ชันหรือค่าของฟังก์ชันเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a ใดๆดังนั้นอาจารย์สามารถหาฟังก์ชันสมมติฟังก์ชันที่โจทย์อาจารย์สนใจเป็น f ที่ x อาจารย์อยากเอามาหาลิมิตอาจารย์จะเขียนสัญลักษณ์ l i m เข้าไปค่ะย่อว่าลิมิตนั่นเองเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a ใดๆถามว่าใช่ค่า a ไหมใช่ค่า a ไหมไม่ใช่ค่า a ค่ะ x ไม่ได้เป็นตัว a ความหมายก็คือครั้งที่แล้ว x สามารถเป็นตัว a ใดๆไปเลยเช่นอาจารย์บอกว่าเป็นเลข5ก็ได้เป็นเลขลบ2ก็ได้แต่ลิมิตบอกว่าอาจารย์ไม่ได้อยากแทน x เป็นเลข5เลขลบ2ค่ะแต่อาจารย์กำลังดูพฤติกรรมของ xที่วิ่งเข้าสู่ก็คือวิ่งเข้าใกล้ค่า a ใดๆพฤติกรรมของฟังก์ชันนี้จะออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะนี่คือความหมายของลิมิตของฟังก์ชันนะคะซึ่งค่าของลิมิตของฟังก์ชันน่าจะมีคำตอบสักค่านึงนะคะเช่นอาจารย์ให้เขาคำตอบคือค่า l นั่นเองค่ะยกตัวอย่าง

ีกว่าจะได้เห็นภาพชัดนะคะสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันฟังก์ชันของอาจารย์ก็เป็นข้อนี้เลยก็ได้ค่ะ x บวก1สมมุติโจทย์ข้อนี้ให้เราหาจงหาลิมิตของฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดอาจารย์สนใจ x

x ที่วิ่งเข้าสู่เลข2ความหมายก็คือ x ไม่ใช่เลข2นะแต่กำลังวิ่งเข้าสู่เลข2งั้นอาจารย์ขอจำลองโดยการสร้างตารางนี้ขึ้นมาแล้วกันนะคะสมมติว่าอาจารย์กำลังจะดูพฤติกรรมของ y ก็คือพฤติกรรมของฟังก์ชันใช่ไหมคะเมื่อค่า x น่ะเปลี่ยนไปอาจารย์อยากรู้เพราะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y ถูกไหมตัวแปร x ในที่นี้ก็คือค่าที่กำกับอยู่ในฟังก์ชันแล้วค่า y เป็นไงคะค่า y ก็คือหมดเนี่ยถูกไหมฮะเพราะหมดนี่คือฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือค่าของ y ดังนั้นเมื่ออาจารย์แทนค่าอาจารย์กำลังดูพฤติกรรมแทนค่าของ x เมื่อเขาวิ่งสู่เลข2อาจารย์ให้เป็นเลข2อยู่ตรงนี้แต่ถามว่าใช่เลข2ไหมไม่ใช่นะแต่ x กำลังวิ่งเข้าสู่เลข2งั้นเราลองมาค่อยๆวิ่งเข้าสู่เลข2การวิ่งเข้าสู่เลข2ก็ต้องมีการวิ่งทางด้านซ้ายถูกไหมคะมีค่าที่น้อยกว่า2แล้วก็วิ่งทางด้านขวาก็ได้มีค่าที่มากกว่า2นะคะสามารถวิ่งได้2ค่ะสมมติว่าอาจารย์วิ่งด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่า x เป็นเลขอะไรดีตอนนี้อาจารย์ตั้งเป้าว่า x จะค่อยๆ x ตัวนี้นะค่อยๆขยับไปหาเลข2กันค่ะขยับไปสมมติว่าเป็นเลขอะไรดีเลขใกล้ๆเลข2เหรอเลขสมมติอาจารย์เป็น 1.5 แล้วกันค่ะ 1.5 เราลองแทนค่าในฟังก์ชันดูสิคะฟังก์ชันนี้x เป็น 1.5 ค่า y จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยค่า y ก็เอา 1.5 ไปบวกอีก1ตามหลักการแทนค่าของฟังก์ชันถูกไหมคะได้ 1.5 บวกอีก1เป็น 2.5 ค่ะอาจารย์เกิดค่า y ได้ 2.5 อาจารย์ขยับ x เป็นอีกนิดนึงนะคะอาจารย์จะค่อยๆขยับเขาไปเข้าใกล้เลข2นะสมมติว่าอาจารย์ขยับไปเป็น 1.9 แล้วกันค่ะขยับไปใกล้เลข2จากนั้นขยับไป 1.2 1.2 1.5 ขยับไป 1.9 ขอโทษนะก็กลายเป็น 1.9 แทนในฟังก์ชันนี้เข้าไปใช่ไหมคะ 1.9 เป็นค่า x นะบวกอีก1เป็น 2.9 นั่นเองค่ะขยับไปอีกนิดนึงค่ะ 1.99 สมมติ x เป็น 1.99 ค่า y จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เดิมแทนค่าเข้าไปในฟังก์ชันค่ะ x เป็น 1.99 แทนเข้าไปตรงนี้บวกอีก1ก็เป็น 2.99 ค่ะอาจารย์ขยับเข้าไปเพิ่มนะสมมติเข้าไปอีก 1.999 ค่ะขยับไปใกล้เลข2มากเลยค่ะก็เอา 1.99 ก็ไปบวกอีก1ก็กลายเป็น 2.999จะเห็นว่ายิ่งอาจารย์ขยับเข้าไปหาเลข2ทางด้านลบทางด้านลบแปลว่ามันมีค่าน้อยกว่า2นะยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่เราดูพฤติกรรมของ y นะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายน่าจะเพิ่มขึ้นไปเข้าใกล้เลขอะไรเนี่ยยิ่ง x อาจารย์เป็นสมมุติ 1.99999 ถูกไหม y ของอาจารย์ก็ยิ่งเข้าไป 2.99999อ๋อเข้าใกล้เลขอะไรคะเนี่ยเข้าใกล้เลข3นั่นเองถูกไหมนั่นก็แปลว่าอาจารย์สามารถเขียนคอนเซปต์ที่อาจารย์พิสูจน์ด้านซ้ายนี้ว่าอาจารย์ได้ความหมายก็คืออาจารย์กำลังเทคลิมิตของ x บวก1ฟังก์ชัน x บวก1เมื่อ x เข้าสู่เลข2ทางด้านซ้ายค่ะอาจารย์เขียนยกกำลังลบแบบนี้แปลว่าพฤติกรรมก็คือ x วิ่งเข้าสู่เลข2ทางด้านน้อยกว่าเลข2นะคะทางด้านซ้ายแบบนี้ค่าลิมิตจะเข้าใกล้เลขอะไรคะเนี่ยเข้าใกล้เลข3นั่นเองค่ะอาจารย์ได้ลิมิตซ้ายมาละทีนี้อาจารย์ลองมาศึกษาพฤติกรรมลิมิตด้านขวาบ้างลิมิตด้านขวาเหมือนเดิมค่ะอาจารย์กำลังจะพยายามให้ค่า x เนี่ยเข้าใกล้เลข2ทางด้านฝั่งนี้บ้างด้านบวกด้านที่เยอะกว่าเลข2ค่อยๆขยับจากไหนดีสมมุติ 2.5 ก็ได้ค่ะอาจารย์ให้ x 2.5 ไปแทนค่าในฟังก์ชันนี้เสมอนะแทนเข้าไป 2.5 บวกอีก1เป็น 3.5 ถูกไหมคะ 3.5 อ่ะขยับไปอีกค่ะ 2.5 ยังไม่ใกล้เลข2พออาจารย์ขยับไปเป็น 2.1 แล้วกันค่ะ 2.1 2.1 บวกอีก1ก็เป็น 3.1 ถูกไหมเข้าไปอีกค่ะ2.01 แล้วกันค่ะ 2.01 เข้าใกล้2ไปอีกนิดนึง 2.01 ก็กลายเป็น 3.01 ค่ะเข้าไปใกล้อีกค่ะ 2.001

วายเป็นยังไงคะข้าววายขยับเข้าไปถูกไหมอาจารย์ก็แทนค่าอย่างนี้เสมอนะเอา x ไปแทนเอา x ไปแทนนี้นะคะเอา x ไปแทนเราก็จะเกิดค่า y ที่อยู่บรรทัดที่2นี้นะดังนั้นอาจารย์ก็เอา 2.001 บวกอีก1เป็น 3.001 อ๋อยิ่งอาจารย์เข้าใกล้ด้านนี้เช่น2สมมุติอาจารย์เข้าใกล้เป็น 2.00001 2นิดๆถูกไหมตรงนี้ก็เดาว่าน่าจะเข้าสู่ 3.00001 นั่นเองอ๋อแสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนคอนเซปต์ด้านสีฟ้านี้ว่าลิมิตของฟังก์ชันนะคะลิมิตของฟังก์ชันกำหนดนี้เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข2ทางด้านขวาค่ะทางด้านที่มันเยอะกว่าเลข2เนาะค่าของลิมิตออกมาเข้าใกล้เลข3นั่นเองค่ะเพราะเมื่อกี้ตรงนี้อาจารย์ได้เลข3ฝั่งนี้มาเหมือนกันนะคะนั่นแสดงว่าลิมิตอาจารย์เรียกเขาว่าข้างนี้ลิมิตซ้ายนะคะลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาครับลิมิตขวานะบังเอิญว่าคำตอบออกมาเท่ากับเลข3เหมือนกันเมื่อไหร่ที่ลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายที่อยู่ด้านนี้กับลิมิตขวาที่อยู่ด้านนี้ออกมาเท่ากันดังนั้นอาจารย์สรุปว่าดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลิมิตของฟังก์ชันที่อาจารย์สนใจเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่ด้านซ้ายบังเอิญว่าไปเท่ากับลิมิตของฟังก์ชันที่อาจารย์สนใจแล้ว x วิ่งสู่เข้าสู่เลข2ทางด้านบวกแล้วมีค่าเท่ากันแบบนี้ข้อนี้ก็คือเลข3ดังนั้นอาจารย์สรุปได้ว่าโจทย์ข้อนี้ที่ถามไว้ค่ะลิมิตของฟังก์ชัน x บวก1เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข2ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้นั่นเองสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้อาจารย์สรุปแล้วนะเขามีค่าเท่ากับเลข3ค่ะนี่คือความหมายของลิมิตเห็นไหมคะว่าลิมิตแปลว่าอะไรคะลิมิตคือการหาค่าของฟังก์ชันที่เราสนใจใช่ไหมคะโดยที่พิจารณาค่าที่ x วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่สักค่าหนึ่งอาจจะวิ่งทั้งทางซ้ายแล้วก็วิ่งทั้งทางขวาถ้าเมื่อไหร่วิ่งซ้ายวิ่งขวาแบบนี้มีค่าเท่ากันแบบนี้อาจารย์ก็จะสรุปว่าลิมิตข้อนั้นมีคำตอบเท่ากับเลข3แบบนี้นั่นเองค่ะนี่คือคอนเซปต์ของความหมายของการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันนะคะนี่คือความหมายของลิมิตนะแต่ว่าถ้าสมมุติเราจะหาค่าลิมิตสักข้อหนึ่งเขาบอกว่าสามารถนำทฤษฎีเบื้องต้นของลิมิตไปใช้โดยที่อาจารย์ไม่ต้องเทคลิมิตด้านขวาด้านซ้ายแบบนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถใช้ทฤษฎีเบื้องต้นของลิมิตได้เลยนะคะเราไปดูกันว่าทฤษฎีของลิมิตมีอะไรบ้างนะคะไปดูเนื้อหาทฤษฎีเบื้องต้นของลิมิตกันค่ะเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะที่เอาไปใช้นะคะเบื้องต้นของลิมิตค่ะทฤษฎีลิมิตบอกว่าเมื่ออาจารย์มีลิมิตของฟังก์ชัน f ที่ x หรือ g ที่ x ก็ได้นะคะข้อที่1เมื่อเรากำลังหาลิมิตของฟังก์ชันที่เป็นค่า4สมมติฟังก์ชันอาจารย์เป็นค่า4อาจารย์นิยามไว้แล้วกันนะคะว่าค่า4คือค่าคงที่สักค่าหนึ่งลิมิตของตัว4 4เป็นค่าคงที่เมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a ใดๆเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ฟังก์ชันเป็นค่าคงที่ลิมิตของค่าคงที่จะเท่ากับค่า c เสมอค่ะสามารถเอาค่า c มาตอบได้เลยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วกันนะเช่นฟังก์ชันของอาจารย์คือเลข5สมมติฟังก์ชันของอาจารย์คือเลข5ขอโทษทีนะคะเท่ากับเลข5แล้วกันนะคะจงหาลิมิตของฟังก์ชันดังนั้นลิมิตของฟังก์ชันของอาจารย์ก็คือลิมิตของเลข5ถูกไหมเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่สักค่าหนึ่งสมมติข้อนี้อาจารย์อยากให้ x วิ่งเข้าสู่ค่า a ที่เป็นเลข3แล้วกันค่ะดังนั้น x วิ่งเข้าสู่เลข
3ที่จริงต้องไปทำลิมิตซ้ายวิ่งเข้าสู่เลข3 x ด้านขวาที่วิ่งเข้าสู่เลข3ทางด้านบวกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราใช้ทฤษฎีนี้ไปเลยข้อที่1บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีลิมิตของค่าคงที่ตอบค่าคงที่ได้เลยค่ะแสดงว่าลิมิตของเลข5ตอบ5นั่นเองนะคะเช่นลิมิตของเลข10ก็ได้ค่ะลิมิตเลข10ก็ตอบ10ลิมิตของเลข3ก็ตอบ3เห็นไหมคะว่าลิมิตของ C ตอบ C เสมอนะคะอันนี้คือทฤษฎีข้อที่1ทฤษฎีข้อที่2บอกว่าลิมิตของ x ยกกำลัง n เมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a ใดๆค่ะเราสามารถนำค่า a หน้าตำแหน่งนี้นะคะไปแทนในตำแหน่งของตัวแปร x ได้เลยค่ะดังนั้นลิมิตของข้อนี้ก็เลยบอกว่าสามารถเขียนเป็น a ยกกำลัง n ได้เลยค่ะเมื่อฟังก์ชัน x ยกกำลัง n ต่างๆสามารถหาลิมิตโดยเอา a ก็คือค่า x ที่วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่นั้นไปแทนได้เลยอ่ะยกตัวอย่างประกอบไปด้วยแล้วกันนะคะเช่นสมมติฟังก์ชันของอาจารย์เท่ากับ x กำลัง2ค่ะจงหาลิมิตของฟังก์ชัน x กำลัง2เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข5สมมตินะวิ่งเข้าสู่เลข5ความหมายของข้อ2บอกว่าให้เอาเลข5ตรงนี้ค่ะไปวางแทนตำแหน่ง x ยกกำลัง n ได้เลยดังนั้นอาจารย์ก็สามารถเขียนเป็น5ยกกำลัง2ได้เลย5 5 25ดังนั้นลิมิตข้อนี้ตอบ25แบบนี้นั่นเองค่ะการใช้ทฤษฎีข้อที่2ค่ะเจอ x ตรงไหนสามารถเอา a ไปวางแทนตำแหน่ง x เพื่อหาค่าลิมิตได้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีค่าฟังก์ชันลิมิตแล้วมีค่าคงที่ c คูณอยู่กับฟังก์ชัน x ใดๆนะคะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a เราสามารถดึงค่า c ก็คือค่าคงที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ากระโดดออกมาหน้าลิมิตได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ดึง c ออกมาเหลือแค่ลิมิตของฟังก์ชันที่โจทย์ต้องการทราบเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ a นั่นเองค่ะนี่ความหมายของข้อที่3นะคะข้อที่3ยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันเท่ากับฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ 2x ละกันค่ะฟังก์ชันเท่ากับ 2xหาลิมิตของฟังก์ชัน 2x ให้หน่อยสิเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่สักค่าหนึ่งเช่นวิ่งเข้าสู่เลข1ค่ะทำยังไงได้นะเมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถนำค่าคงที่เห็นไหมคะค่าคงที่เลข2เนี่ยคูณอยู่กับฟังก์ชันในที่นี้ฟังก์ชันก็คือตัว x ค่ะเลข2เป็นค่าคงที่ตรงนี้กระโดดออกมาข้างหน้าลิมิตได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้2ข้างในเหลืออะไรคะเหลือลิมิตของ x เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1เลข2ออกมาละทีนี้อาจารย์กำลังติดตรงนี้อยู่ค่ะลิมิตของ x เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1ใช้ทฤษฎีข้อไหนคะข้อที่2ถูกไหมข้อที่2เจอ x ตรงไหนเอา a ตรงนี้ไปแทนดังนั้นแทนตำแหน่งของ x ก็จะได้เลข1ออกมาดังนั้นข้อนี้2คูณ1ใช่ไหมคะ2คูณ1ข้อนี้ตอบ2นั่นเองค่ะเห็นไหมคะใช้ทฤษฎีตัวอย่างที่3นี้อาจารย์ใช้ทฤษฎีทั้งข้อ2และข้อ3มาช่วยในการแก้ปัญหานะคะไปต่อค่ะทฤษฎีเบื้องต้นข้อที่4ค่ะข้อที่4บอกว่าถ้าอาจารย์มีลิมิตของฟังก์ชันสัก2ตัวเช่น f ที่ x กับ g ที่ x ค่ะสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน2ตัวบวกกันอยู่ลบกันอยู่คูณกันอยู่หรือหารกันอยู่แบบนี้มีฟังก์ชันอย่างน้อย2ตัวนะบวกลบคูณหารกันอยู่ทฤษฎีนี้ก็บอกว่าคุณสามารถเช็คลิมิตเข้าไปในเครื่องหมายบวกลบคูณหารได้เลยค่ะดังนั้นก็แสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนได้เป็นลิมิตของฟังก์ชันตัวแรกถ้าเขาบวกเราก็บวกตามค่ะกับลิมิตของตัวที่2ลิมิตของฟังก์ชัน gนะคะถ้าเขาลบเป็นไงก็ลบวางตรงกลางไปได้เลยถ้าเขาคูณก็คูณค่ะถ้าเขาหารก็สามารถหารได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือทฤษฎีข้อที่4นั่นเองข้อที่4นะคะและทฤษฎีข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ
บอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีลิมิตของฟัง

function เมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a ใดๆที่จริงตรงนี้อาจารย์ลืมเติมที่จริง x วิ่งเข้าสู่ a เหมือนเดิมนะคะ take เข้าไปแล้ว x วิ่งเข้าสู่ a เหมือนเดิมค่ะ x วิ่งเข้าสู่ a โดยที่เรามี function ที่เป็นไงคะอยู่ในค่าลากที่ n ลากที่ n ต่างๆความหมายของข้อ5บอกว่าลิมิตสามารถ take เข้าไปในลากที่ n ได้ค่ะถ้าเข้าไปในรากที่ n ได้แสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนเป็นลิมิตของฟังก์ชัน f ที่ x อยู่ในรากที่ n แบบนี้เมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่า a นั่นเองนะคะลิมิตเข้าไปอยู่ในรากที่ n ได้ค่ะโอเคนี่คือทฤษฎีเบื้องต้นทั้งหมด5ข้อนะคะอาจารย์สรุปได้5ข้อตามทฤษฎีเบื้องต้นของลิมิตโอเคทวนนะลิมิตค่าคงที่ตอบค่าคงที่ลิมิตของ x ตัวแปร x ยกกำลัง n ต่างๆสามารถนำ a ไปแทนตำแหน่งของ x ได้เลยนะคะข้อ3มีค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันค่าคงที่เป็นไงคะใครกระโดดออกมาหน้าลิมิตได้นะคะฟังก์ชัน2ตัวเมื่อมีการบวกลบคูณหารกันนะคะลิมิตสามารถเข้าไปเป็นฟังก์ชันที่1และฟังก์ชันที่2กระทำโดยการบวกลบคูณหารแบบนี้ได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายลิมิตสามารถเข้าไปในไหนคะลากที่ n ได้นั่นเองค่ะนี่คือทฤษฎีทั้งหมดของลิมิตไหนเราลองนำค่าทฤษฎีของลิมิตมาใช้ในการแก้ปัญหาลิมิตโดยที่เราไม่ต้องสร้างตารางเหมือนตัวอย่างแรกก็ได้นะคะโอเคงั้นเราลองไปดูไล่ไปทีละตัวอย่างกันนะคะไปดูตัวอย่างแรกกันค่ะสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันง่ายๆนะคะอาจารย์กำลังหาลิมิตแล้วกันนะคะลิมิตของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันของอาจารย์มี 5x ยกกำลัง4ลบ 2x บวกอีก9นี่คือฟังก์ชันที่อาจารย์สนใจอาจารย์อยากเทคลิมิตนะคะหรือหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน 5x กำลัง4ลบ 2x บวก9โดยที่ x วิ่งเข้าสู่เลข1 x วิ่งเข้าสู่เลข1ถามว่าข้อนี้จะตอบเท่าไหร่จะตอบเท่าไหร่นะคะเราค่อยๆทำนะเราก็ใช้หลักการตามทฤษฎีที่เราเรียนมาไว้เมื่อกี้5ข้อเมื่อกี้นะคะเป็นไงคะเจอลิมิตเข้าไปกี่พจน์คะเนี่ยมีฟังก์ชันที่อยู่ในลิมิตฟังก์ชันที่เทคลิมิตตอนนี้เป็นโพลีโนเมียลธรรมดาเนาะมีกี่พจน์เนี่ยอาจารย์ดูพจน์ใหญ่ๆนะมี1มี2มี3พจน์3พจน์นี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยมีทั้งลบมีทั้งบวกแบบนี้เอ๊ะทำไงดีคะลิมิตสามารถเทคเข้าไปได้ถูกไหมตามทฤษฎีบทข้อที่4เทคลิมิตเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตของพจน์แรกค่ะ 5x ยกกำลัง4เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1ค่ะจากนั้นเขาลบเราก็ลบตามค่ะลบลิมิตของอะไรคะ 2x เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1เหมือนกันจากนั้นบวกลิมิตของเลข9ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1นั่นเองสามารถกระจายลิมิตเข้าไประหว่างพจน์ที่บวกลบกันได้จากนั้นทำอะไรได้อีกคะจะสังเกตว่าลิมิตข้อแรกพจน์แรกนี้มีค่าคงที่เห็นไหมอาจารย์สามารถเทคลิมิตออกมาเทคค่าคงที่ออกมาหน้าลิมิตแบบนี้ได้ถูกไหมคะตามทฤษฎีข้อที่3นะคะเทคเข้ามากลายเป็น5แล้วตามด้วยลิมิตของฟังก์ชันที่เหลือนะคะ x อยู่กำลัง4เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1ค่ะพจน์นี้ล่ะมีค่าคงที่อีกแล้วค่ะกระโดดออกมาหน้าลิมิตได้นะคะจะกลายเป็นลบ2ถูกไหมคะเหลือข้างในเป็นลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข1ค่ะบวกกับข้อนี้ลิมิตของเลข9ลิมิตของเลข9จำได้ไหมคะลิมิตของเลข9ตามทฤษฎีลิมิตของค่าคงที่ตอบค่าคงที่ดังนั้นลิมิตเลข9ได้9นั่นเองค่ะบรรทัดต่อไปค่ะเลข5วางอยู่แล้วนะหลุดออกมาจากลิมิตแล้วนะคะดังนั้นเหลืออะไรคะเหลือตรงนี้เหลือลิมิตของ x ยกกำลัง4ตอนนี้คูณอยู่กับเลข5ดังนั้นลิมิตของ x ยกกำลัง n เมื่อกี้ว่าไงนะคะสามารถเอา a ตรงนี้ไปแทนตำแหน่งของ x ได้เลยดังนั้นอาจารย์ก็แทนเป็น1ยกกำลัง4คูณอยู่กับเลข5ที่ออกไปรอตอนแรกถูกไหมลบกับ

เลข2โค้ดนี้ล่ะคะคล้ายๆกันเลยมีฟังก์ชัน x ติดอยู่สามารถเอา x วิ่งเข้าสู่เลข1ตรงนี้เทคเข้าไปได้เลยค่ะกลายเป็นเลข1นะคะเพราะว่าตรงนี้ตำแหน่งนี้มี x เหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ก็เอาเลข1ไปแทนได้เลยแล้วค่อยบวกอีกเท่าไหร่คะบวกอีก9ค่ะข้อนี้5ยกกำลัง5คูณ1ยกกำลัง4 1กำลัง4คือ1คูณกัน4ตัวได้1เหมือนเดิมนะคะ1คูณ5ได้5ค่ะลบกับ2คูณ1ได้2บวกอีก9ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะมีบวกอยู่14ลบออก2ข้อนี้ตอบ12ค่ะลิมิตของฟังก์ชันข้อนี้ตอบค่า12นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือการหาค่าของลิมิตโดยใช้ทฤษฎีเบื้องต้นนะคะเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่2สมมุติอาจารย์มีลิมิตของฟังก์ชัน2พจน์2 x กำลัง2บวก1 2พจน์นี้คูณกันอยู่แล้วค่ะนะคะมีฟังก์ชัน2ตัว3 x ลบ4ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3นะคะถามว่าข้อนี้ลิมิตข้อนี้จะตอบเท่าไหร่อย่าลืมนะที่จริงแล้วตามหลักการของลิมิตความหมายของลิมิตที่จริงอาจารย์อยากศึกษาพฤติกรรมของฟังก์ชันที่คูณกันอยู่นี้ว่า x วิ่งเข้าสู่เลข3ทางด้านซ้ายทางด้านขวาลิมิตนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปเทคซ้ายขวาละเราใช้ทฤษฎีบทเลยนะคะทฤษฎีบทข้อนี้ทำไงเนี่ยเราก็ไปดูว่าลิมิตข้อนี้มีกี่พจน์คะเนี่ยอาจารย์มองเป็นพจน์ใหญ่ๆนะมี1มี2พจน์ใหญ่ๆนี้2วงเล็บนี้ฟังก์ชัน2ตัวนี้คูณกันอยู่ค่ะคูณกันอยู่ลิมิตสามารถเทคเข้าไปอยู่ระหว่างฟังก์ชันที่คูณกันอยู่แบบนี้ได้ถูกไหมคะดังนั้นก็กลายเป็นลิมิตของฟังก์ชัน 2x ยกกำลัง2บวก1ค่ะแล้วลิมิต x วิ่งเข้าสู่เลข3เหมือนเดิมนะทั้งหมดลิมิตทั้งหมดนี้กำลังคูณกันอยู่ถูกไหมอาจารย์ก็เทคลิมิตเข้าไปตัวหลังเหมือนกันค่ะเป็นลิมิตของ3x ลบ4ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3เหมือนเดิมแล้วก็ปิดแปลว่าอาจารย์จะเอาลิมิต2ตัวนี้มาชนกันค่ะมาคูณกันโอเคไปต่อทำทีละพจน์นะคะทำทีละลิมิตตัวนี้เข้าไปอยู่ดูรายละเอียดของลิมิตวงเล็บใหญ่วงเล็บแรกมีฟังก์ชัน2ตัวแอบอยู่อีกแล้วมีทำอะไรกันอยู่เนี่ยบวกกันอยู่สามารถเทคลิมิตเข้ามาได้ใช่ไหมคะเทคลิมิตเข้ามาได้ดังนั้นอาจารย์ก็สามารถเทคลิมิตเข้าไปกลายเป็นลิมิตของ2 x ยกกำลัง2ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3แล้วเขาบวกอยู่กับลิมิตอะไรคะเนี่ยลิมิตของเลข1เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3ค่ะพจน์หลังล่ะพจน์หลังเหมือนกันเลยทำนองเดียวกันอาจารย์มีอยู่2พจน์ฟังก์ชัน2พจน์นี้ลบกันอยู่อาจารย์สามารถเทคลิมิตเข้ามาได้ค่ะกลายเป็นพจน์แรกลิมิตของ 3x เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3และลบกับลิมิตของเลข4ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3โอเคค่อยๆทำนะคะอาจารย์ได้บรรทัดนี้มาจากนั้นดูทีละลิมิตอีกละลิมิตตัวนี้มีค่าคงที่กระโดดออกมาได้ค่ะกระโดดออกมาได้แสดงว่าอาจารย์ได้เลขอะไรออกมาคะเลข2ค่ะข้างในเหลือลิมิตของ x ยกกำลัง2เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3นั่นเองจากนั้นบวกกับลิมิตเลข1ค่ะง่ายมากเลยลิมิตเลข1ลิมิตของค่าคงที่ตอบอะไรเสมอนะค่าคงที่เสมอค่ะดังนั้นลิมิตเลข1ได้1ค่ะโอเคต่อไปวงเล็บที่2มีอะไรน่าสนใจบ้างมีเลข3เป็นค่าคงที่เป็นไงนะออกมาหน้าลิมิตได้ค่ะกลายเป็น3ลิมิตของ x ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3นะคะลบกับเจอลิมิตเลข4ลิมิตของค่าคงที่ละลิมิตค่าคงที่ต่อค่าคงที่ดังนั้นได้4มาค่ะโอเคไปต่อค่ะได้อะไรอีกเลข2หลุดออกมาแล้วนะคะเหลืออาจารย์เหลืออะไรเนี่ยตอนนี้อาจารย์เหลือลิมิตของ x กำลัง2ค่ะตรงไหนมีฟังก์ชัน x สามารถเอาเลขอะไรเข้าไปแทนค่าตัว a เข้าไปดังนั้น

อาจารย์เอาเลข3ตรงนี้แทนเข้าไปค่ะกลายเป็น3ยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่เนี่ยค่าคงที่เลข1นะคะส่วนวงเล็บหลังมี3ติดลิมิตตรงนี้และลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3เอาเลข3ไปแทน x ได้เลยดังนั้นก็จะได้เลข3มาค่ะแล้วก็ลบกับค่าคงที่4โอเคครับจะเรียบร้อยละ3กำลัง2ถูกไหมอาจารย์ค่อยๆคิดนะ3กำลัง2 3คูณกัน3 3คูณกัน2ตัว3 3 9 9 2 18 18บวกอีก1ค่ะกลายเป็น19ค่ะคูณอยู่กับวงเล็บหลังวงเล็บหลังของอาจารย์มีอะไรเนี่ย3 3 9 9ลบ4เหลืออะไรคะเหลือ5นะคะเหลือแค่19คูณ5ค่ะ19คูณ5ได้95ข้อนี้ลิมิตตอบ95ค่ะนะคะใช้ทฤษฎีบททั้งหมด5ข้อนะคะข้อนี้4ข้อเนาะ4ข้อข้อรูทยังไม่มานะคะพอได้เนาะค่อยๆทำตามทฤษฎีลิมิตไปเนาะโอเคตัวอย่างต่อไปค่ะเติมง่ายหรือยังตัวอย่างบอกว่าจงหาลิมิตของฟังก์ชัน x กำลัง3ค่ะบวกกับ 2x แล้วบวกอีก1ค่ะหารกับฟังก์ชัน x กำลัง2ลบ8เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข5หาลิมิตของฟังก์ชันข้อนี้ก็จะตัวอ้วนๆหน่อยใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจเราก็ไปดูว่าฟังก์ชันข้อนี้มีกี่พจน์เนี่ยมีกี่ฟังก์ชันซ่อนอยู่1ตัวบนตัวเศษใช่ไหมคะส่วนอีกพจน์1ทำอะไรกันอยู่เนี่ยหารกันอยู่ค่ะลิมิตหารกันเป็นยังไงคะสามารถเทคลิมิตเข้ามาได้ทั้งเศษทั้งส่วนได้เลยเนาะดังนั้นทฤษฎีข้อที่4อาจารย์สามารถเขียนได้เป็นลิมิตของฟังก์ชันบนค่ะx กำลัง3บวก 2x แล้วบวกอีก1เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข5ค่ะข้อนี้แล้วสามารถเทคลิมิตเข้าไปตัวล่างด้วยค่ะดังนั้นอาจารย์หารด้วยลิมิตของ x กำลัง2ลบ8ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่ค่าคงที่ค่าเดิมค่ะเลข5ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะแยกกันแล้วนะแยกลิมิตตัวบนแล้วก็แยกลิมิตตัวล่างแล้วนะทีนี้อาจารย์ทำทีละตัวค่ะตัวบนค่ะลิมิตตัวบนเอ๊ะมีกี่พจน์เนี่ยที่จริงแล้วแอบอยู่3พจน์อีกละทำอะไรกันอยู่เนี่ย3พจน์บนนี้กำลังบวกลบกันอยู่เป็นไงคะลิมิตสามารถเทคเข้ามาได้ค่ะลิมิตเทคเข้ามาได้ดังนั้นตัวบนอาจารย์เทคลิมิตเป็นลิมิตของพจน์แรกค่ะ x กำลัง3จากนั้นบวกกับลิมิตของตัวที่2ค่ะ 2x ค่ะบวกกับลิมิตของตัวที่3คือเลข1ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข5เหมือนเดิมนะคะ x วิ่งเข้าสู่เลข5และ x วิ่งเข้าสู่เลข5อ่ะนี่คือตัวเศษเรียบร้อยละเราไปดูตัวส่วนกันค่ะตัวส่วนมีกี่พจน์เนี่ยมี2พจน์ทำอะไรกันอยู่เนี่ยลบกันอยู่แบบนี้ลิมิตเข้ามาได้ไหมได้ค่ะลิมิตเทคเข้ามาได้อีกละดังนั้นอาจารย์ได้เป็นลิมิตของ x ยกกำลัง2ค่ะลบกับลิมิตของเลข8ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข5เหมือนเดิม x วิ่งเข้าสู่เลข5เหมือนเดิมค่ะโอเคค่อยๆทำตัวบนค่ะดูตัวบนลิมิตพจน์แรกลิมิตของ x กำลัง3เป็นไงคะตรงไหนมี x อาจารย์แทนอะไรเข้าไปนะเลข5เข้าไปค่ะกลายเป็น5ยกกำลัง3ค่ะบวกกับลิมิตข้อนี้ตรงนี้เลข2กระโดดออกมาแล้วนะอาจารย์ได้เป็นเลข2ค่ะแล้วคูณอยู่กับอะไรคะเหลือข้างหลังเป็นลิมิต x ลิมิต x อาจารย์เอาเลข5ไปแทนเลยนะกลายเป็นเลข5นะคะบวกกับลิมิตเลข1ลิมิตเลข1ได้1ค่ะตัวบนอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวล่างกันค่ะตัวล่างเหลือลิมิตตัวนี้ค่ะลิมิตตัวนี้ x กำลัง2ตรงไหนมี x แทนเลข a ตัวเลข a เข้าไปได้เลยเลข5เข้าไปได้เลยดังนั้นอาจารย์ได้5ยกกำลัง2ค่ะลบกับลิมิตเลข8ค่ะลิมิตเลข8ได้8เหมือนเดิมใช่ไหมคะนะอาจารย์ได้8โอเคลิมิตหายไปหมดแล้วค่ะ

เหลือแค่คำนวณนะคะครบคำนวณหรือกดเครื่องคิดเลข5ยกกำลัง3 5คูณกัน3ตัวได้เท่าไหร่คะ125นะคะ2คูณ5เป็น10ค่ะแล้วบวกอีก1ค่ะตัวล่างได้เท่าไหร่คะตัวล่าง55 25นะคะลบออก8ค่ะตัวบนได้125บวกอีก10บวกอีก1ค่ะได้136นะตัวล่าง25ลบ8เหลือ7นะคะหารกันได้ตึ้งตึ้งตึ้งได้8พอดีค่ะลิมิตข้อนี้คำนวณออกมาเรียบร้อยค่ะตอบ8นั่นเองตอบ8เห็นไหมคะนี่คือการใช้ลิมิตนะคะการใช้ลิมิตยากไหมไม่ยากเนาะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูลิมิตของทฤษฎีข้อสุดท้ายดูบ้างข้อสุดท้ายยังไม่ไปไม่ถึงสักทีข้อสุดท้ายลิมิตของ root n ใช่ไหมคะลิมิตของรากที่ n โอเคงั้นดูเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีหน้าตาเป็นรากที่2ของ 2x บวกอีก3ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3นะคะหาค่าของลิมิตข้อนี้ให้หน่อยนะคะเจอลิมิตเข้าไปถ้าดูซิมีกี่พจน์ที่จริงแล้วมีพจน์เดียวพจน์ใหญ่ๆเลยนะพจน์นี้มันมีไส้ในเป็นตัวนี้เหมือนกันนะคะอยู่ในรากที่2อยู่ในรากที่2ทฤษฎีข้อที่5อาจารย์บอกว่าเป็นไงนะลิมิตกระโดดเข้าไปอยู่ในรากที่ n ได้ค่ะดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นรากที่2ของลิมิตนะคะ 2x บวกอีก3ค่ะลิมิตกระโดดเข้าไปเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3เหมือนเดิมค่ะกระโดดเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ใส่รากที่2ไม่รอค่ะแอบไปดูพจน์ข้างในกันนะคะพจน์ข้างในลิมิตของตัวนี้ก็เหมือนมีโจทย์เล็กๆอยู่ข้างในลิมิตอยู่ในรากที่2อีกทีนึงลิมิตของฟังก์ชันข้อนี้ตัวในนี้ไส้ในนี้มี2พจน์เอามาอะไรกันอยู่เนี่ยบวกกันอยู่แสดงว่าลิมิตกระโดดเข้ามาแทรกระหว่างกลางการบวกนี้ได้ใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตของ 2x ค่ะแล้วก็บวกกับลิมิตของเลข3เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลขอะไรคะอีก3เมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3นั่นเองค่ะโอเคไปต่อทำไงดีอ่ะบรรทัดนี้ทำไงได้คะอ๋อนี่ไงมีค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชัน x กระโดดออกไปได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้เลข2ลิมิตของ x 2กระโดดออกไปแล้วนะลิมิตของตัว x ค่ะเมื่อ x วิ่งเข้าสู่เลข3ใช่ไหมคะต่อไปบวกกับลิมิตเลข3ค่ะลิมิตค่าคงที่เลข3ได้เลข3โอเคไปต่อค่ะค้างอะไรคะตอนนี้ค้างลิมิตของ xลิมิตของ x ตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปนะอาจารย์แทนเลข3เข้าไปกลายเป็นเลข2คูณกับเลข3ค่ะแล้วบวกอีก3โอเคมันคือรากที่2ของเลขอะไรกันแน่2 3 6 6บวกอีก3ค่ะ2 3 6บวกอีก3เป็น9รากที่2ของเลข9อะไรนะคูณกัน2ตัวได้9มี3คูณ3ดังนั้นอาจารย์ตอบ3ค่ะข้อนี้รากที่9รากที่2ของ9คือเลข3เรียบร้อยหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้ครบทั้ง5ทฤษฎีเบื้องต้นของลิมิตเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือทฤษฎีลิมิตของเบื้องต้นจะเห็นว่าเราสามารถแทนค่าแล้วเป็นไงคะสามารถหาค่าคงลิมิตได้นะคะแต่จะมีกรณีที่ถ้าเนื้อหาสูงกว่านี้นะคะเราจะมีปัญหาที่เทคลิมิตแล้วมันติดปัญหาเช่น0ส่วน0นะคะอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้พวกนี้นะคะอาจจะต้องเป็นเนื้อหาเฉพาะของลิมิตต่อไปนะคะแต่ถ้าลิมิตแทนค่าแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเช่นข้อนี้ตอบ3ค่ะข้อเมื่อกี้ตอบอะไรนะข้อเมื่อกี้ก็ตอบ8อย่างนี้นะคะแทนค่าแล้วไม่หาที่จริงแล้วอาจารย์ทำให้ดูทั้งหมดนี้เป็นวิธีเต็มเขาเรียกว่าเป็นวิธีเต็มของการใช้ทฤษฎีลิมิตวิธีเต็มก็คือเป็นไงเมื่อกี้อาจารย์ค่อยๆเป็นไงคะดูซิมีกี่โพสต์แล้วทำอะไรกันอยู่อาจารย์ก็ค่อยๆเทคมาค่อยๆใช้ทฤษฎีทีละข้อทฤษฎีข้อนี้เจอข้อที่อาจารย์กระโดดออกไปได้ทฤษฎีข้อนี้มีลิมิต

นิตของค่าคงที่อาจารย์ก็ตอบค่าคงที่อาจารย์ค่อยๆทำถูกไหมคะทำตามทฤษฎีของลิมิตแต่ถ้าสมมุติเราไปทำโจทย์เรื่องลิมิตเนี่ยเราสามารถใช้อาจารย์เรียกเขาว่าวิธีลัดแล้วกันเนาะจะสามารถดูค่าลิมิตแล้วตอบได้เลยตอบได้เลยเช่นข้อนี้อาจารย์ทำให้ดูวิธีเต็มไปแล้วนะสมมติเราจะเช็คคำตอบอย่างเร็วๆเราสามารถทำโดยการใช้หลักการของการแทนค่าของฟังก์ชันมาช่วยในการหาค่าลิมิตได้นะคะการแทนค่าของฟังก์ชันในข้อนี้อาจารย์กำลังจะลองหาค่า f ที่ a ดูค่ะ f ที่ a ดูค่ะ a คืออะไรนะ a คือค่าตรงนี้ถูกไหมคะค่า a a ก็คือค่าที่ x วิ่งเข้าสู่ใดๆวิ่งเข้าสู่ค่าคงที่ใดๆดังนั้นอาจารย์ข้อนี้อาจารย์ลองแอบหา f ที่เลข1ดูค่ะใช้โจทย์ที่กำลังเทสลิมิตนะหา f ที่เลข1ดูอาจารย์ลองเอาโจทย์ข้อนี้ลองมาหา f ที่เลข1ดูนะหา f ที่เลข1แปลว่าตรงไหนมี x นี่ไงตรงนี้มี x นะอาจารย์จะแทนเลข1เข้าไปเลยโอเคงั้นอาจารย์ก็จะได้5คูณกับเลข1ยกกำลัง4ลบ2คูณ1แล้วบวกอีก9 5ลบ2บวกอีก9ตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบ12ค่ะเราสามารถเช็คค่าลิมิตเร็วๆแบบนี้ได้เลยถ้าเราไม่เจอปัญหาถ้าเราไม่เจอปัญหา0ส่วน0หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะสามารถแอบหา f ที่ a ได้เลยจริงหรือเปล่าก็นี่ไงใช่ไหมได้คำตอบตรงไหมตรงนะไหนลองดูข้อต่อไปสิตรงอีกหรือเปล่าตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นฟังก์ชันใดๆอาจารย์ลองหาค่าลิมิตอย่างรวดเร็วโดยการทำอะไรนะหา f ที่ a ถูกไหมหา f ที่ a ดังนั้นข้อนี้อาจารย์จะหาแอบหา f ที่เลข3ดูค่ะเพราะเลข3เอามาจากไหนตรง a ตรงนี้เขาให้ x วิ่งเข้าสู่ a อาจารย์ก็ลองหา f ที่ a ดู f ที่เลข3แปลว่าตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเลข3เข้าไปนะกลายเป็น2คูณกับ3ยกกำลัง2แล้วบวกอีก1ค่ะครั้งนี้ก็3คูณเอาเลข3เข้าไปลบ4ค่ะได้เท่าไหร่นะ3 3 9 2คูณ9บวกอีก1นะคะอันนี้3 3 9 9ลบ49 2 18บวกอีก1พจน์หลังเป็น9ลบ4เหลือ5กลายเป็น19คูณกับ5 19คูณ5ได้95เห็นไหมคะว่าได้คำตอบของลิมิตอย่างรวดเร็วเลยอาจารย์หา f ที่ a ลองดูข้อต่อไปสิอาจารย์สามารถทำเหมือนข้อเมื่อกี้ได้ไหมข้อนี้ลองหา f ที่เลข5ถูกไหมทำไมถึง5ก็ x กำลังพฤติกรรมมอง x ลิมิตของ x วิ่งเข้าสู่ค่า a a คือเลข5อาจารย์ลองแอบแทน5ยกกำลัง3ในฟังก์ชันไหนฟังก์ชันโจทย์เนี่ยค่ะฟังก์ชันโจทย์นี่นะ5ยกกำลัง3บวกกับ2คูณ5แล้วบวกอีก1นะคะหารกับตัวล่าง x ก็แทนด้วย5กำลัง2ลบ8ค่ะ5กำลัง3ได้125ลบบวก5 2 10บวกอีก1ส่วน5 5 25ลบออก8ข้างบนเป็น136ข้างล่างลบกันเหลือ17ตอบเท่าไหร่เนี่ย8เหมือนกันไหมตอบเท่ากันกับลิมิตที่เราหาไว้นะคะตรงนี้ล่ะข้อสุดท้ายลองดูว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมหา f ที่เลข3ค่ะเพราะว่าตรงนี้ลิมิตเทคเข้าสู่เลข3และเรากำลังหาฟังก์ชันนี้อยู่ค่ะ f ที่เลข3ดังนั้นเราก็จะได้รากที่2ของ2คูณ3ค่ะแล้วบวกอีก3เท่ากับรากที่2ของ2 3 6บวกอีก3เท่ากับรากที่2ของ9 9มี3คูณกัน2ตัวได้9ค่ะดังนั้นรากที่2เหมือนกัน2ตัวกระโดดออกมาได้1ตัวข้อนี้ตอบ3เหมือนกับที่เราเทคลิมิตโดยใช้ทฤษฎีเต็มเลยอ๋อนั่นแสดงว่าลิมิตสามารถหาค่า

คำตอบของลิมิตโดยการหา f ที่ a ได้นะคะ f ที่ a ได้แต่กรณีนี้จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีเกิดปัญหานะไม่มีการปัญหาส่วนเป็นอินฟินิตี้หรือส่วนเป็นศูนย์ใดๆทั้งนั้นนะคะสามารถทำได้โอเคเราก็น่าจะพอได้เนื้อหาในส่วนของลิมิตของฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วนะคะรู้ทั้งความหมายรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็วิธีการนำไปใช้ละต่อไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเอาสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะคะได้แก่เรื่องการแทนค่าฟังก์ชันการนำฟังก์ชันประกอบและลิมิตของฟังก์ชันไปใช้ในรายวิชานี้จริงๆแล้วนะคะซึ่งมันก็คือเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพิกัดเชิงคั่วกันนะคะซึ่งพิกัดเชิงคั่วเนี้ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับว่าถ้าเราเปลี่ยนพิกัดเชิงคั่วค่ะให้เป็นพิกัดฉากเราจะทำกันยังไงนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะ

ันนี้นะคะอาจารย์จะเรียกว่าแกนเชิงขั้วเขียนกำกับไว้ก็ได้แล้วสำหรับแกนแนวตั้งนะคะอาจารย์จะแทนด้วยเส้นปะค่ะแล้วก็จะเรียกว่าแกนแนวฉากเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าการเชิงขั้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับแกน x นะคะแล้วก็แกนแนวฉากเนี่ยจะเหมือนกับแกน y แล้วมันเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะถ้าสำหรับพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราจะวัดที่ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้ววัดมุมวัดมามุมเท่านี้อันนี้อาจจะเป็นมุม60มุม70 5มุม50อะไรอย่างก็ได้นะคะซึ่งมุมเนี่ยเราวัดไปแล้วเราก็เลยกำหนดให้เป็นเซต้าเป็นมุมใดๆอะค่ะเรายังไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะแต่เราจะเรียกมันว่ามีขนาดมุมนะคะสมมุติเรากำหนดว่าเป็นมุม45องศามันก็จะเป็นมุมไพส่วน4อย่างนี้นะคะทีนี้ก็เลยเรียกว่ามุมเซต้าใดๆทีนี้ตอนเราได้มุมเซต้าปุ๊บมีขนาดเท่านี้ปุ๊บนะคะเราค่ะจากปลายลูกศรตรงเนี้ยมันระบุว่าเป็นมุมอะไรค่ะให้คูณลากเส้นตรงผ่านไปแล้วก็นับรัศมียังไงสมมุติอันนี้เป็น1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรต่ออีกหน่อยก็ได้เป็น4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นคุณจะได้จุดค่ะจุดอันนี้เราจะเรียกว่าจุดพิกัดเชิงขั้วโดยบอกว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่แล้วก็มุมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือการเชิงขั้ววัดมุมขึ้นไปข้างบนการเชิงขั้วมุมก็จะเป็นมุมที่มีค่าเป็นบวกอะไรยังไงเนาะมาต่อนะคะซึ่งเขาพูดไปก็คือว่ารัศมีตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ4เซนติเมตร4หน่วยเรามาต่อนะคะเอาใหม่ขอขยับตรงนี้ไปเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลอกมาเลยใช่ไหมแกนแนวนอนแบบนี้วันนี้เป็นพิกัดเชิงขั้วเราจะเรียกอันนี้ว่าแกนเชิงขั้วและอันนี้ค่ะเป็นตั้งๆแบบนี้เหมือนแกน y เลยเราจะเรียกอันนี้ว่าแกนแนวฉากทีนี้เราได้แบบนี้ปุ๊บเรามาต่อกันเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้มุมเป็นบวกมันก็ขึ้นไปบนแกนเชิงขั้วแต่ตอนนี้ค่ะมุมเป็นลบละเรามาเริ่มกันเลยนะคะมุมเป็นลบทำยังไงมันจะลงมาข้างล่างค่ะแบบนี้มุมเป็นลบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุมเป็นลบเนี่ยมันจะเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ก็ได้นะมันจะมาตรงนี้ก็ได้มุมเป็นลบอะค่ะมากกว่า90องศาเนาะแต่ทีนี้เราเอาง่ายๆก่อนเราบอกว่าเราเอามุมเป็นลบแค่นี้ไม่เกิน90องศานะคะเราก็มาเริ่มซึ่งมุมอันเนี้ยเราก็อาจจะติดลบ50องศาหรือติดลบพายส่วน6เนี่ยค่ะก็จะเป็น30องศาที่ติดลบลงมาข้างล่างนะคะมุมติดลบทีนี้เราเห็นปลายหัวลูกศรละเราก็จากขั้วนะคะเราก็ลากเส้นผ่านปลายลูกศรเราก็นับรัศมี1 2 3เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะรัศมีเป็น3จะเขียนก็ได้มุมเรายังไม่ได้วัดเนาะเราบอกว่าเป็นมุมเซต้าซึ่งมุมอาจจะเป็นกี่องศาหรือจะเป็นพายส่วนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ามุมเป็นลบมุมเป็นลบก็คือน้อยกว่า0มันจะลงมาข้างล่างได้อยู่เนาะแต่ถ้ามุมเป็นบวกค่ะตรงนี้เนาะมุมเป็นบวกก็คือมากกว่า0ตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นไปข้างบนเห็นเนาะตรงนี้เนาะกรณีนี้มันจะข้างบนมุมเป็นบวกขึ้นไปข้างบนนะมุมเป็นลบลงมาข้างล่างนะ
ประมาณนี้มีบางคนบอกอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยอาจจะเรียนมาบ้างแล้วเนาะมันเป็นทิศทางหรือไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเขาบอกว่าทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและมีคนบอกเพราะฉะนั้นถ้ามุมที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็คือตามเข็มนาฬิกาเนาะคุ้นเคยเนาะถ้าเข็มนาฬิกาใช่ไหมหมุนมาอย่างนี้ไงนาฬิกาก็ต้องเดินเดินมาตรงนี้เดินมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆใช่ไหมตามเข็มนาฬิกานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่อยๆไปเนาะทีนี้อาจารย์ก็ต่อนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้อันนี้เป็นการเชิงขั้วเหมือนการ x เลยและอาจารย์ก็ให้แนวตั้งตรงนี้ค่ะเป็นการแนวฉากเหมือนการ y เลยหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ทำอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็วัดมุมเราจะเริ่มต้นที่วัดมุมเนาะวัดมุมแล้วนะเริ่มเลยนะคะมุมค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีหน่อยก็ได้นะคะตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดมุมค่ะมุมเป็นอะไรเนี่ยขึ้นไปข้างบนคุ้นไหมมุมเป็นบวกค่ะขึ้นไปข้างบนทีนี้ขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันมากกว่า90องศาด้วยนะเพราะมันเลยเส้นแกนแนวฉากไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขยับความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมุมเป็นบวกขึ้นข้างบนเนาะและอาจารย์ก็วัดรัศมีอาจารย์เห็นปลายลูกศรเนาะจากขั้วอาจารย์ก็วัดรัศมีแบบนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าอาจารย์ก็ทำอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็ได้จุดนี้ว่าจุดเนี้ยค่ะมีรัศมีเป็น R แต่มุมเนี่ยก็ยังคงเป็นเซต้ามุมเป็นบวกแต่สิ่งที่อาจารย์สนใจตอนนี้อาจารย์จะมาสนใจที่รัศมีละอาจารย์ก็บอกว่ากรณีเนี้ยรัศมีมันเป็น3เนาะขีดไป3ขีดรัศมีต้องมากกว่า0เขียนไว้ก็ได้นี่นะคือรัศมีนะค่อยๆอธิบายทีละนิดทีละนิดนะคะอ่ะต่อไปต่อนะอาจารย์ก็เอาใหม่ค่ะแต่อันนี้อาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วนะแกนแนวนอนแบบนี้ก็คือแกนเชิงขั้วแล้วก็แกนที่เป็นเส้นปะเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแกนแนวฉากเนาะและหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ทบทวนก่อนนะมุมขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบคะได้แล้วเนาะเป็นบวกค่ะและใหญ่มากเลยนะใหญ่มากกว่า180องศาอีกใหญ่มากกว่ามุมพายอีกลืมไปไหมจำได้ไหมใช่ไหมตรงนี้ค่ะมุมพาย180องศานะคะอ่ะก็เป็นว่ามุมมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้ตามที่เราเรียนไปหรือมันจะเล็กอะไรยังไงก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มุมเนี้ยใหญ่มากเลยอาจารย์ก็ยังไม่ได้สนใจตรงนี้แต่สิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณเพิ่มลองตั้งใจฟังนะเราก็จะเห็นปลายลูกศรเนาะจากขั้วค่ะอาจารย์ก็จะนับรัศมีจากปลายหัวลูกศรสีแดงเนาะก็ลากเส้นตรงทึบเราก็จะนับรัศมีละแต่ไม่ค่ะตอนนี้บอกว่าให้คุณต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วคุณถึงจะวัดรัศมีได้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจะชื่อว่ารัศมีติดลบค่ะแล้วก็มุมเซต้าการที่รัศมีติดลบเนี่ยมันก็หมายความว่ารัศมีเนี่ยจะน้อยกว่าศูนย์ค่ะติดลบจะต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเนี้ยก็จะชื่อว่ารัศมีเป็นลบสามถ้าสังเกตง่ายๆก็คือว่าเราต้องนับรัศ

บนเส้นประค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมุมเรายังไม่ได้กำหนดมุมนะคะอ่ะทีนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้ค่ะสำหรับครั้งนี้เนาะเราจะ

เรามาทบทวนกันก่อนเนาะพิกัดเชิงขั้วเนี่ยที่เพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือมันมีรัศมีกับเซตาซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากคือ xy อันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่ละค่ะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ต้องท่องนิดนึงพร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะท่องอย่างนี้ค่ะหมายความว่าโจทย์เนี่ยจะให้พิกัดเชิงขั้วมาแล้วให้คุณไปหา x กับ y นะวันนี้นะเดี๋ยวในอนาคตครั้งหน้าก็จะเปลี่ยนกลับไปหา r กับเซต้าโดยให้ x กับ y มาอ่ะอาจารย์ก็จะท่องสูตรคุณท่องไว้เลยนะ x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ r cos เซต้าแล้วก็ y ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ r sin เซต้าถ้าให้อาจารย์แนะนำอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่า x เนี่ยมันท่องแล้วมันก็จะมาก่อนตัว y แล้วตัว c เนี่ยมันก็มาก่อนตัว s เหมือนครั้งที่แล้วเลยที่เราเรียนเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยก็ใช้หลักนั้นเลยนะคะ x เท่ากับ r cos เซต้า y เท่ากับ r sin เซต้าอ่ะสมมุติว่าคุณท่องได้ละอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เรียนเนี่ยในการออกอากาศเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะในช่อง YouTube ของอาจารย์ซึ่งจะเขียนว่าธัญญรัตน์จิตพิระซึ่งก็จะมีเรื่องนี้อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยแล้วกันอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 1.2.1 ซึ่งถ้าตรงกับเอกสารของอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า3นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณเปลี่ยนจุดค่ะในพิกัดเชิงขั้วซึ่งพิกัดเชิงขั้วเนี่ย P นี่คือ point นะคะรัศมีคือลบ2มุมคือ7พายส่วน6เนี่ยค่ะเซต้าที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะจริงๆแล้วมุมอาจจะเป็นองศาก็ได้แต่ณตอนนี้คืออาจารย์ได้สอนคุณเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับเรเดียนมันก็จะเปรียบเป็นสามารถทำเป็นองศาได้นะคะอ่ะให้เป็นพิกัดฉากค่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นเลยนะวิธีทำเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ก็มีโจทย์เนาะให้เราคือก้อนนี้ค่ะให้พิกัดเชิงขั้วนะคะให้อะไรมาคุณก็ต้องจำว่าตัวแรกที่ให้มาเนี่ยคืออะไรนะคือ r ค่ะเท่ากับลบ2ตัวหลังเนี่ยค่ะก็คือเซต้าก็จะเท่ากับ7พายส่วน6แบบนี้เรามาเริ่มต้นกันเราก็อยากจะรู้ว่าพิกัดเชิงขั้วเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะทำแบบนี้เนาะอันนี้คือแกนเชิงขั้วแกน x เนาะแกนแนวฉากแกน y ที่เราคุ้นเคยเนาะพิกัด x y อ่ะเรามาเริ่มต้นเลยค่ะเราจะเริ่มที่มุมก่อน7พายส่วน6พอคุ้นเคยไหมส่วนด้วย6เนี่ยหมายความว่าครึ่งเค้กของคุณน่ะมันจะต้องมีทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มีคนบอกว่าแล้วมันเป็นพายส่วน6เนี่ยมันคือตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะกี่องศาลืมไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ก็เคยแนะนำว่าให้คุณท่องไว้นะว่ามุมพายเนี่ยก็คือ180องศาเนาะซึ่งมันหาร6ค่ะถ้าอาจารย์พูดก็คือว่ามันมีเค้กเนาะแล้วมันแบ่งต้อง6คนนะคะคุณก็จะได้กินเค้กน้อยชิ้นเล็ก

30องศาพายส่วน6ไม่ใช่60นะมันจะสลับกันพายส่วน6มันก็จะเป็น3อ่ะทีนี้เราก็ได้ละอันนี้คือชิ้นที่1เติมเลข1ตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่เขียนก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็สนับไปอันนี้ก็ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6ซึ่งชิ้นที่7เนี่ยจะอยู่ในอาจารย์จะเขียนว่าพายส่วน6ก่อนแล้วก็ชิ้นที่7จะอยู่ในควอดรันท์ที่3จำไม่ได้ละควอดรันท์อะไรนั่นไงใช่ไหมก็วาดไปค่ะนี่แกนเอาที่คุ้นเคยอ่ะกัน x กัน y นี่ควอดรันท์ที่1ควอดรันท์ที่2ควอดรันท์ที่3พอไหวนะใช่ไหมค่อยๆคิดอ่ะเราก็เริ่มต้นเลยค่ะวัดมุมเป็นบวกขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนแล้วนะแล้วมันจะหยุดอยู่ตรงไหนอ่ะประมาณอ่ะหยุดอยู่ในควอดรันท์ที่3แล้วเราก็เขียนชื่อเรารู้แล้วนี่ว่ามันชื่อว่า7พายส่วน6ก็เขียนแบบนี้แล้วเราได้ปลายลูกศรเป็นสีแดงเรียบร้อยละจากขั้วเนาะก็วัดรัศมีไปนี่ใช่ไหมจะนับแล้วเนาะเอ้ยรัศมีติดลบนับไม่ได้จำได้ปะต้องนับรัศมีในทิศทางตรงกันข้ามต่อเป็นเส้นป่าออกไปอะค่ะตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ก็จะได้จุดนี้ชื่อว่ารัศมีเป็นลบ2มุมคือ7พายส่วน6เขียนวงเล็บให้ใหญ่หน่อยก็ได้มันจะได้คุมเดี๋ยวอาจารย์ลบแบบนี้นี่เพราะฉะนั้นจุดพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันมาอยู่ในควอดรันท์ที่1นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวาดรูปในพิกัดฉากให้ดูด้วยว่ามันก็จะได้ในควอดแดนที่1เหมือนกันนี่คือคิวหนึ่งพร้อมหรือยังค่อยๆศึกษาไปเนาะทีนี้เราจะหาพิกัดฉากตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะหาคู่อันดับ x y ค่ะเราก็ต้องท่องสูตรจำได้หรือเปล่าเราก็จะท่องอาจารย์ชอบให้ท่องพร้อมๆกันไปเลยอาจารย์ก็บอกว่าx เท่ากับ r cos เซต้าแล้วก็ y เนี่ยก็จะเท่ากับ r sin เซต้าแบบนี้การเริ่มเลยเนาะเพราะฉะนั้น r คือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็แทนที่ได้ลบ2ลบ2ไหวเนาะแล้วตรงนี้ก็ cos ค่ะมุมคืออันนี้ค่ะ7พายส่วน6แล้วตรงนี้ก็ sin 7พายส่วน6ซึ่งคุณน่าจะมีรูปวงกลม1หน่วยเรียบร้อยละไปดูมันก็จะง่ายเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติตอนสอบเราจะคิดอะค่ะแล้วเราจะทำยังไงอาจารย์ไม่ได้ให้เอาเข้าไปในห้องสอบนะแต่ในอนาคตคุณจะใช้เป็นแน่นอนอะคุณก็กลับมาตรงนี้อาจารย์ไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วนะอาจารย์ก็วาดใหม่วิธีสังเกตก็คือมันชื่อว่าส่วนด้วย6อะค่ะส่วนด้วย6เนี่ยมันสำคัญนะอาจารย์ก็รู้ว่าครึ่งเค้กต้องมี6ชิ้นนะคะการที่ได้6ชิ้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าชิ้นที่7ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนชื่อว่าพายส่วน6ก่อนแล้วก็ชิ้นที่7แต่เราค่ะเราต้องไปหาค่าของพายส่วน6เมื่อกี้เราคุยกันละพายส่วน6คือ30องศาจำได้ไหมเอ่ยหยิบมือซ้ายเนาะ0 30 45 60แล้วก็90เนาะทีนี้มุม30อาจารย์ก็จะกดนิ้วชี้ทีนี้ให้เราค่ะให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีรูทเหนือข้อมือแล้วก็ส่วนด้วย2เราจะนับจำนวนนิ้วแล้วเอามาแทนจำได้ไหมเอ่ยอ่ะนั้นอาจารย์มาเขียนคู่อันดับให้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคู่อันดับตรงเนี้ยค่ะตรงที่มุมพายส่วน6เนี่ยจำได้ไหมเอ่ยคู่อันดับเราจะต้องเอาค่าคอสก่อนคอสก็คือซ้ายหรือขวาจำไม่ได้แต่เรารู้ว่าค่าทางซ้ายคล้ายกับคำว่าซ้ายใช่ไหมเราก็เลยจะเอารู้ว่าคอสเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งคอสก็คือทางขวา
เราเหลืออยู่3นิ้วเราก็นับเราก็จะได้3นิ้วเนี่ยมาใส่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรูท3หาร2ถูกเนาะและนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะก็คือซ้ายก็คือรูท1ก็คือ1นั่นแหละแล้วก็ส่วนด้วย2นี่คือค่าของคอสตัว C ไงอันนี้คือค่าของไซน์ตัว S นะคะถ้าคุณไปเช็คคำตอบที่วาดไว้ก็จะตรงกันเลยอะแต่ทีนี้ค่ะในคอสแดนที่สามเมื่อกี้วาดแล้วไม่เปลี่ยนสีละไม่เปลี่ยนแล้วนะคอสสามเนี่ยสมมติลืมจริงๆแล้วอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยรูทสามส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองแบบนี้แต่มันจะมีเครื่องหมายลบอะไรนั่นอะอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะลองมาดูนะนี่คือแกน x ใช่ไหม x เนี่ยมันมานี่คือจุดจุดขั้วหรือว่าจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเราก็เริ่มอันนี้มันก็จะเริ่ม x เป็นอะไร x เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามไงติดลบไงใช่ไหมทีนี้เราสนใจ y y ก็คือแกน y ตรงนี้มันจะขึ้นข้างบนหรือมันจะลงข้างล่างก็จุดของเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมันก็ต้องติดลบอะค่ะเรียบร้อยเอาของที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาใช้ตรงสัปดาห์นี้นะคะเรามีรูปนั้นไว้สำหรับตรวจสอบละกันแต่ถึงเวลาก็คิดตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบสองค่ะซึ่งคอสของ7พายส่วน6คอสก็คือตัวหน้าตัวนี้อาจารย์ก็จะนำลบรูท3ส่วน2ไปแทนค่าอาจารย์พยายามเขียนรูท3เนี่ยไว้ข้างบนแล้วก็2ไว้ข้างล่างเพราะอาจารย์อยากให้เห็นชัดเจนว่าบนกับล่างตัดกันได้ชัดเจนมาดูตรงนี้ต่อนะคะอันนี้ลบ2เหมือนเดิมไซน์ก็คือตัวหลังเนาะอาจารย์ก็ได้มันติดลบก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลบลบกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็ได้รูทสามก้อนนี้ก็ลบลบกลายเป็นบวกได้หนึ่งนะคะทีนี้อาจารย์จะวาดรูปให้ดูแปลว่าเราได้คำตอบแล้วนะจบแล้วนะเขียนเลยว่าจุดในพิกัดฉากเนี่ยมันจะชื่อว่ารูทสามแล้วก็หนึ่งจบละทีนี้คุณก็สงสัยมันคือที่เดียวกันหรือเปล่ามันคือตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปวาดให้ดูตรงนี้จำไว้เนาะเมื่อกี้คือรูทสามกับหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสีเขียวแล้วกันพร้อมอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนกัน x ไอเนี้ยมันก็เหมือนกัน y จำได้เนาะ x เป็นรูทสามรูทสามก็คือสมมติมันต้องมาทางด้านเนี้ยเนาะรูทสามก็คือ 1.7 อันนี้1อันนี้อาจจะ2เพราะฉะนั้น 1.7 แถวนี้เนาะ 1.7 แล้ว y ค่ะ y ก็มาตรงนี้แกน y ตรงนี้เนาะ y ก็มีค่าเป็น1ค่ะคือรูปของอาจารย์เนี่ยมีคนบอกก็อาจารย์วาดให้มันเป็นแบบนั้นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณวัดมุมจริงๆเลยรัศมีเป็นเซนติเมตรจริงๆเลยมันจะเป็นที่เดียวกันเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า x เนี่ยคือรูท3ก็คือ 1.7 กว่าๆแต่ y เนี่ยเป็น1มันก็จะได้จุดตรงเนี้ยค่ะจุดมันก็จะชื่อว่า x เป็นรูท3 y เป็น1ถูกต้องเลยทีนี้ตอนทำการบ้านส่งหรือทำข้อสอบเนี่ยก็ใช้ไมโครแทคเตอร์วัดมุมจริงๆเลยตัวอาจารย์แค่ประมาณค่าเฉยๆนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเอาแบบฝึกหัดค่ะมาช่วยดูให้สำหรับเด็กที่เรียนด้วยกันนะคะเรามาดูค่ะมันจะมีทั้งหมด4ข้อตั้งใจว่าจะทำหมดอ่ะนะคะตัวอย่างแรกก็ผ่านไปละเราก็มาดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่1ซึ่งถ้าแบบฝึกหัดอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่หน้า47นะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจุดในพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ไม่เขียนโจทย์ละรัศมีเป็นลบ4มุมคือ7พายส่วน3ให้เป็นพิกัดฉากคือโจทย์เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนรัศมีกับเปลี่ยนมุมที่เราจะทำ

อันนี้คืออานะอันนี้คือมุมนะใช่ไหมอาจารย์ก็จะวาดรูปให้ดูแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากอย่าเพิ่งถอดใจนะคะก็พยายามทำไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเจ็ดพายส่วนสามค่ะมันส่วนได้สามอาจารย์ก็จะแบ่งครึ่งเค้กเป็นสามชิ้นสำคัญเลยนะตัวส่วนเพราะฉะนั้นถ้าข้างบนเรามีสามข้างล่างเราก็ต้องมีสามด้วยค่ะถูกเนาะมีคนบอกอาจารย์มันได้แค่หกเองนะก็ไม่เป็นไรมีบางคนบอกแล้วนับยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยอันนี้คือมุมศูนย์อันนี้ก็มุมอันเรียกว่าพายส่วนสามสองพายส่วนสามสามพายส่วนสามสี่พายส่วนสามห้าพายส่วนสามหกพายส่วนสามตรงนี้ค่ะมันชื่อว่าเจ็ดพายส่วนสามอาจารย์ชอบมาเติมเลขเจ็ดทีหลังอย่างนี้ค่ะโอเคเนาะแล้วพอดีมันอยู่ตรงเจ็ดพายส่วนสามอ่ะมันก็คือที่เดียวกับพายส่วนสามเลยใช่ไหมบริเวณเดียวกันเลยแล้วทีนี้พายส่วนสามเนี่ยมันกี่องศาคะ180หารสามได้60มีคนมากินเค้กเราไม่ได้เยอะเลยเราก็จำนวนคนนะไม่ได้เยอะเราก็เลยได้กินเค้กชิ้นใหญ่ใช่ปะเออฮะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือพายส่วนสามไม่ได้30นะมีคนกินน้อยคนเราก็ได้กินเค้กชิ้นใหญ่มีคนกินแค่สามเราเลยได้กินชิ้นใหญ่ต้อง60อะไรเนี้ยขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือจะเอา180หารสามมันก็จะได้60เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วทีนี้คุณก็จะต้องรู้ว่ารูทแล้วก็หารด้วยสองใช่ไหมอะไรเนี่ยมุม60นิ้วโป้งไม่ใช่นะ30 45 60นิ้วนางใช่ไหมเราจะเอาค่าของคอสก่อนตัว C ไงคอสก็ต้องทางขวานับนิ้วไปใส่ตรงนี้ก็ได้หนึ่งส่วนสองซ้ายก็คือซ้ายเหลือสามนิ้วก็เอามานับแล้วมาใส่ตรงนี้ก็เลยได้รูทสามส่วนสองได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้แล้วนะคะเราทำยังไงอ่ะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ยังไม่ได้วาดรูปให้ดูเลยนะใช่มุมเป็นบวกค่ะก็ไปหนึ่งวงเพราะอาจารย์ได้หกพายส่วนสามแล้วมันก็จะมาหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ได้เขียนชื่อว่าเจ็ดพายขอเขียนส่วนอย่างนี้นะสามมีหัวลูกศรสีแดงใช่ไหมจากขั้วลากไปใช่ไหมมีบางคนรีบแล้วเตรียมนับรัศมีไม่เพราะมันติดลบค่ะต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็นับ1 2 3 4อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือพิกัดเชิงขั้วรัศมีเป็นลบ4และมุมก็คือ7พายส่วน3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในคอร์ดแดนที่3แล้วพิกัดฉากเดี๋ยวเราจะมาเช็คเนาะมันต้องลงอยู่ในคอร์ดแดนที่3ด้วยเราถึงจะทำถูกทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากมีบางคนรู้แล้วต้องท่องไงต้องไปหา x กับ y ใช่เลย x ก็ต้องท่องว่า r cos เซต้า y ก็ r sin เซต้าน่าจะจำได้เนาะอ่ะอาจารย์ก็แทนค่าเลยนะ r เนี่ยอาจารย์ก็ได้ r ละคือตรงนี้เนาะลบสี่ค่ะอาจารย์ชอบแทนพร้อมกันไปเลยอะค่ะอันนี้ก็เขียนคอสก่อนมุมอะไรก็อีกอันหนึ่งอะค่ะที่โจทย์ให้มาก็คือเจ็ดพายส่วนสามอันนี้ก็ไซน์แล้วก็มุมเจ็ดพายส่วนสามแบบนี้ฮะแล้วและอาจารย์ก็ไปคิด

คำตอบมาละใครที่มองคำตอบในรูปที่เราทำไว้ก็ดีแต่ลองฝึกคิดในแบบอาจารย์ด้วยเนาะว่าเราได้คำตอบไหมนะคะอาจารย์ก็คอสจะหาค่าคอสของมุม7พายส่วน3ค่าคอสก็คือตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้คูณได้1ส่วน2เพราะมันอยู่ในควอดแรนท์ที่1อันนี้ก็ลบ4ค่ะไซน์ก็คือก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้รูท3ส่วน2มีบางคนบอกตัดกันได้นี่ก็เลยได้ลบ2ตัดกันได้นี่อันนี้ก็จะได้ลบ2รูท3รูท3ก็จะได้ 1.7 กว่าๆคูณ2ก็อาจจะได้2กว่าๆตามนั้นไม่ได้รูท6นะคะรูทก็คือเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูทกับตัวเลขเฉยๆเลข2เอามาคูณกันไม่ได้แต่แค่เอามาแปะไว้ใกล้ๆกันก็ถือว่าเป็นการคูณกันเรียบร้อยละอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพิกัดฉากของเราเนี่ยมันก็คือจุดที่ชื่อว่า x เป็นลบ2และ y ก็เป็นลบ2รูท3มีคนบอกน่าจะถูกนะเพราะว่า x ก็ลบ y ก็ลบใช่เลยและมีบางคนบอกมันยังไงเนี่ยมันใช่จริงหรอลองค่ะเนาะเราเริ่มเมื่อกี้จำได้ไหมเป็นอะไรนะคะจุดนั้นชื่อว่าลบอะไรนะอาจารย์ก็ลืมลบ2กับลบ2รูท3แบบนี้อาจารย์เริ่มเลยเนาะถ้าลืมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงกัน x ใช่ไหมมันจะอยู่ในคอสแดนเดียวกันไหม x เป็นลบก็ใช่นะเนี่ยอาจารย์วาดเยอะๆหน่อยเนาะจะได้เห็นชัดเจนลบ2ก็ไปทางซ้ายใช่เลย y เป็นบวกขึ้นข้างบนแต่ y เป็นลบมันต้องเยอะกว่าด้วยเนาะลบ2กว่าอาจารย์ทำให้มันสมจริงหน่อยแต่สัดส่วนของอาจารย์น่าจะไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนาะเพราะมุมอาจารย์ก็ประมาณค่าเนี่ยสองกับลบ2กว่าก็อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยและอาจารย์ก็ต้องมาเชื่อมจุดอาจารย์ก็จะได้จุดที่ชื่อว่า x เป็นลบ2แล้วก็ y เป็นลบ2รูท3ก็จะอยู่กันเลยนะคะก็เรียบร้อยไปอีกข้อหนึ่งนะคะอ่ะอาจารย์ต่อเนาะข้อที่2ข้อที่2เนี้ยอาจารย์ก็จะเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วที่ชื่อว่า6แล้วก็ลบ5พายส่วน4ค่ะให้เป็นพิกัดฉากเดิมพอหรือยังพอจำได้ไหมอันนี้คือ R นะอันนี้คือมุมนะติดลบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมีบางคนว่าโอ้อาจารย์อธิบายตั้งแต่แรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะแต่อาจารย์ชอบลงไปที่ตัวอย่างเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเราจะเริ่มวัดจากมุมค่ะเห็นไหมมุมติดลบค่ะมุมติดลบนะลงข้างล่าง1แล้วนะมันเป็นส่วนด้วย4อาจารย์ก็วาดก่อนเอาแบบเดิมก่อนเลยนะแปลว่ามันส่วนด้วย4เค้กก็มี4ชิ้นครึ่งข้างบนใช่ไหมครึ่งข้างบนก็ต้องมี4ครึ่งข้างล่างก็ต้องมี4มีคนบอกอาจารย์จะวาดครึ่งข้างล่างทำไมก็มันติดลบไงพร้อมยังมันก็จะเป็นอันนี้มุม0ใช่ไหมลบ1พายส่วน4ลบ2พายส่วน4ลบ3พายส่วน4ลบ4พายส่วน4ลบ5พายส่วน4ค่ะและอาจารย์ชอบเขียนอย่างนี้อาจารย์ชอบเขียนว่าพายส่วน4แล้วค่อยติดลบเพราะมันลงจากข้างล่างเหมือนมุมติดลบเหมือนคนเป็นหนี้เลยติดลบลงไปข้างล่างนะจำได้แล้วนะอาจารย์ก็พยายามเราจะใช้อะไรเราค่อยหาอันนั้นเนาะมุมติดลบลงไปข้างล่าง
มันจะตกอยู่ในคอร์ดแดนที่สองอาจจะเรียกชื่อคอร์ดแดนไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะแต่รู้ว่าต้องตกตรงไหนเนาะอาจารย์เขียนส่วนด้วยสีอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเกินสีแดงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เตรียมจากขั้วเนาะปลายลูกศรก็นับรัศมีที่อาจารย์ไม่ค่อยพออาจารย์ก็เลยนับไปเล็กเลย1 2 3 4 5 6อาจารย์ก็เลยได้จุดขี้เกียจแล้วเนาะจุดเนี่ยมันชื่อว่ารัศมีเป็น6มุมเป็นลบ5พายส่วน4ซึ่งมันตกอยู่ในคอร์ดแดนที่2เนาะแล้วเราจะไปหาพิกัดฉากมีคนรู้ละพิกัดฉากต้องหา x กับ y แล้วเราก็ต้องท่องสูตร r cos เซตาตัว c มาก่อนตัว s เนาะทีนี้มุมมันอยู่ตรงเนี้ยลบ5พายส่วน4แต่เราอะมุมที่เราจะรู้ก็คือต้องมุมพายส่วน4ค่ะพายส่วน4ก็คือเอา180หารด้วย4จะได้มุม45องศาเนาะ45องศากดนิ้วอะไรนิ้วกลางเนาะอาจารย์ชอบคอสก่อนตัวแรกก่อนทางนี้เนาะพอไซน์คือทางซ้ายไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้นับแล้วได้2นิ้วต้องนับนิ้วไปใส่ในรูทแล้วก็หารด้วย2ทางซ้ายก็คือไซน์อาจารย์ก็นับละแล้วก็ไปใส่นับนิ้วเนาะแล้วก็ไปใส่ในรูทแล้วก็หารด้วย2แบบนี้แต่ค่ะแต่ค่าในคอร์ดแดนที่2ตัวเนี้ยมันก็จะต้องได้อะไรเอ่ยมันก็ลอกมาแหละมันก็ได้รูทสองส่วนสองแล้วก็รูทสองส่วนสองแต่อะไรเอ่ยบางคนน่าจะรู้แล้วนะอันนี้ค่ะคือแกน x นี่คือแกน y ใช่ไหมเราสนใจตรงนี้นะในคอร์ดแดนที่สองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ x เป็น0 x มาทางซ้าย x เป็นอะไรคะเป็นลบค่ะลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ y ค่ะ y ขึ้นไปข้างบน y ขึ้นไปข้างบน y ก็จะเป็น1 2 3เป็นบวกอาจารย์ก็ไม่เขียนละไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะคะแค่ใส่ลบให้ตัวที่ตัวหน้าว่ามันติดลบนะคะแล้วเราก็จะเอาค่าตรงเนี้ยแหละมาแทนค่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เริ่มเลยเนาะอาของอาจารย์ก็คือ6ค่ะอาจารย์ก็มาแทนค่า6ชอบแทนพร้อมกันใช่ไหมคอสมุมคือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ใส่วงเล็บไว้ลบ5พายส่วน4ไอ้ตรงนี้ก็ไซน์แล้วก็มุมลบ5พายส่วน4ก็ใส่ไว้แบบนี้แล้วค่าของมันเราต้องรู้ค่ะว่าคอสมุมลบ5พายส่วน4คือก้อนนี้ค่ะที่เราไปคิดมาคือดูเนี่ยก็ดีเอาไว้ตรวจสอบแต่ตัวเราอะต้องคิดไปด้วยว่าถ้ามันไม่มีให้ดูอะเราคิดได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาค่านี้ไปใส่ลบรูท2ส่วน2ตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็เอาค่าไซน์อยู่ข้างหลังเนาะไปใส่อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นรูทสองส่วนสองมันไม่ติดลบอาจารย์ก็ไม่เอาวงเล็บไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดกันอาจารย์ก็จะได้ลบสามรูทสองก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้สามรูทสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คำตอบละพิกัดฉากของอาจารย์ก็คือลบสามรูทสองแล้วตรงเนี้ยก็คือ3รูท2แบบนี้นะคะเรามาดูซิว่ามันอยู่ในคอร์ดแดนที่2จริงไหมลบกับบวกมีบางคนบอกจริงอยู่แล้วใช่ไหมลองค่ะลองนะอาจารย์ก็วาดแกน x แกน y ทับไปเลยใช่ไหมนี่ไงอาจารย์ไม่คิดค่ามันจริงๆแล้วนะอาจารย์รู้ว่า x เป็นลบไปเนี่ยค่ะใช่ไหม
y เป็นบวกก็ขึ้นตรงนี้ค่ะ

ก็ต้องเป็นณตำแหน่งเดียวกันกับในพิกัดเชิงคั่วแปลว่าเราทำไม่ผิดนะคะแต่อาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนเพราะว่ามุมของอาจารย์ก็ไม่ได้วัดจริงๆเนาะอาจารย์ประมาณด้วยมือของอาจารย์เองแต่ตอนคุณทําคุณก็ใช้ไม้โปรทําแล้วก็วัดมุมจริงๆเนาะแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นที่เดียวกันเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ก็เรียบร้อยละข้อที่สองยังมีเวลาเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเร่งนิดหนึ่งนะคะจะได้เฉลยให้ครบเลยทั้ง4 ข้อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามของอาจารย์ก็คือจุดนี้ชื่อว่าลบ 8แล้วก็มุมลบ π/4อ่ะนะพายส่วนสี่แปลว่าครึ่งเค้กเนี่ยก็จะ4 ชิ้นเนาะมีคนบอกรู้แล้วอาจารย์ถ้ามันติดลบเนี่ยอาจารย์จะวาดข้างล่างด้วยใช่เนาะลบ 3ใช่ไหมลบ 1ลบ 2ลบ 3คำตอบจะอยู่ในคอร์ดแดนที่สามนะคะอ่ะแล้วยังไงอาจารย์เขียนชื่อไว้ก่อนลบ 3 พายส่วน 4แล้วจริงๆแล้วอ่ะเราจะได้คำตอบค่าของมันเราจะต้องสนใจญาติของมันนะคะพายส่วนสี่เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วไงรอไว้ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาวาดนิแกนเชิงคั่วนะนิแกนแนวฉากนะอาจารย์มาวาดตัวนี้ทำให้อาจารย์รู้ว่ามุมติดลบมันจะต้องลงข้างล่างและจะมาหยุดอยู่ในคอร์ดแดนตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่ามุมลบ 3 พายขอเขียนส่วนอย่างนี้เนาะเพื่อให้มันอยู่ในสีแดงนะคะและอาจารย์ก็นับรัศมีมาตรงนี้แต่นับไม่ได้ค่ะรัศมีติดลบอาจารย์ก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์กลัวชนอาจารย์ก็นับไปละ1 2 3 4 5 6 7 8อาจจะไม่ค่อยสมส่วนนะเพราะฉะนั้นจุดพิกัดเชิงคั่วของอาจารย์ก็คือรัศมีเป็นลบ 8มุมก็คือลบ 3 พายส่วน 4ซึ่งมันอยู่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งนะนะแต่เขาให้หาพิกัดฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาจำได้ไหม x เท่ากับ r cos เซตา x มาก่อน c ก็มาก่อน y มาทีหลังตัว s ก็มาทีหลังเพราะเราท่องแค่ sin cos tan ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลย r ค่ะ r คือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็เอาลบ 8อาจารย์ชอบแทนพร้อมกันไปเลยแล้วก็คอสค่ะมุมก็คือก้อนนี้ค่ะมันชื่อว่ามุมลบ 3 พายส่วน 4อันนี้ไซน์มุมชื่อว่าลบ 3 พายส่วน 4แล้วคุณบอกอาจารย์ลบ 8เหมือนเดิมแล้วคอสของมุมติดลบมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์แล้วไซน์ของมุมติดลบอันนี้มันเป็นเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องกลับมาคิดตรงนี้พายส่วน4ก็คือ180หาร4ได้45กดนิ้วกลางเห็นไหมคอสเอานิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ2นิ้วเอามาใส่ในรูทแล้วก็ต้องส่วนได้เลข2ไซน์ใช่ไหมก็เหลือ2นิ้วเหมือนกันทางซ้ายมีบางคนบอกมันได้ค่าเท่ากันค่ะใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูในคอร์ดแดนที่3อาจจะเรียกคอร์ดแดนไม่ถูกก็ไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะแค่ไปให้ถูกทิศทางแค่นั้นเองใช่ไหมอ่ะนี่การ x ใช่ไหมเราสนใจตรงนี้ x มาทางซ้าย x ติดลบนั้นอาจารย์ก็เลยได้ลบ√2/2โอเคไหมนี่การ y ใช่ไหม y ลงข้างล่างเพราะเราสนใจจุดนี้ไง y ก็ไปลอกคำตอบตรงนี้มาแต่ต้องติดลบค่ะนี่แหละทำให้เรารู้ว่าอย่าอาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่ๆทำให้เรารู้ว่าคอสของมุมลบ 3 พายส่วน 4เนี่ยมันมีค่าเป็นลบ√2/2และมันก็ได้ทำให้เรารู้ว่าไซน์ของมุมลบ 3 พายส่วน 4เนี่ยมันก็มีค่าลบ√2/2เหมือนกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลบๆกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็จะได้4√2ตรงนี้ก็ตัดกันก็จะได้4√2เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้พิกัดฉากของอาจารย์ก็คือ x เป็น4รูท2 y ของอาจารย์ก็4รูท2เหมือนกันใช่ไหมเรียบร้อยละทีนี้เราอยากจะเช็คบางทีเราอาจจะเฮ้ยล่าเราทำผิดหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมก็นี่ไงแกน x ก็นี่ไงแกน y อาจารย์ประมาณค่าแล้วนะ x เป็นบวกมาทางขวาเห็นไหม y เป็นบวกขึ้นข้างบนจุดเดียวกันเลยซึ่งอันนี้ค่าเขียนแบบเชิงคั่วก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่ค่าเขียนเป็นแบบพิกัดฉากก็จะได้4รูท2กับ4รูท2แบบเนี้ยค่ะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะใครที่ไม่ได้ก็ลองใส่ใจข้อนี้นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดเชิงคั่วจุดนี้ก็คือลบสองแล้วก็ลบห้าพายส่วนหกค่ะแบบนี้อาจารย์ก็เริ่มต้นเลยเนาะพายส่วนหกแบบนี้ค่ะพายส่วนหกก็จะต้องมีครึ่งเค้กอยู่หกชิ้นมันติดลบใช่ไหมมีข้างบนหกข้างล่างก็ต้องมีหกด้วยแบบนี้แล้วมุมมันติดลบมันจะต้องนับลงมาข้างล่างมาทางด้านนี้นะอาจารย์ก็จะนับชิ้นที่หนึ่งหนึ่งพายลบหนึ่งพายส่วนหก y แล้วก็ลบสองพายส่วนหกลบสามพายส่วนหกลบสี่พายส่วนหกแล้วตรงนี้ก็คือลบห้าพายส่วนหกเราไม่รู้หรอกว่าคอสกับไซน์ของลบห้าพายส่วนหกเป็นอะไรแต่มันมีญาติค่ะญาติก็คือส่วนด้วยหกเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาคิดนะคะอ่ะและเราก็มาวาดอันเนี้ยก็จะเป็นแกนเชิงคั่วอันเนี้ยก็จะเป็นแกนแนวฉากนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มมุมเป็นลบก็แปลว่าต้องลงข้างล่างแล้วก็มาหยุดอยู่ในเนี่ยต้องมาถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะทำให้เรารู้ทิศทางเป็นลบลงข้างล่างนะหยุดอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้มันได้ชื่อว่าลบห้าพายส่วนหกอาจารย์มีปลายลูกศรแล้วอาจารย์ก็วัดแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ก็วัดรัศมีมาทางนี้เนาะอาจารย์เตรียมจะนับละแต่มันติดลบค่ะอาจารย์ก็เปลี่ยนต่อจุดไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับหนึ่งสองอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดในพิกัดเชิงคั่วของอาจารย์เนี่ยมันมีรัศมีเป็นลบสองแต่มุมเป็นลบห้าพายส่วนหกซึ่งมันอยู่ในคอร์ดดันที่หนึ่งนะคะทีนี้เขาให้หาพิกัดฉากพิกัดฉากคุณต้องหา x กับ y จำได้ไหม x ก็คือ r cos เซต้า y ก็คือ r sin เซต้าเพราะว่าคุณท่อง x แล้วก็ y แล้วก็ z ตัว x มาก่อนเหมือนกับ c อะค่ะ cos มาก่อนตัว s คือ sin x มาก่อน cos มาก่อน y กับ z ทีหลังนะคะอ่ะอาจารย์ก็แทนค่ารัศมีเป็นอะไรเป็นลบ2ก็เอามาแทนชอบแทนพร้อมกันนะคะแล้วตรงนี้ก็ cos มุมอะไรก็ตัวถัดไปอะค่ะที่โจทย์ให้มามันติดลบก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยแค่นั้นเองอันนี้ก็ไซน์ก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบสองเหมือนเดิมอ้าวคอสมุมนี้เป็นอะไรไซน์มุมนี้เป็นอะไรเราก็ค่อยย้อนมาคิดอะค่ะพายส่วนหกทวนเนาะบางคนรู้เลยพายส่วนหกไม่ใช่หกสิบนะมันจะสลับพายส่วนหกเป็น30อาจารย์แต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะก็ท่องไงท่องอันเดียวเองพายก็คือ180หาร6ก็ได้30องศาแต่บางทีตอนสอบมันจำอะไรไม่ได้จริงๆนะ

คิดอย่างนี้ถ้าเรามีของกินเรามีพายเรามีเค้กเนาะมีคนกินต้องเยอะต้องหกแน่เราก็จะได้กินชิ้นที่มันขนาดเล็กลงอะค่ะยอมรับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าพายส่วน6คือ30นี่มุมศูนย์นะ30 45 60แล้วก็90ค่อยๆไล่ไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุม30ก็คือนิ้วชี้เนาะอ่ะคู่อันดับลืมไปยังคู่อันดับต้องเป็นคอสก่อนแล้วค่อยสายเพราะคอสเนี่ยเป็นตัว C ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นซายคือนิ้วที่เหลือทางซ้ายทางนี้ทางนี้คอสก็คือทางขวาเนาะอาจารย์ก็เหลือนิ้วสามนิ้วก็เอาไปใส่ในรูทค่ะแล้วก็หารด้วยเลขสองด้วยทางซ้ายซ้ายก็คือซ้ายละเหลือนิ้วเดียวก็เอาไปใส่ในรูทซึ่งรูทหนึ่งมันก็คือหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ส่วนด้วยสองใช่ไหมพอจำได้ไหมยังไงต่อเออจำได้นะลอกคำตอบมาเลยใช่เลยค่อยๆไล่ไปแล้วคำตอบมาเลยแต่คุ้นๆนะคุ้นๆนะมันจะใส่เครื่องหมายอะไรอ่ะใช่ไหมแกน x สนใจตรงนี้นะสนใจตรงนี้นะ x มาทางซ้ายก็คือ cos มาทางซ้ายก็คือลบหนึ่งลบสองลบสามก็ติดลบค่ะตรงนี้ติดลบ y y ขึ้นข้างบนก็เป็นแต่มันตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ y ก็ลงมาข้างล่างลบหนึ่งลบสองลบสามตรงนี้ก็ติดลบค่ะเนาะค่อยๆไล่อาจารย์ว่าทำได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาค่าของมันมาใส่ค่ะอาจารย์ก็จะได้ค่าก้อนเนี้ยค่ะ cos ของมุมตรงนี้นะลบห้าพายส่วนหก cos คือตัวหน้านะใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้ลบรูทสามส่วนสองบนกับล่างชัดเจนเลยตัดกันได้ลบกลายเป็นบวกต่อไปไซน์ก็คือตัวหลังเนาะอาจารย์ก็จะได้ใส่วงเล็บไว้ด้วยจะได้ไม่งงไม่ผิดนะคะบนกับล่างตัดกันอาจารย์ก็เลยได้หนึ่งเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าคำตอบของอาจารย์อาจารย์เขียนพิกัดฉากเนี่ยขยับไปนิดหนึ่งพิกัดฉากค่ะ x ก็คือรูทสาม y ก็เป็นหนึ่งแบบนี้อ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะมันจะอยู่ในคอร์ดดันที่หนึ่งจริงไหมมันจะตรงตรงนี้จริงๆไหมเนาะอ่ะอาจารย์ก็วาดกัน x อาจารย์ก็วาดกัน y x เป็นบวกบวกต้องสามรูทสามคือ1.7กว่ากว่าอาจารย์อาจจะทำไม่สมสัดส่วนนั้นอาจารย์นี่ออกเลยมีใช่ไหมประมาณเนี้ยของอาจารย์ y ก็คือนี่กัน x นี่กัน y ขึ้นไปข้างบนค่ะหนึ่งตรงนี้เลยนี่ไงกัน x ก็ได้รูทสามหนึ่งกว่าการ y ก็ได้หนึ่งก็คือหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งเลยค่ะถูกต้องเลยอันนี้ก็จะเป็นพิกัดฉากนะคะยังไงก็ลองไปทบทวนดูอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมาเรียนว่าแล้วถ้าเรามีพิกัดฉากล่ะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วได้ยังไงแล้วเราก็จะเอาสูตรอะไรเนี่ยไปใช้นะคะก็ลองไปดูอีกทีนะคะอ่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทีวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 8พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราประชานียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประดังยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการ พื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยในเทศกาลนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband's Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยม

ความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและองค์กรพุทธศาสนากว่า200องค์กรภายในงานมีการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมทั้งการจัดแสดงณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบต้าประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นาย

รันธาดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากรรณสูตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวัชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

ปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่จดจ่อและวิมังสาการไตร่ตรองแก่หลักธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันต์สตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.-12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็ก

พิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202คน

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทํานอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่2ก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนา4ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition,The master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคม

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน

แก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2เดือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัย

0: สหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะ

0: วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่าง
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราได้มาพบกันซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะครับของการบรรยายในเรื่องราวของสุนทรียะแห่งศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดในหัวข้อของทัศนธาตุรากฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความจำเป็นแล้วก็มีเรียกว่าสำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมมีชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับระหว่างการบรรยายเนี่ยผมก็จะขึ้นภาพให้ดูเป็นตัวอย่างให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเพื่อจะได้มีอรรถรสในการฟังและก็เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระณบัดนี้นะครับทัศนธาตุรากฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างไรจำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับซึ่งในเรื่องขององค์ประกอบศิลปะเนี่ยหรือทัศนธาตุที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือของท่านศาสตราจารย์ชลุนิ่มเสมอนะครับซึ่งท่านได้เขียนตำราไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าใครได้อ่านตำราเล่มนี้ผมคิดว่าจะยิ่งเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับท่านได้เขียนถึงบทความหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือของท่านเนี่ยท่านบอกไว้ว่านักประพันธ์ใช้ข้อความแสดงความคิดนักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีศิลปินใช้ทัศนธาตุอันได้แก่เส้นน้ำหนักอ่อนแก่ของสีแสงเงาพื้นที่ว่างและลักษณะผิวนะครับในการสร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์ทางความคิดคำว่าศิลปินที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์นะครับก็ได้แก่ภาพจิตรกรรมประติมากรรมงานเหล่านี้ศาสตราจารย์ชลุนิ่มเสมอนี่ได้เปรียบเทียบถึงการใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุทางศิลปะของศิลปินไว้กับการทำงานของนักประพันธ์นักดนตรีเกี่ยวกับเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกนักดนตรีเนี่ยใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับในการสื่อสารช่วงทำนองของเสียงดนตรีให้เราฟังกันให้มีความไพเราะสนุกหูส่วนนักประพันธ์ก็จะเรียบเรียงตัวอักษรเพื่อให้เกิดเป็นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ทางความคิดความรู้สึกออกมาสู่ผู้ฟังเหมือนกับศิลปินนะครับที่ใช้ทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันเพื่อเกิดเป็นผลงานศิลปะสื่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกสู่ผู้ดูนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาจะมาลงในรายละเอียดของทัศนธาตุซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า visual lens นะครับทัศนะนี่หมายถึงการเห็นความเห็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงส่วนคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายซึ่งที่ผมพูดมานี่ก็อ้างอิงมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับทัศนะกับธาตุเมื่อคำสองคำนี้ก็คือคำว่าทัศนะกับคำว่าธาตุมาสนธิกันก็หมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่สามารถมองเห็นด้วยตานะครับทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์หมายถึงส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างพื้นผิวนั่นเองนะครับทัศนธาตุเหล่านี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติโดยทั่วไปเราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับและก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้นี่มาประกอบกันขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันออกไปด้วยความหลากหลายนะครับและก็สามารถทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ดูและก็ผู้สร้างได้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุมาประกอบกันในสัดส่วนที่พอดีอย่างลงตัวเมื่อทัศนธาตุมาอยู่รวมกันอย่างพอเหมาะผสมผสานกันอย่างกลมกลืนมารวมตัวกันเป็นผลงานศิลปะสัมผัสได้ด้วยการดูนะครับให้ความรู้สึกสุนทรียภาพทางอารมณ์เรียกว่าผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายความหมายของคำว่าทัศนศิลป์ไว้อย่างนี้นะครับทัศนศิลป์คือศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง
รับรู้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องศิลปะนั้นมีองค์ประกอบสำคัญอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็นได้กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลมาจากโครงสร้างของวัตถุเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรงหรือองค์ประกอบทางรูปธรรมนั่นเองนะครับและส่วนหลังเราเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์นะครับหรือองค์ประกอบทางนามธรรมดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของงานศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหานั่นเองนะครับตัวทัศนธาตุเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางความงามในบางแง่มุมเท่านั้นนะครับทัศนธาตุที่จะกล่าวถึงในวันนี้ไม่ใช่ศิลปะนะครับแต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นภาพเท่านั้นเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างก็คือเครื่องมือหลักนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงรูปทรงกับเนื้อหาออกมานั่นเองนะครับมาดูความหมายขององค์ประกอบศิลป์กันนะครับว่ามีความหมายอย่างไรคำว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านเลยนะครับได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบศิลป์ไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเป็นหลักการหรือทฤษฎีที่ช่วยจัดระเบียบและประสานทัศนธาตุให้เกิดความกลมกลืนในผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพนะครับแน่นอนครับถ้าหากขาดความรู้ในวิชานี้แล้วเนี่ยผลงานที่สร้างสรรค์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองเป็นความจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเป็นการนำส่วนประกอบต่างๆเขาเรียกองค์ประกอบย่อยนะครับได้แก่จุดเส้นสีพื้นผิวน้ำหนักบริเวณว่างรูปร่างและก็รูปทรงเนี่ยซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินนำมาจัดวางจัดเรียงให้เกิดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกันนะครับในพื้นที่ที่เรากำหนดขึ้นมาทั้งในแง่ของความงามและก็การสื่อสารแนวคิดสะท้อนอารมณ์หรือเนื้อหาที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดบางนิยามนี่ได้เน้นว่าองค์ประกอบศิลป์คือการนำทัศนธาตุต่างๆมาจัดรวมกันอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อเกิดความกลมกลืนและก็สร้างความงามตามหลักการของศิลปะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบ2มิติหรือ3มิติศิลปินจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักเข้าใจคุณลักษณะและคุณค่าขององค์ประกอบเหล่านี้อย่างท่องแท้นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางท่านมองว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของงานศิลปะที่ช่วยให้การเรียนการสอนนี่มีแนวทางที่ชัดเจนนั่นเองนะครับและทำให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีระบบและก็สามารถอธิบายความงามได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถสรุปได้ว่าทัศนธาตุคือองค์ประกอบย่อยที่สำคัญในผลงานศิลปะเมื่อศิลปินนำทัศนธาตุเหล่านี้มาจัดวางลงบนพื้นที่ว่างโดยพิจารณาสัดส่วนความสัมพันธ์และแนวคิดที่ต้องการจะสื่อรูปทรงเส้นสีน้ำหนักพื้นผิวก็จะทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่มีพลังในการสื่อสารและความงามที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะอย่างแท้จริงการนำทัศนธาตุมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นในแต่ละสาขาอาจจะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด

ครับมีการปลีกย่อยต่างๆแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการสื่อความหมายเนื้อหาสาระลักษณะรูปแบบลักษณะเฉพาะและประเภทของผลงานนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นลักษณะแบบ2มิติแบบ3มิติล้วนต้องใช้ทัศนธาตุเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้นการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะนั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดระเบียบให้ทัศนธาตุและแต่ละชนิดเนี่ยมาอยู่ร่วมกันประสานกันอย่างกลมกลืนมีความสมดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพของผลงานนะครับสามารถตอบสนองแนวความคิดเป้าหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารกับผู้ชมได้โดยผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นรับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องนะครับเรื่องของทัศนธาตุนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็มีหลายวิธีก็ตั้งแต่เริ่มจากการอ่านตำราหรือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็การดูงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะทั้งทางฝั่งวิจิตรศิลป์แล้วก็ฝั่งประยุกต์ศิลป์ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยเฉพาะงานในเทศกาลศิลปกรรมที่จัดขึ้นตามหอศิลป์ต่างๆทั้งของภาครัฐและก็ของเอกชนเนี่ยเราต้องหาโอกาสหาเวลาไปดูนะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของการเรียนด้านศิลปะนะครับสมัยนี้นี่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นี่หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงผลงานศิลปะที่ดีๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการออกไปดูผลงานจริงนั้นมีประโยชน์กว่าดูจากสื่อเพราะเราสามารถสัมผัสทุกอย่างที่เป็นจริงได้รับสุนทรียภาพและสุนทรียรสทางทัศนศิลป์อย่างเต็มที่แต่เมื่อดูงานศิลปะแล้วเนี่ยต้องรู้จักคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับว่าผลงานแต่ละชิ้นนี่ศิลปินได้นำทัศนธาตุมาใช้งานอย่างไรจึงสามารถตอบสนองความคิดของศิลปินและสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ดูหรือของเราได้เมื่อได้ชมงานเหล่านั้นทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกิดขึ้นในผลงานนั้นรู้จักสังเกตและตั้งคำถามนะครับว่าทัศนธาตุอะไรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดและมีความสำคัญรองลงไปวิเคราะห์ถึงการประสานกันของทัศนธาตุเป็นไปอย่างกลมกลืนกันได้อย่างไรนะครับจึงทำให้เกิดความรู้สึกถึงความอันเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นเอกภาพในงานนั่นเองนะครับทัศนธาตุเพื่อการสร้างสารศิลปะเนี่ยที่ปรากฏในงานศิลปะมีความสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ทัศนธาตุอะไรที่สำคัญที่สุดในผลงานชิ้นนั้นแสดงศักยภาพเด่นชัดกว่าทัศนธาตุอื่นๆนั้นก็ขึ้นกับอะไรล่ะครับก็ขึ้นกับว่าผลงานนั้นเป็นผลงานที่มีรูปแบบลักษณะเนื้อหาอย่างไรแนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของศิลปินนี่มีความต้องการที่จะสื่อสารเรื่องอะไรออกมามีเป้าหมายที่จะบอกอะไรกับผู้ดูเป็นสำคัญนั่นเองนะครับผลงานบางชิ้นนี่สีอาจจะมีบทบาทผลงานบางชิ้นเส้นอาจจะมีบทบาทมากบางชิ้นก็รูปทรงบางชิ้นก็แสงเงาบางชิ้นก็พื้นที่ว่างมีบทบาทหรือว่าหรือไม่ก็เป็นเท็กเจอร์หรือพื้นผิวนะครับก็แล้วแต่ว่าศิลปินมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอะไรออกมาจากความคิดของเขานั่นเองนะครับทัศนธาตุที่จะมากล่าวในบทนี้จะมาบรรยายในวันนี้นี่เป็นทัศนธาตุพื้นฐานนะครับก็เป็นเบสิกเอลิเมนต์ทั้งหมดผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะเนี่ยรวมทั้งผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงนะครับไม่จำเป็นมีความจำเป็นนะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นฐานความรู้นะครับเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะในขั้นสูงต่อไปก็อย่างที่ผมกล่าวมาหลายครั้งในวันนี้นี่ก็คือเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างลักษณะผิวเนี่ยซึ่งผมจะลงในรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูเรื่องเส้นกันก่อนเส้นคือทัศนธาตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในงานศิลปะเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปทรงและเป็นองค์ประกอบหลักในการแสดงความคิดและจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปธรรมนั่นเอง

นี่ได้รับรู้ได้อย่างลึกซึ้งซึ่งเนี่ยเกิดจากการกระทําผ่านวิธีการต่างๆนะครับเช่นการขีดการขูดการเขียนหรือข่วนทำให้เกิดร่องรอยที่มีลักษณะเป็นแนวเป็นทางยาวมีมิติเดียวก็คือมีความยาวนะครับและสามารถบ่งบอกทิศทางได้อย่างชัดเจนเส้นจึงเป็นพื้นฐานของการก่อรูปร่างรูปทรงและเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างในงานทัศนศิลป์ทุกแขนงเลยนะครับเส้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างทรงพลังทั้งด้วยลักษณะของเส้นเองเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักหรือเส้นขาดขาดและก็ด้วยความและก็ด้วยการนำเส้นไปประกอบสร้างเป็นรูปภาพหรือรูปทรงที่มีความหมายเส้นยังมีศักยภาพในการกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ด้วยนะครับเช่นให้ความรู้สึกสงบตึงเครียดอ่อนโยนหรือเคลื่อนไหวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางน้ำหนักและก็จังหวะของเส้นนั่นเองนะครับในเชิงศิลปะแล้วเนี่ยเส้นไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ใช้ในการร่างภาพแต่คือเครื่องมือในการแปลมโนภาพหรือความคิดภายในจิตใจของศิลปินให้ออกมาเป็นสิ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้นั่นเองนะครับเส้นเป็นดั่งสะพานเชื่อมระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมเป็นภาษาทางสายตาที่กระชับและก็ชัดเจนเลยนะครับและแฝงความลึกซึ้งของความคิดได้ในเวลาอันรวดเร็วเส้นยังถือว่าเป็นแกนกลางของโครงสร้างทางศิลปะและธรรมชาติเพราะทุกสิ่งที่เรามองเห็นน่ะล้วนสามารถย่อยส่วนหรือแยกส่วนแยกย่อยกลับไปเป็นเส้นได้ทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันร่างกายของมนุษย์ธรรมชาติหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ในจินตนาการนะครับเราก็สามารถทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีแสงมีเงานะครับวาดเส้นขึ้นมาอย่างเดียวก็สามารถสื่อสิ่งเหล่านั้นได้ที่เรียกว่าย่อยทุกอย่างให้มาเป็นลายเส้นได้นั่นเองนะครับเส้นจึงเป็นพื้นฐานของจักรวาลทางศิลป์และเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมคุณค่านั่นเองกล่าวโดยสรุปก็คือเส้นคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารทางศิลปะที่ทรงพลังที่สุดเป็นองค์ประกอบเดียวที่สามารถเชื่อมโยงทั้งรูปทรงอารมณ์ความคิดและความหมายไว้ในร่องรอยเส้นเดียวกันได้อย่างกลมกลืนรูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้เพราะเส้นนะครับและต่อมาก็จะเกิดการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้นามธรรมก็คือความคิดของเราเนี่ยที่เป็นจินตนาการเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมโดยการใช้เส้นเนี่ยแหละเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาทั้งเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ออกไปผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่ามองเห็นด้วยตาหรือเป็นผลงานทางทัศนศิลป์นั่นเองนะครับหมายถึงผลงานศิลปะชิ้นสมบูรณ์ในอนาคตเส้นเนี่ยทางทัศนศิลป์นี่มีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยก็คือเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของตานะครับก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขีดการเขียนการขูดการอะไรก็ตามเนี่ยให้เกิดร่องรอยในทางยาวขึ้นบนระนาบรองรับนะครับให้เป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาหรือเส้นบางกับ2เส้นที่ปรากฏขึ้นในความคิดนะครับเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในความคิดของเราเป็นองค์ประกอบทางความคิดต้องใช้จินตนาการนะครับที่จะช่วยให้การเห็นภาพอันเกิดจากการชักนำสายตาของรูปทรงและรูปร่างที่เชื่อมโยงรับส่งกันนะครับเส้นโดยในเป็นอย่างไรก็หมายถึงเส้นที่เกิดจากองค์ประกอบที่จัดเรียงตามตำแหน่งและทิศทางเกิดจากการจัดวางรูปร่างรูปทรงบนพื้นที่ต่างๆนะครับและสามารถชักนำสายตาเราให้คล้อยตามไปในทิศทางที่สอดรับกันนั้นนะครับเส้นนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยตรงนะครับเป็นการรับรู้โดยในเกิดขึ้นในจินตนาการสำหรับงานทางด้านทัศนศิลป์ด้วยแล้วเนี่ยเส้นโดยในหรือเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในงานศิลปะเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ศิลปินใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางของรูปทรงในภาพแม้จะไม่มีเส้นปรากฏอยู่จริงแต่การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพทำให้เกิดแนวหรือเขาโครงเขาร่างขึ้นในใจของผู้ชมเส้นลักษณะนี้เรียกว่าเส้นโดยในนะครับคำว่าในพจนานุกรมนี่ได้ให้ความหมายไว้ว่า
ข้อสำคัญแนวทางสิ่งที่ตีความได้หลายอย่าง

ในบริบททางศิลปะคำว่าในสื่อถึงความหมายที่แฝงอยู่ภายใต้ภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ภาพโดยรวมนั่นเองนะครับเช่นโดยในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของงานทัศนศิลป์เพราะสามารถชักนำชี้นำสายตาสื่ออารมณ์และสร้างความรู้สึกลึกซึ้งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นจริงเลยนะครับมาถึงเรื่องของสีกันบ้างนะครับสีพอเราพูดถึงคำว่าสีเนี่ยทางศิลปะอาจจะนึกถึงสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีต่างๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคำว่าสีมีความหมายมากกว่านั้นนะครับถ้าอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาก็บอกว่าสีคือลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นขาวดำแดงเหลืองเขียวซึ่งแปลว่าสีเป็นสิ่งที่เกิดจากแสงสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองแล้วสมองเราก็แปลผลมาเป็นสีที่เราเห็นแต่ถ้าเรามองในมุมมองศิลปะเนี่ยสีก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับมันคือภาษาภาพที่ศิลปินนี่ใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดหรือเรื่องราวต่างๆที่อยากถ่ายทอดไปยังผู้ชมนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างเช่นถ้าศิลปินอยากสื่อถึงความร้อนแรงเขาอาจจะเลือกใช้สีแดงสีส้มแต่ถ้าอยากให้รู้สึกสงบเย็นใจก็อาจใช้สีฟ้าสีเขียวแต่ถ้าอยากให้ภาพนั้นดูขรึมนะครับลึกลับอาจใช้สีดำสีเทาเข้ามาเสริมมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าสีคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยสร้างอารมณ์สร้างจุดเด่นและก็สร้างเอกภาพในภาพได้อย่างมากเลยนะครับสีสามารถทำให้สิ่งที่อยู่ในภาพนี่ดูแล้วใกล้หรือไกลดูแล้วหนักหรือเบาดูสดใสหรือหม่นหมองหม่นเศร้าได้เลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าสีเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเหตุผลศิลปินบางคนเนี่ยใช้สีด้วยสัทธัญญาณเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นทฤษฎีแต่รู้ว่าสีนี้ใช้มันโดนสำหรับสิ่งที่อยากจะสื่อนั่นเองนะครับซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาเราพูดถึงโทนสีหรือวรรณสีเรากำลังจะพูดถึงอารมณ์โดยรวมของภาพนั่นเองนะครับเช่นภาพนี้ใช้วรรณสีร้อนก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองก็จะรู้สึกอบอุ่นกระฉับกระเฉงหรือภาพนี้ใช้วรรณสีเย็นได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงเหล่านี้นะครับก็จะรู้สึกถึงสงบลุ่มลึกหรือบางภาพอาจจะใช้สีตรงข้ามกันเพื่อเกิดความขัดแย้งทำให้ภาพดูแล้วมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือสีสามารถสะท้อนบุคลิกหรืออารมณ์ของศิลปินได้ด้วยเช่นศิลปินที่ชอบใช้สีสดสดแรงแรงก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังเยอะกล้าแสดงออกส่วนคนที่ใช้สีอ่อนๆ นุ่มๆหรืออาจจะเป็นสีครีมๆอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าละเอียดอ่อนลึกซึ้งหรือเป็นคนใจเย็นนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราเข้าใจภาษาของสีเราจะสามารถอ่านงานศิลปะได้ลึกขึ้นและในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะสามารถใช้สีในการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดความรู้สึกของเราได้อย่างมีพลังมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสีมี2ชนิดหลักๆที่เราควรรู้จักนะครับก็คือสีธรรมชาติกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมาดูในส่วนของสีธรรมชาติกันก่อนนะครับคือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรเช่นสีของดอกไม้ใบไม้น้ำทะเลหรือสีของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆรวมไปถึงสีรุ้งกินน้ำสีของเมฆสีของแสงยามเช้าหรือยามเย็นสิ่งเหล่านี้นี่เป็นต้นแบบที่สำคัญมากนะครับสำหรับศิลปินเพราะมันมีทั้งความหลากหลายและก็ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสีธรรมชาติสามารถให้แรงบันดาลใจเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับที่มาดูสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างไรก็คือสีที่มนุษย์คิดค้นหรือสังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือสีของแสงและสีของวัตถุนั่นเองนะครับในส่วนของสีของแสงก็เป็นสีที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างเช่นสีของไฟประดับไฟวิทย์ที่แสงจากจอ LED หรือการจัดไฟในงานละครการโฆษณาหรือการออกแบบพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงสินค้าสีของแสงพวกนี้มีพลังในการดึงดูดสายตาและเปลี่ยนบรรยากาศได้ทันทีฉับพลันนะครับอยู่ที่สวิตช์นะครับแล้วก็สีวัตถุธาตุสีวัตถุธาตุนี่เป็นอย่างไรก็คือสีที่เรามาใช้ในการวาดภาพนั่นเองนะครับหรือใช้ในงานออกแบบต่างๆเป็นสีที่เรียกว่าเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีโปสเตอร์สีเทียนสีทาบ้านสีผสมอาหารหรือแม้กระทั่งสีจากเครื่องสำอางนะครับสีพวกนี้อยู่ในรูปของวัตถุหรือสารเคมีที่จับต้องได้มีความเข้มความใสความหนืดที่แตกต่างกันไปนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั้งในด้านของงานพณิชย์ศิลป์และก็งานวิจิตรศิลป์

การใช้สีเหล่านี้ให้ได้ดีเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการผสมสีด้วยนะครับไม่ใช่แค่รู้ว่าสีไหนสวยแต่ต้องรู้ว่าสีไหนจะให้ความรู้สึกยังไงด้วยสีไหนอยู่คู่กันแล้วจะส่งเสริมกันสีไหนที่ตัดกันแล้วให้พลังให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการใช้สีนี่ถือเป็นศาสตร์สำคัญมากศาสตร์หนึ่งในศิลปะโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมยุคใหม่ที่ทุกอย่างแทบจะขับเคลื่อนด้วยการจัดการในเรื่องสีเป็นหลักนะครับถ้าเรารู้จักสีดีเราจะควบคุมบรรยากาศอารมณ์และความหมายในงานของเราได้อย่างทรงพลังครับทีนี้มาถึงเรื่องของรูปทรงนะครับในศิลปะเนี่ยรูปทรงเนี่ยหมายถึงรูปแบบหรือโครงสร้างที่ช่วยสื่อสารความหมายเนื้อหาเป็นการสื่อสารความหมายของเนื้อหานะครับที่ศิลปินต้องการจะบอกผู้ชมว่า อย่างไรผู้ชมสามารถเข้าใจความหมายจากรูปทรงที่ปรากฏในงานศิลปะนั้นๆรูปทรงโดยทั่วไปนี่จะมี3มิตินะครับซึ่งประกอบด้วยความกว้างความยาวความลึกหรือความหนาและก็ความสูงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้รูปทรงนั้นมีมวลหรือมีปริมาตรสามารถเห็นได้ชัดในงานศิลปะที่มีความลึกแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายด้วยนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏขึ้นในพื้นที่ของงานศิลปะพื้นที่ว่างนี่ก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งสามารถทำให้ทัศนธาตุอื่นๆเช่นเส้นรูปร่างน้ำหนักพื้นที่พื้นผิวต่างๆตามมาปรากฏตัวด้วยเช่นกันนะครับรูปทรงจึงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความหมายของศิลปินไปสู่ผู้ดูและก็เพียงแค่รูปทรงเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งเนื้อหาหรือเรื่องราวใดๆเลยนะครับนี่อาจารย์ชลูดนิ่มเสมอท่านได้กล่าวไว้ในภาพกิน1ชิ้นเนี่ยรูปทรงอาจจะประกอบไปด้วยหลายๆรูปทรงรวมกันหรืออาจจะมีแค่รูปทรงเดียวก็ได้รูปทรงมักจะมีความหมายและก็ความรู้สึกในตัวของมันเองนะครับการที่รูปทรงปรากฏขึ้นในงานศิลปะทำให้เนื้อหาหรือเรื่องราวปรากฏตามมาทันทีเหมือนเงาตามตัวนะครับศิลปินต้องสามารถควบคุมการแสดงออกของรูปทรงให้สื่อความหมายที่ตรงตามแนวคิดที่ตั้งใจไว้นั่นคือความสำคัญของรูปทรงในงานศิลปะนะครับรูปทรงจะมี3มิติเสมอนะครับก็คือความหนาความกว้างและความยาวความสูงความลึกซึ่งมีโครงสร้างและความหมายที่สำคัญรูปทรงกับพื้นที่ว่างจะอยู่รวมกันในงานศิลปะการทำงานทั้ง2อย่างร่วมกันจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานนั้นๆรูปทรงในศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆนะครับตามลักษณะของการสร้างและการแสดงออกได้แก่รูปทรงแรกก็คือรูปทรงตามธรรมชาติหรือรูปทรงอินทรีย์นั่นเองนะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะเหมือนสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปได้เช่นรูปทรงของคนสัตว์หรือพืชรูปทรงเหล่านี้นี่มักจะมีความอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเหมือนกับรูปทรงที่ได้ในโลกของธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับการเคลื่อนไหวของชายผ้าในภาพไทยนะครับเมื่อเปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระจะมีความขัดแย้งกันนะครับในแง่ของลักษณะจะเรียกว่าอ่อนและแข็งหรือสงบนิ่งกับเคลื่อนไหวแต่ในกรณีของรูปทรงตามธรรมชาติกับรูปทรงอิสระเนี่ยทั้งสองชนิดสามารถรวมกันได้อย่างกลมกลืนนะครับซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แล้วเนี่ยก็จะมีความกลมกลืนศิลปินได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มสร้างแนวคิดในการทำงานศิลปินจะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นเป็นหลักเพื่อแปลความคิดออกมาเป็นรูปทรงที่ปรากฏในจินตนาการนั้นซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปทรงทั้ง3ชนิดจะถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดของศิลปินนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการพัฒนาศิลปะกันนะครับแน่นอนว่าเส้นเป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลความคิดของศิลปินออกมาเป็นรูปภาพหรือรูปทรงต่างๆและกระบวนการพัฒนาของงานศิลปะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผลงานชิ้นนั้นสมบูรณ์แต่ที่รูปทรงนั้นทั้ง3ชนิดปรากฏในงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดและก็เหตุผลที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนั่นเองนะครับมาดูลักษณะของโครงสร้างของรูปทรงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปทรงเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะโครงสร้างได้แก่รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครงนะครับรูปทรงประเภทนี้จะพบได้ในงานที่มีเรียกว่าในงานของลวดลายไทยเช่นการผูกลายเป็นช่อผิวสะบัด

ลวดลายนะครับในงานศิลปะทั่วไปก็มีก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นรูปทรงที่เป็นโครงสร้างนะครับและก็อีกรูปทรงหนึ่งก็คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลนั่นเองนะครับรูปทรงประเภทนี้มักเป็นรูปทรงที่มีความหนาแน่นหรือเป็นก้อนเป็นรูปทรงชนิดต่างๆถ้าในงานจิตรกรรมไทยก็เป็นรูปทรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆนะครับที่ปรากฏตามตู้พระธรรมนะครับให้ความรู้สึกของรูปทรงนี้จะมีความหนักและก็มีความมั่นคงในงานสากลในงานทั่วไปก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ารูปทรงนี้ลักษณะเป็นอย่างไรก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับการเข้าใจและใช้รูปทรงที่หลากหลายจะช่วยเสริมสร้างความลึกซึ้งให้กับงานศิลปะนั่นเองนะครับและทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและก็มีพลังนะครับทีนี้มาดูรูปทรงกับเนื้อหาบ้างนะครับถ้ามีรูปทรงเกิดขึ้นในงานในพื้นที่ก็จะมีเนื้อหาตามมานะครับเนื้อหาในที่นี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการแปลรูปทรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญก็คือต้องสื่อสารตามที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์กำหนดด้วยนะครับถ้าเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาแต่ทำรูปทรงขึ้นมาแบบมั่วๆแล้วหาคำตอบไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่งานศิลปะที่ดีนะครับเป็นแค่การทำให้เห็นร่องรอยนั่นเองนะครับรูปทรงและเนื้อหานี่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการสร้างผลงานศิลปะเมื่อทั้งสองประสานกันอย่างกลมกลืนผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดสุนทรียภาพความงามที่สามารถสื่อสารความหมายตามที่ศิลปินต้องการนะครับทั้งสองส่วนนี้นี่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้การรวมกันของรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยสร้างเอกภาพที่ทำให้ผลงานศิลปะสมบูรณ์และสื่อสารได้อย่างมีพลังนั่นเองนะครับรูปทรงเนี่ยคือสิ่งที่มองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์เช่นการจัดเรียงการใช้พื้นที่การออกแบบเส้นและรูปแบบต่างๆซึ่งทำให้เกิดความพอใจในความรู้สึกสัมผัสและตอบสนองตามความสวยงามทางสายตารูปทรงยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของศิลปินดังนั้นรูปทรงเป็นสิ่งที่มีตัวตนชัดเจนและมักใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเขาเป็นองค์ประกอบเรียกว่าด้านนามธรรมที่เป็นโครงสร้างทางด้านจิตใจหรือความคิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับรูปทรงที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในทางกายภาพเนื้อหาคือสาระที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังของรูปทรงนั้นเช่นเรื่องราวความหมายหรือสัญลักษณ์ในงานศิลปะเนื้อหาคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างรูปทรงและทัศนธาตุต่างๆนั่นเองนะครับทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ให้ความรู้สึกปีติความสง่างามหรือการสะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับหากเปรียบเทียบชีวิตจริงรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายของงานศิลปะส่วนเนื้อหาก็คือส่วนที่เป็นใจของงานศิลปะนั่นเองดังนั้นเนี่ยรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ในงานศิลปะที่ดีนี่ทั้งสองส่วนนี้จะต้องประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์หากขาดสิ่งใดไปเนี่ยความสมบูรณ์ของงานศิลปะนั้นก็จะถูกทำลายลงนะครับการประสานระหว่างรูปทรงและก้อนเนื้อหานี้ต้องทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดสาระสำคัญของงานศิลปะอย่างชัดเจนและก็ตรงตามแนวความคิดของศิลปินนะครับการเข้าใจวิธีการใช้รูปทรงและการตีความเนื้อหาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทั้งสองส่วนนี้จะเป็นกลไกในการสร้างงานศิลปะที่มีความหมายและความประทับใจให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับเอาละครับนี้มาดูรูปร่างกันบ้างรูปร่างก็คือองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็น2มิติได้แก่ความกว้างและความยาวเท่านั้นนะครับโดยมองเห็นเป็นเส้นรอบนอกที่ขีดจำกัดพื้นที่ให้เกิดลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากเส้นที่ลากต่อเนื่องและก็มาบรรจบจบกันนั่นเองนะครับลากเริ่มต้นลากแล้วก็มาบรรจบก็จะเป็นรูปร่างในธรรมชาติและงานศิลปะเนี่ยเราสามารถพบรูปร่างได้ทั่วไปทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับรูปร่าง2มิตินี้ไม่มีมิติของความลึกหรือปริมาตรนะครับจึงดูแบนราบแต่ยังสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไรรูปร่างแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับก็คือรูปร่างธรรมชาตินั่นเองก็เหมือนกับรูปทรงธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเช่นใบไม้หินสัตว์มีความไม่แน่นอนและก็ไร้แบบแผนทางเรขาคณิตแล้วก็2รูปร่างเรขาคณิตนะครับมีทั้งมนุษย์สร้างขึ้นเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมมีโครงสร้าง

้างแน่นอนรูปทรงเรขาคณิตก็คือรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็รูปทรงอิสระไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มรูปร่างธรรมชาติหรือเรขาคณิตได้มีความพลิ้วไหวและหลุดจากแบบแผนเดิมยังมีรูปร่างอีกอย่างหนึ่งก็รูปร่างทางความคิดนะครับเกิดจากจินตนาการและมโนคติมายึดโยงกับรูปแบบในธรรมชาติเอาละครับทีนี้ก็มาดูน้ำหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักเนี่ยทีนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลกรัมไม่ใช่แต่หมายถึงความอ่อนแอของแสงและสีซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างมิติแล้วก็ความลึกให้กับผลงานศิลปะนั่นเองนะครับสีเข้มจะทำให้วัตถุอยู่ลึกหรือมีน้ำหนักส่วนสีอ่อนจะทำให้ดูเบาหรืออยู่ตื้นช่วยให้รูปทรงมีปริมาตรก็เรียกว่ามีความสมจริงนั่นเองนะครับการควบคุมน้ำหนักและแสงเงาสามารถชี้นำสายตาผู้ชมให้รู้สึกถึงระยะใกล้ไกลความตื้นความลึกให้เห็นบรรยากาศเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความสงบหรือว่าสร้างความตึงเครียดหรือให้ความรู้สึกถึงความลึกลับความน่ากังวลความยุติธรรมสามารถทำได้หมดเลยนะครับก็ดูภาพที่ผมขึ้นให้เป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูพื้นผิวกันบ้างพื้นผิวนี่มีความสำคัญนะครับพื้นผิวก็คือลักษณะของผิว วัสดุนะครับที่รับรู้ได้ทั้งทางการมองเห็นและก็การไปสัมผัสนะครับเช่นหยาบละเอียดครุขระหรือแบนเรียบเนียนซึ่งพื้นผิวมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกต่อผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับความอบอุ่นความเย็นชาหนักแน่นบางเบาเบาบางสามารถสื่อด้วยเรียกว่าของชั้นพื้นผิวเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ที่ผมพูดมาได้นะครับพื้นผิวในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆ ก็คือ1พื้นผิว2มิตินะครับรับรู้ได้โดยตาเช่นภาพวาดที่แสดงพื้นผิวของหินหรือพื้นผิวโลหะต่างๆโดยอาศัยเทคนิคการวาดให้เหมือนจริงแต่เมื่อเรายื่นมือไปจับไปรูปแล้วจะเรียบนะครับแต่ถ้าถอยมาดูแล้วจะมีลักษณะเหมือนพื้นผิวขรุขระนะครับของพื้นผิวที่เรียกว่าพื้นผิว3มิตินะครับสามารถรับรู้ด้วยการสัมผัสจริงเช่นวัตถุวัสดุที่ศิลปินใช้ในการติดลงบนผลงานศิลปะทำให้เกิดผิวขรุขระหรือหยาบจริงๆนะครับพื้นผิวนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์สุนทรียะและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีซึ่งศิลปินเนี่ยสามารถเลือกใช้เหมาะสมกับเจตนาเพื่อสื่อสารแนวคิดของตนเองนะครับการรู้จักใช้พื้นผิวเนี่ยทำให้งานมีเสน่ห์และก็น่าสนใจนะครับเอาละครับมาดูพื้นที่ว่างกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเรานึกถึงเวทีการแสดงหรือนึกถึงพื้นผิวนึกถึงแผ่นเฟรมใหญ่ๆนะครับที่ยังไม่มีอะไรยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับมันก็เปรียบเสมือนเวทีนั่นแหละที่จะให้ทัศนคติต่างๆเนี่ยมาปรากฏตัวแล้วก็แสดงให้เราดูนะครับเพราะพื้นที่ว่างมีความจำเป็นอันนั้นเป็นพื้นที่ว่างที่รองรับทัศนคติหรือรองรับวัตถุที่เกิดขึ้นรองรับสีรองรับน้ำหนักรองรับส่วนต่างๆนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะคือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นฉากหลังหรือพื้นที่รองรับที่ช่วยให้องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยได้ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นและก็มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับการมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมช่วยสร้างความสมดุลและความกลมกลืนในงานศิลปะนะครับทำให้รูปทรงต่างๆสามารถแสดงตัวได้อย่างอิสระเสรีและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับนอกจากนี้นี่พื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมที่มองเห็นผลงานนั้นๆ นั่นเองนะครับพื้นที่ว่างจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ช่องว่างแต่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับผลงานศิลปะและก็ยังเป็นส่วนที่ศิลปินสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจในการสร้างจุดที่พักสายตาช่วยเกิดความสบายในการรับชมและช่วยเพิ่มอรรถรสในการตีความด้วยนะครับการจัดการพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีความหมายโดยเฉพาะการวางรูปทรงในพื้นที่ว่างได้อย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการใช้พื้นที่ว่างที่ปล่อยทิ้งไว้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับและช่วยผลงานศิลปะมีความสมดุลไม่สุดอึดอัดรวมถึงการเสริมความเป็นระเบียบในการรับชมด้วยการออกแบบพื้นที่ว่างสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นที่ว่างบวกกับพื้นที่ว่างลบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรพื้นที่ว่าง2อย่างนี้นี่ในส่วนของพื้นที่ว่างบวกก็คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยรูปทรงหรือองค์ประกอบศิลปะที่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับในขณะที่พื้นที่ว่างลบก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบๆของรูปทรงนั้นๆที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนั่นเองนะครับการใช้พื้นที่ทั้ง2ประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความลึกและก่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะแน่นอนครับว่าเมื่อมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมันก็เพิ่มความน่าสนใจให้เกิดกับผลงานได้และก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความเขาเรียกว่าตีความหมายได้อย่างมีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศและก็อารมณ์ของงานศิลปะนั่นเองนะครับช่วยผู้ชมนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ดีขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะนี้มีความหมายลึกซึ้งและสามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆได้พื้นที่ว่างนี่ไม่ใช่เป็นแค่ส่วนที่ว่างเปล่านะครับแต่ยังสามารถสร้างความรู้สึกและก็บรรยากาศที่เข้มข้นในงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับศิลปินควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีนะครับหากพื้นที่ว่างมากเกินไปก็อาจจะทำให้ผลงานดูแล้วไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกเงียบเหงานะครับวังเวงเบาเกินไปแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ารูปทรงเนี่ยถูกอัดแน่นจนเกินไปเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ว่างน้อยก็จะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจสร้างความเครียดให้กับผู้ชมได้นะครับในงานศิลปะเนี่ยมันต้องหาความพอดีซึ่งแน่นอนครับว่าความพอดีตรงนี้หายากเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ดูความพอดีอยู่ตรงไหนความพอดีอยู่ที่ดูแล้วเรามีความสุขดูแล้วเราไม่เครียดดูแล้วเรามีสุนทรียภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับความสำคัญของพื้นที่ว่างอาจเกิดขึ้นกับเจตนาของศิลปินในการสื่อสารแนวคิดบางครั้งเนี่ยศิลปินอาจจะต้องการให้ผลงานมีพื้นที่ว่างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะที่เรียกว่าจำเพาะเจาะจงขึ้นให้รู้สึกอย่างไรนะครับบางคนอาจต้องการให้ผู้ชมเนี่ยดูงานของเขาและอึดอัดเขาก็จะใช้พื้นที่ว่างให้มันมีน้อยแล้วก็รูปทรงมากเหมือนเราเข้าไปดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วอยู่ตั้งอยู่เต็มห้องเราต้องเดินเบียดเพื่อจะดูทำให้เราอึดอัดซึ่งแน่นอนว่าศิลปินต้องการจะสื่อความหมายออกมาเพื่อให้ดูแล้วอึดอัดขัดใจเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้างานทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดูแล้วให้มันปกติสบายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการควบคุมพื้นที่ว่างจึงเป็นหน้าที่ของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีศักยภาพและสะท้อนถึงความงามทางศิลปะก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับประเภทของพื้นที่ว่างในทางศิลปศิลป์มีพื้นที่ว่างที่สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่พื้นที่ว่าง3มิติพื้นที่ว่างแบบนี้นี่จะมีความกว้างยาวแล้วก็มีความลึกนะครับซึ่งสามารถสัมผัสได้ทางกายภาพทั่วๆไปเช่นที่ว่างในสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในสถาปัตยกรรมหรือในงานประติมากรรมก็มีพื้นที่ว่างทั้งภายนอกภายในนะครับที่ว่าง3มิติช่วยให้สร้างความรู้สึกถึงมิติและก็ความลึกในงานศิลปะและอีกตัวนึงก็คือพื้นที่ว่าง2มิติพื้นที่ว่าง2มิติเป็นพื้นที่ที่มีเพียงความยาวและความกว้างนะครับไม่มีมิติที่3หรือมิติในทางลึกมักจะพบในงานศิลปะที่แสดงอยู่บนพื้นราบเช่นภาพวาดหรือการออกแบบกราฟิกต่างๆนะครับที่ว่างประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องว่างในเชิงกายภาพแต่ยังมีความหมายที่กว้างขวางนะครับในการสร้างจังหวะและก็ลีลาของการจัดวางองค์ประกอบซึ่งเสริมสร้างความประสานและกลมกลืนให้กับผลงานศิลปะในระดับ2มิตินะครับการใช้พื้นที่ว่างในงานศิลปะ2มิติมักจะถูกนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกที่มีพลังอีกรูปแบบนึงนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและก็มีชีวิตชีวาเพิ่มความหมายให้กับงานศิลปะและทำให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง2มิติจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่เราจะเห็นว่าเป็นภาพเขียนบนพื้นที่บนเฟรมแต่ว่าศิลปินสามารถลวงตาให้เกิดในทางลึกได้และมองเข้าไปก็ลึกเข้าไปข้างในนะครับก็ลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับขอสรุปว่าพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่เป็นฐานให้กับรูปทรงเกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายและสร้างประสบการณ์ทางสัญญาภาพสำหรับผู้ชมอีกด้วยนะครับความสามารถในการจัดการพื้นที่ว่างให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคำนึงถึงอย่างละเอียดเพื่อให้ผลงานมีคุณค่าและก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณาพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นถึงความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับระหว่างตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพศิลปะให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าสีเขาใช้อย่างไรเส้นเป็นอย่างไรรูปร่างรูปทรงเป็นอย่างไรพื้นที่ว่างเป็นอย่างไรเท็กเจอร์เป็นอย่างไรก็ลองดูผลงานเหล่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับถ้าภาพที่ผมขึ้นให้ดูในวันนี้นะครับก็แต่ละรูปก็เป็นเรื่องของงานศิลปะนะครับที่สามารถทำให้เราได้มองเห็นถึงการใช้ทัศนคติต่างๆของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในงานบางชิ้นนี่เราก็จะใช้เส้นเป็นหลักบางชิ้นก็ใช้สีเป็นหลักบางชิ้นใช้รูปทรงเป็นหลักบางชิ้นก็มีพื้นที่ว่างเป็นหลักนะครับบางชิ้นก็เป็นเรื่องของวัสดุพื้นผิวล้วนๆที่นำมาใช้งานซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือทัศนธาตุนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาตินั่นเองแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาประกอบกันให้เกิดเป็นผลงานศิลปะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับการที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผมพูดมาในวันนี้ในเรื่องของทัศนธาตุนะครับเพราะว่าทัศนธาตุนี่เป็นภาษาเป็นสื่อเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานศิลปะนะครับงานศิลปะดีๆออกมาหนึ่งชิ้นนี่ศิลปินต้องเข้าถึงทัศนธาตุเหล่านี้ต้องควบคุมทัศนธาตุให้มาอยู่รวมกันได้อย่างที่ต้องการนะครับควบคุมสีควบคุมเส้นควบคุมรูปทรงนะครับให้เกิดความพอดีแล้วก็มีความสมดุลนะครับภาพต้องมีความสมดุลแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวด้วยที่สำคัญคือภาพต้องมีจุดเด่นนะครับภาพหนึ่งภาพต้องมีจุดเด่นแล้วก็มีเพียงจุดเดียวจุดเด่นในภาพเขียนในหรือว่าในงานศิลปะชิ้นหนึ่งนี่สามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือวางแล้วต้องเด่นจริงๆนะครับจุดเด่นนี่ก็คือจุดที่สามารถดึงสายตาคนให้ไปพักอยู่นานที่สุดสมมติว่าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งพอเห็นปั๊บมันจะเห็นก่อนเลยนะครับจุดเด่นจะมาก่อนเลยก่อนที่จะเราไปดูส่วนอื่นมันจะลอยเข้ามามันจะปรากฏตัวชัดเจนเราเห็นปั๊บเรารู้เลยว่าตรงนี้แหละจุดเด่นพิจารณาให้ดีเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่เป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นไม่ใช่แค่จุดเล็กนะครับอาจจะเป็นบริเวณหนึ่งบริเวณใดหรือรูปทรงหนึ่งรูปทรงใดบริเวณกว้างๆหรือบริเวณมันจะมีความพิเศษอยู่นะครับต้องฝึกดูงานศิลปะแล้วก็พยายามหาจุดเด่นให้ได้นะครับในงานชิ้นหนึ่งไม่ใช่มีแต่จุดเด่นอย่างเดียวนะครับมันจะมีจุดรองด้วยจุดรองลงไปรองลงไปนะครับและก็ทุกส่วนก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับให้จุดเด่นนี่ยิ่งมีความเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็งานศิลปะต้องมีลักษณะที่ดูแล้วไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับต้องบาลานซ์ซึ่งไอ้ส่วนที่บาลานซ์หรือว่าความสมดุลเนี่ยมันก็มีหลักการของมันอยู่นะครับหลักการเอานำเรียกว่าจัดวางองค์ประกอบศิลป์นี่มันก็เป็นเรื่องของศาสตร์นะครับที่ต้องมาศึกษากันเช่นกันนะครับที่ผมพูดวันนี้ให้เรารู้จักในส่วนของทัศนธาตุที่มาใช้ในงานศิลปะอาหารจะอร่อยก็ต้องมีองค์ประกอบที่ลงตัวแล้วผู้ที่ปรุงเนี่ยจะต้องมีความชำนาญรู้ว่ารสไหนมากรสไหนน้อยอันไหนที่จะทำให้อร่อยไม่อร่อยต้องรู้ก็เหมือนทัศนธาตุนี่แหละทัศนธาตุเนี่ยศิลปินต้องรู้ว่าเอามาผสมกันอย่างไรให้มีความสวยมีความงามมีความพิเศษคนดูแล้วก็ประทับใจมาดูอีกดูแล้วก็สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ชมให้งานนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้

ชมเนี่ยรู้สึกคล้อยตามที่ศิลปินต้องการแต่งานศิลปะบางทีไม่จำเป็นต้องรู้สึกอารมณ์เดียวกับศิลปินก็ได้นะครับเราก็ต้องใช้เพราะการรู้สึกในการดูงานศิลปะมันเป็นปัจเจกมันขึ้นกับภูมิหลังของเราด้วยขึ้นกับการศึกษาบางคนก็ไม่เคยดูงานศิลปะเลยมาดูเราก็อาจจะเข้าใจอีกแบบนึงก็ได้แต่คนที่ดูงานบ่อยๆก็จะมีความลึกซึ้งในการดูนั้นๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับกับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายของผมในวันนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้ทางความเข้าใจในเรื่องของทัศนคติทางศิลปะซึ่งเป็นสิ่งนี้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากครับในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นอย่างไรงานชิ้นนั้นจะเป็นอย่างไรรายละเอียดอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นผลงานจะสวยหรือมีคุณค่าหรือไม่ศิลปินต้องรู้จักใช้ภาษาทางทัศนคติภาษาทางศิลปะภาษาทัศนคตินี่แหละเอาทัศนคตินี่มาใช้ที่ผมกล่าวนี่แหละจะวางอย่างไรในรูปแบบต่างๆซึ่งการจัดวางที่มีหลักการของมันอยู่เดี๋ยวมาค่อยว่าในโอกาสต่อไปนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยมหาวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุน

ลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77
คุ้มครอง

สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบกันนะคะและอาจารย์ก็จะทบทวนทฤษฎีบทของอนุพันธ์เบื้องต้นให้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์จะอยู่ที่หน้า75นะคะอาจารย์จะเริ่มตัวอย่างที่2ขอโทษนะตัวอย่างที่ 2.3.1 ก่อนอาจารย์อยู่ที่หน้า76นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะอาจารย์แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบมันเป็นยังไงล่ะใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์มีชื่อฟังก์ชันมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัว f เสมอไปนะมันก็เหมือนเป็นชื่อคนน่ะมีต้องหลายชื่ออันนี้เป็น g x ค่ะเท่ากับ 2x ยกกำลัง3บวก3x ยกกำลัง5และทั้งหมดยกกำลัง2และโจทย์ก็บอกว่าให้หา gx พาก็คือการหาอนุพันธ์แหละมันหายังไงอะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนของเก่าให้ด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยจะหา g พา x ขีด1ขีดคืออนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือดิฟอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะ d by dx ทำไมต้อง by dx เพราะสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่โจทย์ให้เรามามันคือตัวแปร x ค่ะขีด1ขีดคือ dip ค่ะอาจารย์ก็เขียนว่า dip แบบนี้และอาจารย์ก็เขียน d by dx เรามีโจทย์แค่บรรทัดเดียวเนี่ย gx คืออะไรคะช่วยหน่อยdx คืออะไรคะ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง5และทั้งหมดยกกำลังอะไรทีคะ2อาจารย์ผมจะไหวเหรออ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอะไรให้พร้อมหรือยังถ้าคุณไปดูเทปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะคะเวลาว่างแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจหลักสำคัญของการดิฟอาจารย์จะเขียนอย่างนี้นะคะ dip นี่คือสูตรนะ dip x ยกกำลัง n อาจารย์จะกระชาก n ลงมาแล้ว x กำลัง n เนี่ยจะลดลงไป1อาจารย์ไม่รู้เรื่องอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้คือสูตรจำนะจำและอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสมมุติค่ะถ้าเราไม่สมมุติเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้อ่ะอาจารย์สมมุติสิ่งที่เราจะดิฟสิ่งที่เราจะหาอนุพันธ์คือ x กำลัง3นั้นอาจารย์ถามค่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอาจารย์ผมจะไหวเหรออาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า d by dx ตรงตามสูตรเป๊ะd by dx คืออะไรคือการหาอนุพันธ์คือการดิฟคือการทำให้ลดลงหลักสำคัญของเราเลยนะ x x ก็คือตัวแปรค่ะตัวแปร n n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของเราคือเลขอะไรคะ3คุณจะดิฟแล้วนะคุณจะดิฟแล้วนะเพราะฉะนั้นดิฟก็ต้องหายจะดิฟแล้วนะดิฟหายคุณกระชากเลขอะไรลงมาคะกระ3แล้ว f คุณเขียนเหมือนเดิมแต่การดิฟมันต้องลดไปเท่าไหร่คะ1ห้ามเกินจากนั้นคุณก็เลยได้3 x กำลัง2อาจารย์ผมไม่เข้าใจการดิฟอาจาร

ารย์บอกคือการลดผมไม่รู้สึกว่ามันลดผมต้องรู้สึกครับเพราะตอนนี้ผมมี x กำลังกี่ตัว3แล้วตอนนี้ผมเหลือ x กำลังกี่ตัวถือว่าลดแล้วค่ะห้ามคิดนอกไปจากนี้นะห้ามบอกว่ามันมีต้อง3ตัวอะไรไม่ใช่เพราะอาจารย์กำลังจะให้เข้าใจเรื่องการดิฟก่อนตามไปก่อนโอเคนะอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ง่ายนะแต่สิ่งที่อาจารย์เอามาให้ทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วจะไหวหรออ่ะอันนี้คือสูตรสีดำที่อาจารย์ให้ท่องและอาจารย์ก็จะบอกอีกถ้าอาจารย์จะดิฟ d by dx นะอาจารย์จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน xมันใหญ่ขึ้นให้มันอ้วนขึ้นอาจารย์เลยเรียก u ค่ะกำลัง n คุณเห็นใช่ไหมสูตร2อันเนี้ยต่างเดี๋ยวแป๊บคุณเห็นใช่ไหมมันต่างกันแค่ x เปลี่ยนเป็นอะไรคะ u เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกคุณว่าคุณก็จะกระชากอะไรลงมาคะเหมือนเดิมn ลงมา u กำลัง n เหมือนเดิมแต่ดิฟต้องลดลงไปเท่าไหร่คะ1แล้วคุณก็อย่าลืม du by dx คุณก็เกิดคำถามที่สูตรข้างบนไม่เห็นอาจารย์ทำเลยทำแต่อาจารย์เอาสั้นๆมาให้คุณจริงๆมันมีค่ะ dx by dx ค่ะแล้วทำไมอาจารย์ไม่เขียนน่ะเพราะอาจารย์จะบอกคุณว่า dx by dx เนี่ยมันเป็น1อาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์พูดไปเรื่อยอาจารย์ถามถ้า6หาร6คุณได้เท่าไหร่คะ1อัน dx หาร dx ก็ได้เท่าไหร่คะ1แต่อาจารย์ไม่เขียนแต่คุณบอกแล้วทำไมทีตรงนี้มีอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าในสูตรสีดำเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น x มันแค่เปลี่ยนมาเป็นสีแดงให้มันเป็นตัวอะไรคะ u เชื่ออาจารย์เนาะยอมอาจารย์ละเออเชื่ออาจารย์เถอะนั้นอาจารย์ลบตรงนี้นะคุณจะได้อะไรสั้นๆตามนั้นถ้าเป็นตัว x จบอยู่แค่นั้นอาจารย์เอาตรงนี้ออกแล้วนะแต่ถ้าเป็นสีแดงเป็น u กำลัง n คุณเติมมาหน่อยหนึ่งแล้วต้องทำให้เข้าใจนะไม่งั้นจะลำบากมากเลยตัวอย่างนี้ไม่ได้ก็ทำก่อนยังไม่ไปไหนเอาให้ได้ก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วนะอาจารย์จะสอนให้แล้วนะค่อยๆทำเลยนะคะไม่ได้ก็ถามเลยนะคะมองพร้อมกันอาจารย์จะดูสูตรล่างแล้วนะดิฟคือการหาอนุพันธ์นะ n คือเลขชี้กำลังค่ะสูงสุดนอกสุดผมคือเลข2ถูกไหมคะ n คือเลข2ถูกไหมคะสูงสุดนอกสุดมีคนขัดแย้ง3กับ5ทำไมไม่ใช่เพราะมันยังไม่นอกสุดค่ะโอเคนะต่อไป u คืออะไรคะ u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n เพราะฉะนั้น u คืออะไรคะ เยอะขนาดไหนเราก็ทำได้แค่เรารู้ว่า n คือ2 u คือไอ้อ้วนๆกลมๆข้างในเปลี่ยนไปตามโจทย์อาจารย์จะดิฟแล้วนะจานใจเย็นจะดิฟมาทางขวาดิฟหายหน้าที่คุณค่ะกระชากเลขอะไรลงมาคะ2แล้วตัวนี้พูดตามตรงเลยอาจารย์ลอกมันมาค่ะแต่ตอนดิฟต้องลดลงไปเท่าไหร่คะถึงตรงนี้แล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็ d by dx อาจารย์ถาม u ของอาจารย์คืออะไรคะ

ทำไมเพื่อนรู้คะว่ายูตัวนี้ยูอยู่ใต้เลขอะไรคะเลข2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเป็นยูตรงนี้ค่ะไม่ได้ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่ได้เลยสู้ๆก่อนนะมันต้องไปทวนของเก่าด้วยนะคะแต่อาจารย์คิดว่าเราจะช่วยกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้2เหมือนเดิม 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง5เหมือนเดิม2ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1เขียนไว้ก่อนแล้วอาจารย์มีดิฟตัวนี้ค่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับทฤษฎีอะไรไม่รู้ข้างหน้าผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะแต่อาจารย์สอนละอ่ะเรามาดูกันอย่างนี้ค่ะค่อยๆ คิดนะดิฟมันอยู่ข้างหน้าก้อนสีม่วงคุณก็กระจายดิฟเข้าไปค่ะนั้นอาจารย์กระจายแล้วนะอาจารย์ก็เลยได้และอาจารย์ก็เก่งอาจารย์จะดึงค่ะดึงตัวเลขออกมาด้วยค่ะเชื่อหน่อยนะค่อยๆปรับไปนะคะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาเดี๋ยวอาจารย์ซ้ำให้อีกรอบอย่าพึ่งถอดใจนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x ยกกำลัง3กระจายดิฟเข้าไปกระจายเข้าไปเสร็จแล้วมันเป็นเครื่องหมายอะไรคะอาจารย์ก็บวกค่ะทีนี้ทุกคนต้องตอบแล้วค่ะอาจารย์ก็กระจายเข้าไปอีกและอาจารย์เก่งอาจารย์ต้องดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะเก่งแล้วอาจารย์ถึงจะดิฟอะไรคะ x กำลัง5แบบนี้ยอมไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณกับ2 x กำลัง3บวก3 x กำลัง5แล้วก็ปิดวงเล็บยกกำลัง1ยกกำลัง1อาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เหมือนเรามี x ยกกำลัง1อย่างเงี้ยเราไม่ใช่เขียนหรอเพราะ x ยกกำลัง1ก็คืออะไรนั่นเองคะคือ x เฉยๆพร้อมหรือยังคะ2อยู่ที่เดิมนะตอนนี้ค่ะอาจารย์จะใช้สูตรข้างบนแล้วค่ะมองพร้อมกันนะ deep x กำลัง n คือเลขอะไรคะนะสมมุติเก่งไม่ดูสูตรค่ะไม่ดูสูตรนะอาจารย์จะสอนผมได้ยังไงผมไม่ได้ผมเรียนมายังไงผมก็ไม่ได้ก็อาจารย์จะสอนอยู่เนี่ยคุณคิดอย่างนี้ค่ะ dip x กำลัง3หน้าที่คุณจะชากอะไรลงมาคะ3แล้ว x เนี่ยจากเดิมมันมี3มันดิฟแล้วมันลดลงไป1เหลือเท่าไหร่คะจบมันได้จริงๆอ๋อมีคนอ๋อแต่มีคนบอกอาจารย์ผมมันไม่ได้ฟังเลยอ่ะเพื่อนได้แต่ผมไม่ได้เอาใหม่อาจารย์ก็ดึงเลข3ลงมาเฉยๆเอาใหม่นะใครไม่เป็นมองบนกระดานก่อนเดี๋ยวมันไปไกลนะ d by dx d by dx x อยู่ในม่วง x n คือเลขชี้กำลังอยู่ข้างบนสุดเลยนะ n ของคุณคือเลขอะไรคะเลข5เอาแล้วนะเราจะดิฟอาจารย์ดันบอกอีกว่าเก่งห้ามดูสูตรอีกได้หรอได้ผมมีหน้าที่กระชากเลขอะไรลงมาคะ5แล้วเดิมจากมันมี5ลดลงไป1เหลือเท่าไหร่เอ่ยจบเรียบร้อยค่ะอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราต้องคิดว่าเราได้เราจะทำเข้าใจก่อนเจ๊แม่มบอกว่าต้องเข้าใจละทีนี้อาจารย์ก็เลยสอนเพิ่มเติมตอนนี้มันก็จบการดิฟละแต่เราสอนให้เขียนให้สวยงามให้เป็นระบบระเบียบอาจารย์ก็คูณตัวนี้เข้ามาข้าง

วงเล็บหลังเนี่ยค่ะคูณกันเลยได้เท่าไหร่คะ 6x กำลังสองตัวนี้ล่ะคะ 15x กำลังสี่คิดจะตอบว่า35อายหมดเลยหนุ่มเชียงรายสาวเชียงรายจริงๆคุณหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้จบพอแต่ตัวอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มอย่างถ้าไปเห็นในหนังสือเอ้ยทำไมหนังสือเขาคิดแบบนี้ทำไมของเราไม่ตรงของคนอื่นจริงๆไม่ใช่เราผิดแต่เราตอบไม่เหมือนเขาอาจารย์ก็จะสอนไปด้วยอ่ะนะอาจารย์สอนต่อนะอาจารย์จะเอาก้อนนี้ค่ะก้อนข้างหน้าไปคูณกับตัวข้างหลังค่ะค่อยๆใจเย็นๆตัวเลขคูณตัวเลขก่อนค่ะ4คูณ6ได้เท่าไหร่คะเซาสี่ค่ะหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือจะบอกเซาสี่ค่ะแล้ว x กำลังสามคูณกับ x กำลังสองคุณมีฐานเหมือนกันมี x เหมือนกันคุณเขียนครั้งเดียวเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารการบวกเนี่ยคือการเพิ่มแล้วการคูณก็คือทวีคูณคือเพิ่มอาจารย์จะบอกว่า x กำลัง3คูณกับ x กำลัง2มันเป็นคุณสมบัติของเลขชี้กำลังนะให้คุณเอา3มาบวกกับ2คุณเลยได้ขอโทษขอโทษอาจารย์ผิดได้5ถูกถูกแต่อาจารย์เขียนผิดถูกถูกเอามาบวกกันค่ะมีคนอิจฉาค่ะตัวนี้ค่ะมันต้องไปคูณข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนอิจฉาเครื่องหมายมันเป็นบวกอาจารย์ก็ใส่บวกค่ะคุณต้องเอา4คูณกับอะไรคะได้เท่าไหร่60 x กำลัง3คูณกับ x กำลัง4เขียน x ตัวเดียวฐานเหมือนกันแต่เอา3บวก4เป็น7หนุ่มส่งเสียงเนี่ยก็คือหนุ่มที่ชอบเขียนแบบและอาจารย์ก็ไปดูแบบสวยด้วยสร้างแบบบ้านได้ด้วยทำรายได้ได้ด้วยเยี่ยมมากทีนี้อาจารย์หมดแล้วค่ะก้อนหน้าอาจารย์หมดต่อไปอาจารย์ก็ต้องทำก้อนอะไรคะก้อนหลังแล้วก็กระจายไปข้างหลังแต่อาจารย์จะไม่โยงเยอะละมันวุ่นวายนะก้อนหลังตัวหลังไปที่ข้างหลังเครื่องหมายมันเป็นบวกเนาะ6คูณ6ได้66เนาะ36ค่ะพี่น้องคุณเนยแบบจานไม่ใช่นะแล้วตรงนี้ก็เขียนฐานเหมือนกัน5กับ2เอามารวมกันเลยเป็น7ก้อนสุดท้ายค่ะบวก6ไปคูณ15ได้90x กำลัง5คูณกับ x กำลัง4มันเมื่อกี้ก้อนนี้นะที่เนยตอบและอันนี้คือก้อนหลังนะมันได้90แต่ x กำลัง5บวก4เป็น9ผมทำยังไงก็ยังไม่เห็นเหมือนในหนังสือเลยอาจารย์คุณมองค่ะโพสต์นี้กับโพสต์นี้หรือจะเรียกว่าก้อนนี้กับก้อนนี้มันมีอะไรเหมือนกันคะx กำลัง7ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าการดึงตัวร่วมค่ะดึง x กำลัง7มาแล้วเขียนแค่ครั้งเดียวพูดไปก็คือเหมือนขี้เกียจอะเนาะแล้วคุณก็ไปคิดข้างนอกเดินออกไปนอกห้องละไม่ใช่แค่คิดข้างนอกกระดาษคุณก็คิด60บวก36ได้เท่าไหร่คะ96ค่ะแล้วอันหลังก็ดึงลงมาเลยจบแบบนี้ระหว่างจดระหว่างรออาจารย์จะพูดซ้ำเนาะบางทีมันก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะแต่เราก็จะไม่เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็มาช่วยกันตอบอีกทีนึงนะคะอาจารย์เอาตรงนี้ละกันเพราะตอนนี้อาจารย์อยู่ได้แค่ตรงนี้ก่อนเนาะอาจารย์จะดิฟก้อนสีม่วงใช่ไหมดิฟมันมี2โพสต์อาจารย์เขาเรียกว่าการกระจายดิฟเข้าไปพูดไม่ถูกก็ไม่สำคัญเขียนอย่างเดียวคุณเห็นดิฟเปิดวงเล็บ 2x กำลัง5 บวก 3x กำลัง 5 หน้า

ที่คุณดึงเลขอะไรออกมาคะเลข2อาจารย์ถ้าตอนดิฟอาจารย์ชอบใช้คำว่ากระชากลงมานะใช้ไม่เหมือนกันนะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาและอาจารย์ก็ d by dx คือดิฟ x กำลังอะไรคะ3มันเป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกอ่ะเราดึงตัวเลขออกมาก่อนเลขอะไรเอ่ยเลข3แล้วเราก็ d by dx คือดิฟแล้วตอนนี้ x กำลังอะไรคะกำลัง5แล้วไอ้ตรงนี้อาจารย์ก็ลอกลงมาเฉยๆคอนโทรล C คอนโทรล V ลงมาข้างล่างเลยเนาะมาถึงก้อนนี้ปุ๊บเลข2ก็แค่เขียน3อาจารย์จะดิฟรันเนอร์และอาจารย์ก็ขี้เกียจ ดูสูตรด้วยอาจารย์ไม่ให้ดูสูตรแล้วอาจารย์ผมต้องจำอะไรเยอะแยะมากเลยผมไม่จำเหมือนอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ก็ว่าดีนะ D by DX ดิฟ X กำลัง3เอาให้ได้นะกระชากเลขอะไรลงมาคะ3แล้วจากเดิมเนี่ย x มันมีอยู่3การดิฟต้องลดเลยลดลงไป1เหลือเลขอะไรคะเรียบร้อยแล้วก็บวก3เหมือนเดิมดิฟ x กำลัง5เก่งละกระชากเลขอะไรลงมาคะแล้ว x ก็เลยเหลือกี่ตัวแล้วอาจารย์ทำอะไรกับบรรทัดนี้คะกระจายอะไรเข้าไปเอ่ยกระจายเลข2เข้ามาคูณกับ 2x กำลัง4 2คูณ2เป็น4คั่นด้วยเครื่องหมายบวก2คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ6แล้วก็ x กำลัง5มาก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ทำอะไรกับมันเอ่ยคูณกันได้6คูณกันได้เท่าไหร่คะ15เนาะแล้วอันนี้ค่ะอาจารย์เริ่มที่ 4x กำลัง3ไปคูณกับ 6x กำลัง2ซึ่ง4คูณกับ6ได้เท่าไหร่คะ24 x กำลัง3คูณ x กำลัง2อันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ก็คือ3บวก2ได้เท่าไหร่นะคะ5 x กำลัง5แล้วตัวนี้มาคูณกับก้อนหลัง4คูณ15อาจารย์ได้60x กำลัง3คูณ x กำลัง4อาจารย์ก็ได้ x กำลัง7เกิดจาก3คูณ3บวก4ตัวนี้บ้างค่ะตัวนี้ก็มาคูณกับอันนี้6 6 3 6 x กำลัง5บวก2เป็นเท่าไหร่คะ7 6คูณ15ได้90 x กำลัง5บวก4เป็นเท่าไหร่9 อาจารย์เอา60มาบวก36เลยได้เท่าไหร่คะ96อาจารย์อธิบายตรงนี้จริงๆผมมาตั้งแต่ข้างบนละยังไม่ได้พอดีกำลังจดอยู่อาจารย์ก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนมาเริ่มใหม่ก่อนที่จะไปอันใหม่ได้น้อยได้มากไม่สำคัญเรามีวิธีทบทวนอันอื่นอีกเยอะแยะแต่เราเอาให้ได้สักอันหนึ่งก่อนนะคะแต่ตอนนี้หนูร้อนมากเลยเริ่มอีกนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปอันใหม่พร้อมยังอาจารย์ใช้สีให้คุ้มเลยเริ่ม d by dx ใช่ไหมอาจารย์ชอบเริ่มที่ n ค่ะเลขชี้กำลังสูงสุดนอกสุดเพราะฉะนั้น n ของอาจารย์คือเลขอะไรคะเก่งมากเลข2 u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n u คืออะไรคะ x กำลัง3บวก3 x กำลัง5อ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นจะอ้วนขนาดไหนฉันก็คิดได้เอาละนะทีนี้อาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ไม่สนใจสูตรนี้ละอาจารย์จะใช้หลักเหมือนเมื่อกี้พร้อมยังลองฟังนะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ชอบท่องสูตรไม่อยากจะท่องเยอะมันต้องท่องอะไรเยอะมากเลยเนาะหน้าที่คุณจะดิฟคุณจะทำให้มันลดลงคุณกระชากเลขอะไรลงมานะคะ2ถึงตรงนี้ทำอะไรแค่ลอกค่ะลอกมันลงมาแล้วมันจากเดิมมี2มันต้องลดลงไปเท่าไหร่คะ1ตัวเองจะเขียนเลข1เลยก็ได้เก่งแล้วไงหรือจะไม่เขียนเลยก็ได้อาจารย์รู้เดี๋ยวอาจารย์อ่านเองเข้าใจเองแต่อาจารย์ต้องสอนในภาพรวมของทุกความรู้อธิบายให้ละเอียด

ใครเก่งไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ตามไปเองนะคะเพราะฉะนั้นโอเคแล้วเนาะอาจารย์ยอมรับอ่ะอันนิดนึงนิดนึงแต่สิ่งสำคัญตรงนี้ค่ะ d by dx ตรงนี้ต้องต่อ u ค่ะ u คืออะไรคะคือก้อนที่อ้วนที่ตุ้ยตรงนั้นใช่ไหมที่มันอยู่ในวงสีม่วงคุณต้องเอามันมาใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งและต้องคิดต่อเนาะอ่ะเราไปข้ออื่นดีกว่าเราจะได้ทำแบบฝึกหัดได้อาจารย์จะไปอาจารย์เอาข้อที่มันแบบแตกต่างกันไปเลยเนาะมันจะได้มีประโยชน์กับตอนไปทำข้อสอบยากนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นลงเป็นรูทอะไรนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์มองแล้วเวลามันจะได้ไม่เยอะค่ะอ่ะไม่ต้องอิจฉานะอาจารย์เลือกตามความรู้ที่ได้เต็มที่อะค่ะอะไรที่พอต่อได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวสมมติทำกันบ้านแล้วข้อของคุณไม่ได้ถามได้หมดคิดแล้วได้แค่นี้ถ่ายรูปมาเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำก่อนนะคะอ่ะทีนี้ข้อ9ค่ะมันจะเป็นหัดเดี๋ยวจะอาจารย์จะให้งานเนาะว่าคุณได้กันบ้านข้ออะไรอะไรยังไงเนาะมันเป็นแบบฝึกหัดค่ะข้อที่9อาจารย์จะมี fx เนี่ยเท่ากับ 2x บวกรูท3แล้วก็หารด้วยรูทที่2อาจารย์ยากหน่อยนะคะจริงๆตอนไปทำจริงใช้จริงประยุกต์ใช้อะอาจจะไม่ได้ยากเหมือนของอาจารย์นะอาจารย์ทำหนังสือเองอะค่ะก็ทำเต็มที่เลยไม่ใช่ว่าเต็มที่นี่แกล้งนะเต็มที่ให้ไปเจอสิ่งที่ยากและต้องได้อะค่ะนะคะใส่ไปให้เต็มเลยนะคะนี่คือโจทย์มันจะเรียกฟังก์ชันประกอบก็คือมันจะมีตัว u ที่ใหญ่ขึ้นอาจารย์เรียกว่าอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ทำได้อะตั้งใจเนาะโจทย์ถามบอกว่าให้หาอะไรคะเนี่ยบรรทัดเดียวขีดหนึ่งขีด f พาร์มคือการหาอะไรคะหาอนุพันธ์คือดิฟใช่ป่ะแล้ว fx คืออะไรคะฟังก์ชันโจทย์นี้คืออะไรคะ 2x บวกอะไรคะรูท3หารด้วยอะไรคะรูทที่2ฝึกเรียกนะรูทที่2ของ5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5จริงๆตอนติดรูทที่2อ่ะเขาไม่ชอบเขียนชื่อแต่อาจารย์จะเขียนเพราะมันจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมยังไปดูสูตรดิฟผลคูณในเอกสารก่อนหน้านี้นะคะเทปก่อนหน้านี้อีกทีนะคะทีนี้อันนี้เป็นดิฟผลหารค่ะหารอาจารย์จะสอนให้นะอาจารย์จะเรียกอันนี้ว่าข้างบนค่ะแล้วจะเรียกอันนี้ว่าข้างล่างค่ะอาจารย์จะสอนท่องสูตรค่ะพร้อมหรือยังดิฟผลหารเอาละนะอาจารย์จะท่องอย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์สอนก็คือว่าอาจารย์จะบอกว่าดิฟผลหารเนี่ยจะเอาตัวข้างหลังก่อนเอาตัวทีหลังตัวที่หลังคืออะไรเราจะเจอตัวบนก่อนแล้วค่อยเจอตัวล่างอาจารย์จะเริ่มที่ล่างก่อนอาจารย์ไม่พูดถึงดิฟผลคูณเนาะไปดูเองอีกทีนะเดี๋ยวมันจะสับสนเอาตอนนี้เท่าที่เรามีก่อนนะอาจารย์จะสนใจตัวล่างค่ะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะท่องสูตรว่าล่างอาจารย์ท่องว่าล่างนะอาจารย์ก็เขียนค่ะนี่คือล่างเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งล่างดิฟบนแต่อาจารย์จะดิฟบนอาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บไว้ด้วยทำไมสูตรมันต้องเป็นแบบนี้อาจารย์จะบอกว่ามันต้องเป็นล่างดิฟบนมันไม่มีทางเป็นล่างดิฟล่างมันต้องสลับกันคะโอ้ขอโทษมาเอาคะแนนเพิ่มเลยนะอาจารย์เขียนผิดอาจารย์เขียนชื่อไว้เลยนะอันนี้คือล่างอันนี้คือดิฟบนมันต้องต่างกันล่างดิฟบนการหารคือการแบ่งเหมือนกับการลบเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้แล้วนะล่างดิฟบนตรงนี้จะต้องเป็นลบค่ะ

ลบมันซ้ำค่ะซ้ำอะไรลบบนค่ะลบบนแล้วมันก็ดิฟบนไม่มีทางดิฟบนค่ะบนต้องไปดิฟอะไรคะดิฟล่างค่ะอะไรเนี่ยมาสูตรครับแล้วอาจารย์กำลังจะสอนให้เราท่องสูตรไปพร้อมๆกันเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ล่างดิฟบนลบอะไรนะคะมันซ้ำมันเชื่อมกันด้วยบนดิฟมันห้ามซ้ำกับบนมันก็เลยเป็นบนดิฟล่างเออเหมือนจะได้เว้ยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแต่ไม่จบค่ะสูตรผลหารยากกว่าผลคูณนิดนึงมันจะต้องหารค่ะหารด้วยมันซ้ำตัวนี้อีกแล้วค่ะหารด้วยล่างล่างก็คือรูทที่2ของ 5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5อาจารย์ไม่เขียนอะไรผิดเนาะหารด้วยล่างแต่ล่างตัวนี้ค่ะต้องยกกำลัง2ท่องนิดนึงล่างกำลัง2อาจารย์ผมจะเริ่มยังไงผมต้องเริ่มว่ามันมีบนกับล่างผมไม่ใช่ไปแทงหวยนะผมเริ่มที่บนกับล่างนะแล้วผมก็เริ่มว่าล่างดิฟบนทำไมผมต้องคิดแบบนี้เพราะมันจะไม่มีล่างดิฟล่างโอเคนะยอมล่างดิฟบนมันเป็นผลหารมันโดนแบ่งมันเหมือนกับการลบมันจะหายความหมายมันลดลงลบมันมีตัวเชื่อมค่ะตัวเชื่อมก็คือบนมันก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งคือบนบนต้องดิฟอีกตัวหนึ่งมันไม่มีบนดิฟบนมันก็เลยเป็นบนดิฟล่างแล้วก็หารเพราะมันเป็นดิฟผลหารคูณซ้ำที่ล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ล่างตัวนี้ต้องกำลังอะไรนะคะกำลังสองสมมุติท่องสูตรได้จะด้วยวิธีอะไรก็เถอะอาจารย์ผมท่องได้ผมก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ผมต้องทำทำไมผมต้องทำผมไม่ไหวเพราะตัวนี้ค่ะผมแค่คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ลงมาเลยครับผมแค่ลอกลงมาเลยครับแต่ตัวนี้ค่ะคุณต้องดิฟช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิคุณจะดิฟยังไงคะเนี่ยมีคนพยักหน้าแล้วแต่อาจจะไม่พูดไม่ถูกอาจารย์จะกระจายดิฟเข้าไปค่ะใช่ไหมอาจารย์กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะเก่งแล้วคุณก็ดิฟดึงเลข2ออกมาแล้วคุณเหลืออะไรคะเหลือ x แล้วมันเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกแล้วคุณก็ต้องดิฟอีกคืออะไรคะรูท3ไปกดเครื่องคิดเลขก็จะมีค่า 1.7 กว่าติดรูทก็ไม่กลัวมันก็คือตัวเลขเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลบการแค่นี้ผมก็จะแย่ละช่วยอาจารย์หน่อยสิแล้วก้อนนี้ล่ะอาจารย์ต้องคิดไหมคะก้อนนี้อาจารย์ต้องคิดไหมคะเก่งมีหนุ่มเขาบอกว่าเขาเป็นคนลุยๆนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดก้อนนี้ไม่ต้องคิดทำไมไม่คิดอ่ะก็มันไม่มีดิฟก็ไม่ต้องคิดคอนโทรล C คอนโทรล V เอามาวางหรือลอกนั่นเองแล้วก้อนนี้ค่ะทำอะไรคะต้องดิฟทีนี้มันจะยากขึ้นหน่อยและอาจารย์นี่แหละเป็นคนเลือกเองง่ายๆก็ไม่เอาเนาะอะไรเงี้ยง่ายๆมันดูได้ยังพอไหวอันนี้สิจะไม่เจออาจารย์อาจารย์เลยช่วยอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นรูทมันดิฟไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนรูทค่ะให้เป็นเศษส่วนอาจารย์ผมไม่รู้จักเดี๋ยวจะมารู้จักกันรูทมันคือเศษส่วนจริงเหรอจริงหอมยังอาจารย์จะเขียนก้อนนี้ก่อนอาจารย์จะเขียน 5x ลบรูท5ทั้งหมดกำลัง5อาจารย์บ้าเปล่าทำไมยกสูงจังไม่บ้าตั้งใจยกให้สูงทำไมอ่ะเพราะเก่งเพราะมันคือรูทที่เท่าไหร่คะ
รูทที่สองรูทที่สองบางทีไม่เขียนชื่อแต่อาจารย์ตั้งใจเขียนเพราะมันคือเศษส่วนคือรูทที่สองรูทเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ยก5ให้สูงไปเลยนะเพื่อให้มันเป็นเลขชื่อรูทคือรูทที่สองสมมุติได้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไม่ได้เนาะสมมุติได้ไปก่อนอ่ะแล้วไงอาจารย์ก็มาหารค่ะอาจารย์พูดเนี่ยมันง่ายอาจารย์ไม่นึกถึงหัวอกผมก็กำลังจะสอนอีกรอบหนึ่งอยู่ดีไม่ต้องกลัวมาดูตัวนี้ค่ะมันเป็นรูทแล้วมันยกกำลังสองอะไรเนี่ยอีรุงตุงนางผมไม่รู้เรื่องอาจารย์จะสอนมันเป็นรูทเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะแล้วเปลี่ยนยังไงเนี่ยลืมไปละคุณเขียนสิ่งที่อยู่ในรูทมันคือ 5x ลบรูท 5ผมคุ้นอาจารย์ยกเลข5โคตรสูงเลยใช่ไหมแล้วเพื่อที่มันจะเป็นส่วนมันคือรูทที่เท่าไหร่คะ2จานและเลข2ตัวนี้ล่ะอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บละอาจารย์จะสอนคุณค่ะเลข2เขียนที่มีประโยชน์คุณต้องเขียนเลข2ให้อยู่ข้างบนเสมอ5ห้ามเขียนครึ่งๆกลางๆหรือเขียนไปข้างบนอีกเขียนแบบนี้ดีมีประโยชน์เพราะคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละถ้าคุณเจอ5ส่วน2จุดคือคูณกับเลข2ไอ้ล่างกับบนมันตัดกันไหมคะนั่นไงมันคือสิ่งที่ง่ายเลยคุณได้คุณเห็นภาพเพราะเราไปเปรียบกับสิ่งที่คุณได้อยู่แล้วโอเคผมไม่โอเคอาจารย์ผมเหนื่อยก้อนนี้ทำอะไรคะยกมาค่ะคอนโทรล C คอนโทรล V ค่ะใครคิดจะไปชะเง้อดูของเพื่อนก็อย่าได้ไปชะเง้อตัวนี้เลยค่ะเสียเปล่าไปดูอย่างอื่นซะดีกว่าตั้งใจนะ dx by dx ได้อะไรตอบให้ชื่นใจนะหนุ่มรุยๆค่ะอ๋อมีคนตอบ2เพราะมันเป็น1ไปคูณกับ2มันก็เลยได้2ใช่ไหม dx by dx ได้1ค่ะใครไม่ได้มันก็คืออะไรนะคะ6หาร6ลูกพี่ต้องรู้ว่ามันคือ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณ1ทีนี้ทุกคนต้องฟังถ้าคุณดิฟไม่เจอตัวแปรเจอตัวเลขให้คุณรู้เลยว่ามันเป็น0ถ้าพูดตามทฤษฎีก็คือดิฟค่าคงที่เป็น0ดิฟ C เท่ากับ0 C คือตัวเลขอะไรก็ได้เงี้ยค่ะฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นตัวเลขได้0ไปเลยไม่มีตัวแปรทฤษฎีเยอะแยะวุ่นวายไม่เอาก้อนหลังค่ะก้อนหลังทำอะไรครับกระชากลงไหมจบใช่ไหมสีดำเนี่ยอย่าพูดว่ากระชากเลยดีกว่าคอนโทรล C คอนโทรล V ลงมาดีกว่าสีฟ้าค่ะช่วยอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์ต้องทำอะไรคะสีฟ้านี้ค่ะสำคัญใช้อะไรคะเอาตอนที่เราเริ่มอัดเทปเนี่ยใช้สูตรไหนคะมี2สูตรค่ะดิฟ u กำลัง n หรือดิฟ x กำลัง n ตัวที่อ้วนตัวที่ใหญ่ u กำลัง n ค่ะเพราะมันคุณอาจจะกังวล5ส่วน2ใช่ไหมไม่ได้สำคัญอะไรเลยแป๊บหนึ่งนะคุณใช้สูตรดิฟยูกำลัง n ไม่ย้อนกลับไปดูของเก่าละเราจะสอนท่องสูตรไปเรื่อยๆดิฟยูกำลัง n กระชากอะไรลงมาเอ่ย n แล้วการดิฟมันจะต้องทำไมคะเพิ่มขึ้นเนาะลดลงอาจารย์นี่พูดไปเรื่อยอย่าเชื่อนะอาจารย์พูดอย่าหลอกหมดเลยใช่ไหมแล้วข้างหลังห้ามลืมอะไรนะ du by dx อาจารย์ไม่ไหวเลยไม่ได้เลยใจเย็นพร้อมยัง d by dx เหมือนกันไหมคะเหมือน n คือเลขชี้กำลังอาจารย์ชอบเอาเป็นกรอบสี่เหลี่ยม n คืออะไร

0: ค่ะ
1: 5ส่วน2มันแค่เป็นเศษส่วนไม่กลัวแค่เศษส่วนอาจารย์ตั้งใจด้วยยูคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นมันชื่อว่าลบรูท5โอเคแล้วนะอาจารย์ดิฟแล้วนะอาจารย์ก็จะเป็นสีส้มอะแล้วนะสมมุติเก่งละชอบคิดว่าตัวเองเก่งอาจารย์มาตรงนี้ได้นะอาจารย์จะดิฟอาจารย์กระชากอะไรลงมานะ5ส่วน2แล้วตรงเนี้ยลอกลอกลอกลอกลอกใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเขียนแต่ขี้เกียจนะ5ส่วน2เหมือนเดิมใช่ไหมลบ1ได้อะไรคะ4ส่วน2ผิดต้อง3ส่วนทำไมเพื่อนเขารู้เพราะมันเป็นเศษส่วน1ตรงเนี้ยเราต้องทำส่วนให้มันเท่ากับไอตัวที่มันมี1มันก็คือ2ส่วน2ใช่ไหมเอา1คูณทั้งเศษทั้งส่วนได้2ส่วน2ลองไปถามเพื่อนอีกทีเนาะซึ่งอาจารย์ก็เลยรู้ว่า5ส่วน2ลบ2ส่วน2ได้เท่าไหร่คะอาจารย์ยกกำลังมันเป็นเศษส่วนมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูทอีกอะค่ะคุณไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะถือว่าคุณดิฟเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้หมดเนาะจะได้เข้าใจอะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จบแล้วนะเหลือตรงนี้ค่ะ d by dx u คืออะไรคะอีกนิดเดียว u คือ u คืออะไรคะยูคืออ้วนๆยูคือตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะเราก็เรียนตามปกตินะคะยูตัวนี้ค่ะก็คือ 5x ลบรูท5ค่ะแบบนี้มาดูตัวนี้บ้างค่ะตัวนี้ก็จะหารเนาะไอ้ตัวนี้อาจารย์ก็จะเหลือ 5x ลบรูท5แต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะ x ใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์เอา2กับ2ตัดไปแล้วเนาะเหลือแต่เลข5นะทีนี้เรามารวมหน่อยนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเราก็จะลอกลงมาเนาะอันนี้รูทที่อาจารย์ขอไม่เขียนดีกว่าชื่อรูทที่2ก็ไม่เขียนละอันนี้ก็จะได้รูท5x แล้วก็ลบรูท5ค่ะทั้งหมดยกกำลัง5 2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ2ไปบวก0ได้เท่าไหร่เอ่ยนั้นอาจารย์เอา2ไว้ข้างหน้านี่เลยนะโอเคนะต่อไปอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 2x บวกรูท3นั้นอาจารย์เอาตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อจะตัดได้เนาะ5ส่วน2เหมือนเดิมเรามาดูก้อนนี้นะคะมองเห็นไม่เห็นลองค่อยๆดูเนาะไอ้ก้อนนี้ค่ะมันเป็นเศษส่วนอาจารย์จะเปลี่ยนมันเป็นรูทเปลี่ยนย้อนกลับเนาะลองดูไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์จะทําเป็นรูทได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะได้ 5x ลบรูท5ยกกําลัง3อาจารย์ทำไมอาจารย์เขียน3ต่ำจังเลยอ่ะเพราะส่วนตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นชื่อรูทค่ะมันชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่2ถ้าทำย้อนกลับก็คือไอ้รูทตัวเนี้ยมันก็คือ 5x ลบรูท5ยกกำลัง3อาจารย์ดันซะสูงเลยแล้วมันชื่อรูทที่2อาจารย์ก็เลยส่วนได้2อันนี้อาจารย์ทําย้อนกลับนะแต่สิ่งสําคัญของเราคือตรงนี้ค่ะมาต่อกันค่ะอาจารย์ต้องทําอะไรเอ่ยสู้ๆกระจายเข้าไปแล้วยังไงคะดึงเลขอะไรนะคะเลข5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลืออะไรคะ dip x ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแล้วอาจารย์ก็ d by dx ดิฟอะไรนะคะรูท5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนตรงนี้ซ้ำเนาะเดี๋ยวเอาสีดำเหมือนเดิมนะคะ อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 5x ลบ root 5ทั้งหมดยกกำลัง5อาจารย์เขียนซ้ำก่อนเนาะได้2ค่ะแล้วก็ root ของอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอะไรเพิ่มหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์เนี่ยมีแต่อาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ขี้เกียจเขียนถ้าอาจารย์มี3ยกกำลัง5หมายความว่าอาจารย์มี3คูณกันกี่ตัวคะ5ตัวและรูทที่2เนี่ยมันหมายความว่ามันซ้ำกัน2ตัวมันออกไปได้ตัวนึงมันซ้ำกัน2ตัวออกไปได้ตัวนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้3ตัวที่1แล้วก็3ตัวที่2คูณกันแล้วได้เท่าไหร่คะ9อาจารย์ก็จะติดอยู่ในรูทแค่เลข3ตัวเดียวรูทที่2ต้องซ้ำกัน2ตัวนะทีนี้เรามาดูของเราอาจารย์ขี้เกียจอะอาจารย์มี 5x ลบ root 5มันซ้ำกันกี่ตัวมันออกจาก root ได้กี่ตัว 5x ลบ root 5อาจารย์ต้องเขียนอย่างเงี้ยคูณกัน5ตัวใช่ไหมแต่มันจะซ้ำกันได้กี่ตัวนะคะได้กี่คู่2คู่แล้วมันใน root กี่อันคะ 5x ลบ root 5แค่ตัวเดียวมันก็เหมือนกับว่าไอ้4ตัวที่มันซ้ำอ่ะแต่มันออกไปได้2คู่อ่ะนะอาจารย์ต่อตรงนี้เลยนะลบค่ะแล้วก็ 2x บวก root 3อาจารย์ทำตัวนี้บ้างดีกว่าใครที่ไม่เข้าใจเอาใหม่ค่ะทีนี้มี3ตัวละมันจะออกจาก root ไปได้กี่ตัวคะออกไปได้กี่คู่นี้ดีกว่าอาจารย์อาจจะใช้คำไม่ค่อยออกไปได้2ตัวคือ1คู่แล้วมันเหลือในรูทเท่าไหร่เอ่ย 5x ลบ root 5แปลว่ามันมี 5x ลบ root 5เนี่ยซ้ำกันคู่หนึ่งแล้วทีนี้อาจารย์ก็ต่อเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น5ค่ะเอาให้ชื่นใจหน่อยdx by dx เป็น0เลยหรือเปล่าเก่งมากแล้ว1คูณ5ได้อะไรได้5ดิฟรูท5เป็นรูท5เลยใช่ไหมเป็น0มีคนพยักหน้านะผิดนะแล้วตรงนี้อาจารย์ได้เลข5ค่ะอาจารย์ได้เลข5ตรงนี้แล้วตรงข้างล่างนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะพอละอาจารย์ไม่สอนละแล้วตอนไปใช้จริงอะมันไม่ได้อีลุงตุงนางขนาดนี้หรอกอาจารย์คิดเองอาจารย์ก็ใส่เต็มที่เลยเผื่อไปเจอที่ยากๆก็จะทำได้หมดนะคะงงก็ถามต่อนะทีนี้อาจารย์ขออาจารย์อย่างนี้ได้ไหมขี้เกียจขี้เกียจมองหน่อยค่ะตอนนี้สาวน้อยแก๊งเนี้ยค่ะสาวน้อยคู่เนี้ยคู่เนี้ยสาวกับหนุ่มคนเนี้ยค่ะไอเรื่องที่เราถามกันเมื่อเช้าอ่ะตรงนี้อาจารย์จะดึงเป็นตัวร่วมค่ะฝึกเนาะฝึกอีกนิดนึงผิดตัวไหมผิดตัวเนาะอาจารย์ดึงอันไหนเป็นตัวร่วมได้คะใช่สรุปมันดึงเป็นตัวร่วมได้กี่อันคะได้ตัวเดียวเพราะโอ้โหมันคิดเยอะเนาะมันคิดทั้งข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างล่างใช่ไหมใจเย็นๆค่ะตอนที่เราจะเริ่มเราดูข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยมันมีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้คือเลขอะไรคะ 5x ลบ root 5กี่ตัวคะไอเนี่ย2ตัวแต่ไอนี่มีกี่ตัวคะตัวเดียวดึงได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลือ2อันนี้ดึงไปแล้วตัวหนึ่งก็เลยเหลือ 5x ลบ root 5ไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอตัวนี้มันเป็น root นะคะไม่เหมือนกันนะคะแล้วมาดูก้อนนี้ค่ะก้อนข้างหลัง ก้อนข้างหลังอาจารย์ดึง 5x ลบ

ไปละอาจารย์ก็จะเหลือลบเขียนตรงนี้เนาะ 2x บวกรูท3และอาจารย์ก็เก่ง5คูณ5ได้เท่าไหร่นะคะ25เลยแล้วก็ส่วนด้วย2และอันนี้ก็เหลือรูทอ๋ออาจารย์เข้าใจละคุณกำลังจะบอกว่าอาจารย์ดึงรูทออกไปด้วยก็ได้นี่นาแต่อาจารย์ไม่ดึงเพราะข้างล่างค่ะมาข้างล่างละอาจารย์ก็จะดึง 5x ลบรูท5ออกมาตัวหนึ่งตรงนี้เหลือกี่ตัวคะนี่ไงคะมาจากตรงนี้อาจารย์มี 5x ลบรูท5อยู่ในรูทกี่ตัวคะ5ตัวอาจารย์ก็เลยให้มองค่ามี3 5ตัวซ้ำกัน1คู่ดึงออกมาตัวหนึ่งซ้ำกัน1คู่ออกมาตัวหนึ่งซึ่ง3คูณ3ได้9คือได้2ตัวอาจารย์ก็เลยได้ตรงนี้มา2ตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดเทปก่อนเนาะทีนี้อาจารย์มีอันนี้5ตัวออกมาแล้วตัวหนึ่งเหลือ4ตัวอาจารย์ทำแบบนี้เพราะอาจารย์ต้องการตัดค่ะสรุปอาจารย์เหลืออะไรจริงๆคุณจะตอบหยุดแค่ข้างบนอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะแต่เผื่อว่าไปอ่านหนังสือแล้วทำไมเราคิดไม่ตรงเขาไม่ใช่ว่าเราผิดเนาะอาจารย์ก็เลยเหลือตรงนี้เป็น2คูณกับ 5x ลบรูท5แล้วตรงนี้ก็เป็นรูท 5x แล้วก็ลบรูท5แล้วก็ลบ25ส่วน2แล้วตรงนี้ก็เป็น 2x บวกรูท3แล้วตรงนี้ก็เป็นรูท 5xลบรูท5ค่ะแล้วหารด้วยตัวนี้ 5x ลบรูท5ยกกำลัง4เนาะประมาณนี้นะคะก็ลองไปทบทวนอีกทีเนาะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถิ่นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปริพันธ์สามชั้นกันนะคะ
1: อาจารย์เลือกค่ะอันนี้ปริพันธ์สามชั้นนะคะอาจารย์เลือกตัวอย่างที่5.5.4ค่ะซึ่งอาจารย์กำลังอยู่ที่หน้า286นะคะอาจารย์เนี่ยจะอินดิเกรตตั้งแต่0ถึง2แล้วก็อินดิเกรตตั้งแต่0ถึงพายส่วน2ค่ะแล้วก็อินดิเกรตตั้งแต่0ถึง1ค่ะของ z x แล้วก็ cos x y แล้วก็ปิดด้วย dz แล้วก็ dy แล้วก็ dx ค่ะนี่คือโจทย์เนาะยากกว่าเมื่อกี้นิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราจะอินดิเกรตเทียบกับอะไรคะในสุดค่ะแต่เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเราจะดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ z ออกมาอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2อินทิเกรตตั้งแต่0ถึงพายส่วน2แค่เขียนเฉยๆอาจารย์ก็จะดึง x ออกและดึงอะไรได้อีกคะ cos x y อันเนี้ยมันต้องมาเป็นด้วยกันนะคะเพราะมันเป็นตรีโกณมิติเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเหลือ z ตัวเดียวเอาไว้อินดิเกรตตัวเองก็เขียนห่างๆหน่อยก็ได้จะได้รู้ว่าฉันกำลังจะอินดิเกรตก้อนนี้นะจากเดิมเรามี z อยู่1ตัวเราจะอินดิเกรตปุ๊บ z ของเราเลยกลายเป็นกี่ตัวคะใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะแบบนี้แล้วอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เนาะอาจารย์ก็จะได้เพิ่มละจากเดิม z มี1ตัวก็เลยเป็น z กำลัง2ส่วน2แล้วก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่อะไรถึงอะไรคะอาจารย์ครอบสีแดงอย่างนี้เลยนะ0ถึงแล้วตรงนี้ก็เป็น dy แล้วตรงนี้ขอเปลี่ยนสีคืนเนาะตรงนี้ก็เป็น dy แล้วตรงนี้ก็เป็น dx ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนที่ z สีแดงอาจารย์ก็แทนด้วยเลขอะไรก่อนคะใช่แทนตัวบนก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ x แล้วก็ cos x y แทนได้แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น1กำลังสองส่วนสองบางคนเก่งละตัวเองจะไม่แทนอาจารย์ก็ไม่ว่าแต่อันนี้อาจารย์แทนให้ดูก่อนเนาะแทนที่ x ตัวต่อไปเป็นเลขอะไรคะ0อาจารย์แทนแค่นี้ก็ได้เพราะอาจารย์รู้ว่าท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นอะไรคะ0หมดแค่นั้นเองหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาจัดให้มันดีๆหน่อยเนาะอาจารย์ก็จะได้ที่เกศ0ถึง2มาดูอันนี้ค่ะตัวนี้เนาะมีตัวเลขด้วยนะมีตัวเลขด้วยนะคุณเราเก่งขึ้นละเราจะอินดิเกตเทียบกับอะไรคะตอนเนี้ย y ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ y ออกมาดึงอะไรออกมาได้แน่ๆเลยคะได้ x แล้วก็1ส่วน2ด้วยมีบางคนคิดอาจารย์ผมจะดึง x ตรงนี้ออกได้ไหม x ตรงที่อยู่หลังคอสไม่ได้เพราะมันเป็นตรีโกณมิติอาจารย์ก็จะอินดิเกตตั้งแต่0ถึงพายส่วน2ของ cos x y และทีนี้คุณก็ไปดูสูตรคุณดูในข้อสอบเลยค่ะแผ่นสุดท้ายค่ะทำไมอาจารย์ให้คุณเพราะสูตรมันอยู่ตรงนั้นค่ะคุณเปิดค่ะสูตรที่เท่าไหร่ของการอินทิเกรตทุกคนมีสูตรเปิดเลยค่ะสูตรที่เท่าไหร่และพกมาทุกครั้งเลยนะสูตรนี้ดึงออกเลยและเก็บไว้ในหนังสือเลยสูตรที่เจ็ดว่าไงคะนี่คือสูตรคุณดูเป็นละคุณดูเป็นนั้นอาจารย์แล้วผมต้องใช้ยังไง

รียบเทียบเลยค่ะอินดิเกรตเฮ้ยแต่ของเรามีตัวเลขข้างล่างข้างบนก็ตอนเราทำเสร็จเราก็จะไปใส่มันไว้ข้างล่างกับข้างบนไงเป็นขอบเขตไงคอสคือตรีโกณมิติของเราก็เป็นตรีโกณมิติในสูตรคือ U คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอส U ของเราคืออะไรคะ XY คุณก็ต้องดี U ทำไมอ่ะตามสูตรคุณก็ต้องดีอะไรคะ DXY จากเดิมมันเป็น DY คุณเปลี่ยนเพื่อให้มันตรงตามสูตรคุณก็ต้องหารค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดิฟ U ตัวนี้ค่ะอีกรอบหนึ่งซึ่งคุณดิฟ XY เทียบกับ Y อะไรยังไงใช่ไหมงงมึนตึ๊บไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2แล้วก็เศษ1ส่วน2 x อ่ะคุณดูนะคะอินดิเกต0ถึงไพส่วน2ตรงนี้นะกำลังอยู่ตรงอินดิเกรตอยู่นะคอสคือตรีโกณมิติ u ของเราชื่อว่าอะไรคะ xy ก็ต้องดี u ชื่อว่าอะไรคะ xy u เปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามสูตรเปลี่ยนได้แต่คุณต้องไปหารเพิ่มต้องดิฟตัวนี้เพิ่มแล้วคุณดิฟ xy คุณได้อะไรคะงงคุณดึงคุณดิฟเทียบกับy ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ y ออกมาคุณดึง x แล้วคุณก็ dy by dy ได้เท่าไหร่คะได้1ซึ่ง1คูณ x ก็ได้เท่าไหร่คะได้ x แล้วตัวเนี้ยมันก็จะไปตัดกับตัวนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วมันก็จะตรงตามสูตรใครบอกโอ้โหอาจารย์ไม่เข้าใจอินดิเกต0ถึง2อันนี้1ส่วน2และอินดิเกตเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรให้อีกรอบนะสูตรที่7เนาะคุณไม่ต้องเขียนเลยนะมันอยู่ในกระดาษสูตรคุณนะอินดิเกตคอส u d u มีค่าเท่ากับ sin u บวก c อันนี้คือสูตรใครไม่เป็นก็ลองดูใหม่อินดิเกตคอสคือตรีโกณมิตินี่ค่ะ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอส u ของคุณคืออะไรคะ xy d uu ของคุณคืออะไรคะ xy ไอตรงนี้ตัดไปแล้วไอนี้เป็น1ก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ dx เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นอินดิเกต0ถึง2เศษ1ส่วน2เหมือนเดิมใครที่ใช้ไม่เป็นเอาใหม่นะอินดิเกรตคือตัวนี้ cos คือตรีโกณมิติ u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos du ก็คือ xyเพราะฉะนั้นคุณจะอินดิเกตแล้วนะไอ้ก้อนนี้ก็หายไปเลยค่ะแล้วได้อะไรคะทางขวา sin u แต่ u ชื่อว่าอะไรคะของคุณ xy อาจารย์ขอบเขตล่ะอาจารย์ก็ใส่ตั้งแต่อะไรถึงอะไรนะ0ถึงไพส่วน2เฮ้ยลืมไปแล้วอ่ะต้องแทนที่ตัวอะไร x หรือ y คุณย้อนขึ้นไปคุณจะแทนตรงไหนตรงนี้มันเป็น dxy เนาะมันไม่รู้คุณก็ย้อนคุณก็ต้องรู้ว่ามันแทนที่ y คุณวงไว้ว่าจะแทนที่ y นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ดิเกต0ถึง2แทนตัวไหนก่อนคะตัวบนก่อนอาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วน2 sin x แต่แทนที่ y ด้วย pi ส่วน2อาจารย์เอา pi เนี่ยไว้ข้างบนเสมอกับ x แล้ว2ก็อยู่ข้างล่างแทนเสร็จแล้วนะขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็เศษ1ส่วน2 sin x แต่เราต้องแทนที่ y ด้วยตัวไหนต่อคะ0แล้วไอ้ x คูณ0เนี่ยมันก็ได้0ไซน์0เนี่ยมุม0กดนิ้วอะไรนิ้วโป้งไซน์คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายคุณมีนิ้วเหลือทางซ้ายไหมไม่มีคุณก็จะได้อะไรคะรูท0ส่วน2ซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเอง0คุณรู้คุณเขียนมาเลยค่ะว่าคุณรู้จริงถึงเวลาตอนนี้ปุ๊บอาจารย์อินดิเกตเทียบกับ x ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ออกมาดึงอะไรออกมาคะเศษ1ส่วน2อินดิเกต0ถึง2อาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ดึงพายส่วน2ล่ะเพราะตรงนี้มันคือไซน์พายส่วน2แล้วค่อย x

0: ดึงไม่ได้นะมันอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สูตรอะไรในการอินทิเกรตคะเสร็จไหมไปดูสูตรซิสูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่หกค่ะมองสูตรแล้วอินทิเกรตอะไรคะมีค่าเท่ากับ
1: ต้องคอร์สอยู่
0: เนี่ยตอนไปสอบหรือตอนไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสูตรให้เราดูถ้าเราต้องคิดอินทิเกรตเหมือนกันเลยไซน์ก็คือตรีโกณมิติยูก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไซน์ยูคืออะไรคะพาย x ส่วนสองคุณก็ต้องดียูเพราะฉะนั้นคุณต้องดีอะไรคะดีพาย x ส่วนสองแบบนี้ใช่ไหมแต่จากเดิมเป็น dx คุณเปลี่ยนมาเป็น d ตัวนี้คุณก็ต้องหารค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องดิฟอะไรคะดิฟเทียบกับ x พาย x ส่วนสองดิฟเทียบกับ x ดึงอะไรออกมาคะดึงพายส่วนสองออกมาเนี่ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยตอบได้เลยเข้าใจเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซน์พาย x ส่วนสองแล้วก็ d พาย x ส่วนสองใครที่ไม่ได้ค่อยๆเขียนค่ะคุณดิฟเทียบกับ x ดึงสิ่งที่ไม่ใช่ x ดึงอะไรออกมาคะพายก็คือตัวเลข3.14แล้วก็ส่วนด้วยสองแล้วคุณก็เหลือ dx by dx มันเป็นอะไรคะ1คุณยังดิฟ7x ได้เลยได้7ใช่ไหมถ้าดิฟตัวประหลาดคุณก็ต้องได้เพราะฉะนั้นค่ะคุณจะได้ก้อนนี้เป็นเศษ1ส่วน2ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเศษส่วนแล้วมันก็หารด้วยตัวนี้อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนค่ะ2ก็จะย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วพายก็ลงมาข้างล่างและอาจารย์ก็จะตรงตามสูตรแล้วนะอาจารย์ตรงยังไงเนี่ยอินทิเกรต0ถึง2คืออันนี้ค่ะไซน์คืออันนี้ค่ะยู คือพาย x ส่วนสองค่ะดียูยูคืออะไรคะพาย x ส่วนสองค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรเอ่ยตรงตามสูตรลบคอสยูอาจารย์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตัดกันไปได้เศษหนึ่งส่วนพายคุณมักจะเขียนตอนมันติดลบแบบคุณจะเขียนลบคอส u u คืออะไรนะคะพาย x ส่วนสองอย่างเงี้ยจะผิดคุณต้องใส่วงเล็บค่ะเพราะมันหมายความว่าไอ้ก้อนหน้ามาคูณกับก้อนหลังที่มันเป็นลบแต่ถ้าคุณไม่ใส่วงเล็บมันหมายความว่าก้อนหน้าหักออกด้วยก้อนหลังคนละความหมายนะและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึง2แทนที่ตรงไหนคะแทนที่บนก่อนอาจารย์ก็จะได้อาจารย์เขียนลบไปนะลบ1ส่วนพายคอสพายแต่แทนที่ x ด้วยเลขอะไรนะ2และหารด้วยอะไรคะหารด้วย2แทนเสร็จแล้วก็ลบแต่ลบกลายเป็นอะไรบวก1ส่วนพายแล้วก็คอสพายแทนที่ x ด้วยอะไรนะคะ0แล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย2ธนัททำยังไง2แดงกับ2ดำมันทำไมกันคะมันตัดกันได้เพราะฉะนั้นคอสพายวงกลม1หน่วยค่ะวงกลม1หน่วยมุม0อยู่ตรงนี้มุมพายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราไม่มีทางรู้ค่าของมุมพายหรอกเราจะต้องรู้ของมุม0ศูนย์คูณพายตรงนี้คือมุมศูนย์มุมศูนย์กดนิ้วอะไรคะองคอสเอานิ้วที่เหลือทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวาคุณเหลือกี่นิ้วคะรู้สี่ส่วนสองก็คือสองส่วนสองมีค่าเป็นอะไรคะ1แล้วมุมศูนย์มุมพายล่ะมุมพายคือตรงนี้ค่ะมุมพายคือ180นะมันก็มีค่าเป็น1คู่อันดับคือคอสเป็น1ไซน์เป็น0ไม่สนใจเนาะอันเนี้ยก็จะได้1แต่ไม่สนใจตัวไซน์แต่มันไม่ใช่1เฉยๆค่ะในคอสแดนตรงเนี้ยของมุมพายตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะติดลบ1เพราะมันอยู่ในคอสแดนที่2มันไปทางขวาไปทวนนะมันมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้อาจารย์จะได้ลบอาจารย์เขียนลบ1พายไอเนี่ยอาจารย์คิดมาแล้วได้ลบ1ลบอาจารย์ก็เลยกลายเป็นอะไรคะ

คำตอบก็เลยได้เท่าไหร่คะอาจารย์ผิดไหมผิดอาจารย์ลืมคำตอบอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรคะ1 คูณ 1 ส่วนพายก็ได้เท่าไหร่คะ1 ส่วนพาย1

่ะที่คุณเข้าใจตัวบามนี่เยี่ยมมากเลยนะเนี่ย5.6 5.5.6นะไปเรื่อยๆเลยค่ะมีแค่สองอันกับห้าจุดขอโทษนะ5.5.6กับ5.5.7ค่ะลองเลือกมาหนึ่งตัวอย่างค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะประยุกต์ให้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์เซฟเป็น PDF ให้นะคะแล้วก็ไปดู QR code ได้นะคะส่องไปเลยมันก็จะทบทวนอีกสรุปเลือกอันไหนคะข้อ6หรือข้อ7ข้อ7ค่ะมีเสียงของเจนจบไหมตัวอย่างที่5.5.7นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า293ค่ะมีคนพยายามตั้งใจฟังมากเลยขอบคุณมากเลยนะไม่ฟังก็ยิ่งไม่ได้เนาะง่วงก็ต้องแบบพยายามอะค่ะบอกอาจารย์ซิเริ่มต้นเนี่ยเราจะอินดิเกตเทียบกับอะไรคะเก่งในสุดค่ะนะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็เขียนไปเฉยๆอะค่ะลอกลงไปเฉยๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะเทียบกับ y ก็ตั้งสติตั้งสติดึงอะไรออกคะถ้าเราจะอินดิเกตเทียบกับ y สุดหล่อมองหน้าอาจารย์อยู่ดึง x ออกหล่อจริงๆเลยเนี่ยอินดิเกตนะดึง x ออกมาแล้วก็อินดิเกตตั้งแต่0แล้วก็3ลอน x แล้วก็เก็บ e ยกกำลัง y เอาไว้อินดิเกต e ยกกำลัง y เนี่ยคือฟังก์ชัน exponential ไปดูสูตรสิเก็บสูตรที่อาจารย์ให้ในข้อสอบอะดึงมันออกมาเลยแล้วก็พับไว้ในหนังสือเลยนะคะเดี๋ยวตอนสอบปลายภาคอาจารย์ก็จะให้สูตรนี้อีกรอบหนึ่งนะคะดูให้เป็นใช้สูตรที่เท่าไหร่คะเพื่อนบอกสูตรที่ห้าค่ะว่าไงคะอินดิเกตมีค่าเท่ากับแค่นี้เองผมชักเหมือนจะรู้เรื่องนะอาจารย์ดีแล้วค่ะอินดิเกต x ก็เขียนไปอย่างนั้นก่อนเนาะอินดิเกตให้มีขอบเขตเนี่ยเดี๋ยวฉันจะครอบมันไว้ข้างบนกับข้างล่าง e คือ exponential u คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u ของคุณคืออะไรคะ y แล้วตรงนี้ก็ดีอะไรคะ dy อาจารย์เขียนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมสิใช่เหมือนเดิมอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันตรงตามสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะอินทิเกรต e กำลัง u แล้วมันก็ du u คืออะไรคะ y เครื่องหมายอินดิเกตจะหายไปแล้วนะเขาก็จะได้ e กำลัง u แต่คุณล่ะเก่งมากทันธนพรแล้วตรงนี้ก็ dz แล้วก็ dx นะหนูจะแทนค่าที่ไหนคะที่ x หรือที่ y ดูดีๆดูดีๆแทนที่ y นะเพราะมันเป็นอินดิเกตเทียบกับ y ก็วงไว้ว่าจะแทนที่ y แทนตัวไหนก่อนคะแทนตัวบนก่อนนะคะคุณก็จะได้ x e กำลังเก่ง3ลอน x แล้วก็ลบค่ะตรงนี้ก็จะเป็น x e ยกกำลังอะไรคะ0e กำลัง0มีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น1มีค่าเป็น1นะทีนี้อาจารย์มีอะไรจะบอกคุณหน่อยนึงจริงๆคุณเคยเรียนมาแล้วนะแต่อาจจะจำอะไรไม่ได้ก็ได้อ่ะอย่างนี้ค่ะ x เนี่ยอยู่ที่เดิมนะ e ยกกำลังลอน x อาจารย์เลข3ตัวนี้ล่ะมันเป็นคุณสมบัติของลอนตัวเลขที่อยู่หน้าลอนน่ะคุณจะสามารถย้ายมันขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นเลขชี้กำลังอาจารย์ทำอย่างนั้นทำไมอาจารย์กำลังจะบอกคุณว่า e กับลอนเจอกันเนี่ยสองอันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ผกผันกัน inverse กันมันจะหายไปเพราะฉะนั้นคุณจะได้แป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขอเขียนแบบนี้ก่อนเนาะ

เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นอินดิเกตลบ1ถึง1อินดิเกต 3x ถึง 3x กำลัง2สิ่งที่คุณจะได้มันหายไปปุ๊บคุณจะได้เลย x กำลัง3นี่คือคุณสมบัติของรอนนะแล้วตรงนี้ก็ลบ x แล้วก็ปิดด้วย dz ค่ะแล้วก็ dx อาจารย์ถามตัวต่อไปที่เราจะอินดิเกตคืออะไรคะ z อินดิเกตเทียบกับ z อาจารย์เก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์จะเก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะพยายามทำตามหนังสือด้วยนะก้อนนี้อาจารย์จะได้ x กลายเป็น x กำลังอะไรคะเจนจบเขาบอกอาจารย์ละนี่นะอาจารย์บอกอาจารย์จะอินดิเกตแล้วนะอันนี้อาจารย์ได้ x กำลัง4แต่มันอินดิเกตเทียบกับอะไรคะ z อาจารย์ได้อะไรมา1ตัวคะ z กำลัง1ส่วน1แล้วมันก็ข้างด้วยเครื่องหมายลบ x ค่ะอาจารย์จะอินดิเกตก้อนนี้แล้วก้อนนี้เสร็จไปแล้วนะอาจารย์จะอินดิเกตก้อนนี้แล้วค่ะอาจารย์ได้อะไรเพิ่มมา1ตัวคะ z กำลัง1พอเข้าใจไหม x กำลัง4เหมือนเดิมมันเพิ่ม z เพราะอินดิเกตเทียบกับ z x 1ตัวเหมือนเดิมแต่อาจารย์อินดิเกตเทียบกับ z มันก็เลยเพิ่ม z อาจารย์จะเขียนประหยัดไปนิดนึงในหนังสือใช่ไหมตัวล่างคือ 3x ตัวบนคืออะไรคะ 3x กำลัง2แต่แทนที่ตัวไหนเนี่ยลืมแทนที่ z และเจนจบก็บอกว่าแทนที่ 3x กำลัง2ก่อนตัวบนก่อนมีทิศทางของตัวเองนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อินดิเกตลบ1ถึง1ค่ะค่อยๆนะ x กำลัง4แทนที่ z ด้วยอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้เก่งแล้วก็อะไรลบ x แต่แทนที่ z ด้วยอะไร 3x กำลัง2และอาจารย์แทนเสร็จแล้วชุดแรกอาจารย์ก็ปิดวงเล็บไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะลบค่ะค่อยๆคิดมีเวลาต้อง3ชั่วโมงในการสอบครูค่ะที่จะไม่ติด F ค่ะเราเสียเวลาเรียนมาต้อง17สัปดาห์นะเจออาจารย์17ครั้งอ่ะนะ z ก็คืออะไรนะคะ 3x ค่ะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็ dx ค่ะอาจารย์ก็ค่อยๆทำไปเนาะอินดิเกตลบ1ถึง1รวมเลยค่ะกลายเป็น 3x กำลังอะไรคะเก่ง4บวก6บวก2นะเป็น6แล้วตรงนี้ก็เป็นเลข3กลายเป็น x กำลังอะไรคะ3 1บวก2แล้วก็จะกระจายลบเข้าไปแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นลบ 3x กำลังอะไรคะลบลบกลายเป็นอะไรคะบวกแล้วก็เป็น 3x กำลังอะไรคะ 3x กำลังสองแล้วก็ปิดวงเล็บอ่ะอาจารย์จะขอให้คะแนนคนที่ได้18กับ19อะค่ะช่วยตอบให้อาจารย์หน่อยและอาจารย์ก็เก่งขึ้นด้วยนะอาจารย์จะกระจายอินดิเกตเข้าที่ก้อนนี้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ดึงเลข3ออกอาจารย์เริ่มก่อนเดิมอาจารย์มี x อยู่6ตัวอาจารย์อินดิเกตปุ๊บเพิ่มอีกตัวเกิดเลยกลายเป็นกำลังอะไรคะ7หาร7ค่ะคนแรกเลยค่ะใครคะอาจารย์จะกระจายมาตัวที่2ผมพี่บ่าวค่ะจากเดิม x กำลัง3เขาบอกเขาคิดในใจอาจารย์จะอินดิเกตเพิ่มปุ๊บกลายเป็น x กำลังอะไรคะพี่บ่าวไหม4หารด้วยอะไรคะให้พี่บ่าว1คะแนนนะคะต่อไปค่ะลบ3อาจารย์จะอินดิเกตแล้วนะ x กำลัง5เนาะเสื้อดำจากเดิมมี5ตัวอินดิเกตเพิ่มอีกตัวกลายเป็นเท่าไหร่คะหารด้วย7เนาะหารด้วย6เยี่ยมมากชนาธิปงอนชวนผมมาแต่ไม่ถามผมเดิมมี x 2ตัวอินดิเกตเพิ่มอีกตัวกลายเป็น x กำลังอะไรคะหารด้วย3หรือ7หรือ8อ๋อ3เรียบร้อยและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตค่ะเจนจบ2ตัวล่างคือลบ1ตัวบนคือ1เจนจบ2แทนอันไหนก่อนคะแทน1ก่อนหรือลบ1ก่อนคะแทน1ก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แบบ
ขี้เกียจอ่ะจะสอนให้ขี้โกงอ่ะเลขหนึ่งอ่ะมันจะยกกําลังอะไรก็ตามมันก็จะเป็นหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่แทนละอาจารย์ก็จะได้เป็นสามส่วนเจ็ดคือเราแทนหนึ่งไปแล้วหนึ่งกำลังเจ็ดมันก็คือหนึ่งนั่นแหละก็เลยประหยัดเวลานะมันก็จะเป็นลบสามส่วนอะไรคะสี่แล้วก็ลบสามส่วนอะไรคะแล้วก็อันนี้มันหายไปแล้วเนาะมันก็เลยบวกอะไรเลยคะบวกหนึ่งเสร็จละขั้นด้วยเครื่องหมายลบเรียงศักดิ์ไหมเรียงศักดิ์นะเรียงศักดิ์จะเป็นลบค่ะลบหนึ่งเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรียงศักดิ์จะเครียดแทนที่ x ด้วยอะไรนะลบหนึ่งกำลังเจ็ดส่วนเจ็ดอ่ะต่อเลยครับตัวนี้ละกำลังส่วนสี่แล้วตรงนี้ก็เป็นลบสะอัดแล้วก็ลบหนึ่งกำลังอะไรคะส่วนอะไรคะแล้วตรงนี้ล่ะคะลบหนึ่งกำลังอะไรคะเยี่ยมมากแบบนี้นะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นลบที่เป็นเลขคู่ก้อนนี้ก็จะเป็นอะไรคะแล้วก้อนนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็นบวกคุณก็จะได้ตรงนี้เป็นสามส่วนเจ็ดลบสามส่วนสี่ลบสามส่วนหกบางคนบอกว่าอาจารย์ลืมทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ช่วยกันคิดมันจะเป็นอะไรเอ่ยบวกหรือลบก่อนลบแต่ไอ้ตรงนี้เข้าไปอีกครั้งกลายเป็นอะไรบวกโอเคก้อนนี้มันเป็นบวกใช่ไหมแต่หน้ามันเป็นอะไรคะลบแล้วลบเข้าไปอีกครั้งกลายเป็นอะไรคะบวกแล้วก้อนนี้มันเป็นบวกเนาะแต่หน้ามันเป็นอะไรนะลบแล้วลบเข้าไปอีกครั้งกลายเป็นอะไรไอ้นี่ก็เป็นบวกหรือลบลบลบเข้าไปอีกครั้งกลายเป็นอะไรบวกแล้วคุณเห็นอะไรคะหายไหมคะตัวที่สองต่อไปค่ะตัวไหนหายอีกคะตัวที่สามคู่ที่สามเพราะฉะนั้นคุณเอาอันนี้กับอันนี้มารวมกันได้เท่าไหร่คะหกส่วนเจ็ดแล้วไอ้ตัวเลขกับตัวเลขเป็นเท่าไหร่คะเป็นสองคุณเลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะเจ็ดส่วนเจ็ดคุณก็เลยได้เท่าไหร่เอ่ยหกบวก14ทั้งหมดหารด้วย7ไอ้กลายเป็นเท่าไหร่นะคะ20ส่วน7จริงๆคุณกดเครื่องคิดเลขคิดอะไรได้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้สําคัญว่าต้องตรงนี้หรอกนะว่าเราต้องมาถึงตรงนี้อะไรยังไงเนาะแต่ต้องรู้ว่าแนวทางจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออีกยากๆสักตัวอย่างหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวจะหยุดแล้วค่ะลองมองการประยุกต์ซิ 5.6.1 ค่ะ5.6.2.3มันเปลี่ยนตัวแปรใช่ไหม.4มันมีตัวแปรเซต้าด้วยนะแล้วก็ใช้วิธีอื่นมาช่วย.5เยอะแยะเลยเอามาค่ะสักอันหนึ่ง.5แค่นั้นก่อนเอาถึง.5ก่อนค่ะ5.6.1ถึง.5ทันธนาพรหนูจะเอาข้อไหนห้าจุดหกจุดหนึ่งไปจนถึงจุดห้าค่ะเพื่อนๆช่วยกันเลือกเลยค่ะไม่ใช่เขาคนเดียวธนวัฒน์เอาข้อไหนมีคนบอกเอาข้อง่ายอาจารย์ก็อยากจะเอาข้อยากอาจารย์เลือกไหมเอา5.6.3ค่ะอาจารย์เลือกเองคือตอนนี้เราจะง่ายหรือยากดีอีกตัวอย่างเดียวเนาะใครที่แบบนอนไม่ไหวแล้วง่วงนอนไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะจบละตัวอย่าง5.6.3ค่ะอันนี้ให้คุณหาปริมาตรทรงตันค่ะของพื้นผิวทรงพาราโบลาเชิงวงรีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอาจารย์อยู่ที่หน้า302เนาะแบบนี้อ่ะและอาจารย์ก็มีอีกสมการหนึ่ง z เท่ากับ8ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2
คืออาจารย์บอกว่ามันเป็นพื้นผิวทรงพาราโบลาเชิงวงรีเนาะจริงๆคุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะสร้างวรูปให้

ุณได้เลยนะว่ามันคิดยังไงหายังไงเนาะแต่ทีนี้เรามาดูเบื้องต้นก่อนเนาะว่าทำยังไงทีนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นเขาให้หาปริมาตรปริมาตรเนี่ยอาจารย์จะใช้ตัว v ค่ะแบบนี้นะแล้วสิ่งที่อาจารย์จะอินทิเกรตเนี่ยเดี๋ยวคุณค่อยๆไปนะคุณดูในหนังสือตรงคำว่าจะได้กลางๆอะค่ะตรงเนี้ยค่ะตรงจะได้ตรงกลางๆเนี่ยนะคุณจะได้ v เนี่ยจะเป็นอินทิเกรต3 ครั้งแบบนี้แล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่ามันจะเป็นฟังก์ชัน fx y z แล้วอาจารย์จะ dz ก่อนค่ะวิธีการคิดเนาะแล้ว z เนี่ยอาจารย์ไปพลอตจุดมาอาจารย์บอกว่าตอนนี้ dz แล้วอาจารย์ก็เห็น z แล้วก็เห็น z ตรงนี้คุณบอกว่าอาจารย์ในหนังสือมันบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนผมจะรู้ได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าง่ายมากเลยสมมุติคุณมีคุณสมมุตินะอันนี้เป็นค่าแกน z นะอาจารย์ให้ค่าแกน z นะให้เห็นชัดเจนนะถ้าอาจารย์ให้ x กับ y เป็น0อาจารย์ไม่สนใจเลยนะว่า x y อาจารย์อยู่ตรงไหนเพราะมันเป็น3 มิติเนาะอาจารย์เอาง่ายๆนี่เลยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ x เป็น0อาจารย์ให้ y เป็น0คุณจะได้ z เป็นอะไรคะเป็น8อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ตัวนี้ค่ะถ้าอาจารย์ให้ x เป็น0ให้ y เป็น0อาจารย์จะได้ z เป็นอะไรคะ z เป็น0อยู่ตรงนี้ค่ะมันจริงไหมที่ว่า8ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2อ่ะมันจะต้องเป็นรูปที่อยู่ข้างบนนะคะข้างบนใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนี้คือตัวที่อยู่ที่ไหนคะข้างล่างนี่วิธีมองคร่าวๆนะจากตัวเราเองนะไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะช่วยนะแต่มันจะทำให้คุณหาคำตอบได้อ่ะอันนี้เรียบร้อยละอาจารย์ได้แค่นี้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็เขียน DA ซึ่ง A เนี่ยก็คือถ้าคุณมีด้านกว้างคูณกับด้านยาวคุณจะได้พื้นที่แต่ตอนนี้คุณกำลังจะหาปริมาตรคุณเพิ่งกำหนดขอบเขตไปได้แค่อันเดียวอาจารย์จะสอนกำหนดต่อนะทีนี้อาจารย์มีโจทย์ว่า z เป็นตัวนี้กับ z เป็นตัวนี้อาจารย์ก็เลยเอา2 อันเนี้ยมาเท่ากันค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ8ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ตามเอกสารเลยนะแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เหมือนเดิมลบ x กำลัง2ตรงเนี้ยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นอะไรคะบวก x กำลัง2และลบ y กำลัง2ย้ายไปอีกฝั่งเป็นอะไรคะแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยรวมกันเป็นอะไรคะไม่ใช่กำลัง4นะแล้วตัวนี้ก็จะได้อะไรคะและอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณเอา2หารตลอดทั้งสมการอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้มีค่าเป็นอะไรนะคะ4แล้วอาจารย์อยากจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะได้ y กำลัง2ย้ายมาอีกข้างกลายเป็นอะไรคะลบ y กำลัง2แล้วอาจารย์อยากจะหาค่า x อาจารย์ก็จะได้บวกลบสแควร์รูท4ลบ y กำลัง2อยากจะหา x เดียวนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าอาจารย์ก็จะมีสแควร์รูท4ลบ y กำลัง2และอีกอันหนึ่งก็คืออะไรคะลบ4ลบ y กำลัง2ถ้าให้อาจารย์พูดคุณมี x เป็นตัวนี้กับ x เป็นติดลบเอาที่แบบเราเข้าใจง่ายๆนะอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้เป็นแกน x นะอาจารย์ถาม x เป็นบวกไปทางไหนคะทางขวาเพราะมันเป็นบวกแต่ถ้า x ติดลบมันต้องไปทางไหนคะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน้อยกว่ามันจะอยู่ข้างล่างไอ้ตัวนี้มันทำไมคะมากมันจะอยู่ข้างบนไปหน้า303นะอาจารย์ก็จะได้ปริมาตรเป็นซึ่งไอ้ก้อนเนี้ยค่ะ f x y z d z

เมื่อกี้เนาะ x กำลัง2บวก y กำลัง2อยู่ข้างล่างและ8ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2อยู่ข้างบนแล้วอาจารย์ก็จะมา dx ค่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างคือน้อยตรงนี้ก็เลยเป็นลบอะไรนะคะรูท4ลบ y กำลัง2สิ่งที่มากก็คือไม่ติดลบค่ะแล้วก็ดีอะไรอันสุดท้ายคะมี z มี x อาจารย์ต้องการอะไรต่อคะตัวต่อไปต้อง dy ค่ะแล้ว y เป็นอะไรแล้วจะคิดยังไงอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้คุณจำได้ไหมอาจารย์หยุดอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมบทที่สามอะค่ะอาจารย์อย่ามาพูดเดี๋ยวอาจารย์เขียนซ้ำอีกรอบนะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสิ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นในเอกสารเองตอนอาจารย์แปลงเป็น PDF ให้เนาะอาจารย์คุณจะหาจุดตัดค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์อยากจะให้ x เขาบอกว่าจุดตัดแกน y มิวจำได้ไหมคุณก็เลยต้องให้อะไรนะคะ x เป็น0คุณจะหาอะไรคุณจะให้อีกค่าหนึ่งเป็น0นะคะลองไปทวนเนาะ x เป็น0ปุ๊บคุณก็จะอาจารย์เขียนไปเนาะแทนค่าเพราะฉะนั้น y ของคุณจะมีค่าเป็นอะไรคะไม่ใช่แค่2ตัวเดียวนะคะเป็นอะไรนะคะบวกลบรูทอะไรคะรูท4ซึ่งมันจะได้ y เป็น2ตัว1แล้ว y เป็นอะไรนะคะลบ2อาจารย์ขี้เกียจอ่ะอาจารย์ถามอยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์มี dy อะไรควรจะอยู่ข้างล่างคะลบ2อะไรอยู่ข้างบนคะ2เนี่ยค่ะยากมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยไปหมดแล้วค่ะได้หมดแล้วแต่ก่อนที่เราจะใช้ได้เราต้องคิดรูปเบื้องต้นได้ก่อนแต่ตอนสอบอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะดีไซน์อันนี้ให้คุณไปเลยดีกว่าแค่อินดิเกตพอเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไปได้หมดแล้วนะคะอ่ะอีกนิดนึงเรามาฝึกอินดิเกตกันนะสมมุติได้นะคะสมมุติได้ชุดของการอินดิเกตตัวนี้ละนะคะคือคุณมักถามว่าเรียนไปทำไมอ่ะใช่ไหมคุณไม่รู้เลยว่าเส้นโค้งเนี่ยเป็นอะไรแต่คุณเชื่อไหมคุณหาปริมาตรได้มันเหมือนกับว่าคุณมีโค้งข้างบนกับโค้งข้างล่างเนี่ยมันมาประกอบกันอ่ะมันจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์อะไรสักอย่างคุณต้องกรอกซีเมนต์ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปทำจริงแต่คุณจะหามันได้อ่ะว่ามันจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่นะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้แล้วนะอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ละสอนการอินทิเกรตสอนไปสู่คำตอบนะลบ2ถึง2เนาะตัวน้อยอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยที่มันเป็นฟังก์ชัน fx y z เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเลข1ค่ะเสมอณกรณีนี้นะแล้วตรงนี้ก็ dz แล้วก็ dx แล้วก็ dy อ่ะพี่เบิ้มเราจะอินดิเกตเทียบกับอะไรก่อนคะเก่งเห็นนิ่งๆอย่างนี้ไม่ใช่แอบหลับนะอยู่ข้างเราเนี่ยคอยเช็คอาจารย์ตลอดเวลานะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้อะไรมา1ตัวคะ zและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2 8ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2 dx dy อาชายอาชายจะแทนตัวไหนก่อนคะแทนเลขบนก่อนหรือเลขล่างก่อนคะเลขบนก่อนก็คือตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็น8ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2มันขั้นด้วยเครื่องหมายลบใช่ไหมแทนตัวล่างมันลบอะไรคะ x กำลัง2และอะไรต่อคะลบ y กำลัง2แล้วก็ปิดด้วย dx แล้วก็ dy อาคมอันนี้อาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะ8ก็เหมือนเดิมค่ะอาคมอาจารย์อยากให้อาคมรวมตัวนี้ค่ะอาคมจะได้เท่าไหร่ลบอาจารย์ก่อนก็ได้ลบ 2x กำลัง 2 อาคมรวมตรงนี้บ้างสิได้อะไรคะเห็นไหมบางทีเราก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามองไปก่อนดูครูทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะได้เอง
อาจารย์จะกระจายอินดิเกตเข้ามาที่ก้อนแรกนะซ้อนสมบัติอันนี้ dx นะอาจารย์มีแค่8อาจารย์จะอินดิเกตอาจารย์ได้อะไรเพิ่มมา1ตัวคะได้ x มา1ตัวนะคะอโนไทยอาจารย์มี x 2ตัวอาจารย์อินดิเกตจะกลายเป็น x กี่ตัวคะส่วน3อันนี้สายตาไม่ค่อยดีข้างพี่บ่าวค่ะอันนี้เป็น 2y กำลัง2เหมือนเดิมอาจารย์อินดิเกตเทียบกับ x อาจารย์ได้อะไรมาตัวหนึ่งคะได้ x ค่ะข้างข้างของพี่บ่าวเขาก็ช่วยไปด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นรูท4ลบ y กำลัง2อันนี้ก็ลบ4ลบ y กำลัง2แล้วก็ dy ค่ะโอ้เยอะมากเลยอ่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าที่ x เนาะอาจารย์อินดิเกตลบ2ถึง2อาจารย์เขียนก่อนเนาะมันก็จะเป็น8แทนตัวนี้ก่อนแทนตัวบนก่อนเนาะสแควร์รูท4ลบ y กำลัง2ตรงนี้ก็เป็น2แทนที่ x ด้วยสแควร์รูท4ลบ y กำลัง2แต่ทั้งหมดกำลังอะไรนะคะ3หาร3แล้วก็ลบ2 y กำลัง2แทนที่ x ด้วยอะไรนะสแควร์รูท4ลบ y กำลัง2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บและทีนี้อาจารย์ก็แทนตัวล่างค่ะพอดีมันไม่พอแล้วนะแต่แทนที่ x ก้อนนี้มันจะเป็นลบใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเอาลบไปข้างหน้าแล้วก็เป็นสแควร์รูท4ลบ y กำลัง2ลบ2ทีคนไม่ไหวละตรงนี้เป็นลบรูทตัวนี้เนาะแต่ทั้งหมดกำลังอะไรนะคะ3ส่วน3แล้วก็ลบ2 y กำลัง2แต่ x เป็นอะไรนะคะนั้นอาจารย์ลบๆเป็นบวกเลยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นรูท4ลบ y กำลัง2ตรงไหนตรงไหนตรงไหนว้าตกใจตรงไหนนะพี่บ่าวเพราะว่าอาจารย์แทนก้อนนี้ก้อนนี้เป็นอะไรคะติดลบอาจารย์ก็ขี้เกียจเขียนวงเล็บอาจารย์ก็เลยเอาลบไปไว้ข้างหน้าเลข8มันต้องเป็น8คูณกับลบรูทอะค่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณไปดูในเอกสารอีกทีเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์จะบอกมันใช้เวลาเนาะแต่อาจารย์อยากให้คุณเห็นภาพรวมค่ะดูท้ายๆเนาะมันเดี๋ยวเราต้องไปคิดนะอาจารย์จะได้8ส่วน3และอินดิเกตลบ2ถึง2ของ4ลบ y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลังส่วน3ส่วน2 dy ไอ้ก้อนเนี้ยไปคิดแล้วได้เท่านี้แล้วคุณก็คิดไม่ได้ค่ะทำต่อไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยเคยสอนมานะเมื่อตัวก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์เห็นตัวเลขแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องไปคิดต่อนะอันนี้ต้องไปคิดต่อนะแล้วได้ก้อนนี้มานะแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าให้คุณดู4ลบ y กำลัง2 4คือ2กำลัง2ไหมคะอาจารย์จะใช้เนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันขีดเส้นใต้ไว้เลยก็ได้นะคะตีโกณมิติโดยการแทนค่าค่ะมันมีอยู่3แบบซึ่งแบบเนี้ยอาจารย์เห็นเป็นแบบเนี้ยอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะใช้ u เท่ากับ a sin theta นี่เป็น1แบบใน3แบบนะ u ค่ะ u คือตัวนี้ค่ะมีค่าเป็น y a คือตัวนี้ค่ะมีค่าเป็น2แล้วก็ sin thetaคุณคิดหาคำตอบไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้วิธีว่าเอาฟังก์ชันตรีโกณมิติมาแทนค่าคุณจะคิดไม่ได้สมมุติอาจารย์ได้อาจารย์ได้ u เป็นแบบนี้แล้วอาจารย์ก็จะหา dy ค่ะจะท้ายสุดของหน้านี้แล้วนะอาจารย์ก็ต้องดิฟ2 sin เซต้าค่ะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาไปดูสูตรค่ะดิฟไซได้อะไร
มีคนบอกมาแล้วนะดีไซน์ได้คอสเซตาอาจารย์บังคับว่าต้องมีดีเซตาอยู่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมนะได้อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายมาต่อค่ะ4ลบ y กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2 dy นิดหนึ่งนะเพราะอาจารย์ก็จะพูดได้ไม่เยอะนะหน้าที่คุณค่ะ y เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ2ไซน์เซตาแต่ตัวนี้ยกกำลังอะไรคะ2แล้วก็ยกกำลัง3ส่วน2 dy เปลี่ยนเป็นอะไรคะถ้าคุณไม่มีดีเซตาสูตรการอินดิเกตของคุณทำไม่ได้ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ต้องมีดีเซตาทีนี้คุณมาดูตรงนี้ต่อค่ะคุณก็จะได้4ลบยกกำลัง2ก็เป็น4ตรงนี้ก็จะเป็นไซน์2ตัวทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2อาจารย์ดึงเลข2ออกมาด้วยเนาะแล้วตรงนี้ก็คอสเซตาดีเซตาอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์ค่อยๆนะพร้อมยังอาจารย์ทำอย่างนี้อาจารย์จะดึงตัวร่วมค่ะอาจารย์มี4เป็นตัวร่วมดึงไปละก้อนนี้ก็จะเหลือไซน์กำลัง2แต่ยกกำลัง3ส่วน2แต่4ตัวนี้ยกกำลังอะไรอยู่คะ3ส่วน2ด้วยเช็คนะคะแล้วก็ดีเซตามีใครรู้บ้างไหมว่า1ลบไซน์2เนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรมีเพื่อนพูดอะนะคอสกำลัง2เซตา4ตัวนี้นะ4ตัวนี้คือ2ยากนะทุกทิศทุกทางเลย4ก็คือ2ยกกำลัง2แต่มันยกกำลัง3ส่วน2มันตัดกันไปค่ะซึ่ง2กำลัง3ได้เท่าไหร่คะ8 8เป็นคูณกับ2ได้เท่าไหร่คะ16และเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าก้อนนี้คือคอสกำลัง2ค่ะไปถามอลิสานะแล้วมันยกกำลัง3ส่วน2อีกทีเพราะฉะนั้นอันนี้มันทำไมคะตัดไปแล้วตรงนี้ก็เป็นคอสเซตาค่ะสรุปค่ะตอนนี้คุณมีคอสกี่ตัวในการอินดิเกตคะหรอ4ตัวค่ะแล้วคุณก็คิดไม่ได้สารอะไรนักหนาเนี่ยอย่าคือตอนเราคิดไม่ได้อย่าบอกว่าเฮ้ยมันยากเกินไม่มันไม่ใช่โจทย์ผิดไม่ใช่มันต้องใช้ทุกวิธีมาค่ะมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องว่าตรีโกณมิติยกกำลังเป็นเลขคู่ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ถามว่าคอสกำลัง4เนี่ยสามารถทำเป็นคอสกำลัง2แบบนี้ได้ไหมได้แล้วมันมีสูตรค่ะสูตรคอสกำลัง2ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวจะทำให้เหมือนในหนังสือเนาะมันจะเป็น1ส่วน2แล้วก็1บวกคอส2เซตาเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดให้อีกทีนะแบบนี้แต่ทั้งหมดมันยกกำลังอะไรอยู่คะไอ้ก้อนนี้เท่ากับก้อนนี้นะแต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรนะคะ2 d เซตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตรงนี้แป๊บหนึ่งมีคนถามกันบ้านอาจารย์1ส่วน2ยกกำลัง2คุณก็จะได้4 4ตัด16ได้อะไรนะคะ4น่าจะเป็นวรวิทย์มั้งเขาถามอาจารย์ว่าเขาผิดตรงไหน1บวกคอส2เซตาและทุกคนมักจะผิดค่ะคุณจะต้องทำแบบนี้ค่ะหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังกำลังอะไรคะกำลัง2 d เซตาซึ่งมันมักจะผิดประมาณเนี้ยพจน์เนี้ยมันจะหายไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4แล้วก็อินทิเกรต1บวก2คอส2เซตาคอสกำลัง2ของ2เซตา d เซตาต้องกระจายอินทิเกรตอะไรเข้าไปเนาะแต่เราไม่ได้ละเราอาจารย์จะทิ้งคำตอบไว้ให้นะคุณต้องแก้วิธีอะไรอีกเยอะแยะเลยซึ่งดูในเอกสารมันจะได้คำตอบเป็น16พายค่ะแล้วตรงนี้คำตอบจะเป็นลูกบาศก์หน่วยคุณต้องกระจายอินทิเกรตเข้ามาตรงนี้
ปิดได้ตรงนี้อาจารย์ว่าอินดิเกตคอสพอได้ก้อนนี้ต้องทำต่อค่ะลองดูในเอกสารนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้ง

0: ด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์จเด็ดฤดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะ
0: ครับพบเราสองคนในรายการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดช่องปากและฟันนะฮะตอนที่สามนะฮะเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ผม
0: วันนี้เราก็มาถึงตอนที่สามแล้วนะครับเราผ่านยาสีฟัน
1: สมุนไพร
0: ไปสองเทปนะครับของเทอมนี้นะ
1: ครับ
0: เป็นยาสีฟัน
1: สมุนไพร
0: สมุนไพรสูตรหนึ่งกับยาสีฟันเจลนะครับสมุนไพรก็ลดการปวดฟันโดยใช้สมุนไพรลดการปวดฟันนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นส่วนตัวที่เป็นยาสีฟันเจลเนี่ยเราใช้เคลือบฟัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ลดอะไรนะรอยครับรอยพรักนะ
1: ครับ
0: คราวนี้ในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากเนี่ยทุกวันนี้นอกจากผิดพันยาสีฟันมันก็จะมีน้ำยาบ้วนปาก
1: ใช่
0: นอกจากยาสีฟันก็เป็นสารชำระล้างเหมือนกันเป็นสารชำระล้างเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในการทำน้ำยาบ้วนปากเนี่ยถามว่าใช้ยาสีฟันยังไม่พอเหรออาจารย
1: ์ถ้าตัวผม
0: อาจารย์ลองคิดดู
1: ถ้าตัวนัก
0: ทำทำไมเขาถึงมีน้ำยาบ้วนปากขึ้นมา
1: บางทีไม่แปรง
0: ยาสีฟันอ่ะมันมานานละมา 5-6,000 ปีก็มีก็คือคนสีฟันใช่ไหมตอนหลังๆเหมือนกับว่าในระหว่างวันเนี่ยบางคนก็แบบคือสมัยเนี่ยหลังๆก็กินอาจจะ
1: ง่ายแบบง่ายๆเลย
0: คือแปรงฟันก็เช้าเย็น
1: ใช่
0: ไหมแต่ระหว่างวันเนี่ยบางคนก็มองว่าไม่มั่นใจบางคนไปกินปากที่เกิดจากบางทีนอกจากน้ำลายน้ำลายที่มันทำปฏิกิริยากับอาหารเกิดการบูดขึ้นมาก
1: ็
0: ไปกินปากระหว่างวันเพราะฉะนั้นก็มีผิดพันธุ์ประเภทบ้วนปากซึ่งน้ำยาบ้วนปากเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถใช้บ่อยอ่ะใช้คุณสามารถบ้วนปากได้มากกว่า1ครั้งหรือ2ครั้งใน1วันน่ะ
1: ครับ
0: อย่างแปรงสีฟันคุณต้องเข้าห้องน้ำมั้ยถือแปรงไปถ้าไม่มีห้องน้ำ
1: ก็แปรงไม่ได
0: ้แปรงไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำยาบ้วนปากมา
1: ครับผม
0: นะถ้าเรามองนะข้อแตกต่างกันระหว่างน้ำยาบ้วนปากกับยาสีฟันแปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยยาสีฟันเนี่ยคุณใช้เช้าก็คือต้องมีแปรงเดินเข้าไปห้องน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ในการแปรงฟันนะครับแปรงฟันก็ต้องมีแปรงในการขัด
1: คร
0: ับ แปรงก็สักพักนึงขัดแล้วก็ปวดแล้วก็ส่วนถ้าเกิดไม่มีจะไม่มีน้ำก็ลำบากหรือว่าไม่มีห้องน้ำในการแปรงฟัน
1: ครับ
0: ก็จะมีน้ำยาบ้วนปากอย่างที่บอกว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็เอามาแก้ข้อจำกัดของยาสีฟัน
1: ครับ
0: คือใช้ได้บ่อยขึ้น
1: ใช่
0: และอย่างหนึ่ง
1: อาจารย์ลองคิดดู
0: ในการเราแปรงฟันเนี่ยอาจารย์ลองคิดดูนะมันแปรงเนี่ยบางทีมันเข้าในซอกไม่ได้นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช
1: ่
0: ไหมครับ
1: มันเข้าข้างในไม่ลึก
0: แล้วก็บางทีเนี่ยโอเคคนก็บอกตอนแปรงฟันเนี่ยก็แปรงลิ้นด้วยใช่ไหมแปรงลิ้นแต่ในคอไม่ถึง
1: เนี่ยใช่แถบเนี่ยแถบ
0: คอกับพุงแก้มอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการอมน้ำยาบนปากอมแล้วก็มีการกั้วคอหรือว่าอมทิ้งไว้ให้ซึมเข้าไปกินปาก
1: เนื้อฟันในเนื้อเลยนะใช
0: ่คือบางทีระหว่างซอกฟันเนี่ยคือแปรงเข้าไม่ถึงนะม
1: ัน
0: ก็เกิดสิ่งสกปรกใช่ไหมครับ คือต้องมีผิดพันธุ์ประเภทน้ำยาบนปากเนี่ยเป็นตัวช่วยอ
1: ัน
0: เน
1: ี้
0: ยช่วยแล้วก็บ่อยขึ้นเช่นหลังทานอาหารใช่ไหม
1: หลังเข้าประชุม
0: บ่ายโมงก่อนประชุมไปเจอเพื่อนเจอแฟน
1: เจอฝูง
0: ไปเจอแฟนบางทีก็เพื่อความมั่นใจใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เจออาจารย์เจอสาวเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมั่นใจนั่นแหละใช้น้ำยาบ้วนปากอันนี้เป็นว่าทำไมถึงต้องมีใช่ไหมครับคราวนี้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยต้องบอกว่าข้อแตกต่างกับยาสีฟันก็คือเนื้อเขาก็ต้องเป็นของเหลวแหละ
1: ใช่เป็นของเหลว 100%
0: ก็ใช้ไม่แตกต่างก็คืออย่างยาสีฟันเนี่ยคุณก็ต้องมีสารบำรุงนะ
1: ส่วนใ
0: หญ่ยาบ้วนปากเราทำไปเนี่ยที่เขาหลักๆเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องของการดับกลิ่น
1: ใช่ครับลดคาบแบคทีเรีย
0: ลดคาบแบคทีเรียจุลินทรีย์ในปากนะเป็นหลักเลยก็คือต้องมีสารพวกลดคาบจุลินทรีย์พวกเนี้ยเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเครือฟันบ้างหลังๆก็มีเครือฟันแล้วก็ทุกวันนี้สารกระจัดคราบพลักเนี่ยพวกคราบต่างๆเนี่ยซึ่งละลายในน้ำยาบ้วนปากก็สามารถอมๆไปเนี่ยแล้วก็กั้วปากทิ้งไว้สักพักหนึ่งคราบพลักก็หลุดได้
1: ใช่ครับ
0: มันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าคราบพลักหลุดนะครับลดการสิวฟันก็มี
1: ใช
0: ่ก็คือใส่สารลดการสิวฟันก็อยู่ในน้ำยาบ้วนปากได้ก็คือมีประสิทธิภาพทางนี้แต่ทางกายภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่ว่าอาจจะมีน้ำยาบ้วนปากที่ฟอกสีฟันอาจารย์เคยได้ยินไหม
1: เคย
0: ก็ใส่พวกดีเทอร์เจนต์หรือพวกเปอร์ออกไซด์ลงไปก
1: ็
0: ทำให้ฟันขาวขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยคือฟอกสีฟันอมไปเนี่ยฟันขาวก็จางขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของน้ำยาบ้วนปากนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละชนิดแล้วก็น้ำยาบ้วนปากก็อาจจะมีเรื่องของลมหายใจหอมสดชื่น

0: ันนี้ที่อันดับ
1: อันดับหนึ่งเลย
0: ใช่
1: เพราะจุดเนี้ยลดเซลล์ฟันนู่นนี่นั่นแล้วบางทีอาจจะรักษาช่วยลดการอักเสบในช่องปากแล้วแต่ชนิดที่ทำไปนะบางทีก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับหนึ่งน้ำยาบนปากก็ที่บอกว่าแล้วก็ใส่สี
0: แต่งกลิ่นให้มันดูน่าใช้
1: ใส่สี
0: รสชาติเนาะรสชาติก็สำคัญ
1: นอกจากน้ำยาบนปากเนี่ยเขาจะมีเรื่องของกลิ่นแล้วนะต้องบอกว่าร
0: สชาติก็สำคัญ
1: รสหรือเฟเวอร์เนี่ยคือในยาสีฟันเนี่ยรสมันยังน้อยเพราะว่าคุณแปรงที่ฟันส่วนใหญ่จะไปถึงลิ้นหรือระบบรสเนี่ยยังน้อยเพราะอาจจะอยู่ที่เล่าฟันใช่ไหมในขณะที่ถ้ามาบนปากเนี่ยมันสามารถกั้วไปถึงลิ้นถึงคอเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยสำคัญจะเผ็ดร้อนแรงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไปทั้งปากแต่อาจต้องมีรสหวาน
0: รสเย็น
1: นนเย็นสดชื่นนะครับแล้วก็ทิ้งอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของน้ำยาบนปากที่เราคุยกันนะวันนี้เราถึงอาจารย์เตรียมไว้กี่สูตรนะ
0: 2
1: คือวันเนี้ยในคอร์สที่3ของเทอมเนี้ยของเนี้ยของหลักสูตรเนี้ยวันเนี้ยเรามี2สูตรเลยเป็นน้ำยาบนปาก2สูตร
0: ครับ
1: 2สูตรเนี่ยมีแตกต่างกันคือสูตรแรกเนี่ยวัตถุดิบไม่มากต้องบอกว่าเน้นธรรมชาติ
0: เหมือน
1: ก
0: ัน
1: เหมือนกับว่ายาสีฟันสูตรแรกแล้วเป็นสมุนไพรนะ
0: สู
1: ตรสองก็เป็นสมุนไพรสูตรน้ำยาบนปากก็เป็นสมุนไพรนะซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการลดการปวดฟันแบบสมัยโบราณเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มีกลิ่นหอมอยู่บ้าง
0: นะเสียวฟันพวกนี
1: ้สูตรที่สองก็เป็นสูตรที่เป็นทันสมัยขึ้นเป็นสารกึ่งสังเคราะห์มากขึ้นนะก็จะเป็นเรื่องของลดคราบทักใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็มีการ
0: ลดกลิ่นปาก
1: ลดกลิ่นปากแล้วก็เพิ่มการเคลือบฟันเข้ามา
0: ใช่ฆ่าเชื้อในปากด้วยนะ
1: ใช่ก็อย่างที่เราเกริ่นให้ฟังแล้ววันนี้เป็นเรื่องของน้ำยาบนปากแล้วก
0: ็
1: ความแตกต่างของน้ำยาบนปากกับเรื่องของยาสีฟันซึ่งเป็นพันที่ใช้ในช่องปากเหมือนกันเราใช้แตกต่างยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราต้องเกริ่นทุกครั้งเลยว่าผิดพันที่เรามาสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสำอางน้ำยาบนปากอยู่ในชั้นหนึ่งของผ
0: ิ
1: ดพันชำระล้าง
0: ใน
1: กลุ่มเครื่องสำอางนะครับซึ่งใช้แล้วต้องล้างออก
0: ค
1: ือน้ำยาบนปากเนี่ยคือถึงกั้วคอเข้าไปไม่ให้กลืนนะ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่ใช่อาหารต้องบอกเนี่ยไม่ใช่อาหารอมอร่อยดีคือซะเลยไม่ใช่
0: นะคร
1: ับ ต้องอมบนปากคายพระคายอะไรออกมาเพื่อให้สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีน้ำยาบนปากก็คือเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราทำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเนี่ยก็คือเป็นการสาธิตอุปกรณ์ง่ายๆทำใช้เอง
0: ได้ที่บ้าน
1: ประหยัดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สารสำคัญต่างๆนะครับก็ได้ไปส่วนที่ว่าจะต้องไป
0: ทำขาย
1: ใช้ดีขายบอกต่อซึ่งสูตรเราเนี่ยสูตรที่เราเอามาให้เนี่ยเป็นสูตรที่โรงงานต่างๆเขาเอาไปทำได้นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช้ดีนะ
1: ไม่ใช่สูตรที่แบบเอามาสอนแล้วใช้จริงๆไม่ได้ไม่ใช่
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาทำจนชำนาญมีความรู้ความสามารถทำได้มีความคงตัวใช้แล้วดีบอกต่อหรือว่าปุ๊บสามารถไปจด อย.ได้โดยต้องไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงาน อย.นะ
0: คร
1: ับสสจถ้าอยู่ทางจังหวัดก็เป็นสสจจังหวัดหน่วยงานเครื่องสำอางนะปรึกษาในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางว่าจะต้องตรวจทะเบียนยังไงขออย.ยังไงนะครับอันนี้เราก็ฝากไว้ว่าเป็นข้อสำคัญนะครับ
0: สำคัญ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าที่เราสอนทุกอย่างเนี่ยนักศึกษาเรียนรู้จากอุปกรณ์ง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้เรามี2สูตรนะก็ใช้เวลาพอสมควรเราก็ว่าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ก็อาจจะสอนไปด้วยแล้วก็เพิ่มเติมไปด้วย
1: คุยไปได้เรานึกอะไรได้เราก็จะเพิ่มเติมไปให้นะครับ
0: เพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาน
1: ิดนึง
0: นะครับเดี๋ยวเราพูดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่ทัน
1: ไม่ทันนะฮะเพราะว่าเยอะวันนี้มี2สูตรด้วยสูตรที่2สูตรสูตรที่1นะเอาสูตรที่1ก็เป็นน้ำยาบนปาก
0: สมุนไพร
1: นะครับซึ่งวัตถุดิบเนาะเอาเริ่มวัตถุดิบเลยเดี๋ยวอาจารย์ลืมนิดนึงเรายังไม่ได้แจ้งอุปกรณ์เลยให้อาจารย์แจ้งอุปกรณ์คร่าวๆก่อน
0: นะครับเพราะว่าในการทำน้ำยาบ้วนปากเนี่ยอุปกรณ์จะแตกต่างจากการทำ
1: ยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน
1: นะครับยาสีฟันมีสักมีเนื้อม
0: ี
1: บนลุ่ม
0: ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมเลยนะครับคือกลวยแก้วนะครับอันนี้กลวยก็ขอให้เป็นแก้วนะครับผมอันนี้คือกระดาษกรองชา
1: เราจะมากรองเศษต่าง
0: นะครับกระดาษกองชาถามว่าถ้ากระดาษกองชาไม่มีเป็นผ้าขาวบางได้ไหม
1: ได้ไหมครับ
0: ผ้าขาวบางก็ได
1: ้ได้นะครับ
0: แต่ผ้าขาวบางอาจจะต้องใช้หลายชั้นนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับหรือว่าถ้าง่ายๆเลยคือกระดาษกองชา
1: ครับแต่กองได้ละเอียดกว่า
0: ใช่ครับมันจะกองละเอียดกว่าสะอาด
1: ไม่ตกตะกอนทำให้สารไม่ตกตะกอนนะครับ
0: อันนี้บิ๊กเกอร์
1: บิ๊กเกอร์นะฮะ
0: บิ๊กเกอร์ในรูปแบบของปากแคบ
1: ครับ
0: นะครับใช้คู่กัน
1: ใช้ในการกรองสารนะครับ
0: ใช่ครับผมแล้วก็บิ๊กเกอร์
1: บิ๊กเกอร์ปากกว้างปกติน
0: ะครับในรูปแบบแก้วเช่นกัน
1: ใช้ในการผสมสาร
0: ใช่ครับแล้วก็
1: แ
0: ท่งแก้ว
1: แท่งแก้วคนนะครับคนสารนะครับ
0: แล้วก็ถ้วยสแตนเลส
1: ถ้วยสแตนเลสในการคนสารผสมสาร
0: ใช่ครับผมหม้อสแตนเลส
1: หม้อสแตนเลสนะครับ
0: นะครับแล้วก็ช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสนะครับ
0: นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตะกร้อสแตนเลส
1: ตะกร้อใช้กวนสารนะครับประมาณนั้นต้องเป็นสแตนคือที่เราแนะนำทุกอย่างเป็นสแตนเลสหมดนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ป้องกันกัดก่อนนะฮะป้องกันการได้รับสารไม่พึงประสงค์ที่ออกมาจากภาชนะนะคร
0: ับ ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นกรดไม่เป็นกรดก็เป็นด่างใช
1: ่ไหมครับมีการกัดก่อน
0: ใช่บางทีเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ดีมีการเคลือบมาเนี่ยเราใช้พนันมันร่อนออกมา
1: ครับผม
0: นะครับบางทีมันไม่ทนด้วยนะครับแล้วก็บางทีมีการร่อนออกมาตกลงไปใน
1: ภาชนะ
0: ใช่ครับผมโอเคนะครับ
1: ก็วันนี้เราก็จะมีการให้ความร้อนในสูตรที่1ด้วยก็คือในการให้ความร้อนเนี่ยครับเพื่อจะสกัดสารจากสมุนไพรออกมา
0: ใช่มันก็คือการสกัดสารอย่าง
1: เป็นการสกัดสารแบบง่ายๆโดยการต้มเนาะเพื่อจะเอาสารสำคัญออกมาจากตัวสมุนไพรประมาณนั้น
0: การต้มเนี่ยก็คือการดึงสารสำคัญ
1: ออกมา
0: ของพืชนั้นๆออกมา
1: เพราะเราไม่ต้องการตัวเนื้อตัวเท็กเจอร์ของตัวของตัวไอ้นั่นเพราะว่าเราจะทำเป็นน้ำนะจะละลายเป็นสารสำคัญออกมา
0: สมมติวันนี้เราใช้สมุนไพรการพูใช่ไหมครับเราก็จะใช้น้ำนี่แหละดึงสารสำคัญของการพูออกมา
1: น้ำการพูออกมาน
0: ะครับผม
1: เดี๋ยวอาจารย์ทำความสะอาดโชว์นิดนึงนะทำความสะอาดโชว์นิดนึงคือเราต้องที่เราสอนเนี่ยเราจะสอนให้เป็นกิจนิสัยอะว่าในการทำทุกครั้งก็ต้องทำความสะอาดนะครับบางคนก็มาดูเราทุกครั้งเนี่ยแต่บางคนมาดูใหม่ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือเราต้องทำให้เป็นว่าในการใช้อุปกรณ์ทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยดูเหมือนเครื่องใช้ในครัวเรือนเพราะฉะนั้นให้แยกนะฮะไม่ให้เอาอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนมาใช้ปนกับอุปกรณ์ที่ทำเครื่องสำอางนะฮะให้แยกนะครับโอเค
0: นี่ทุกครั้งนะครับที่จะต้องทำผลิตภัณฑ์
1: ถ้าอยู่ในโรงงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมีการใส่ถุงมือใส่หมวกกันผมปิวลงไปนะวันนี้เราแค่สาธิตให้ดูนะครับถ้าท่านอยู่ที่บ้านท่านก็ต้องควบคุมความสะอาดอยู่ในห้องที่ในระบบไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะครับห้องต้องปิดประตูหน้าต่างนิดนึง
0: นะครับซึ่งแอลกอฮอล์ที่ใช้ก็คือแอลกอฮอล์
1: 70% นะครับ
0: ทั่วไปเลยถ้าหาไม่ได้จริงๆก็อุปกรณ์แอลกอฮอล์ล้างแผล
1: ครับผม
0: นะครับผม
1: โอเคมา
0: เราจะมาเข้าสูตรที่1ก่อน
1: วันนี้ใครดูนี่จะโชคดีมากเลยนะเพราะได้2สูตร2สูตรน้ำยาบ้วนปาก2สูตรใน
0: ใช่ครับ
1: เทปเดียวนะฮะ
0: นะครับเรามาดูเรื่องน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรเนี่ยวัตถุดิบจะไม่เยอะเนาะเด
0: ี๋
1: ยวทางทีมงานก็จะขึ้นหน้าจอให้แต่ผมก็จะอธิบายไปด้วยคือตัวแรกนี่เกลือนะฮะ
0: เกลือแกงทั่วไป
1: ใช่ครับเกลือแกงทั่วไปเนี่ยแหละหรือว่าเกลือทางด้านเคมีเครื่องสำอางที่ใช้กับเกลือแกงเนี่ยก็คือลดเค็มลดอะไรเงี้ยเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์ซึ่งจะมีฤทธิ์ของการช่วยในการแก้ฟันผุปวดฟันได้นะอมเกลือเนี่ยสามารถช่วยเหมือนแก้ปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องอะไรได้นะครับตัวที่เกลือเนี่ย2 กรัมนะฮะตัวที่2ก็คือสารส้มสตุสารส้มทำไมต้องสารส้มก็คือก้อนสารส้มเนี่ยที่มีรสฝาดลดเปรี้ยวฝาดเนี่ยช่วยสมานแผลช่วยอะไรนะช่วยในเรื่องของการอักเสบแต่เอามาสตุเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วสารส้มเนี่ยจะเป็นกรดค่อนข้างแรงเพราะนั้นการสตุก็คือการเอามาผ่านความร้อนคือต้องถ้าคุณได้ก้อนใหญ่มาคุณต้องตำให้ละเอียดก่อนการสตุนะแต่ไปซื้อสตุเขาก็มีขายแหละแต่ให้รู้ว่าสตุเนี่ยก็คือเอาสารส้มมาผ่านความร้อนเพื่อให้มีการแตกตัวแล้วฟูเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทำความสะอาดสารส้มเพื่อฆ่าฤทธิ์สารส้มให้มีความฤทธิ์ความแรงน้อยลงอย่างให้เป็นกรดก็เป็นกรดน้อยลงนะให้ความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีอะไรอ่ะ ความอ่อนโยนให้มีความชุ่มชื้นประมาณนั้นน่ะขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นผงละเอียดนะครับพอเป็นฟูก็จะมีความก็ใช้แล้วปลอดภัยมากขึ้น
0: ใช่
1: นะครับตัวที่3ก็คือกะละบูนนะฮะ2กรัมกะละบูนนี่ก็จะเป็นของการเรื่องของลดกินปลาช่วยการประสานแผลในปากนะฮะเมนทอลก็เป็นน้ำมันหอมระเหยเป็นกลิ่นหอมระเหยเนาะช่วยให้สดชื่นนะเมนทอลส่วนการพูเนี่ยก็คือตัวการพูเนี่ยมีฤทธิ์

0: นะครับ1ลิตรหรือน้ำ 1,000 กรัม
1: ใช
0: ่นะครับอ่ะอันเนี้ยสูตรที่1เนี่ยเราจะขออนุญาตทำเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการต้ม
1: ครับ
0: นะครับมีการต้มเพื่อดึงสารสำคัญของการบูออกมานะครับวิธีการต้มก็ง่ายๆเลยนะครับอาจารย์เราก็ใส่ทุกส่วนรวมกันไปเลย
1: คือสูตรที่1ไม่มีอะไรมากนะวิธีการทำง่ายมากก็คือเอาสารทุกตัวในสูตรที่1เนี่ยนะครับใส่ในหม้อต้มนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้มด้วยอุณหภูมิที่ไม่เกิน80องศา
0: ใช้ไฟอ่อนที่สุดเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ต้มตัวไหนจนสีของการพูออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนคือให้สีของการพูเนี่ยละลายออกมานะฮะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหลังจากนั้นก็เอามากองจนเกือบจะใสนะฮะอันนี้จะได้เป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับ
0: นะครับ
1: อันนี้เราก็ตั้งอุณหภูมิไว้นะฮะแล้วก็เอาการพูใส่เข้าไป
0: ใช่ครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆ
1: คือในการต้มก็เพื่อให้น้ำของสารสำคัญน่ะของการพูน่ะละลายออกมานะฮะส่วนพาร์ทอื่นๆเนี่ยเราใส่รวมกันไปเลยนะครับใส่รวมกันไปเลยเพื่อให้เกิดการละลายในทีเดียวนะฮะ
0: นะครับระหว่างการทำเราก็จะได้
1: เพราะระหว่างที่การรอ
0: ใช่ครับผม
1: การรอของสูตรที่1เสร็จเนี่ยสูตรที่1เกิดการละลายหมดแล้วก็เอามากองเสร็จเนี่ยเราจะได้ทำส่วนที่2ไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะนะครับเพราะวันนี้เรามี2สูตร
0: เพราะว่าบางทีการดึงสารสำคัญของการฟูมาเนี่ยการต้มมันอาจจะต้องใช้เวลานาน
1: ใช้เวลานะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวที่3สารส้มสตุนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะน้ำยาบ้วนปากสูตรโบราณ
0: แต่ใช้ดีนะ
1: ใช้ดีนะครับ
0: ใช้ดีนะ
1: อาจารย์พิชาติยืนยันว่าใช้ดีนะฮะอันนี้ใช้มาเยอะแล้ว
0: ใช่ครับเหมาะมาก
1: ไปหาสาวแล้วปากไม่เหม็นเนี่ยพอใช้สูตรนี้แหละ
0: เหมาะครับคนที่ชอบทานแอลกอฮอล
1: ์
0: หนึ่งแอลกอฮอล์สองดูดบุหรี่ถ้ามันจะเหมาะ
1: อ๋อคือมีค่าบูรุงค่าบุหรี่นี่ก็ได
0: ้
1: กลิ่นบุหรี่เนาะอันนี้แนะนำเลยนะฮะใครสูบบุหรี่มีกลิ่นบุหรี่กลิ่นปากทานแอลกอฮอล์ตอนเย็นเช้ายังมีกลิ่นเนี่ยเอากลิ่นเข้าไปหายเลยนะครับ
0: นะครับก็คือผมจะกลัวคอทิ้งไว้นะครับ3-5นาทีแล้วก็บ้วนออกนะครับค่อนข้างที่จะ
1: ใช้หลังทานอาหารก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอันนี้
1: เป็นสูตรธรรมชาติที่ง่ายๆนะ
0: ใช่ครับตัวใหญ่ก็จะนำนี่แหละครับที่เรา
1: ครับนี่ขนาดที่ว่า
0: ผู้ชมนี่แหละ
1: เราเริ่มใส่เนี่ยน้ำยังไม่ร้อนเลยนะก็ยังมีกลิ่นหอมเลยออกมานะครับโอเค
0: อันนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆ
1: จนก็คือให้สังเกตว่าสารสำคัญในการพูออกมาจนกลายเป็นสีเหลืองอ่อน
0: เ
1: หลืองอ่อนเหลืองอ่อนแล้วเราให้เอามากรองอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้เปลี่ยนสีนะฮะ
0: ครับจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะระหว่างที่เราร
1: อสูตรที่1เสร็จ
0: ใช่
1: เราก็จะไปดูที่สูตรที่2ว่าเราทําอะไรกันบ้างฮะสูตรที่2มีอะไรบ้าง
0: แต่สูตรที่2นี่ก็สารนี่ค่อนข้างเยอะ
1: เยอะนะครับ
0: มากนะครับสารเยอะแต่มันทําไม่ยากนะครับอาจารย
1: ์คือมีสารในการทำนะมีอินกิเดียนในการทำค่อนข้างจะเยอะแต่วิธีการทำไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าให้เข้าใจสารแต่ละตัวก่อนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มพูดถึงสารในสูตรที่2นะครับเดี๋ยวให้หน้าจอช่วยขึ้นด้วยนะครับทางชาวผู้ชมชาวบ้านหรือว่านักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคือในสูตรที่2เนี่ยเป็นน้ำยาบ้วนปากนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรที่ว่าเป็นทันสมัยขึ้นนะสูตรนี้ก็คือจะมีเราจะแบ่งสารต่างๆเป็น4พาร์ทเป็น3พาร์ทนั่นหนึ่งพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3ซึ่งพาร์ทที่1เนี่ยสารค่อนข้างจะเยอะนะก็คือตัวแรกก็คือมี DI water หรือน้ำสะอาดหรือน้ำกลั่นนะฮะ
0: น้ำกลั่นน้ำสะอาด
1: นะที่82กรัมอันนี้คือสูตรที่100กรัมนะอาจารย์โชว์นิดนึงน้ำ82กรัมนะฮะ
0: ตัวนี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับตัวที่2เป็นไซลิทอล
0: นี่นะ
1: ครับไซลิทอลเนี่ยเป็นสารให้ความเย็นสดชื่นไซลิทอลจริงๆให้ความหวานด้วยนะให้ความสดชื่นด้วยนะครับให้ความชุ่มชื้นด้วยที่2กรัมนะไซลิทอลนะครับเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งนะตัวที่3ก็คือโซเดียมซิตเรตนะโซเดียมซิตเรตก็คือตัวเกลือที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะนะตัวเนี้ยเป็นตัวคุม pH ของสูตรนะครับใช้ที่ 1% นะครับ
0: ครับผม
1: ตัวที่3ก็คือซูคราโลสนะครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้นอกจากมีไซลิทอลแล้วยังมีซูคราโลสก็คือเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้ความหวานนะแต่ว่าไม่เกิดอาการบูดของน้ำลายไม่เกิดอาการเปรี้ยวนะครับเป็นซูคราโลสนะฮะที่0.05 กรัมนะครับ ตัวที่4ก็คือเป็นพอพอลิไกลคอลตัวนี้เป็นตัวช่วยทำละลาย

0: สารบางอย่างเนี่ยมันไม่ละลายในน้ำไม่ละลายในน้ำมันแต่ว่าละลายในตัวพวกปริงไกข้อคือเป็นสารที่ละลายสารที่ละลายในน้ำก็ได้ละลายในน้ำมันก็ได้แล้วก็ตัวเขาเองก็สามารถละลายในน้ำได้นะฮะพวกปริงไกข้อนะครับช่วยในความชุ่มชื้นด้วยที่5กรัมนะครับตัวที่3โซเดียมเบนโซเอทตัวนี้เป็นสารกันเสียนะฮะเป็นสารกันเสียในสูตรนะครับที่จุด1กรัมนะครับสารกันเสียเราใส่ไม่มากตัวที่4ก็คือเป็นโพลิเมอร์นะฮะ407ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือในสูตรเนี่ยเรามีทั้งออยล
1: ์
0: ที
1: ่
0: เป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นออยล์ที่เกี่ยวกับช่วยในเรื่องของเป็นตัวแอคทีฟ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยพาร์ทเราเป็นน้ำซะส่วนใหญ
1: ่
0: ถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมเนี่ย
1: แยกชั้น
0: มันก็จะแยกชั้นตัวเชื่อมก็คือเป็นตัวประสานให้สารที่เป็นน้ำมันเนี่ยกระจายตัวอยู่ในน้ำโดยที่ไม่แยกชั้นออกมานะให้เข้าใจว่าตัวเชื่อมนี่คือบางทีก็ใช้โพลิเมอร์407เป็นตัวเชื่อมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตัวต่อมาก็เป็นซิติกแอซิดก็เป็นตัวปรับค่า pH นะก็คือเป็นกรดมะนาวนะลดค่า pH ลงมานะครับแล้วก็มีซินซิเตรตก็เป็นตัวค่าเชื้อแล้วก็ลดค่าผินปูนนะตัวซินซิเตรตเนี่ยเป็นสังกะสีที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะครับลดค่าผินปูนนะครับแล้วก็โซเดียมโคโค่ซัลเฟตก็เป็นสารชำระล้างตัวหนึ่งที่ละลายในน้ำได้นะครับเป็นแล้วก็อ่อนโยนนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นธรรมชาติด้วยนะครับ
1: อันนี้ส่วนที่1
0: พาร์ทที่1นะพาร์ทที่1ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวพอดีพาร์ทที่1มี10ตัวนะครับพาร์ทที่2ก็คืออิโมโซเจน404นะครับ
1: ครับ
0: เป็นตัวเชื่อมน้ำเป็น
1: ตัวเช
0: ื่อ
1: ม
0: ดิเมนชันหรือตัวเชื่อมน้ำที่อยู่ในพาร์ทที่2นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีสเปียร์มินต์นะฮะเป็นตัวลดกลิ่นแปลกนะเป็นน้ำมันสเปียร์มินต์นะครับเป็นสเปียร์มินต์ออยล์แล้วก็เมนทอลนะครับ
1: ครับ
0: สารให้ความสดชื่นนะฮะเมนทอลก็ให้ความเย็นความสดชื่นกลิ่นหอมที่จุด2กรัมนะฮะเมทิลซาลิซาเลตนะฮะตัวนี้ลดกลิ่นแปลกนะเป็นตัวลดกลิ่นแปลกที่จุด2นะครับแล้วก็ยูคาลิปตัสนะครับเป็นสารลดกลิ่นปากคือเป็นน้ำมันที่ให้ความหอมนะกลิ่นหอมนะเป็นยูคาลิปตัสนะครับลดกลิ่นปากนะจุด 2% แล้วก็สเปียร์มินต์นะฮะเป็นอันนี้เป็นเฟเวอร์ก็คือเป็นลดสเปียร์มินต์คือเป็นกลิ่นมินต์เนี่ยคือเรามีทั้งสเปียร์มินต์ออย
1: ล์ใช
0: ่ที่ในเรื่องของลดกลิ่นปากเทาความอักเสบเนาะส่วนเราใส่สเปียร์มินต์ลงไปเนี่ยที่เป็นเฟเวอร์นะให้มีรสสเปียร์มินต์ด้วยมีความตอนระหว่างอมเนี่ยมีรสแบบเหมือนเย็นเย็น
1: เย็นเย็นหวาน
0: หวานนะฮะรสสเปียร์มินต์เฟเวอร์แล้วก็คูมินต์นอกจากสเปียร์มินต์เนี่ยทางผู้ออกแบบสูตรเนี่ยก็ยังใส่คูมินต์ก็คือตัวสเปียร์มินต์อาจจะซ่าๆนะฮะแล้วก็หอมหอมแต่ตัวคูมินต์เนี่ยจะเย็นเย็นนะครับเป็นมินต์เย็นเย็นนะฮะใช้แต่งกลิ่นนะครับแต่งกลิ่นที่เป็นลักษณะของเฟเวอร์นั่นคือพาร์ทที่สองนะฮะส่วนพาร์ทที่สามเนี่ยก็คือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยถ้าเราแบบใสๆเลยมันก็จะดูไม่สวยดูคือสีแห่งความสะอาดนี่ก็คือสีฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สีฟ้าลงไปนะทำให้ดูแบบ
1: อันนี้แต่งสี
0: สีฟ้าที่ละลายน้ำ
1: ละลายในน้ำ
0: เพราะสัดส่วนของเราก็คือเป็นน้ำนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือใช้น้ำนะครับ
1: ครับผม
0: ตัวมาก็คือเป็นแอลกอฮอล์ 95% หรือ 96% เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะตัวนี้ใช้ฆ่าเชื้อนะฆ่าเชื้อแบคจุลชีพไอพวกจุลแบคทีเรียแบคทีเรียต่างๆในปากนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนกับเราทำงานทั้งวัน
0: ทำงานทั้งวันทุกวันนะครับน้ำลายบูดขึ้นมาม
1: ันเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาก
0: ินแป้งเข้าไปเยอะ
1: ใช่ครับแล้ว
0: กินน้ำหวานกินอะไร
1: ท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหเราใช้แอลกอฮอล์ 95% มันไม่แรงไปหรอคะอาจารย์
0: เราใช้แค่ 5% นิดเดียวเอง
1: ครับผมหรือว่าบางทีเรามีการผสมอย่างอื่นมันอาจจะเจือจาง
0: ใช่เราไม่ได้ให้ท่านดื่มเราแค่อมแล้วก็บ้วนออก
1: ใช่ครับ
0: นิดเดียวแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับ
1: นะครับหรือว่าในการแต่งสีน้ำยาบ้วนปากให้ดูนะใช้ถ้าบางทีท่านผู้ชมไม่ชอบสีฟ้าละลายในน้ำมันก็จะมีสีเขียวใช่ไหมครับ
0: ส
1: ี
0: แดงสีม่วง
1: สีม่วง
0: นะครับอ่อนๆ
1: ครับสีเขียวสีแดงสีม่วง
0: แต่ถ้าเป็นสีฟ้าทำให้ดูสะอาดนะครับผม
1: ถ้าสีฟ้าแล้วกลัวมันจะเหมือนน้ำยาเช็ดกระจกเลย
0: ใช่ไหมจะเช็ดสีม่วงก็ได้
1: ใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีลองให้มัน
0: ใช่ครับใช่ให้ดูน่าใช้นะครับ
1: นะครับเรามาเริ่มวิธีทำ
0: วิธีการทำอาจารย
1: ์ก็
0: คือ
1: เราก็
0: ขั้นตอนที่หนึ่งเลย
1: ขั้นตอนที่หนึ่งเลยคือ
0: เอาพาร์ทที่หนึ่งเนี่ย
1: นำส่วนที่หนึ่งทุกตัว
0: ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: นะอย่างที่บอกว่ามันจะมีตัวที่เป็นโพลิเมอร์ตัวที่อิมมันชั่นเนี่ยมันจะผสมยากนิดนึง
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วก็ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในส่วนของสูตรที่1

0: เหมือนสีเริ่มออกแล้วนะคร
1: ับออกมานิดๆ นะคร
0: ับ ใช่ครับสีของตัวการพูเริ่มออกมาแล้วนะครับนะครับสูตรที่1 นี้เราจะใช้ความร้อนนะสำหรับน้ำยาบ้วนปากสมุนไพ
1: ร
0: นะครับแต่สูตรที่2เนี่ย
1: เราไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะเราแค่เอาพาร์ทต่างๆมาผสมกันในสัดส่วนที่เราให้ไปนะฮะตอนนี้อาจารย์ก็จะค่อยๆเทแต่ละตัวแต่ละตัวลงไปเนาะเพียงแต่ว่าบางตัวอาจจะละลายง่ายบางตัวอาจจะละลายยากนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ
0: นะครับซึ่งระหว่างการผสมไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นความฝุ่นชื้นต่างๆเข้ามาเต็มไปหมด
1: ในห้อง
0: ขนาดนี้ยังไม
1: ่
0: ได้อมนะ
1: ใช่ยังไม่ได้อมเลยหอมสดชื่นขึ้นมาละ
0: นะคร
1: ับ ในห้องขนส่งเนี่ยในห้องถ่ายเนี่ยถ้าใครดูอยู่นะฮะก็คือจะมีความรู้สึกว่าหอมสดชื่นล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ยินดีสอหอมมากเลยหอมจนแสบตาเลยครับ มันไม่ใช่หอมเฉพาะจมูกมันขึ้นมาที่ตาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเห็นน้ำตาไหลก็อย่าสงสัยกันนะครับกำลังปื้อปิติกับสูตรที่เราทำ
0: ใช่
1: นะครับนี่อาจารย์พิชัยกำลังเอาทุกอย่างเติมเข้าไปนะฮะก็จะมีตัวน้ำนะฮะตัวโซลิทอลนะครับตัวโซเดียมซิเตตนะครับตัวซูคาโรสพอปรินไกเข้าโซเดียมเบนโซเอทนะฮะโพลิเมอร์407นะครับแล้วก็กรดซิติกซินไซเตตแล้วก็โซเดียมโคโค่ซัลเฟตอันนี้คือพาร์ทที่1ผสมกันอยู่ในภาชนะนะครับให้อาจารย์เอาตัวตะกร้อตีดีกว่าจะช่วยทำละลายได้ดีกว่าน
0: ะฮะมันไปหมดแล้วครับตอนนี้ทั้งสูตรที่1ที่2นะคร
1: ับ แต่หอมทั้งคู่นะหอมทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าหอมคนละอย่างแค่นั้นเองแต่ทางผมกับอาจารย์พิชาติแยกไม่ออกนะฮะว่าเป็นสูตรไหนเป็นสูตรไหนเพราะว่านอกจากมันจะหอมที่จมูกแล้วมันจะขึ้นตาด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: น้องๆที่ถ่ายทางก็จะยิ้มๆแต่หอมไปด้วยท่าทางจะมีความสุขอ
0: ันนี้สูตรที่1ไอ้สูตรที่2ในส่วนที่1นะครับแล้วก็วิธีทำที่2ก็คือส่วนที่2
1: ส่วนที่2
0: ใช่ครับวิธีตัวมา
1: แล้วก็เอาส่วนที่1เนี่ยใส่ไว้แล้วก็รอนะฮะรอก็คือกวนแล้วก็รอนะครับระหว่างที่รอส่วนที่1ให้ละลายเข้ากันเนี่ยเราก็จะผสมส่วนที่2
0: ใช่
1: ให้เข้ากัน
0: ส่วนที่2นี่คือก็นำเหมือนเดิมครับนำทุกตัวมาผสมเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพียงแต่ว่าในส่วนที่1เนี่ยมันจะมีตัวที่ละลายยากนิดนึงก็คือตัว emulsifier ตัว407นะก็จะทำให้จะละลายยากใช้เวลานิดนึงแต่ทำสูตรเนี้ยดีมากเลยนะครับดูมีความสุขเพราะว่ากลิ่นหอมสดชื่นนะครับ
0: มันจะหอมในหลายๆรูปแบบมากมีเย็นสดชื่นมีหอมหวานสดชื่นอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก
1: ็ผมว่าท่านผู้ชมถ้าได้สูตรนี้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทำเลยนะฮะแล้วท่านจะมีบ้านท่านจะหอมหวนมีความสุขมากเลยนะครับ
0: ใช่ครับแล้วเราก็หาใส่ขวดแบบเอาไปใช้ได้นอกบ้านเราก็สามารถนำไปใช้ได้อ
1: าจารย์พิชาติก็จะเอาส่วนที่สองนะฮะก็มีตัวอิโซเมจเจนนะครับ040นะฮะตัวเชื่อมนะฮะตัวสเปรมินนะฮะตัวเมทนอนนะครับแล้วก็ตัวเมทิลซาลิซาเลตนะฮะตัวยูคลิปตัสนะครับสเปรมินเฟเวอร์คูมินเฟเวอร์นะฮะผสมกันด้วยกันในสัดส่วนที่2ของสูตรที่2นะครับอันนี้ผมก็ช่วยอาจารย์พิชาติควรในสูตรในพาร์ทที่1อยู่นะครับ
0: ครับคูมินนะครับ
1: อันนี้เราก็อาจารย์เอาตัวนี้ไปเตรียมไว้เลยฮะ
0: นะครับเราก็คนสองส่วนให้ละลายให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะแต่ในส่วนที่2เนี่ยที่มีเกี่ยวกับพวกสเปรมินอะไรที่มันเป็นออยล์เขาจะละลายด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว
1: คือเขาจะละลายง่าย
0: ใช่
1: เพราะเป็นออยล์ด้วยกันนะฮะทิ้งรวมกันไว้ก็จะละลาย
0: นะครับคือถ้าเรามีเวลาเราก็เทรวมกันแล้วเราก็แรปทิ้งไว้เหมือนเดิม
1: คือพาร์ทที่1เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่เป็นละลายในน้ำนะ
0: ครับละลายแล้วเขาจะละลายแป๊บเดียวนะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็เทแบบเนี้ยทิ้งไว้แล้วเราก็แรปไว
1: ้ทิ้งไว้สักครึ่งวันหรือวันนึงถ้าเราไม่มานั่งกวนนะครับ
0: ใช่ครับแล้ว
1: สามารถทำไว้ล่วงหน้าได้
0: พรุ่งนี้เราก็ค่อยมาผสมด้วยกัน
1: ครับผมครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับแต่ถ้าเวลาเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเขา
1: ช่วยเขากวน
0: นะครับซึ่งในสูตรที่1เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะประมาณใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
1: 15-20 นาทีก็จะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆ
0: เดี๋ยวเรากองให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วเดี๋ยวเอาให้กองเขา

0: ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกองเลยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เราทำในขอบสูตรของน้ำต้มสมุนไพรก่อนนะครับ
1: อันนี้เป็นสูตรที่1 นะเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรนะอย่างขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็จะเอามีเกลือสารส้มสตุนะฮะกระบูนเมนทอลการพูน้ำนะต้มด้วยกันนะฮะสังเกตว่าเราต้มจนตัวการพูเนี่ยละลายออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะครับแล้วเราก็เอามากรองนะครับแล้วก็เอามากรอง
0: นะครับกรองไปด้วยแสบตาไปด้วยนะครับมันหอม
1: เขาได้ความหมายนะเขาก็จะหอมหอมเย็นๆด้วยนะครับ
0: นะครับมันก็จะออกสีเหลืองอ่อน
1: ๆสีเหลืองอ่อนๆนะในสูตรที่1 นะครับ
0: ใช่หรือว่า
1: เป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรธรรมชาติ
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าบางทีท่านผู้ชม
1: ครับ
0: ไม่ชอบสีอาจจะยังไม่สวย
1: ครับ
0: เราก็ไปหาสีที่ละลายในน้ำ
1: อาจจะแต่งกลิ่นขึ้นมาได
0: ้ใช่
1: นะตามความพอใจ
0: ใช่ไปหาสีที่ละลายในน้ำมาใส่เพิ่มได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่เรื่องการแต่งกลิ่นเนี่ยผมว่าในสูตรที่ให้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่ม
0: ใช่คร
1: ับ
0: ค่อนข้างที่จะโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่เรื่องสีเนี่ยเราใช้สีธรรมชาติของพวกสมุนไพรพวกเนี้ยเขาในการออกสีของเขาอ่ะจะไม่ออกมาเหมือนกับที่เราแต่งสีพวกสี
1: จะไม่เด่นชัดจะไม่เป็นสีจ๋าก
0: ็
1: คือจะเป็นสีตามสีของตัวสมุนไพรที่ให้มา
0: ครับ
1: นะครับดูก็ดูเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยนะครับอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ถ้าท่านใดชอบธรรมชาติก็อาจจะชอบสีแบบนี
0: ้นะคร
1: ับ นะคร
0: ับ เนี่ยครับสีเขาก็จะออกสีเหลือง
1: เหลืองอ่อนๆนะฮะอันนี้เรากองแบบละเอียดนะจะไม่มีตะกอนนะฮะจะไม่มีตะกอน
0: ข้อดีของกระดาษกองชาก
1: ็
0: คือค่อนข้างที่จะละเอียดมาก
1: ครับ
0: ค่อนข้างที่จะกองได้ 100% มาก
1: ในสูตรที่เราทำเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ประมาณสัก500กรัมนะฮะ500-600กรัมนะฮะค่อนข้างจะเยอะนะสามารถทำใช้ที่บ้านได้อย่างสบายๆเลยนะฮะได้ทั้งครอบครัวนะครับ
0: ใช่ครับก็เหมือนกับที่บอกไปนะครับก็คือใช้อยู่เหมือนกันนะครับคนที่
1: ใช้ดี
0: ใช่คนที่ทานแอลกอฮอล
1: ์ทานแอลกอฮอล
0: ์ดูดบุหรี่อย่างเงี้ย
1: ดูดบุหรี่มีกลิ่นคาบบุหรี่เนาะน้องๆท่านใดที่ดูอยู่นะมีกลิ่นคาบบุหรี่ปากไม่หอมลองเอาไปใช้ดูนะฮะรับรองจะติดใจนะครับหลังแล้วก็ในสูตรง่ายมากนะสูตรที่1 นี่ง่ายมากนะครับทำใช้เองก็ดีทำขายก็ได้นะเพียงว่าทำขายเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งอย.นิดนึงนะครับ
0: แล้วก็ในเรื่องการใช้ความร้อนเนี่ยเราใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60-80 องศา
1: คือไม่เกิน80องศานะฮะ
0: ไม่ให้เดือดไม่ให้น้ำเดือด
1: ไม่ต้องให้น้ำเดือดนะครับ
0: เพราะว่าบางทีถ้าน้ำมันเดือดมากเกินไปสารสำคัญของพวกเมนทอลกระบูน
1: ก็จะเหยไปหมดนะครับก็อาจจะไม่กลิ่นไม่หอมแบบนี้นะครับคือเราต้องรักษาสภาพของสารสำคัญเอาไว้ด้วย
0: ใช่
1: คือไม่ให้โดนความร้อนเดือดจนแบบทำลายโครงสร้างแล้วเหยออกไปนะครับ
0: ใช่นะครับอันนี้ครับอาจารย์เห็นไหมครับสีเขาก็จะดูน่าใช้
1: นะครับลองดมดูสิ
0: หอมครับ
1: นี่ต้องรอให้เย็นนะถึงจะใช้ได้นะครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็สักพักหนึ่งก็เย็นแล้วแหละนะครับอันนี้ก็จะสีออก
1: เป็นน้ำยาบ้วนปาก
0: เหลือง
1: สูตรธรรมชาตินะครับ
0: นะครับอันนี้สูตรที่1 น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรนะครับสูตรที่2นะครับน้ำยาบ้วน
1: คราวนี้สูตรที่2เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็จะพยายามพาร์ทที่1เนี่ยมันจะมีสารตัวโพลิเมอร์407เนี่ยละลายช้านิดนึงนะเราก็พยายามกวนให้เขาละลายนะครับ
0: ใช่ครับสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับ เขาก็จะเห็นเลยว่าละลายหมด
1: ตอนแรกตอนละลายยังไม่หมดเนี่ยเขาจะเป็นขาวขุ่น
0: ใช่
1: นะสีจะเป็นขาวขุ่นนะฮะถ้าเนี่ยก็ยังมี
0: เนี่ยครับ
1: ยังเป็นก้อนอยู่
0: ใช่ครับเขาจะเห็นเลยว่ายังมีก้อนอยู่
1: ครับผมครับเราก็ต้องค่อยๆกวนลงไปนะครับ
0: เราก็กวนไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับ
1: ก็ต้องบอกนิดนึงว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมช่วยในเรื่องของหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วอาจจะในระหว่างวันนะครับก็ยังมีกลิ่นปากอยู่แล้วก็เพื่อเสริมความมั่นใจนะฮะหรือว่าคนสูบบุหรี่แล้วนะก็ ทางที่เราจะต้องแปรงฟันบ่อยๆนะฮะบางทีการแปรงฟันบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เราต้องไปใช้แปรงไปขูดทุกวันแต่ในการอาจจะทำให้ตัวคราบเนี่ยคราบยังไม่ยังคราบยังไม่ติดเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นมีละก็แค่ใช้น้ำยาบนปากแล้วก็น้ำยาบนปากเนี่ยสามารถเข้าในช่องปากได้กว้างกว่าน
0: ะครับหรือว่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะบางคนเนี่ยใช้น้ำอมน้ำยาบนปากใช่ไหมบางคนก็เอาแปรงเข้าไปถูด้วย
1: อ๋อก็จะมีแบบนั้น
0: เหมือนกับช่วยทำความสะอาดอีกทีนึง
1: เหมือนกับใช้ดับเบิ้ล
0: ใช่มีเคยเห็น
1: นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเยอะ
0: ใช่อาจจะแบบใช้ยาแปรงสีฟันโดยไม่ต้องมียาสีฟันเข้าไปช่วยทำความ
1: คือใช้ยาสีฟันอาจจะไม่มั่นใจ
0: ใช่
1: นะครับไปใช้น้ำยาบนปาก
0: ใช่
1: ครับไปกลัวๆก็บ้วนออกนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เรื่องขวดแพ็กเกจจิ้งนะครับอาจารย์เราก็หาซื้อได้ทั่วไป
1: ทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่าสูตรที่1ก่อนจะใส่ขวดต้องรอให้เย็นก่อนนะครับเพราะทำใหม่ๆเนี่ยยังร้อนอยู
0: ่เดี๋ยวเราจะใส่สูตรที่2ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ
1: อันนี้เราก็จะพยายามคนให้สารที่อยู่ตรงตะกอนเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะละลายช้านิดนึงนะครับ
0: เราจะ
1: ละลายช้านิดนึง
0: คนให้เขาละลายได้มากที่สุด
1: ได้มากที่สุดนะเพื่อให้เพี้ยนของสูตรนะครับเพราะจะตกผลิตอยู่ข้างล่างนะใช้เวลาในการเป็นตัวที่ immersion ก็คือตัวที่ละลายทั้งน้ำทั้งมันเนี่ยเพราะนั้นพออยู่ในน้ำเขาจะละลายช้านิดนึงต้องใช้พลังงานในการคนนะครับอันนี้ก็จะมีสารให้ฟองอยู่นิดนึงพอคนไปก็จะเกิดฟองนะครับระหว่างคนก็จะมีกลิ่นหอมนะฮะ
0: ใช่ครับมันหอมหลายแบบมากเลยนะหอมแบบเย็นหอมแบบหวานหอมแบบสดชื่นเนี่ยครับเราหอมค่อนข้างหลายรูปแบบมากนะครับมันไม่เย็นอย่างเดียวมันแบบสดชื่น
1: สดชื่นด้วย
0: ใช่นะครับอันนี้ถ้าทำครั้งหนึ่งนี่ผมว่าก็ใช้ได้เป็นเดือนเหมือนกัน
1: อย่างน้ำยาบนปากอย่างที่บอกว่าเนี่ยทำมาสูตรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราได้มากกว่าครึ่งลิตรไปนะมากกว่าฮาร์โลอิมแอนเนี่ยถ้ารวมทั้งอยู่ในหม้อในตามสูตรที่ให้เนี่ยได้เกือบประมาณ800 ml เนี่ย800 ml ได้เลยนะฮะแบ่งได้ใช้ 2-3 บ้าน
0: ทานข้าวเสร็จประชุมเสร็จอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ได้ตลอด
1: ใส่ขวดเล็กๆไว้นะครับ
0: เราก็สามารถใช้ได้ตลอดอย่างนี้นะครับโดยที่เราไม่ส่งผลกระทบต่อฟันและเหงือกนะครับบางทีฟันผุอย่างเงี้ยฟันผุค่าผินปูนอย่างเงี้ยช่วยได้ดีเลย
1: คือช่วยในเรื่องของค่าผินปูนด้วย
0: ใช่ครับ
1: ช่วยของการรักษาเหงือกด้วย
0: ใช่ปิ่
1: นปากด้วยนะฮะลดการเสียวฟันด้วยนะฮะประมาณนั้น
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ก็คือเราจะใช้แต่น้ำยาบ้วนปากเลยก็ไม่ได้นะบางทีก็ต้องมีแปรงฟัน
1: บางครั้งพักค่าพักหรือค่าอะไรที่มันแบบติดแน่นเกินกว่าที่แค่กั้วเป่าออกนะการใช้แปรงสีฟันหรือบางทีแบบมีเศษอาหารนะที่ติดอยู่ตัวแปรงก็เป็นตัวเขี่ยออกมาได้บางทีเราใช้แรงจากการกั้วปากอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะออกไม่หมด
0: แล้วก็เราก็นี่มันเทปที่3ใช่ไหมม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: จะมีทั้งยาสีฟันสมุนไพรยาสีฟันสูตรเจล
1: ใช่ครับ
0: มีน้ำยาบนปาก
1: สูตรสมุนไพรยาแล้วก็สูตรทันสมัยนี้ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวเทปต่อไปเราก็มีสเปรย์ดับกลิ่นปาก
1: สเปรย์เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสเปรย์ดับกลิ่นปากอีกทีนึง
0: เทปต่อไปเราก็เป็นเทปสเปรย์ดับกลิ่นปากนะ
1: ก็คือจะครบวงจร
0: ใช่ครบ
1: เรื่องของช่องปากแหละในเทปนี้ของเรานะในเทอมนี้นะที่ใครเจออาจารย์เจเดตอาจารย์พิชัยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับเกี่ยวกับผิดพันธ์ทำความสะอาดชำระล้างนะฮะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะครับ
0: ใช้แล้วก
1: ็แต่จริงเทปนี้ชอบมากเลยกลิ่นหอมนะฮะทำแล้วก็สดชื่นไปแล้วก็ได้ถึง2สูตรง่ายๆด้วย2สูตรที่ง่ายๆนะครับละลายได้ยังฮะ
0: ละลายค่อนข้างดีนะครับโอเคนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ขั้นตอนต่อไป
0: นะครับเราก็นำส่วนที่2
1: ส่วนที่2
0: ไปส่วนที่1
1: เทในส่วนที่1นะครับ
0: นะครับ
1: เอาผสมกันนะก
0: ็
1: คือพาร์ทที่เป็นน้ำกับน้ำมันนะ
0: ใช่ครับผสมกันไปได้เลย
1: ผสมเข้าด้วยกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงก็คือตอนนี้นอกจากว่าพาร์ทที่1เนี่ยเขาจะเป็นพาร์ทในส่วนของน้ำนะแล้วก็เป็นสารสำคัญเกี่ยวกับที่เป็นเบสน้ำนะฮะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของออยล์นะฮะ
0: ครับแล้วในส่วนที่3เนี่ยเราก็เทเข้าด้วยกัน
1: ส่วนที่3นะส่วนที่3ก็คือมีตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะ
0: ใช่เราก็
1: 95-96%
0: เราก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยเทลงในสีเลยครับอาจารย์เพื่อที่เราจะก
1: ั้
0: วสีใช่กั้วสีออกมานะครับเนี่ยครับกั้วสีออกมาแล้วเราก็เทลงไป
1: เลย
0: ในส่วนที่1กับส่วนที่2
1: ครับเราก็จะได้น้ำยาบ้วนปาก สีฟ้าอ่อนสดใสนะฮะกลิ่นหอมนะครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับแค่นี้เราก็ได้น้ำยาบ้วนปากแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนะครับแต่น้ำยาบ้วนปากเราอาจจะต้องมีการเซตตัวทิ้งไว้สัก1วัน
1: 1วัน
0: นะครับผม
1: คือมันจะมีสารบางอย่างที่ยังไม่ตกตะกอนใช่ไหมอาจารย์ที่ยังละลายไม่หมดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถ้าเราทำจริงๆเนี่ยก่อนทำเราก็ต้องเซตตัวไว้1วันแล้วค่อยเอามาเท
0: ทางที่ดีเนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลาเยอะๆน่ะทิ้งไว้เลย1วัน
1: ทิ้งไว้เลย1วัน
0: นะครับทิ้งไว้เลย1วันทั้ง2ส่วน
1: ทั้ง2ส่วน
0: ใช่มั้ยครับแล้วว่าวันต่อไปแล้วค่อยเอามาผสมกันเพื่อที่จะให้สารมันละลายได้100%
1: การทำก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับผมอันเนี้ยเราสามารถใส่แพ็คเกจจิ้งได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความร้อนนะครับเราก็หาขวดอะไรก็ได้เนาะที่มันใช้สะดวกนะครับ
1: โอ้ก็สีสวยสดใสเพียงแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบสีฟ้าเนี่ยไปติงว่าสีฟ้าเนี่ย
0: เหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำ
1: เหมือนน้ำยาล้างคืออะไรที่มันดูสะอาดสะอาดแต่เขาจะใช้สีฟ้ากันนะครับ
0: ก็คือน้ำยาเช็ดกระจกเลยนะครับเนี่ยครับเราก็หาแพ็กเกจจิ้งใส่ไว้นะครับพกติดตัวไปทัดออกได
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นสูตรธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้น่าจะอุ่นพอจะเทได้แล้วแต่ละแบบนี้อันนี้สูตรธรรมชาติเนี่ยเราไม่ทางทีมงานทางเตรียมเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมสีไว้ให้เพราะว่าเขาต้องการให้เห็นสีของธรรมชาตินะครับกลิ่นหอมมากนะครับของสูตรนี้
0: ครับแล้วก็ได้น้ำยาบ้วนปากดีๆไว้ใช้แล้ว

0: ครับเสร็จแล้วนะครับ2สูตรนะครับระหว่างรอเวลานะครับเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะ
1: เรายังมีเวลาอยู่เนาะ
0: ใช่
1: เราก็จะทวนสูตรที่1แล้ววิธีการทำเนาะ
0: ครับ
1: สูตรที่1เนี่ยน้ำยาบ้วนปากสูตรที่1นะที่เห็นสีสวยเหลืองอ่อนๆน่าใช้เนี่ยนะครับประกอบด้วยเกลือนะฮะเกลือก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์นะฮะที่เป็นเกลือแกงหรือว่าเกลือเคมีที่ทำเครื่องสำอางก็ได้นะที่2กรัมนะฮะ2กรัมนะฮะแล้วก็สารส้มสตุนะฮะสารส้มสตุก็คือสารส้มที่ผ่านคือเอาสารส้มเนี่ยไปผ่านความร้อนจนค่าฤทธิ์ของความเป็นกรดที่รุนแรงแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ทำให้มีความสะอาดมากขึ้นก็คือไปคั่วในกระทะจนฟูเป็นฟูแล้วก็ขุดออกมาใช้นะครับแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะครับสารส้มตัวตุกก็คือ2กรัมเหมือนกันนะฮะตัวที่3คือการะบูการะบูก็เพิ่มช่วยฆ่าเชื้อในปากนะฮะช่วยลดอาการอักเสบในปากนะฮะที่2กรัมนะฮะเมนทอลก็เป็นกลิ่นหอมเย็นนะฮะช่วยเป็นน้ำมันหอมระเหยนะในปากนะครับเมนทอลที่ใช้ที่1กรัมนะเมนทอลนอกจากมีฤทธิ์เย็นแล้วก็จะมีฤทธิ์อาจจะเหมือนกับแสบๆร้อนๆด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนตัวที่3ก็คือการพูการพูแห้งเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรการพูนะครับตัวนี้ก็คือใช้การพูแห้งที่1กรัมนะฮะแล้วก็ใช้น้ํา1ลิตรในสูตรเนี่ยเราทํา1ลิตรเลยนะฮะได้1ลิตรปริมาณสารนี่ค่อนข้างจะน้อยนะวิธีการทําก็คือเอาทุกอย่างเนี่ยใส่ในหม้อต้มหม้อสแตนเลสนะครับอาจารย์หม้อต้มให้อุณหภูมิไม่เกิน80องศานะฮะอุณหภูมิตั้งแต่60ถึง80ไปต้มไปจนสังเกตว่าสีของการพูออกมาเป็นสีเหลือง
0: เหลืองอ่อนๆ
1: เหลืองอ่อนๆนะฮะจากนั้นทิ้งไว้จนเต็มที่แล้วก็ค่อยเอามากรองเนี่ยได้สูตรที่1ละน้ำยาบ้วนปากนะครับในสูตรที่1
0: นะครับอันนี้คือสูตรที่1
1: ครับก็คือถามว่าสูตรที่1เนี่ยช่วยเรื่องอะไรก็ช่วยเรื่องของการลดอาการปวดฟันได้นะครับแล้วก็ให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะครับดับกลิ่นปากนะครับสูตรที่2นะฮะก็จะเป็นสูตรที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสูตรที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับเป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับที่ช่วยในเรื่องของลดค่าผินปูนได้นะฮะลดกลิ่นปากนะแล้วก็มีเรื่องของอาการเสียวฟันนะครับเพราะมีสารตั้งต้นแบบใช่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
0: คุณสมบัติค่อนข้างเยอะ
1: ในถ้ายังไงทางทีมงานก็อาจจะขึ้นจออีกทีนะครับก่อนเราจะบอกสารก็คือจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะในสูตรที่2นะครับก็คือประกอบด้วย DI water หรือน้ำสะอาดนะฮะน้ำในการทำสะอาดเครื่องสำอางก็ใช้น้ำสะอาดนะฮะเป็นตัวทำละลายที่82กรัมนะฮะซาลีทอลนะฮะเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่

0: ให้ความสดชื่นแล้วก็ความหวานนะฮะที่2กรัมนะครับตัวที่3ก็คือตัวโซเดียมซิเตตนะฮะช่วยปรับค่า pH ของสูตรนะครับแล้วก็ซูคราโลสก็เป็นสารให้ความหวานอีกชนิดนึงนะครับแล้วก็พรอพิลีนไกลคอนเป็นตัวช่วยทำละลายนะบางอย่างอาจจะไม่ละลายในน้ำนะครับแล้วก็ตัวโซเดียมเบโซเอทเป็นสารกันเสือนะครับแล้วก็จะมีโพลิเมอร์470ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมหรือตัวอิมัลซิฟายเออร์ตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือในสูตรเราเนี่ยเป็นน้ำแต่สารบางอย่างเขาไม่ละลายน้ำเขาละลายน้ำมันเราจะเอามาให้เขาละลายอยู่ตัวที่ไม่แยกชั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะเราใช้ตัวโพลิเมอร์407เนี่ยที่1กรัมนะครับแล้วก็มีซิตริกแอซิดนะฮะตัวนี้ใช้ปรับค่า pH นะครับที่จุด5กรัมนะครับแล้วก็ซินซิเตตัวนี้เป็นตัวลดค่าผินปูนนะฮะแล้วก็ช่วยกลับกลิ่นปากด้วยนะฮะที่จุด25กรัมนะฮะแล้วก็โซเดียมโคโคซัลเฟตเป็นตัวช่วยทำความสะอาดนะเป็นตัวสารชำระล้างที่มีฟองแบบเล็กน้อยนะครับช่วยทำความสะอาดเป็นตัวชำระล้างในช่องปากนะครับพาร์ทที่1ก็ผ่านไปขั้นตอนการทำก็เอาพาร์ทที่1ผสมกันแล้วก็กวนให้เข้ากันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามีบางตัวที่เขาละลายช้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะเอาอาจจะผสมทิ้งไว้ล่วงหน้าวันนึงเขาจะละลายไปเองอ่ะประมาณนั้นนะครับพาร์ทที่2นะฮะก็มีตัวอิโซเจนนะครับอิโซเจนตัว040เนี่ยก็เป็นตัวอิมัชชั่นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในพาร์ทน้ำมันนะครับแล้วก็มีสเปียร์มินต์ออยล์นะตัวนี้เป็นธรรมชาตินะช่วยลดกลิ่นปากทำให้กลิ่นหอมระเหยนะครับตัวเมนทอนนะครับให้ความเย็นสดชื่นที่จุด2กรัมแล้วก็มีเมทิลซาลิซาเลตนะตัวนี้ลดกลิ่นปากนะฮะที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะฮะที่จุด2กรัมแล้วก็มีน้ำมันยูคาลิปตัสนะฮะลดกลิ่นปากเหมือนกันนะครับที่จุด5กรัมนะฮะแล้วก็สเปียร์มินท์ที่เป็นเฟเวอร์หรือเป็นรสชาติสเปียร์มินท์นะครับช่วยแต่งกลิ่นนะฮะแล้วก็ให้รสสเปียร์มินท์ด้วยนะครับที่จุด5กรัมนะฮะแล้วก็คูมินท์นะครับเฟเวอร์นะเป็นเฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นที่ออกมาเป็นทางรสชาตินะฮะช่วยแต่งกลิ่นออกมาเป็นรสคูมินท์นะฮะที่จุด3กรัมนะฮะอันนี้ก็คือพาร์ทที่2ก็เอาพาร์ทที่2ผสมรวมกัน
1: ผสมเข้าด้วยกัน
0: ผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นน้ำมันเป็นพาร์ทที่2นะครับส่วนพาร์ทที่3เนี่ยพาร์ทแต่งสีกับตัวแอลกอฮอล์ก็เอาสีที่ละลายในน้ำมันในน้ำใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สีเพราะว่าน้ำยาบนปากเป็นพาร์ทของน้ำนะครับใช้สีละลายในน้ำอันนี้เราใช้สีฟ้าแต่ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทางบ้านเนี่ยอาจจะใช้สีที่ชอบก็ได
1: ้
0: ขอให้เป็นสีเครื่องสำอางที่ใช้หรือเป็นสีอาหารก็ยังได้ใช่ไหมฮะก็คือเอามาละลายนะฮะกับอีกตัวนึงก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะ 95-96% เป็นตัวลดเชื้อในปากเลือดเชื้อจุลินทรีย์ในปากนะครับที่5กรัมนะครับก็เอาส่วนที่2ส่วนที่3แต่ละส่วนเนี่ยผสมกันให้เข้ากันแล้วให้ละลายทั้งหมดหรือถ้าจะทำล่วงหน้าไว้ก็ได้นะครับแล้วก็พอทุกอย่างละลายทั้งหมดแล้วคุณก็สามารถเอาทุกอย่างมาผสมกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็วันนี้ผู้ชมทางบ้านนักศึกษาก็ได้2สูตรที่เป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับเราสองคนก็จะ
1: ล
0: าไปก่อนนะครับแล้วพบเรากันในเทปต่อไปนะครับผมอาจารย์จะเด็ดเลือดดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์พิชาติเจริญผล
0: ครับอันนี้ก็สวัสดีครับ

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่พ่น

0: นะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

วัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่11แล้วนะ

0: คะเรามาพบกับการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพกันการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพนั้นหมายถึงกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการเติบโตในสายอาชีพโดยมุ่งเน้นไปการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลให้สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความหมายนี้เราสามารถแยกออกเป็นส่วนต่างๆเพื่อให้เข้าใจชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะการฝึกทักษะหมายถึงการเรียนรู้และการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในด้านต่างๆทั้งเฉพาะทางและทักษะทางสังคมอารมณ์การพัฒนาอาชีพหมายถึงการเติบโตและความก้าวหน้าในสายงานรวมถึงการได้รับโอกาสใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งการเพิ่มพูนรายได้และบรรลุเป้าหมายในอาชีพหาความหมายในบริบททั้งสองนี้หมายถึงการทำความเข้าใจถึงความสำคัญและวิธีการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการฝึกทักษะอาชีพก็คือการลงทุนให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการสร้างความมั่นคงในอาชีพแล้วทำไมเราจึงต้องฝึกทักษะอาชีพจึงสำคัญตลาดแรงงานนะคะในยุคโลกาภิวัตน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทำให้ความต้องการในตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยการฝึกทักษะจึงต้องช่วยให้เราปรับตัวและอยู่รอดในโลกของการทำงานค่ะเพิ่มโอกาสในการได้งานแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งผู้ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดนะคะมักจะได้รับความสนใจและยังมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้มอบหมายงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพิ่มรายได้ทักษะที่สูงขึ้นก็จะมาพร้อมกับค่าตอบแทนนะคะการฝึกทักษะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและระยะยาวสร้างความมั่นคงในอาชีพของเรานะคะการมีทักษะที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างหรือก็ตกงานเพิ่มความพึงพอใจในงานการได้รับการพัฒนาตนเองและมีความสามารถให้ทำงานที่สูงขึ้นก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในงานที่ทำด้วยค่ะการเพิ่มโอกาสในการทำงานก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพค่ะในโลกของการทำงานนะคะที่มีการแข่งขันกันสูงการมีทักษะและความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วค่ะที่จะรับประกันความสำเร็จได้การเพิ่มโอกาสในการทำงานจึงเป็นสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้โดดเด่นและได้รับการพิจารณาจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นการเพิ่มโอกาสนี้ไม่ได้จำกัดแค่อยู่การหางานใหม่นะคะแต่ยังรวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพปัจจุบันด้วยค่ะปัจจัยนะคะที่ส่งผลในการเพิ่มโอกาสในการทำงานพัฒนาทักษะที่จำเป็นการมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญทักษะต่างๆนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือ1นะคะทักษะเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางนะคะทักษะทางภาษาอังกฤษการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาว่าสายงานที่สนใจต้องการทักษะและก็การพัฒนาทักษะเหล่านั้นทักษะทางสังคมนะคะที่เราได้เรียนไปมากมายเลยทีเดียวนะคะที่เราได้ศึกษาไปเช่นทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆทักษะเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะการสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์อย่างมากการเข้าร่วมงานสัมมนางานอีเวนต์หรือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการมีคอนเน็กชันที่ดีอาจนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานที่คุณไม่คาดไม่ถึงสร้างประวัติส่วนตัวที่โดดเด่นค่ะประวัติส่วนตัวควรนำเสนอข้อมูลที่กระชับชัดเจนและตรงประเด็นเน้นประสบการณ์ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร ใช้คำที่ดึงดูดความสนใจและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำค่ะพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เป็นด่านสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ฝึกหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานเตรียมคำถามที่ถามผู้สัมภาษณ์และที่สำคัญการสร้างความมั่นใจและแสดงออกถึงความกระตือรือร้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปัจจุบันผู้ประกอบการมักค้นหาข้อมูลผู้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์การมีโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มต่างๆหรือเว็บไซต์ส่วนตัวที่นำเสนอผลงานและความสามารถของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอช่วยให้คุณก้าวทันความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพวิธีการเพิ่มโอกาสในการทำงานการศึกษาเพิ่มเติมเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับการอบรมเฉพาะทางการฝึกงานหรือทำงานอาสาเพื่อสั่งสมประสบการณ์สร้างเครือข่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นสัมมนาเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันต่างๆการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการเพิ่มโอกาสในการทำงานที่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ด้วยการวางแผนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพได้อย่างแน่นอนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญการฝึกทักษะอาชีพในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพในปัจจุบันไม่ใช่แค่การเรียนรู้เฉพาะทางเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและแน่นอนอนาคตค่ะทำไมการปรับตัวจึงสำคัญเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI Automation เป็นต้นนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหลายโรงงานอุตสาหกรรมทำให้บางอาชีพหายไปและเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นการปรับตัวช่วยให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะของนายจ้างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปรับตัวทำให้เราสามารถเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสในการได้งานหรือเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยต่างๆเช่นวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานการปรับตัวช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและหาโอกาสใหม่ๆในเวลาที่ท้าทายการปรับตัวเกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพอย่างไรการปรับตัวไม่ใช่แค่การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาตนเองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพในด้านต่างๆดังนี้Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอความคิดกรอบความคิดแบบเติบโตเราเชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายและเรียนรู้จากความผิดพลาดทักษะการเรียนรู้การพัฒนาทักษะในให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์การสังเคราะห์การนำไปประยุกต์ใช้ทักษะทางสังคมและอารมณ์การพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ความยืดหยุ่นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับมือกับสถานการณ์วิธีการพัฒนาความสามารถและการปรับตัวเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างไม่เคยทำเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายพูดคุยกับผู้อื่นจากต่างสาขาอาชีพเรียนรู้จากความผิดพลาด มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองติดตามข่าวสารและเทรนด์ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีตลาดแรงงานและเศรษฐกิจเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นการปรับตัวเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการฝึกทักษะอาชีพในยุคปัจจุบันการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีทักษะที่หลากหลายและทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งต่อความสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพจึงไม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนความสำคัญของการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงผู้ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานย่อมมีโอกาสในการทำงานมากและยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานการฝึกทักษะช่วยลดช่องว่างระหว่างทักษะที่แรงงานมีกับทักษะที่ตลาดต้องการทำให้ลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการและขนาดเดียวกันก็ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาที่มีความต้องการสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเมื่อประชากรที่มีทักษะสูงขึ้นประเทศก็จะใช้แรงงานที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการมีแรงงานที่มีทักษะสูงจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้การเข้าถึงโอกาสในการฝึกทักษะอย่างเท่าเทียมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่มีทักษะสูงและกลุ่มคนที่มีทักษะต่ำประเภทของทักษะที่ควรให้ความสำคัญทักษะพื้นฐานเช่นทักษะการอ่านการเขียนคำนวณและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอื่นๆทักษะเฉพาะทางเช่นทักษะด้านเทคนิควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมถึงทักษะในแต่ละสายงานเช่นการบัญชีการตลาดการเขียนโปรแกรมทักษะทางสังคมอารมณ์เช่นทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การปรับตัวซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
1: 5ขั้นตอนสำคัญนะครับในการวางแผนอาชีพของเราอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการทำงานมีเงินที่ตัวเองคาดหวังอย่างเพียงพอนะครับรู้ถึงความเสี่ยงนะครับของแต่ละอาชีพที่เราทำอยู่นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับคือการดูแลสุขภาพของเราแหละว่าสุขภาพในการทำงานของเรานะครับดีหรือไม่นั่นเองนะครับความสำคัญในการวางแผนอาชีพของเรานะครับว้าวอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแม้แต่ตัวพี่เบนเองอะครับพี่เบนยังถามตัวเองอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับในวัยใกล้40เนาะว่าเราควรวางแผนอาชีพของเราอย่างไรอะให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดก่อนอื่นนะครับเขาบอกเลยนะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับดังนั้นแต่ละคนนะครับแม้แต่คนฟังตอนนี้นะครับน้องๆเพื่อนๆเนี่ยแบ็คกราวด์เราก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมการศึกษาปริญญาตรีนะครับปริญญาโทนะครับหรือมหาลัยก็ไม่เหมือนกันนะครับแบ็คกราวด์การทำงานของเราก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุยกันอ่ะมันจะมีหลายเหตุปัจจัยมากเลยว่าเราจะวางแผนอาชีพอย่างไรล่ะให้มีประสิทธิภาพเนาะใน5ขั้นตอนนะครับก่อนอื่นขอทำความเข้าใจในหลายๆมุมก่อนมุมแรกที่ทุกคนอยากให้เข้าใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องเงินนะ เรื่องเงินนะครับขอให้รู้ว่าเงินที่เราอยากได้นะครับในสเตจอาชีพในสเตจวัยของเรานะครับณตอนนี้อายุของคุณเนี่ยเงินที่คุณต้องการเท่านี้บาทต่อเดือนเท่านี้บาทต่อปีอาชีพเราตอบได้ไหมอันนี้คือเรื่องเงินเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของความเสี่ยงของอาชีพนะครับตอนนี้ต้องพูดมากๆเลยเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับความเสี่ยงอาชีพสูงมากๆเลยหลังโควิดนะครับคนไทยรู้จักคำว่าการปลดออกนะครับการได้แพ็กเกจ

อาชีพนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรรู้เหมือนกันเพราะว่าอาชีพที่ยิ่งมีความเสี่ยงมากๆนะครับก็อาจจะโดนปลดได้ง่ายได้เงินเยอะๆนะครับอันที่3ที่สำคัญมากๆเลยครับคือเรื่องของความสุขของการทำงานนะครับความสุขของการทำงานนะครับมันเกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมทีมตำแหน่งงานของเรานะครับถ้าเราไม่เช็คความสุขเลเวลในใจเราของการทำงานนะครับเราจะไม่มีทางจะวางแผนอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนในห้ากันต่อนะและเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสุขภาพของเราสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับในวัยของเราพี่เบนตอนนี้ใกล้40ละพี่เบนไม่ได้ขุ่นเป๊ะสุขภาพดีออกกำลังกายหนักได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้วิ่งเยอะขึ้นกินดีขึ้นนะครับดูแลสุขภาพมากขึ้นและรู้สึกว่าไม่ได้อยากทำงานดึกไม่ได้อยากเลิกงานดึกนะครับนะพี่เบนให้ความสำคัญกับสุขภาพกายเยอะมากๆเลยเป็นไปตามวัยครับแต่พี่เบนได้เลขเงินเดือนที่ค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆเลยดังนั้นเราก็ต้องวางแผนตามสไตล์ของเราแหละว่าสุขภาพเราอะเราอยากเอาประมาณไหนเลเวลไหนนั่นเองนะครับเมื่อเข้าใจ4ปัจจัยนี้แล้วครับและขอให้ทุกคนนะหาคำตอบตรงนี้ให้เจอนะครับในคอร์สเรียนต่างๆที่พี่เป็นสอนนะครับมันจะลงลึกมากๆเลยว่าอาชีพประมาณนี้เนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ต้องมาลงกันเลยนะครับและความสุขที่มันจะได้มันมีจริงเหรอแต่พี่เป็นบอกเลยนะครับทุกๆอาชีพไม่มีทางที่จะได้ทั้งหมดเนี่ยความสุขเงินสุขภาพความเสี่ยงไม่มีครับดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมยกตัวอย่างคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับถ้าเขาสำเร็จมากๆครับเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเงินเขาได้มากแน่นอนแต่ความเครียดเขาเยอะมากๆเลยครับสุขภาพกายสุขภาพใจเขาเครียดมากๆในตอนต้นก่อนที่เขาจะสำเร็จใช่ไหมครับความเสี่ยงสูงมากๆเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนนะครับทำงานคอร์ปอเรทบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับจริงๆอะครับเงินเดือนเป็นแสนบาทต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยแต่หลายๆครั้งนะครับที่พี่เบนไปอ่านในเว็บไซต์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่แค่คนที่ได้เขาไม่มาบอกเท่านั้นเองดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับการที่เงินเดือนแสนบาทต่อเดือนถ้าเราวางแผนดีๆไม่ใช่เรื่องยากและทำได้แน่นอนนะครับถ้าเราเป็นสายที่เติบโตในบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเนาะดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับมาวางแผนกันเลยดีกว่านะก่อนที่เราจะลงไปลึกกว่านี้นะครับว่า5ขั้นตอนเหมาะสำหรับทุกคนแหละนะว่า5ขั้นตอนที่เราเสร็จนะครับในการวางแผนในสไตล์ของเราควรทำอย่างไรบ้างครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับขั้นตอนที่1 นะครับคือการประเมินตนเองนั่นเองนะครับสำคัญมากๆเลยการประเมินตนเองนะครับอยากให้น้องๆนะครับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนความสนใจและค่านิยมนะครับที่เราชอบของงานของเรานะครับการประเมินตนเองนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราทำงานมา2ปี3ปี4ปีแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้คือจุดแข็งเราหรือเปล่าเราเก่งด้านนี้จังเลยอันนี้คือจุดอ่อนเราหรือเปล่าเราไม่เก่งด้านนี้เลยนะครับถ้าเรารักเนื้องานของเราจริงหรือเปล่านะครับและในตลาดนะครับค่านิยมในตลาดตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปไหมเช่นตอนโควิดนะครับบริษัทขนส่งโอ้โหยักษ์ใหญ่เติบโตกันใช่ไหมครับตอนนี้หลังโควิดนะครับซบเซาลงก็เยอะใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจะต้องประเมินตนเองให้ได้นะครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะครับความเก่งของเราในตลาดเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเริ่มจากประเมินตนเองกันเลยนะครับว่าเราอยู่สเตจไหนแล้วในอายุของเราในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราประเมินตนเองเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เสร็จต่อไปได้นะครับดังนั้นขอให้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมานะครับเขียนจุดแข็งของเราขึ้นมานะครับ3ข้อนะครับถ้าไม่รู้นะครับก็ลองถามเพื่อนร่วมงานลองถามหัวหน้างานดูนะครับจุดอ่อนของเราเช่นกันนะครับเขียนมาเลย3ข้อจริงๆมันจะเป็นคำถามสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับจุดแข็งจุดอ่อนนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับความสนใจนี่แหละที่น่าสนใจว่าเฮ้ยเมื่อเราโตขึ้นน่ะความสนใจเนื้องานเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเรากำลังอินเรื่อง AI มั้ยกำลังอินเรื่องเทคโนโลยีมั้ยกำลังอินเรื่องอะไรนะครับก็ว่ากันไปในเนื้องานที่เราอยากไปนะครับแล้วก็มาเช็คตลาดกันนิดนึงนะครับเพราะตลาดอ่ะมันอินเรื่องนี้กันแต่มีการปลดคนไปเยอะเลยในบริษัทแนวนี้นะครับแล้วเราควรไปในบริษัทแนวนั้นจริงหรือเปล่านี่คือการประเมินตัวเองในขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่2นะครับคือการกำหนดเป้าหมายอาชีพของเรานะครับว่าเราอยากได้อาชีพอะไรนะครับเมื่อเราประเมินตัวเองเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาปากกาขึ้นมาเขียนเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราอยากจะกำหนดเป้าหมายอาชีพของเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันนะครับเราอยากได้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่เราอยากได้ประเมินงานตำแหน่งงานประมาณไหนนะครับก็เขียนออกมานะครับแล้วในปีหน้าเราอยากได้อะไรนะครับตำแหน่งงานประมาณไหนเงินเดือนเท่าไหร่ก็เขียนออกมาแล้วก็ขอให้เป็นเสร็จต่อไปนะครับว่าใน3ปีกับ5ปีนะครับเราอยากได้อย่างไรก็เขียนออกมานะครับอันนี้คือการกำหนดเป้าหมายปัจจุบันระยะสั้นคือปีหน้าระยะยาวคือ3ปีแล้วก็5ปีนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับสมมติพี่เบนเขียนของพี่เบนเองนะครับตอนนี้พี่เบนเป็นตำแหน่ง Managing Director นะครับกำหนดเป้าหมายอาชีพของพี่เบนเงินเดือนเท่าไหร่นะครับต่อปีนะครับได้โบนัสอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้คือระยะสั้นที่พี่เบนกำหนดและปีหน้านี่คือสิ่งที่พี่เบนคาดหวังนะว่าเป็น MD แล้วอยากจะขยายบิสซิเนสอะไรไปอยากได้ผลประกอบการอะไรเพิ่มอยากได้ทีมงานแบบไหนนะครับ

0: ได้ไหมและใน3ปี5ปีพี่เป็นแบบมองตัวเองเป็นอย่างไรนี่คือคำตอบที่มันจะเป็นการรีมายดิ้งของเราครับว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะไปแต่หลายๆครั้งนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะได้ 100% ทั้งหมดหรือหลายๆครั้งมันก็เป็นไปได้มากๆเลยได้มากกว่า 100% ก็มีนะครับเราสามารถรีเช็คคำตอบได้นะครับในระหว่างปีนะครับว่าเป้าหมายอาชีพของเรามันตรงโจทย์เราไหมหรือเราต้องเพิ่มสกิลอะไรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับดังนั้นนะครับมันจะเป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีโกที่เราจะเดินถ้าเรามีโกที่เดินชัดนะครับมันก็ทำให้เราไปทำงานอย่างมีพลังมีไฟนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรถ้ามันไม่ได้ตามโกนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่3นะครับคือการวิจัยตลาดงานและอาชีพนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องศึกษาแนวโน้มตลาดก่อนนะครับว่าตำแหน่งงานเราเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้บริษัทมีการปิดตัวเยอะมากๆเลยนะครับตำแหน่งงาน IT นะครับจากเมื่อก่อนนะครับก่อนโควิดเนี่ยโหบูมมากๆเลยเขาจะต้องจ้างคนต่างประเทศนะครับคนอินเดียคนรัสเซียมาทำ IT นะครับต่างๆนะครับตอนนี้ไม่ได้จ้างแล้วนะครับจ้างคนไทยเพราะคนไทยเริ่มทำได้เยอะขึ้นแล้วนะครับและกลายเป็นว่ามันล้นตลาดแล้วตอนนี้มีการปิดตัวหลายๆบริษัทนะครับเพราะว่าบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทที่เขาลงทุนหลักร้อยล้านเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนงานนะครับเขาก็มีการปลดพนักงานมาเลยทำให้พนักงานกลุ่มนี้มีเยอะมากในตลาดตอนนี้ก็เลยเป็นการแย่งงานนะครับเป็นศึกแย่งงานตลาดกันแย่งงานในตลาดกันในตำแหน่งงานนี้ต้องใช้คำนี้นะครับดังนั้นการวิจัยตลาดนะครับว่าในอุตสาหกรรมที่เราอยู่นะครับถ้าเราอยู่อุตสาหกรรมรถยนต์เราอยู่อุตสาหกรรมเคมีเราอยู่อุตสาหกรรมก่อสร้างเราอยู่อุตสาหกรรม FMCG Consumer Goods นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งงานเราครับตำแหน่ง IT Marketing ฝ่ายขายฝ่ายการเงินฝ่ายโรงงานเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามข่าวสารเสมอเนาะและพี่เบนบอกเลยครับว่าถ้าหลายคนนะครับมีข้อมูลไม่เพียงพอแล้วตัดสินใจนะครับหลังที่พี่เบนเห็นนะหลายคนอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ดีมากๆเลยทำงานมา 4-5 ปีนะครับลาออกไปบริษัทที่เพิ่งเติบโตเหมือนเขาระดมทุนได้นะครับแล้วอยู่ดีปิดตัวปั้งยังไปแล้วยังไม่ผ่านโปรด้วยซ้ำซวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พี่เป็นเห็นเลยนะครับดังนั้นการวิจัยตลาดนะครับว่าตลาดเป็นอย่างไรการอ่านข่าวการฟังข่าวเศรษฐกิจนะครับการดูว่าในตลาดแรงงานในอาชีพของเรานะครับคู่แข่งเป็นอย่างไรมีการปลดคนไหมการเพิ่มตำแหน่งงานมีใครขยายที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเราอยากร่วมเรือไปลงเรือลำนั้นกับเขาไหมหรือว่าจะอยู่เรือลำปัจจุบันนะครับดังนั้นเส้นทางอาชีพตรงนี้ครับขอให้วิเคราะห์ตลาดให้ดีที่สุดเลยอันนี้คือขั้นตอนที่3ครับก่อนอื่นนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมันมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับคลิปหายไปเสียงหายไปนะพี่เบนเลยมาอัดซ้ำนะครับในขั้นตอนที่4นะมาฟังขั้นตอนที่4กันเลยครับขั้นตอนที่4นะครับคือการพัฒนาทักษะและความรู้นะครับแปลว่าอะไรพัฒนาทักษะทักษะคือนะครับความรู้คือ knowledge นั่นเองนะบอกอยู่แล้วนะครับว่าการพัฒนาทักษะและความรู้เป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะครับพี่เบนอยากให้ทุกคนสำรวจอาชีพตัวเองตำแหน่งตัวเองก่อนนะครับเช่นถ้าเราทำตำแหน่งอาชีพ marketing นะครับ marketing คือการพัฒนาทักษะใช่ไหมดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าพัฒนาทักษะอะไรบ้างในสาย marketing ที่ทำให้เราเติบโตได้เงินเดือนขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการทำทักษะของ marketing เราต้องดูตลาดเนาะว่าตอนนี้เทรนเป็นยังไงนะต้องใช้ AI เป็นไหมทำมาร์เก็ตติ้งแพลนยังไงนะครับทำนิวโปรดักต์เดเวลลอปเมนต์อย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมและเช่นตำแหน่งเซลล์ล่ะครับถ้าเป็นตำแหน่งเซลล์เซลส์เมเนเจอร์นะครับหรือว่าเซลล์ AE ต่างๆนะครับเราก็ต้องมาดูกันแหละว่าเซลล์นะครับถ้าเราอยากจะโปรโมทขึ้นนะครับแคเรียร์เราดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอาจจะรู้การใช้ทำรีพอร์ตเซลล์ขั้นสูงหรือเปล่านะครับหรือการติดต่อระหว่างฝ่ายขายต่างประเทศกับฝั่งรีเจนอลหรือเปล่านะครับหรือว่าการบริหารทีมใหญ่ขึ้นนะครับดูยอดมากขึ้นนะครับบริหารเป็น10คนอยู่ใต้ทีมเซลล์หรือเปล่านี่คือทักษะต่างๆนะครับที่น้องๆจะต้องประเมินให้ได้นะครับว่าเราควรพัฒนาทักษะอะไรเพื่อที่ทำให้อาชีพเราเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงฝั่งความรู้ฝั่งความรู้คือ knowledge นั่นเองนะ knowledge นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วกันในทุกๆปีนะครับ knowledge เนี่ยพี่เบนอยากใช้คำนี้ knowledge มีวันหมดอายุนะครับถ้าเราไม่พัฒนาความรู้ทุกๆปีนะครับแม้แต่ตัวพี่เบนจบมาแล้วปริญญาตรีปริญญาโทนะครับความรู้พี่เบนหมดอายุแน่นอนนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้ต่างๆในตลาดนะครับดังนั้นเราจะต้องหมั่นหาความรู้อ่านหนังสือฟังคลิปที่มีประโยชน์นะครับหรืออยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับในสายงานของเราก็ทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับขั้นตอนที่5นะครับคือการสร้างเครือข่ายและหาโอกาสนั่นเองนะครับการสร้างเครือข่ายคือการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับที่เราให้เรารู้จักคนใหม่มากขึ้นนะครับทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นว่าเรารู้จักคนที่ the right people นะครับสำหรับอาชีพของเราให้เติบโตขึ้นส่วนการหาโอกาสนะครับก็คือการหา opportunity ต่างๆนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถมอบโอกาสให้เราได้หรือเปล่านะครับในเมืองไทยพี่เป็นบอกงี้ดีกว่าการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่อีเวนต์ต่างๆนะครับเราจะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับที่น้องๆเห็นได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสายอาหารสายออโตเมทีฟรถยนต์นะครับสายอสังหาหรือจะเป็นสายอาชีพเจาะจงเลยนะครับสาย HR สายผู้บริหารต่างๆดังนั้นขอให้น้องๆสำรวจนิดนึงนะครับว่าอีเวนต์ไหนนะครับที่เราเข้าไปแล้วเราได้เน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับมาครั้งเราเข้าไปอีเวนต์เนี่ยมีคนตำแหน่งใหญ่ๆมาพูดกันใช่ไหมครับอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเอื้อมไม่ถึงนะอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับไปฟังก็ได้ความรู้แล้วนะครับและมากไปกว่านั้นเราก็ยังพอเห็นแล้วว่าในอุตสาหกรรมนี้คนนี้คือตัวจริงนะคนที่คือเก่งอยู่ครับในตลาดแต่จริงๆแล้วในอีเวนต์นะครับมันก็จะมีจุดข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับในมุมพี่เบนนะคือเบื้องหลังนะครับมันก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้ไปออกอีเวนต์เหมือนกันดังนั้นนะครับขอให้ใช้เน็ตเวิร์กเพิ่มเติมนะครับเช่น LinkedIn นะครับหรือว่าหัวหน้างานเก่ารุ่นพี่รุ่นเพื่อนของหัวหน้างานได้หมดเลยนะครับหาโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นนะครับมากลับมาที่ opportunity และการหาโอกาสงานล่ะทำได้ยังไงใช่ไหมครับการหาโอกาสงานสำหรับพี่เบนมี2มุมนะมุมแรกคือคนให้งานตัวอย่างคนให้งานจะเป็นในฝั่งของ HR นะครับเป็น Chief HR HR Director HR Recruitment Manager TA Manager พวกนี้นะครับหรือแม้แต่ลงมาถึง Headhunter นั่นเองนะครับเราก็ keep in touch กับ HR ได้เรื่อยๆนะครับเผื่อ HR เขาย้ายไปบริษัทไหนเขาก็จะนึกถึงเราใช่ไหมรวมไปถึงหัวหน้างานคือ Line Manager นั่นเองนะครับเราก็ต้องดูว่าตำแหน่งงานเราอยู่เลเวลไหนละถ้าเราเป็น Sales Directormarketing director ระดับผู้บริหารระดับ director ละคนที่เป็นหัวหน้าเราก็จะเป็นแนวชิปใช่ไหมครับชิปหรือว่า CEO MD นะครับเราก็ควรติดต่อกับคนเหล่านี้นะครับสร้างเน็ตเวิร์กมากขึ้นนั่นเองเขาก็จะนึกถึงเราดังนั้นดูระดับการทำงานของเราด้วยนะครับว่าเราควรเป็นเน็ตเวิร์กออปเปอร์ตี้ฝั่งไหนนะครับที่ทำให้เราได้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ดูจ็อบโพสต์ต่างๆนะครับทำให้เราเห็นว่าในตลาดมีออปเปอร์ตี้อะไรดีๆนั่นเองครับดังนั้นพี่เป็นขอสรุปนะครับการที่เราจะวางแผนอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วนะครับสรุปง่ายๆเลยมันมี2ข้อแหละข้อแรกคือความสำคัญในการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ในปีนั้นๆนั่นเองนะครับและเราจะต้องรู้ว่าเราอยู่สเตจไหนของอาชีพเราเนาะเราอยู่ตำแหน่งไหนเลเวลไหนเท่าไหร่ตลาดเข้าใจเป็นยังไงช่วงนี้เทรนตลาดนะครับอุตสาหกรรมนี้กำลังจะปิดตัวไหมมีการปลดพนักงานไหมหรือมีบริษัทไหนกำลังเปิดใหม่ขยายทีมงานอันนี้ครับเราจะต้องยืดหยุ่นและปรับตัวนะครับหาความรู้เยอะๆประเมินตนเองรู้ว่าเราอยากไปอาชีพไหนเงินเดือนเท่าไหร่ทีมงานอย่างไรนะครับแค่นี้ก็ทำให้เรามีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพนะในการทำอาชีพของเรานั่นเองเนาะและอย่างที่ต่อนะครับคือการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเราจะต้องมีการประเมินผลทุกๆปีนะครับในอาชีพของเราว่ามันฮิตตามที่เราคาดหวังไหมหลายๆครั้งทุกคนโดนประเมินผลในบริษัทอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับก็คือ performance ในบริษัทแต่การวางแผนอาชีพให้ตัวเองนะครับบริษัทไม่ได้ทำให้เราใช่ไหมครับดังนั้นเราควรวางแผนให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับว่าบริษัทที่เราอยู่นะครับอาชีพที่เราอยู่เนี่ยตอบโจทย์ระยะยาวของเราจริงหรือไม่นะครับและเศษชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะขอให้หาแบบฉบับของตัวเองให้เจอนะครับแค่นี้เราก็จะประเมินอาชีพของเราอย่างมีประสิทธิภาพในเศษชีวิตของเราในแต่ละช่วงนั่นเองครับ
1: แนวทางการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และการฝึกปฏิบัติจริงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆเช่นการเรียนออนไลน์การฝึกอบรมระยะสั้นการเข้าร่วมสัมมนาการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทรัพยากรในการพัฒนาทักษะการให้การสนับสนุนการเงินแก่ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเช่นการให้ทุนการศึกษาการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายั่งยืนไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจในแต่ละบุคคลแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการฝึกทักษะอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคงทักษะที่จำเป็นในตลาดแรงงานทักษะทางเทคนิคความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายอาชีพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนทักษะเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โปรแกรมหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้านเช่นการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางการออกแบบกราฟิกหรือการจัดการระบบเครือข่ายความสำคัญของการพัฒนาทักษะ ความสำคัญของทักษะทางเทคนิคต่อการพัฒนาอาชีพเพิ่มโอกาสในการได้งานในตลาด

0: แรงงานปัจจุบันนายจ้างมักมองหาผู้สมัครที่มีทักษะทางเทคนิคที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานการมีทักษะเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาและงานทำเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพการพัฒนาทักษะทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญในสายงานมากขึ้นซึ่งนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการมีทักษะทางเทคนิคที่ทันสมัยจะช่วยให้คุณได้ปรับตัวและอยู่รอดในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงลดความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างเนื่องจากความล้าสมัยของทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่งช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแม่นยำลดข้อผิดเพิ่มผลผลิตเปิดโอกาสสู่สายงานใหม่การเรียนรู้ทักษะทางเทคนิคใหม่ๆอาจเปิดโอกาสให้คุณเปลี่ยนสายงานไปสู่สาขาที่น่าสนใจแล้วก็มีอนาคตทักษะทางสังคมคือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการสื่อสารอารมณ์และบุคลิกเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการประสบความสำเร็จในอาชีพแม้ว่าทักษะทางเฉพาะทางจะช่วยจะสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานแต่ soft skill คือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าในอาชีพทำไมทักษะทางสังคมจึงสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมการมีทักษะทางสังคมที่ดีเช่นการทักษะทางการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือบุคลิกภาพที่ดีการสื่อสารที่ชัดเจนความสามารถในการเข้าสังคมก็จะช่วยสร้างความประทับใจแรกและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเจรจาต่อรองเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพผู้ที่มีทักษะทางสังคมที่ดีมักจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการปรับตัวการเรียนรู้และการจัดการกับความเครียดจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจในงานการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจะได้รับความไว้วางใจและการได้รับความร่วมมือจะช่วยสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานทักษะทางการสื่อสารการพูดการเขียนการฟังการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแบ่งปันความคิดเห็นการรับฟังแล้วก็การให้ความร่วมมือทักษะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์การหาทางออกที่เหมาะสมทักษะการปรับตัวการยืดหยุ่นการเรียนรู้สิ่งใหม่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทักษะการบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญวางแผนการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการคิดเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลความฉลาดทางอารมณ์การเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นการจัดการอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีวิธีการพัฒนา soft skill หรือทักษะทางสังคมการสังเกตและเรียนรู้ผู้อื่นสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและพยายามเรียนรู้จากพวกเขาการฝึกฝนและปฏิบัติจริงเข้าร่วมกลุ่มทำงานเป็นทีมการนำเสนอการพูดในที่สาธารณะการขอคำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือผู้ที่มีประสบการณ์การอ่านหนังสือบทความพัฒนาทักษะศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมจากแหล่งข้อมูลต่างๆการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเข้าร่วมหลักสูตรที่มีเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมการพัฒนาทางสังคมเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ใช้เวลาและต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การลงทุนพัฒนาสังคมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอาชีพและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Skill ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันทักษะที่เคยมีอัตราสมัยและได้เวลาอันสั้นแล้วการเรียนรู้จึงไม่ใช่จบที่การสำเร็จการศึกษาแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่าทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไรทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นทางการเช่นอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้ออนไลน์หรือการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเช่นการอ่านหนังสือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานแล้วทำไมทักษะนี้จึงสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพเมื่อเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆก็เกิดขึ้นเสมอทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้เราปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ทันต่อความต้องการการเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าผู้ที่มีทักษะที่หลากหลายและทันสมัยมักเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทำให้มีโอกาสได้งานที่ดีได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มความมั่นคงในอาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเสี่ยงกับผู้เลือกจ้างเกี่ยวกับผู้เลือกจ้างเนื่องจากทักษะที่ล้าสมัยเพราะเราสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเสมอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะด้านการทำงานนะคะแต่ยังช่วยพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆด้วยเช่นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการปรับตัวซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
1: คนทำงานหลายคนคงตั้งคำถามนะคะว่าในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นตำแหน่งงานของเราจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือเปล่าอย่างงานผู้ประกาศเองอย่างงานพิธีกรที่ฝนทำอยู่เองนะคะในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามี AI ที่เก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าแล้วก็ไม่มีวันเหนื่อยด้วยนะคะเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวค่ะ AI เนี่ยสามารถทำได้ในหน้าที่คล้ายกันแล้วก็สามารถพูดได้ถึงหลายสิบภาษาทีเดียวนะคะแต่ในความเป็นจริงไม่ได้ตัวแบบนั้นนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายทักษะค่ะที่คนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานร่วมกับ AI ซึ่ง AI ในวันนี้ก็ยังไม่สามารถมาทดแทนทักษะเหล่านี้ได้เราเรียกว่าเป็น soft skill นั่นเองนะคะทักษะที่ว่านี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะทักษะแรกนะคะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่ทำงานในยุค AI นะคะก็คือเรื่องของ social interaction skills หรือพูดง่ายๆคือทักษะทางสังคมนั่นเองงานจำนวนมากนะคะเรายังคงต้องสื่อสารกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมดังนั้นทักษะในการที่จะเข้าสังคมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการฟังในที่ประชุมการสื่อสารกับคนต่างกลุ่มนะคะหรือแม้แต่การพูดคุยเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินงานในภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมทางอารมณ์หรือว่าทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยค่ะโดยมีข้อมูลจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าการเติบโตของงานทั้งหมดเนี่ยนับตั้งแต่ปี1980จะต้องเป็นงานที่ใช้ทักษะทางสังคมสูงทีเดียวค่ะในขณะที่งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน้อยๆเนี่ยจะลดลงนะคะหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเราต้องทำงานแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะการศึกษาพบว่า AI เนี่ยช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความแล้วก็มีความอาวุโสแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ไม่สามารถลดได้ตรงกันข้ามจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่จะต้องทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคลการทำงานเป็นทีมความฉลาดทางอารมณ์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับใครที่จะทำงานในยุคหลังจากนี้ไปที่ AI มาเป็นผู้ช่วยของเราทักษะที่สอนนะคะก็คือ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ ายคนที่บอกกลัวเหลือเกินนะคะว่า AI เนี่ยจะมาทำงานแทนมนุษย์ 100% ต้องบอกว่าความคิดนี้อาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะเหมือนกับที่ Microsoft พูดแล้วพูดอีกก็คือ AI จะเป็น Co-pilot ค่ะจะเป็นผู้ช่วยของเราในการทำงานร่วมกันนะคะแต่คำถามก็คือเราจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างไรการศึกษาล่าสุดพบนะคะว่าพนักงานที่ใช้ ChatGPT 4.0 นะคะจะทำ

านได้มากขึ้น 12.2% ทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น 25.1% และงานนั้นจะมีคุณภาพมากกว่า 40% ทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ AI มาช่วยในการทำงานนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญในวันนี้คือเราต้องมอง AI เป็นผู้ช่วยเราเป็นโคไพลอตกับเรานั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการที่เราจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่จะใช้ AI ด้วยเนื่องจากว่าทักษะการคิดแล้วก็การตั้งประเด็นหรือแม้แต่การตั้งคำถามให้ AI ตอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลมหาศาลจาก AI ให้มีประโยชน์กับตัวเนื้องานของเราให้มากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถออกแบบคำสั่งที่ดีหรือว่าที่สร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ให้กับองค์กรได้แต่ว่าการที่เราเนี่ยมี creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละจะช่วยให้เราสามารถที่จะดึงศักยภาพของ AI เข้ามาเกิดประโยชน์กับเนื้องานของเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะทักษะที่3ก็คือ critical thinking นะคะหรือว่าทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทุกคำถามที่เราถามไปเนี่ย AI ตอบได้เกือบหมดเลยนะคะแต่คำถามคือเราจะเชื่อแล้วก็จะมั่นใจในคำตอบของ AI ได้ 100% หรือเปล่าคำตอบคือคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้พัฒนาอย่าง ChatGPT อย่างตัว OpenAI เองก็บอกมานะคะว่าจริงๆแล้ว AI ไม่สามารถที่จะตอบได้ถูกต้อง 100% เราเองก็ต้องกลับไป cross check อีกสักรอบนึงนะคะดังนั้นสำคัญคือเราต้องมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไตร่ตรองหรือว่าการดูเหตุและผลว่าเหมาะสมกันมากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สำคัญเราก็ต้องเป็นกลางด้วยไม่ bias นะคะหรือว่าไม่อคติไปด้วยการเชื่อ AI แบบสุดใจค่ะดังนั้นทักษะเฉพาะของมนุษย์ก็คือเรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากถ้าเราจะทำงานร่วมกับ AI เนื่องจากทุกๆข้อมูลที่ได้มาจาก AI นะคะเราต้องนำมาแยกแยะนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิพากษ์ก่อนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอะไรใช้ได้อะไรไม่ควรใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผิดจาก AI ด้วยค่ะทักษะที่4นะคะก็คือ curiosity หรือว่าความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าอีกในนึงก็คือต้องมีต่อมเอ๊ะนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับ AI อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก AI ดังนั้นการอยากรู้อยากเห็นนะคะยิ่งเราอยากรู้อยากเห็นเท่าไหร่เรามีความสนใจใคร่รู้ทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยในด้านของการสำรวจสิ่งต่างๆที่เราได้จากข้อมูลจาก AIเนี่ยนะคะต้องยอมรับนะคะว่าความอยากรู้อยากเห็นจะช่วยให้เราเนี่ยมีมิติในการพยายามหาข้อมูลในเชิงกว้างมากยิ่งขึ้นเราเองจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นเราเองจะกล้าทำอะไรนอกเหนือจากคอมฟอร์ทโซนของเรามากยิ่งขึ้นยิ่งมีผู้ช่วยอย่าง AI ด้วยแล้วนะคะก็จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าต้นจากตัวเราก่อนก็คือความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเราทำงานอยู่ในองค์กรที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงานด้วยแล้วนะคะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประเด็นใหม่ๆเปิดโอกาสใหม่ๆหรือแม้แต่เปิดทางใหม่ๆให้กับบริษัทเนี่ยสามารถเดินต่อได้แล้วก็สามารถใช้ AI เนี่ยแหละค่ะมาช่วยเราในการที่จะหาคำตอบเหล่านั้นได้ในท้ายที่สุดค่ะทักษะสุดท้ายนะคะก็คือ unbiased ethical decision making นะคะหรือพูดง่ายๆคือต้องเป็นกลางแล้วก็ต้องมีจริยธรรมด้วยนะคะในยุคที่ AI นะคะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับมนุษย์อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลมหาศาลจากหลายแหล่งแล้วก็จากซอร์สที่อาจจะทั้งน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือประกอบกันแล้วก็ถูกส่งผ่านมายังตัวเราในฐานะผู้รับสารด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำนะคะก็คือเขามีทักษะในการรวบรวมข้อมูลมหาศาลมีทักษะในการประมวลผลที่ฉับไวมีทักษะในการย่อยเรื่องยาวๆให้สรุปมาในใจความสั้นๆนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อนะคะก็คือเราต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะคะว่ามีอคติทางสังคมเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติเพศศาสนาหรือแม้แต่เรื่องใดๆก็ตามนะคะซึ่งอคติเหล่านี้อาจจะถูกแฝงอยู่ในข้อมูลที่ AI ได้รับมาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราต้องมีความเป็นกลางแล้วก็ต้องไม่อคติแล้วก็มีจริยธรรมในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลก่อนจะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองในแง่ของการทำงานแล้วก็ในองค์กรในอนาคตด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเกิดอคติขึ้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะคะก็คือต้องพยายามป้อนข้อมูลใหม่ๆที่ปราศจากอคติเข้าไปเพื่อให้ AI ได้รับทราบไม่เช่นนั้นอคติเหล่านั้นหรือว่าความไม่เป็นกลางเหล่านั้นก็จะยังอยู่สืบไปด้วยดังนั้นเราเอง

0: ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็ส่วนพัฒนาในการใช้งาน AI ไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากการหาประโยชน์จาก AI เพียงอย่างเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆสำหรับคนทำงานในยุค ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลมหาศาลการย่อยข้อมูลเยอะๆให้เหลือเพียงข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญหรือแม้แต่ในเรื่องของการพยายามวิเคราะห์ต่างๆนะคะให้เราได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแต่ว่าทักษะเหล่านี้แม้เราจะมี AI เป็นผู้ช่วยแล้วเราเองก็ยังจำเป็นต้องมีซอฟต์สกิลในหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการฟังหรือแม้แต่การปราศจากอคติความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การมีต่อมเอกด้วยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สกิลที่เราต้องมีแล้วก็สิ่งที่ AI จะช่วยมาเติมเต็มในส่วนของฮาร์ดสกิลในหลายๆด้านแต่อย่าลืมนะคะว่านี่ก็อาจจะเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในการทำงานยุคต่อๆไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฮาร์ดหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็ทำได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณมีซอฟต์สกิลเหล่านั้นรักษามันไว้ให้ดีนะคะ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ
2: แนวทางการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพการอบรมสัมมนาฝึกทักษะอาชีพหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลให้มีความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันในสายงานความสำคัญของการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆการอบรมสัมมนาจะช่วยให้เราได้รับความรู้จะช่วยให้เราได้รับความรู้และทักษะที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานรวมถึงทักษะเฉพาะทางเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสะท้อนถึงความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสร้างเครือข่ายการอบรมสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในวงการเดียวกันซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางอาชีพในอนาคตการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพการมีทักษะและความรู้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเสมอการอบรมสัมมนาช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบของการอบรมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการลงมือเพื่อปฏิบัติจริงผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะและนำความรู้ไปใช้ได้จริงการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆการสัมมนาเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการประชุมขนาดใหญ่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจจากหลากหลายสาขาใครควรเข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองก้าวหน้าในสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่พนักงานประจำหรือผู้บริหารการเลือกอบรมสัมมนาที่ตรงกับความสนใจและเป้าหมายในอาชีพจะช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดการฝึกงานหรือการที่นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์เข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการภายใต้การดูแลและการแนะนำของพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติได้ลงมือทำจริงเรียนรู้วิธีการทำงานในสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 2. สร้างเครือข่ายได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับคนในวงการซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต 3. ค้นหาความถนัดได้ทดลองทำงานในสายงานที่สนใจเพื่อดูว่าตนเองเหมาะสมและมีความสุขกับงานนั้นหรือไม่ 4. เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างประวัติการทำงานให้โดดเด่นและน่าสนใจกับนายจ้างความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพความสำคัญของการฝึกงานต่อการพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาเฉพาะทางพัฒนาทักษะเฉพาะทางได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงเช่นการใช้โปรแกรมเฉพาะทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระบวนการทำงานต่างๆ ัฒนาทักษะทางสังคมอารมณ์ได้พัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆการบริหารเวลาสร้างความเข้าใจในโลกของการทำงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกฎระเบียบมารยาทการทำงานความคาดหวังของนายจ้างเพิ่มโอกาสการได้งานหลายครั้งที่การฝึกงานนำไปสู่การจ้างงานเต็มเวลาหากผู้ฝึกงานทำงานผลงานได้ดีและเป็นที่พอใจขององค์กรสร้างความมั่นใจได้ลงมือปฏิบัติงานได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเองการฝึกงานไม่เพียงแต่การหาประสบการณ์เท่านั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในอาชีพการฝึกงานในสายงานที่สนใจและตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเติบโตในสายอาชีพการเรียนรู้ด้วยตนเองกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาอาชีพการเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึงบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมและกำหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งแตกต่างจากเรียนรู้ในระบบโรงเรียนหรือการอบรมแบบดั้งเดิมที่ผู้อื่นเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ทำไมการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพความยืดหยุ่นและการปรับตัวตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นและทักษะเก่าล้าสมัยการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้เราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาดการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในปัจจุบันเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งความรู้มากมายเช่นคอร์สเรียนออนไลน์วิดีโอบทความหนังสือชุมชนออนไลน์ต่างๆทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาการพัฒนาทักษะเฉพาะทางการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้เราสามารถเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและจำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพของเราได้อย่างตรงจุดทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดได้การประหยัดค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองมักมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการเรียนในสถาบันหรือการอบรมแบบดั้งเดิมทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนักการสร้างความมั่นใจและความรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างความมั่นใจในตนเองและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในอาชีพบทสรุปแล้วข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะอาชีพนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะเดิมให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีขึ้นการเลื่อนตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและมีความมั่นคงในวิชาชีพจากการศึกษาการวิเคราะห์ความสำคัญของการพัฒนาอาชีพสามารถสรุปได้ดังนี้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดแรงงานเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพสร้างความพึงพอใจในชีวิตการทำงานประเภทของทักษะที่สำคัญทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันนะคะทักษะเฉพาะทางเช่นทักษะด้านเทคนิคทักษะทางภาษาทักษะทางสังคมและอารมณ์โดยทั้ง2ประเภทมีความสำคัญเท่าเทียมกันวิธีการพัฒนาทักษะเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหนังสือสื่อออนไลน์เข้าร่วมอบรมสัมมนาศึกษาในสถาบันและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงข้อเสนอเนี่ยสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคของตนเอง SWOT เพื่อระบุทักษะที่ควรพัฒนากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าการพัฒนาตนเองแบบเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องและมีกรอบที่ชัดเจนวางแผนพัฒนาทักษะกำหนดวิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาทักษะแต่ละด้านรวมถึงทักษะต่างๆรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแสวงหาโอกาสในการฝึกทักษะนำทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อเพิ่มความชำนาญและความมั่นใจสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ก ับผู้

นในสายอาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเช่นคอร์สออนไลน์แอปพลิเคชันฝึกภาษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์เพื่อแนวทางในการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและลงทุนในการพัฒนาตนเองซึ่งจะนำมาในการตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานค่ะจบแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงที่11นี้นะคะต่อไปนะคะเรามาพบกันนะคะในชั่วโมงหน้ากำลังเข้มข้นเรื่อยๆนะคะชั่วโมงต่อไปคือชั่วโมงที่12นะคะเรื่องการฝึกทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำนะคะเราจะนำทักษะเหล่านี้นะคะไปประกอบการทำงานได้อย่างไรนะคะเพื่อการมีงานทำซึ่งตรงกับยุคปัจจุบันนะคะที่ว่าค่อนข้างที่จะหางานทำยากแต่เราจะหางานทำได้อย่างไรนะคะมาติดตามได้นะคะในชั่วโมงที่12นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องไปก่อนแล้วนะคะก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสนะคะกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่3นะคะวันนี้จะสรรสร้างงานประดิษฐ์โดยนำกระเป๋าที่มีอยู่นะคะมาสร้างคุณค่านะคะเนี่ยนะคะโดยการประกอบมุกนะคะกับลูกไม้ทำให้สวยงามขึ้นแต่เราทำด้านเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ทำหมดทั้งหมดเพราะข้างที่เราถือบางทีถือด้านข้างมันจะไปโดนเสื้อผ้าอาจจะเป็นรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมกระเป๋าเนี่ยมันรู้สึกจะเบื่อแล้วมันก็เลยพอดีได้มาคิดว่ามาทำเป็นเพราะว่ามุกนี่ทำใส่มุกลงไปเนี่ยก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและลูกไม้ที่สวยงามนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะวัสดุนะคะก็จะมีไม้แหลมเพิ่งจะต้องใช้เกี่ยวกับเวลาทำงานนะคะกาวยาแท่งกาวนะคะแล้วก็ปักคีบกรรไกรกรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กนะคะลูกไม้มุกไม้บรรทัดนะคะทีนี้ข้อสำคัญคือจะต้องมีดินสอสำหรับวาดนะคะว่าจุดมาร์คจุดไว้ว่าแล้วทำเส้นของการปักมุกลูกมุกนะคะส่วนนี้จะเป็นนะคะเราจะทำมุกเป็นแบบนี้นะคะเถียงนี้นะคะแล้วก็โดยการใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะวางทาบไปเลยนะคะจากแนวเฉลียงนี้เราก็ทำวาดไปเลยนะคะวาดไปเลยที่จะปักมุกนะคะนี่นะคะดินสอนี้ลบได้นะคะโดยการโดนฉีดน้ำก็ละลายไปเลยนะคะแต่นี้เรามาทำตรงนี้เราไม่ต้องใช้น้ำนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะจุดนี้แบ่งครึ่งเราก็จะตีเฉียงอีกนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้จุดจากจุดที่1มาจุดที่2นี้นะคะได้4นิ้วนะคะก็เหลือก็ได้เป็น2นิ้วนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะคะจากปลายนี้ปลายที่1ปลายหูกระเป๋าเป็นที่2 4นิ้วครึ่งนะคะ4นิ้วครึ่งเท่ากับ2กระเบียด2นิ้วทาบไปเลยนะคะก็ได้2นิ้ว

ไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเสียงอย่างนี้เหมือนกันและตีเสียงเหมือนกันนะคะพอดีปลายนี้ไปจบปลายนี้พอดีนะคะเราจะไม่

ทีนี้เราก็จะปักมุกนะคะแล้วส่วนนี้เราจะเป็นติดลูกไม้นะคะเดี๋ยวติดลูกไม้ช่วงนี้นะคะแต่ติดลูกไม้นี่จะติดโดยรอบนะคะแต่ปักมุกนี่เราปักแค่ด้านเดียวนะคะเนี่ยนะคะ

ปักมุกต่อเข็มขึ้นข้างบนนะคะด้านบนต่อเข็มขึ้นมาด้านบนนะคะรู้สึกว่าจะได้มันจะ

สอดเข็มนะคะเข้าไปแล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะย้อนกลับ

ย้อนกลับนะคะได้หนึ่งแถวแล้วค่ะ

ต้องเก็บได้ขึ้นมานะคะไม่ให้ได้มันขาดแล้วก็ทำให้มุกหลุดไปด้วยนะคะนี่ได้หนึ่งแถวแล้ว

แล้วก็ได้หนึ่งด้านแล้วทีนี้ต้องกลับมาเรายังไม่ทำส่วนอื่นทำส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำส่วนอื่นต่อนะคะ

เราต้องการเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะเราก็หาพยายามหาของที่มีอยู่นะคะแล้วก็มาทำให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้พอเราถือไปงานมันก็จะสวยขึ้นนะคะ

สี่ห้าหกสี่ห้าหกเสร็จอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเสร็จอีกเราก็สอดเข็มไปส่วนล่างนะคะส่วนปลายของปากกระเป๋านะคะเราก็พยายามสอดเข็มไปอยู่ด้านล่างอีกนะคะ

แค่เดินตรงๆก็คงจะสวยดีนะคะเนี่ยปักมุกตรงๆ

ได้มันพันกันก็ต้องพยายามให้มันอย่าให้พันกันนะคะ

ย้อนกลับมาเขาจะได้ไม่เนี่ยนะคะสอดเข้าไป

ติดลูกไม้เราก็ต้องวัดนะคะเนี่ยวางไปตรงกลางเนี่ยนะคะแต่เราติดโดยรอบค่ะต้องจุดไว้ก่อนด้านนี้เป็นด้านที่โชว์เราก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ก่อน

นี่นะคะท่านผู้ชมกระเป๋าเราจะถือด้านนี้นะคะนั่นนะคะพูดถึงนะคะให้มีมุกถ้าเปิดเป็นแถวตรงอีกก็ได้นะคะอันนี้ด้านหลังถ้าเปิดแต่ไว้นี่ด้านไหนแล้วแต่นะด้านนี้ก็ไม่มีมุกนะคะด้านนี้มีมุกนะคะต่ออีกนิดนึงทีนี้พูดถึงต่อตรงนี้อีกก็ดีนะคะแค่นี้ประโยชน์นะคะประโยชน์ของการทำงานสรรสร้างงานประดิษฐ์นี้นะคะก็ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปนะคะรายการที่ผ่านมานะคะก็ได้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็คงจะทราบว่าเราก็จะมีรายการต่อไปภายในภาคการศึกษานี้นะคะก็จะเป็นงานสรรสร้างงานประดิษฐ์ต่อไปนะคะท่านผู้ชมคิดว่างานนี้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นการสร้างรายได้จากชิ้นงานได้นะคะประโยชน์การใช้งานนะคะก็นำไปเป็นถือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะหรือทำให้คนอื่นซื้อกระเป๋ามาทำแบบอื่นได้อีกนะคะอันนี้กระเป๋าที่มีอยู่แล้วก็เราก็มาสร้างขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ที่จะถือไปงานต่างๆได้นะคะการเก็บรักษาการเก็บรักษากระเป๋าพวกนี้นะคะที่เรางานพวกนี้นะคะมันเป็นงานฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเวลาเก็บก็ควรจะใส่ถุงพลาสติกหรือถุงผ้าเก็บไว้สีจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะก็อย่าให้พยายามอย่าโดนน้ำนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ผิดพันธุ์นั้นเสื่อมได้นะคะแล้วก็ไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะการทำงานประดิษฐ์พวกนี้นะคะจะทำให้เป็นการสร้างสรรค์และมีสมาธิในการทำงานอย่างดีด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเฉยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาทั่วไปนะครับได้เรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าสภาพสังคมนะครับในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันก็ตามนะครับรายการในภาคการศึกษานี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะครับเป็นมีปัญหานะครับในเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับหรือว่าขาดแคลนแรงงานขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับที่จะไปช่วยการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นเนี่ยนะครับจึงถูกออกแบบขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยนำเสนอนะครับสภาพการดังกล่าวให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นได้เรียนรู้นะครับได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะครับคำศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการดำรงชีวิตนะครับหรือว่าใช้ในการทำงานนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อนะครับที่จะศึกษาด้วยกันในวันนี้ที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับพูดคุยด้วยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับในหมวดที่อยู่อาศัยครับคำว่าที่อยู่อาศัยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายคำนะครับคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอในช่วงแรกนี้นะครับในวันนี้นะครับก็คือคำว่าจูตักุจูตักุคำว่าจูตักุนะครับตรงกับคำว่าที่อยู่อาศัยในภาษาไทยนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าจูตักุจูตักุครับแต่ถ้าออกเสียงเร็วนะครับตัวจูอุก็จะออกเสียงยาวไปเลยนะครับเป็นจูตักุครับจูตักุการอาศัยบ้านในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับหรือว่าบ้านเรือนในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างนะครับจากหลายๆประเทศเลยนะครับแน่นอนกับประเทศไทยเรานั้นเนี่ยรูปทรงของบ้านญี่ปุ่นกับบ้านไทยเราเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับบ้านเรือนนะครับที่อยู่อาศัยนั้นก็จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของสังคมนะครับที่มีการพัฒนาไปตามความต้องการของคนในประเทศรวมไปถึงสภาพอากาศนะครับภูมิอากาศของของประเทศนั้นๆด้วยนะครับรวมไปถึงการออกแบบบ้านที่เน้นความประหยัดพื้นที่การใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อควรระมัดระวังและลักษณะการอยู่อาศัยที่ผู้ที่ต้องการไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นควรทำความเข้าใจไว้ด้วยนะครับกล่าวสรุปโดยสั้นๆก็คือว่าลักษณะของบ้านนะครับของบ้านญี่ปุ่นกับบ้านไทยนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับจากเรื่องของด้วยเหตุผลของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ทำให้การออกแบบครับลักษณะบ้านก็มีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติของคนในชาตินะครับก็คือคนญี่ปุ่นกับคนไทยนั้นก็มีจุดที่มีความมีวัฒนธรรมแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ลักษณะของการดำรงชีวิตการอาศัยบ้านครับการอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเรานะครับซึ่งเป็นคนที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ในต่างวัฒนธรรมไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมบ้านเกิดของตัวเองนะครับก็ควรจะทำความเข้าใจไว้เพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนของญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับประเภทของที่อยู่อาศัยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นมีหลายประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับโดยทั่วไปก็จะแบ่งในที่นี้นะครับก็จะขออนุญาตแบ่งที่อยู่อาศัยเป็น4ประเภทหลักๆนะครับอันที่1นะครับก็ได้แก่อพาร์ตเมนต์นะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอพาร์โตครับอพาร์โตครับ
ก็มาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอพาร์ตเมนต์นะครับถ้าจะพูดเต็มๆก็อพาร์ตเมนโตะนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ย่อคำลงมานะครับหรือคำว่าอพาร์ตโตะเฉยๆอพาร์ตเมนต์นั้นก็จะมีลักษณะนะครับเป็นตึกครับเป็นอาคารไม่สูงมากนักนะครับ 2-3 ชั้นนะครับซึ่งมักจะเป็นที่พักสำหรับผู้ที่เช่าระยะสั้นหรือระยะยาวมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดและก็ออกแบบครับที่เรียบง่ายนะครับทีนี้เราลองมาเทียบกันดูนะครับความแตกต่างของอพาร์ตโตะของญี่ปุ่นกับอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยเราเวลาเราพูดคำว่าอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์ในสังคมไทยเรานะครับเราก็จะมีความคล้ายๆกันใช่ไหมครับกับคำอธิบายอพาร์ตโตะที่อยู่บนสไลด์แผ่นนี้เวลาเราพูดว่าอพาร์ตเมนต์ก็จะหมายถึงอาคารใช่ไหมครับหรือว่าสถานที่อยู่อาศัยครับที่ปล่อยเช่านะครับมีการให้เช่ามีการเช่านะครับแล้วก็อยู่ในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับอาจจะเป็น6เดือน1ปีนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ระยะยาว2ปี3ปี4ปีหรืออาจจะอยู่ยาวกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีความลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือเวลาเราพูดคำว่าอพาร์ตเมนต์กับอพาร์ตโตะของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบที่เช่านะครับแต่ว่าคำว่าอพาร์ตโตะนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนะครับจะเป็นอพาร์ตโตะครับที่เป็นแบบเช่าแล้วเนี่ยครับมีความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับกับอพาร์ตเมนต์ในภาษาไทยเราก็คืออพาร์ตโตะของญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบว่าอพาร์ตโตะเนี่ยเป็นอพาร์ตโตะแบบที่ซื้อขาดครับเป็นห้อง

พาร์ตเมนต์เล็กๆนะครับแต่ว่าซื้อขาดเลยไม่ได้เป็นการปล่อยเช่าหรือเป็นการเช่านะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างความเหมือนกันก็คือว่าอพาร์ตเมนต์ของไทยกับอพาร์ตโตของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่างนึงคือว่าอาจจะมีลักษณะที่เป็นการให้เช่านะครับแต่ว่าความต่างกันก็คือว่าอพาร์ตโตของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะมีแบบที่ไม่ได้เป็นการเช่านะครับแต่เป็นการซื้อขาดเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าในสังคมไทยเรานั้นถ้าซื้อขาดเรามักจะไม่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับเวลาเราซื้อขาดเนี่ยส่วนมากเราจะเรียกเป็นคอนโดมิเนียมใช่ไหมครับหรือบางทีเราเรียกเป็นแมนชั่นอะไรต่างๆไปอพาร์ตโตในสังคมไทยเราก็จะนึกถึงภาพของห้องเช่านะครับห้องเช่าหอพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบนั้นมากกว่าเคยมีกรณีลักษณะแบบนี้นะครับก็ของตอนที่เป็นคนกลางนะครับที่อยู่ระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยนะครับเป็นผู้ชายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาทำงานที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็บังเอิญรู้จักกับผู้หญิงไทยแล้วก็ตกหลุมรักกันนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเขาก็มีความตกลงปลงใจกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็พอดีเขาก็ไปพบกับพ่อแม่นะครับผู้ใหญ่ของฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อแม่ของผู้หญิงเขาก็สอบถามข้อมูลในเชิงลึกอะนะครับก็คือผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองเขาก็อยากจะรู้จักว่าเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นอยู่อย่างไรจะพาลูกสาวไปอยู่สถานที่แบบไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาอยู่อพาร์ตเมนต์แบบอพาร์ตโตแล้วก็คนแปลก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็แปลตามนั้นไปเลยว่าคืออพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าพอแปลว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับคนไทยฟังปุ๊บคนไทยก็ตกใจว่าอพาร์ตเมนต์หรอแปลว่าไม่มีบ้านใช่ไหมแปลว่าทุกวันนี้อยู่เช่าเขาอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าในสังคมไทยเราคำว่าอพาร์ตเมนต์นั่นก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามักจะใช้หมายถึงห้องเช่านะครับอาจจะเป็นหอพักหรือว่าจะเป็นห้องเช่าในอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าหอพักเนี่ยนะครับเราไม่ได้คำว่าอพาร์ตเมนต์ในภาษาไทยเราไม่ได้นึกถึงห้องพักหรือว่าสถานที่พักที่มันเป็นการซื้อขาดระยะยาวอ่ะนะครับแต่ว่าใน สังคมญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปนะครับคำว่าอพาร์ตโตนั้นเนี่ยมีแบบทั้งที่เป็นแบบที่เป็นห้องที่ปล่อยเช่านะครับรวมไปถึงมีแบบที่เป็นห้องพักที่อยู่อาศัยที่ขายขาดเลยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของคำสองคำที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับในภาษาไทยและก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคำที่ใช้บอกประเภทของที่อยู่อาศัยในสังคมญี่ปุ่นนะครับอพาร์ตโตครับอพาร์ตโตซึ่งมีให้เห็นค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในสังคมญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากว่าภาษีที่ดินของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับการที่มีบ้านที่อยู่อาศัยที่หลังใหญ่ๆนะครับมีพื้นที่มากๆนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภาระนะครับในการที่จะต้องมาเสียภาษีนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นที่เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับหรือว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์แรกว่าสังคมญี่ปุ่นเริ่มเป็นสังคมเดี่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่คนญี่ปุ่นมีทัศนคติในการที่จะครองโสดครองตัวเป็นโสดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเขาก็ขายบ้านนะครับแล้วก็มาซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่อาศัยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอพาร์ตเมนต์ก็จะมีค่อนข้างให้เห็นได้เยอะมากเลยในโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับที่อยู่อาศัยที่เป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์นะครับดังนั้นก็ถ้าสำหรับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อยากจะให้ทำความรู้จักนะครับอพาร์ตเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอาคารที่มีลักษณะไม่สูงมากนักนะครับ2-3ชั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่พักที่มีการปล่อยเช่าแล้วก็เช่านะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ มีแบบที่ขายขาดนะครับซื้อมาเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของตัวเองเลยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอีกคำหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือมันชงนะครับหรือแมนชั่นนั่นเองนะครับในภาษาไทยเราใช้คำว่าแมนชั่นภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเขาก็ใช้คำว่าแมนชั่นที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามันชงครับมันชงสำหรับมันชงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารครับสูงนะครับเมื่อสักครู่นี้อพาร์ตโตนะครับเป็นอาคารสูงที่ไม่สูงมากนักครับ2-3 ชั้นนะครับแต่ว่ามันชงนั้นเนี่ยก็จะมีความหรูหราแล้วก็มีขนาดที่

สูงใหญ่มากกว่าอาปาโตครับโดยทั่วไปจะมีความสะดวกสบายมากกว่าอาปาโตมีระบบรักษาความปลอดภัยมีประตูล็อกมีกล้องวงจรปิดมีลิฟต์มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือถ้าเราเทียบนะครับที่อยู่อาศัย2ประเภทก็คืออาปาโตกับมันชงเนี่ยนะครับก็จะตัวที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือความหรูหราครับความสะดวกสบายครับอาปาโตจะไม่จะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับที่ไม่หรูหรามากนักครับระดับกลางๆครับทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันชงนั้นก็จะหรูหราครับทีนี้ในส่วนของมันชงนั้นเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนเป็นแบบเช่าหรือเป็นแบบซื้อนะครับมันช่องนั้นเนี่ยก็มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับก็คือเป็นแบบที่มีให้เช่าด้วยนะครับก็คือเช่าให้เช่าแล้วก็มีการเช่าในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมไปถึงมันช่องที่ขายขาดเลยนะครับก็คือซื้อมาเป็นเจ้าของอาศัยอยู่ถาวรได้เลยนะครับก็มีด้วยเหมือนกันครับในประเทศไทยเรามีการใช้คำว่าแมนชั่นครับบ้างพอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่เราคนไทยเลยนะครับในสังคมไทยเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าคอนโดมิเนียมหรูนะครับคอนโดมิเนียมหรือคอนโดมิเนียมหรูมากกว่าใช่ไหมครับคำว่าแมนชั่นนั้นเนี่ยก็มีใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยคนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นชินนักพอไม่ค่อยคุ้นชินนักก็การใช้งานคำนี้ก็น้อยลงไปนะครับการใช้คำว่าคอนโดมิเนียมหรือคอนโดมิเนียมหรูนั้นก็ดูเหมือนว่าจะสร้างจินตนาการแล้วก็จะสร้างภาพให้เห็นร่วมกันระหว่างคนใช้คำกับคนฟังได้เป็นอย่างดีมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาอยู่กันถ้าถามว่าบุคคลที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาศัยอยู่ในสถานที่แบบไหนก็มีหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าไปทำงานที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไปทำงานอยู่ในระดับที่มันเป็นระดับบริหารนะครับก็อาจจะได้รับโอกาสนะครับได้รับสวัสดิการนะครับจากสังกัดที่ไปทำงานอยู่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไปทำงานอยู่เนี่ยให้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายมากๆนะครับเป็นแมนชั่นครับดีๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วน้องๆ นะครับที่ไปทำงานนะครับในวีซ่าประเภทกิโนจิชูเซหรือว่าเป็นโทกุเตกิโนเนี่ยนะครับก็มักจะไปอยู่ในที่พักอาศัยประเภทที่เป็นอพาร์ตโตซะมากกว่านะครับต่อไปนะครับเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวนะครับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวนะครับคำว่าบ้านเดี่ยวนั้นเนี่ยก็จะใช้คำว่าอิโคดาเตะครับบ้านเดี่ยวนะครับแบบญี่ปุ่นนั้นนะครับก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่ที่บ้านนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ของตัวบ้านด้วยนะครับรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะครับก็คืออาจจะมี2ชั้นนะครับก็ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะมีสนามหญ้าเล็กๆนะครับหรือสนามหญ้ากว้างๆมักอยู่ในเขตชานเมืองหรือพื้นที่ที่ไม่หนาแน่นมากนักครับเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ในการใช้ชีวิตครับแล้วก็มีสมาชิกครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวค่อนข้างมากนะครับในข้อความที่อยู่บนสไลด์ก็เขียนไว้บอกว่าเป็นมักจะอยู่ในชานเมืองนะครับคือถามว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับมีบ้านที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวหรือว่าอิโคดาเตะหรือเปล่านะครับก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับภาษีที่ดินค่อนข้างที่จะมีอัตราการจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากคำนวณหากคำนึงนะครับในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าแล้วแล้วก็นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับโดยมากแล้วส่วนมากก็จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวต่อไปนะครับบ้านเดี่ยวนั้นก็อาจจะมีการรื้อถอนนะครับแล้วก็เอาไปอาจจะขายนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็อาจจะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าอาจจะอพยพออกไปอยู่ตามชานเมืองต่างๆแล้วก็ที่ดินที่เคยก่อตั้งเป็นอิโกดาเตะหรือบ้านเดี่ยวที่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายหรือสมัยรุ่นพ่อแม่เนี่ยนะครับก็อาจจะถูกนำไปขายนะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้ในการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่แบบเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นแมนชั่นใหญ่ๆที่จะมีคนมาอยู่อาศัยได้มากๆรวมไปถึงอาจจะไปสร้างเป็นอาคารธุรกิจหรือว่าตึก

หรือว่าบริษัทอะไรต่างๆมากกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามบางบ้านที่เขายังมีความต้องการนะครับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองนะครับในเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะอย่างเช่นโตเกียวหรือว่าโอซาก้าเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในเขตตัวเมือง

ครับที่คนอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนเลยมากนักเนี่ยนะครับเขาก็คงลักษณะของบ้านเดี่ยวแบบนั้นไว้นะครับแล้วก็อยู่อาศัยแบบนั้นแต่ว่าใช่นะครับมีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พอคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานก็แยกย้ายกันแต่งงานแล้วก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเดี่ยวที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่แล้วแล้วก็จะมาอยู่รวมกันก็คงไม่มีโอกาสแล้วก็ขายนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็มีให้เห็นไม่น้อยเหมือนกันในปัจจุบันนี้นะครับลักษณะของบ้านเดี่ยวนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นทรงญี่ปุ่นเลยนะครับรวมไปถึงบ้านเดี่ยวที่เป็นทรงประยุกต์นะครับเป็นแบบได้รับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับออกแบบแบบตะวันตกนะครับเข้ามารวมไปถึงแบบที่เป็นการออกแบบครับแบบทันสมัยนะครับให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้รู้จักนะครับนอกเหนือจากอปาโตะครับอพาร์ตเมนต์แบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันชงครับแมนชั่นนะครับที่อยู่อาศัยแบบหรูหราครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอิโกดาเตะครับบ้านเดี่ยวนะครับบ้านที่มีพื้นที่ตัวรอบๆตัวบ้านรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอีกแบบหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คืออโนเชียร์เฮาส์นะครับเชียร์เฮาส์ก็คือห้องพักในบ้านนะครับก็คือการที่อยู่อาศัยแบบที่เป็นบ้านหลังใหญ่แต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอยู่กับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนรู้จักกันไม่ใช่เพื่อนกันนะครับมาจอยกันมาแชร์บ้านกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันครับห้องพักในบ้านหรือแชร์เฮาส์นั้นเนี่ยเป็นแนวทางนะครับที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาหรือผู้ที่เริ่มทำงานนะครับซึ่งมักจะแบ่งห้องพักร่วมกับผู้อื่นในบ้านเดียวกันการอาศัยในแบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์เดี่ยวอีกนะครับเราว่าอปาโตะเนี่ยนะครับก็เช่าแบบราคาย่อมยาวแล้วนะครับปรากฏว่ามันก็มีช่องทางนะครับของการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับถูกกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็คือการแชร์เฮาส์นี่แหละนะครับการไปหาบ้านเช่านะครับที่สามารถที่จะ อยู่ร่วมกันครับได้หลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่มาอยู่ร่วมกันก็มาแชร์ค่าเช่าบ้านร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีก็เป็นอีกจูตาคุหนึ่งเป็นวัฒนธรรมนะครับของการอยู่อาศัยแบบญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสจะได้พบเห็นอย่างมากในปัจจุบันในสังคมไทยเรามีบ้างไหมนะครับเรื่องของการแชร์เฮาส์ก็มีบ้างนะครับมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าจูตาคุหรือว่าการอยู่อาศัยในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากเหมือนกับในสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับใครเคยชมสารคดีหรือว่าเคยดูคลิปคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่าคนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยขนาดอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยเล็กมากเลยนะครับเล็กแบบที่มีแค่เตียงอยู่เตียงเดียวแล้วก็มีโต๊ะหนังสืออีกตัวนึงแล้วก็มีตู้แล้วก็หมดละไม่มีพื้นที่อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับถึงกระนั้นก็ตามมีแค่มีเป็นห้องเล็กๆที่มีเตียงมีโต๊ะหนังสือแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีที่ให้หมุนตัวอยู่ตรงกลางนิดเดียวแค่นั้นนะครับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นห้องลักษณะแบบนี้มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับมีห้องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ตกถึง 60,000 เยนครับราคาถึง 60,000 เยนครับไม่ต่ำกว่า 40,000 เยนแน่นอนนะครับ 60,000 เยนนี่ก็หลายหมื่นบาทแล้วใช่มั้ยครับแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันค่าจูตาคุหรือว่าค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเรามีอพาร์ตเมนต์ในหลายระดับครับหลายขนาดหลายราคานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแชร์เฮาส์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีให้เห็นในสังคมไทยมากนักครับอาจจะเป็นไปได้อีกปัจจัยนึงนอกเหนือจากเรื่องของการที่ค่าที่อยู่อาศัยมันไม่ได้แพงสูงแบบที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับของการมีความรักสันโดษการต้องการพื้นที่ส่วนตัวของคนไทยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมไม่ค่อยมีให้เห็นในสังคมไทยเท่าไหร่เราจะเห็นแชร์เฮาส์เนี่ยนะครับในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีความขัดสนหรือว่ามีความจำ

ป็นที่ต้องประหยัดนะครับมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเงี้ยเราก็จะพอจะเห็นบ้างนะครับที่จะมีการแชร์เฮาส์ในประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสังคมญี่ปุ่นนั้นจะเห็นค่อนข้างมากครับเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มนักศึกษาก่อนเลยนะครับในกลุ่มนักศึกษาก่อนเลยก็จะเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ทำการแชร์เฮาส์นะครับแล้วก็การแชร์เฮาส์นี่นะครับก็มีหลากหลายแบบอย่างเช่นลักษณะที่แชร์เฮาส์ร่วมกับคนญี่ปุ่นครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงวัยครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่ามีบ้านอยู่บ้านอิโกดาเตะอยู่หลังหนึ่งบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านผู้หญิงผู้ชายเนี่ยครับแต่งงานกันแล้วก็มีลูกมีเต้าใช่ไหมครับพอลูกเขาเกิดมาเติบโตขึ้นลูกเขาก็ย้ายไปแต่งงานแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนสมัยก่อนไม่ได้เป็นสังคมขยายสังคมที่อยู่รวมกันเหมือนสมัยก่อนครับต่างแยกออกไปอยู่ครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานลูกหลานก็แยกไปอีกครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นก็จะเหลือคนแก่อยู่2คนใช่ไหมครับวันดีคืนดีคู่สมรสคุณตาผู้ชายก็เสียชีวิตไปจากไปก็เหลือคุณยายอายุมากๆเหลืออยู่คนเดียวนะครับลูกหลานก็ไม่กลับมานะครับลูกหลานก็ไม่กลับมาเพราะก็มีครอบครัวของตัวเองแล้วนะครับมีบ้านของตัวเองแล้วมีที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วบ้านหลังนั้นก็เหลือคนแก่เหลืออยู่คนเดียวนะครับวิธีการจัดการก็มีหลากหลายแบบก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็อาจจะขายบ้านครับแล้วคนแก่ก็คุณยายก็อาจจะไปซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆอพาร์ตโตหลังเล็กๆอยู่เองหรืออาจจะขายบ้านขายที่แล้วก็เอาเงินไปเช่าไปอยู่ในสถานบริบาลครับที่รับเลี้ยงผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับจ่ายเป็นรายเดือนไปก็มีและอีกแบบนึงก็คือแบบนี้ครับบ้านที่หลังใหญ่โตแล้วก็มีคุณยายอยู่คนเดียวเนี่ยคุณยายก็ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเลยนะครับข้าวของก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมันสะอาดว่างไว้แล้วก็แชร์ปล่อยแชร์เฮาส์ไปนะครับประกาศนะครับหรือว่าไปติดต่อฟูโดซานยะนะครับเป็นบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าบ้านเนี่ยนะครับเป็นนายหน้าเนี่ยนะครับให้หาคนเช่าบ้านให้แล้วก็รับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ที่พักครับถ้าไม่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์อยากจะลองอยู่บ้านแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับก็มาแชร์เฮาส์คือปล่อยเช่าเป็นห้องๆไปอ่ะนะครับอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นเยอะมากเลยนะครับประโยชน์ที่คนญี่ปุ่นได้รับคืออะไร1นะครับตัวเองก็ยังได้อยู่บ้านของตัวเองอยู่นะครับบ้านที่มีความผูกพันอยู่มานานนะครับเป็น 30-40 ปีเนี่ยนะครับถึงวันนี้เราอยู่คนเดียวแล้วแต่เราก็ไม่เหงาเพราะว่า มีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ด้วยมาแชร์ด้วยนะครับ2ประโยชน์ที่ได้ก็คือพวกเราเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติคือพอรับนักศึกษาไทยรับนักศึกษาฝรั่งเศสรับนักศึกษาเวียดนามมาอยู่นะครับตัวเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าคนไทยเขาอยู่กันยังไงเขากินอะไรเขาพูดอะไรกันเนี่ยนะครับก็สร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของแชร์เฮาส์เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเขาก็ชอบนะครับที่จะทำแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เห็นลักษณะของการแชร์เฮาส์ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับรวมไปถึงนะครับการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับการอยู่อพาร์ตเมนต์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับคนต่างชาติที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็อยากจะอยู่ร่วมกับคนชาติตัวเองนะครับอย่างเช่นเราเป็นคนไทยเราก็อยากจะอยู่กับคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับเวลาอยู่นอกบ้านเราต้องทำตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับถ้าเรามีแต่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับเราจะตำส้มตำย่างไก่กินก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยมันขยายตัวขึ้นการอยู่อาศัยในห้องพักแบบแชร์กันเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็คือชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเดียวกันมาจากชาติเดียวกันก็มักจะแชร์เฮาส์ครับเช่าบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ในบ้านนั้นก็จะได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่จะสามารถทำอะไรได้สบายมากขึ้นไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไปกระทบกระทั่งกับชาวญี่ปุ่นครับมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยได้รับความนิยมมากและทั้ง4อันเนี่ยนะครับทั้งอพาร์ตโต
ทั้งมั่นชงครับอิโกดาเตะแล้วก็แชร์เฮาส์เนี่ยนะครับก็จัดเป็น4ประเภทที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาได้รู้จักนะครับในวันนี้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าตัวเองต้องไปมีโอกาสได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วตัวเองอยากจะพักอาศัยครับที่ญี่ปุ่นแบบไหนนะครับแบบอาปาโตะแบบมั่นชงแบบอิโกดาเตะหรือว่าแบบแชร์เฮาส์นะครับหลายคนบอกว่าอยากจะไปอยู่แบบอิโกดาเตะแบบเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเดี่ยวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านร้างเยอะมากนะครับเขาขายบ้านญี่ปุ่นกันราคาถูกมากนะครับก็อยากจะไปซื้อบ้านแล้วก็อยู่สบายๆนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะสามารถอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองได้จริงหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าการจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆรวมไปถึงภาษีที่ดินรวมไปถึงภาษีสังคมต่างๆที่มันจะต้องตามมานะครับจากการมีบ้านเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้และนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ลองจินตนาการไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดตัวเองมีโอกาสได้ไปจริงจะอยู่แบบไหนนะครับสำหรับการเช่าบ้านนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไม่ซื้อนะครับถ้าเราไม่ซื้อจริงๆคนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้นะครับประเทศญี่ปุ่นหมายถึงคนต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินได้นะครับอันนี้แตกต่างกับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเรายังไม่ยอมอย่างนั้นใช่ไหมครับกฎหมายเรายังไม่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยเราได้ซื้อคอนโดมิเนียมได้นะครับแต่ว่าซื้อที่ไม่ได้นะครับซื้อที่ไม่ได้แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นกฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างแล้วก็จะว่าไปแล้วคนญี่ปุ่นหลายคนก็กังวลนะครับกลัวเหมือนกันว่าตายละให้คนต่างชาติซื้อเกิดเข้ามาซื้อรอบบ้านเราหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังต่างชาติก็เราจะเป็นญี่ปุ่นเจ้าของประเทศที่อยู่ท่ามกลางคนต่างชาติเนี่ยจะอยู่ได้เหรอบางคนเขาก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในทัศนะแล้วก็นโยบายนี้ของสังคมญี่ปุ่นของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับทำไมถึงอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะซื้อที่ดินอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้อันนี้ต้องขออนุญาตไปศึกษาแล้วถ้ามีโอกาสจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาได้เรียนรู้ในโอกาสต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเราจะต้องไปอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นครับจะไปทำงานแล้วไปอยู่อาศัยที่นู่นเนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องซื้อบ้านเราจำเป็นต้องเช่าบ้านนะครับก็มีรายละเอียดมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นะครับแล้วก็เข้าใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเช่าบ้านในญี่ปุ่นครับมีขั้นตอนและเงื่อนไขครับที่คนเช่าเนี่ยจะต้องรู้จะต้องเข้าใจอะไรบ้างจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับหัวข้อสำคัญก็คือ 1. มันจะมีค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราจะต้องรู้ด้วยค่าเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นจะมีราคาแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้งครับแน่นอนถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ครับก็เล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ราคาสูงแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่จังหวัดที่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีคนมากนักอะไรอย่างนี้นะครับเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์ในราคาเดียวกันก็อาจจะได้ห้องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่กันได้หลายคนเลยอะไรเงี้ยนะครับราคาจะมีแตกต่างกันไปถ้าเป็นในโตเกียวหรือโอซาก้าแน่นอนนะครับอันนี้ราคาสูงแน่นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆนะครับอย่างเช่นเมืองอะไรดีจังหวัดโออิตะเนี่ยนะครับจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่เกาะคิวชูอยู่นะครับเป็นจังหวัดที่เขาชอบแซวกันว่าเป็นจังหวัดที่ล้าหลังที่สุดนะครับมีคนแก่เยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเลยอะไรเงี้ยนะครับจังหวัดแบบนี้นะครับก็ค่าของชีพก็จะค่อนข้างต่ำนะครับค่าที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ก็จะราคาไม่สูงนะครับราคาต่ำไปด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตค่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานะครับที่หรือใครก็ตามที่มีความจำเป็นหรือว่ามีความประสงค์นะครับที่จะเดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราต้องเช่าบ้านเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้จ่ายแค่ค่าเช่าบ้านอย่างเดียวแล้วจบครับมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยที่เราต้องคิดให้ดีนะครับ
ห้องใหญ่ครับค่าไฟล่ะครับหน้าหนาวเนี่ยครับต้องเปิดฮีเตอร์อ่ะครับหน้าร้อนต้องเปิดแอร์อย่างเงี้ยนะครับค่าอินเทอร์เน็ตครับจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่านายหน้านะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้คำว่าจูไคเทซูเรียวครับจูไคเทซูเรียวนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณนะครับเลือกที่จะเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ผ่านตัวแทนนะครับจะมีค่านายหน้าที่ต้องจ่ายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนของค่าเช่านะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่านะครับที่จ่ายให้กับเอเจนซี่ครับจ่ายให้กับนายหน้าหรือบริษัทที่เขาทำหน้าที่นะครับจัดหาบ้านเช่านะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับบางบริษัทเขาก็คิดราคาที่ไม่สูงมากนักครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดเท่ากับ1ค่าเช่า1เดือนอย่างเช่นถ้าเราจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ครับราคา 40,000 เยนนะครับต่อเดือนนะครับเขาก็จะคิดค่านายหน้าหรือว่าโนจูไคเทซูเรียวเนี่ยเท่ากับเงินค่าเช่า1เดือนก็คือ 40,000 เยนเหมือนกันแต่เป็นการจ่ายครั้งเดียวครับเป็นการจ่ายครั้งเดียวในประเทศไทยเราเวลาที่เราจะหาเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเราจะหาเช่าบ้านนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีชาแนลมันก็มีช่องทางนะครับในการหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เว็บไซต์นะครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับช่วยนะครับในการหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีแอปหลายๆแอปนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็คือรวมข้อมูลสถานที่นะครับที่ปล่อยเช่าเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านก็ตามเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ตามเป็นคอนโดก็ตามอาคารพาณิชย์ก็ตามเนี่ยครับแล้วเราก็เข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วเราก็ walk in เข้าไปเลยนะครับเราก็ติดต่อโดยตรงเข้าไปเลยนะครับโทรเข้าไปหาเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็ถามราคานัดเข้าไปพูดคุยนัดเข้าไปเจรจาต่อรองกันนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทำมาโดยตลอดก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยจะไปฝากทรัพย์ของตัวเองไว้กับเอเจนซี่นะครับแล้วเอเจนซี่นั้นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าฟูโดซังยะเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่นะครับหาลูกค้าให้กับเราครับหาลูกไม่ใช่ให้กับเราให้กับเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับเราคือลูกค้าคนที่จะเช่าใช่ไหมครับครับเจ้าของทรัพย์คือคนญี่ปุ่นเอาทรัพย์ของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่เอเจนซี่ครับฟูโดซันครับฟูโดซันยะครับแล้วฟูโดซันยะก็ทำหน้าที่ไปอาจจะเปิดออฟฟิศนะครับแล้วก็มีรูปทรัพย์ต่างๆแปะไว้หน้าออฟฟิศนะครับเราก็เดินผ่านออฟฟิศเขาเราก็ไปดูแล้วเราก็วอล์กอินเข้าไปถามข้อมูลครับเวลาเราจะต่อรองครับถามราคาหรือว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์นั้นเราก็จะคุยผ่านเอเจนซี่ไม่ได้คุยกับเจ้าทรัพย์เลยนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเขาครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเช่าบ้านเนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นมีรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นมากกว่าการที่เราจะเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยคือมันมีค่าจูไคเทซูเรียวเนี่ยนะครับให้กับเอเจนซี่ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าคนไทยที่ไม่คุ้นชินเนี่ยนะครับไม่เข้าใจไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะรู้สึกอ้าวทำไมต้องจ่ายตังค์ส่วนนี้ด้วยล่ะฉันหาเองก็ได้นะบ้านเนี่ยนะครับจริงๆมันหาเองไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คือเจ้าทรัพย์เขาไม่ค่อยมันเป็นเรื่องของคอนแทรคเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆที่เจ้าทรัพย์เขาก็ไม่ค่อยอยากจะจัดการด้วยตัวเองเขาก็ให้มืออาชีพนะครับก็คือพวกเรียลเอสเตทพวกคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้ทำให้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางสำหรับผมแล้วตอนที่เรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เจอรู้จักกับเจ้าของทรัพย์เพราะว่าเจ้าของทรัพย์เขาค่อนข้างจะใจดีกับคนต่างชาติเขาก็จะแวะเวียนมาเที่ยวหาอยู่บ่อยๆแต่ว่าเพื่อนบางคนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเพื่อนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาเช่าอพาร์ตเมนต์นี้อยู่เนี่ยมา 4-5 ปีแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเป็นใครเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้เป็นใครเพราะว่าตลอด4ปี5ปีที่อาศัยอยู่เนี่ยก็ติดต่อกับเอเจนซี่มาตลอดนะครับเวลาจ่ายเงินค่าเช่าก็ใช้วิธีฟูริโคมิก็คือโอนครับ
โอนผ่านบัญ

ที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาจะเช่าทรัพย์เนี่ยครับจะเช่าบ้านเนี่ยว่าเวลาถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วต้องโอนไปที่บัญชีไหนอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยเห็นเจ้าของทรัพย์เลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับที่มันทำให้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับในเวลาที่เราจะเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นครับมีเรื่องของเลคินด้วยนะครับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นมาสักครู่นี้มีอโนจูไคเทซือเรียวไปแล้วก้อนหนึ่งใช่ไหมครับมีเลคินอีกเลคินเนี่ยก็เป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งนอกเหนือจากค่าเช่าครับจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในรูปของเลคินหรือค่าเขาเรียกว่าค่าเช่าคุณซึ่งเป็นเงินที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะได้รับโดยไม่สามารถขอคืนได้ครับแล้วก็มีฉีคิคินด้วยครับฉีคิคินเงินประกันครับสองเงินเนี่ยนะครับเลคินกับฉีคิคินเนี่ยจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์ครับเมื่อสักครู่นี้จูไคเทซือเรียวให้กับเอเจนซี่เรียวเอสเตทครับส่วนเลคินกับฉีคิคินเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์โดยทั่วไปแล้วเลคินกับฉีคิคินก็อยู่ในราคาประมาณ1เดือนของค่าเช่าเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเลคินกับชีคิคินก็จะต่างกันตรงที่เลคินนั้นน่ะเป็นเงินให้เปล่าครับให้ไปเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้นะครับในเมื่อเราจะไปเช่าเขาเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปสมมุติเนี่ยนะครับเราไปอยู่เงินเดือนธันวาคมค่าเช่าเดือนธันวาคมเราก็ต้องจ่ายแล้วเราต้องจ่ายค่าเช่าขอบคุณเป็นเลคินเนี่ยให้เขาไปด้วยนะครับอีก1เดือนเนี่ยนะครับคนไทยที่ไม่เข้าใจระบบแบบนี้ไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมไม่เท่าไหร่ไม่ได้เตรียมใจเลยนะครับพอต้องจ่ายเงินแบบที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มันปกติที่ประเทศไทยเราไม่เคยจ่ายเลยนะครับแล้วต้องไปจ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับชีคิคินนี้ ให้กับเจ้าของบ้านแต่ว่าก็จะคืนกลับมานะครับก็จะคืนกลับมาเมื่อหมดสัญญาเลคินไม่คืนนะครับชีคิคินคืนแต่ชีคิคินก็มักจะไม่คืนครบตามจำนวนนะครับเงินค่าประกันค่าเงินประกันนั้นก็มักจะถูกหักนะครับไปตามความเสื่อมของบ้านนะครับหลายคนก็ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเรานะครับเราจะอยู่กันแบบพอเงินวางมัดจำใช่ไหมครับพอสัญญาหมดเราจะคืนบ้านเราก็ได้เงินมัดจำคืนครับอะไรที่มันเสื่อมสภาพไปมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าของทรัพย์ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอะครับบ้านปลูกมามันจะไม่ให้มันเก่าเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จะให้ผู้เช่าเป็นคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงบ้านมันก็ไม่ใช่อีกนะครับคนทำธุรกิจเจ้าของบ้านก็จะต้องจ่ายแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับคนที่มาเช่าบ้านนะครับก็ต้องมีส่วนในการบำรุงรักษาบ้านด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเสื่อมสภาพนะครับของอาคารแบบที่มันทั่วๆไปอย่างเช่นสีผนังซีดหรือว่าพื้นเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนของห้องอพาร์ตเมนต์หรือส่วนของบ้านที่มันชำรุดแล้วมันต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้มักจะถูกหักครับจากเงินชีคิคินหรือเงินประกันเนี่ยนะครับไปเป็นค่าซ่อมแซมค่าบำรุงส่วนนั้นด้วยนะครับสัญญาเช่าโดยทั่วไปก็จะมีระยะเวลาเช่า2ปีนะครับหลังๆก็จะมีปีนึงด้วยนะครับในกรณีที่ นักศึกษาชาวต่างชาติบางท่านเนี่ยนะครับบางคนเขาไปเรียนภาษาแค่6เดือนหรือว่า1ปีอะไรเงี้ยนะครับสัญญาเช่าก็พูดคุยกันได้ก็ลดลงมานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสัญญาเช่าก็จะอยู่ในระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็จะไม่ได้ต่อโดยอัตโนมัตินะครับถ้าใกล้เวลาจะหมด2ปีแล้วถ้าเราจะต่อหรือไม่ต่อเราจำเป็นจะต้องแจ้งกับฟูโดซันยะกับเอเจนซี่เรียลเอสเตทนั้นนะครับที่เราทำสัญญาไว้ตอนแรกด้วยนะครับถ้าเราไม่ติดต่อนะครับก็อาจจะมีปัญหาตามหลังมานะครับในส่วนของลักษณะของบ้านและการตกแต่งภายในนะครับมีคำที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับที่ถ้าทำความรู้จักนะครับเรียนรู้ไว้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับบ้านในญี่ปุ่นมักจะมีลักษณะที่เน้นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ประเทศเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็จำนวนประชากรก็ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านแต่ละบ้านก็จะไม่ใหญ่โตมากนักหมายถึงคนทั่วไปนะครับไม่หมายถึงคนรวยนะคนทั่วไปก็จะเป็นบ้านพื้นที่ที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวอย่างลักษณะการตกแต่งภายในบ้านญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นจะมีห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าลิบิงกุลิบิงกุนะครับก็มักจะเป็นลักษณะแบบเรียบง่ายนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มากมีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้เตี้ยพื้นเตี้ยนะครับไว้สำหรับนั่งเล่นนั่งรับประทานอาหารหรือว่าเป็น multi-purpose นะครับเป็นอเนกประสงค์ต่างๆนะครับมีห้องนอนนะครับในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชินชิซึนะครับหรือบางทีเขาใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ bedroom ครับห้องนอนในบ้านญี่ปุ่นก็มักจะเป็นห้องขนาดเล็กๆนะครับมีการใช้ที่นอนแบบไม่ใช่เป็นเตียงนะครับเป็นฟูตงครับเป็นฟูกครับปูพื้นแล้วก็สามารถพับเก็บได้ในเวลากลางวันเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับตอนกลางคืนปูฟูตงนอนตอนกลางวันก็พับเก็บไว้แล้วก็ห้องนั้นก็เป็นมัลติโพสรูมนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์ทำอย่างอื่นไปได้การใช้กระจกครับในการเพิ่มแสงครับของหน้าต่างนะครับก็คือไม่ได้ใช้แสงที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแสงไฟไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างจะค่าของชีพค่อนข้างจะสูงนะครับค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะประหยัดไฟโดยการใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเนี้ยให้ส่องเข้ามาในบ้านเรือนครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งมาเป็นในปัจจุบันเนี้ยในอดีตก็เหมือนกันครับเราสังเกตเห็นบ้านญี่ปุ่นที่เป็นประตูบานเลื่อนที่ใช้กระดาษสาปะเป็นช่องช่องช่องแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เพื่อประโยชน์ของการเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านเหมือนกันนะครับประตูที่เป็นปะกระดาษสาแบบนั้นเนี่ยนะครับเวลาปิดเนี่ยนะครับแสงจากข้างนอกก็สามารถที่จะส่องเข้ามาในตัวบ้านได้ด้วยห้องน้ำห้องสุขานะครับแบบญี่ปุ่นถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็จะแยกกันนะครับไม่รวมกันครับห้องอาบน้ำก็โอฟุโรหรือฟุโรเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนึงนะครับแล้วก็ห้องสุขาโทเลทครับก็จะเป็นอีกห้องนึงครับแยกกันอยู่ครับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นนะครับก็จะมีลักษณะที่ต้องคำนึงนะครับอยู่ 2-3 ประการนะครับอันที่1ก็คือเซเคสึนะครับการรักษาความสะอาดครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับบ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันพื้นที่เขามีจำกัดทั้งประเทศนะครับในภาพรวมก็จำกัดเพราะฉะนั้นบ้านเรือนอาศัยจะอยู่ใกล้ๆกันถ้าเกิดว่าบ้านข้างๆสกปรกก็จะส่งผลกระทบกับบ้านข้างๆครับบ้านที่อยู่ข้างๆไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับก็จะทำความสะอาดบ้านของตัวเองเป็นประจำนะครับเซเคสึแปลว่าการรักษาความสะอาดครับคุซึโนกิครับถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมคล้ายกับประเทศไทยเรานะครับไม่น่าจะเข้าใจยากมากนักนะครับถอดรองเท้าในพื้นที่ที่กำหนดครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในที่กำหนดวางเรียงอย่างเป็นระเบียบอันนี้เรื่องของวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเนี่ย คนไทยอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับการจัดเก็บข้าวของครับให้สะดวกในการหยิบจับใช้สอยหรือเซรีครับเพราะบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเนี่ยก็ค่อนข้างจะจำเป็นมากนะครับข้อสำคัญนะครับข้อควรระวังในการอยู่อาศัยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยครับสิ่งที่ควรจะคำนึงมีหลายประการเลยนะครับหลักๆ3อันที่นำมาแบ่งปันนะครับเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจินเคนครับของคนไทยเราเป็นคนที่ เป็นเพื่อนกับคนง่ายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปทำความรู้จักกับคนรอบข้างบ้านเนี่ยนะครับสนิทสนมกับเขาเลยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่อาศัยที่ไหนก็ตามเราต้องให้เกียรติครับกับคนอื่นต้องไปไม่ไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าไปละลาบละล้วงครับไปข้องเกี่ยวกับเขามากเกินไปนะครับโกมิบุนเบสึนะครับก็คือการแยกขยะนะครับสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแยกขยะครับแยกขยะเกือบทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยววันล่างเราจะคุยกันเรื่องแยกขยะนี่ครับเป็นหัวข้อใหญ่เลยเนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายข้อหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของไซไกก็คือภัยธรรมชาติเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดภัยธรรมชาติสูงเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะต้องคำนึงครับว่าหากเกิดภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินั้นได้อย่างไรนะครับเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหานะครับการเรียนรู้ครับในวิชาภาษาญี่ปุ่นในวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับจูตะคุนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆภายใน

บ้านนะครับรวมไปถึงประเภทของจูตะคุประเภทของที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นนะครับที่นำมาฝากให้นักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการได้เรียนรู้จักกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านกำลังได้ชมรายการการทำผิดพันทำความสะอาดร่างกายและผิดพันทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนตอนที่3นะครับ
1: ครับผม
0: ผมอาจารย์จะเด็ดดื้อดุมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เรา2คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับในรายการผิดพันทำความสะอาดร่างกายนะของเราจะเป็นเรื่องร่างกายนะฮะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของครัวเรือนแต่ครั้งนี้เราร่างกายเนี่ยของวันนี้น่าติดตามมากเลยเพราะจะง่าย
1: วันนี้สบู่เหลวอาบน้ำใส
0: อาบน้ำใส
1: สบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใส
0: คอร์สเนี้ยคือบางครั้งเราก็สลับกันไปยากบ้างง่ายบ้างแต่วันนี้บอกเลยได้ของดีมีประโยชน์
1: ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย
0: อุปกรณ์น้อย
1: นะครับ
0: แล้วก็ได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะคร
1: ับ ครับผม
0: ครับก็คืออย่างเงี้ยอยากให้ติดตามของเทอมนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วใช่ไหม
1: วันเทอมนี้ตอนที่3แล้วครับ
0: ที่3แล้วนะครับแล้วก็
1: เทอมนี้เรามีทั้งหมด4ตอน
0: 4ตอนนะครับอันนี้เป็นตอนที่3
1: ใช่ครับ
0: ก็คือแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดถึงก่อนว่าเราเนี่ยสอนทำการผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายทำสบู่เนี่ยเกี่ยวกับผิดพันธุ์สบู่รวมถึงยาสระผมหลักๆก็เป็นผิดพันธุ์ชำระล้าง
1: ใช่ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
0: ครับผมคราวนี้ต้องบอกว่าผิดพันธุ์ที่เราใช้เนี่ยที่เราสอนที่เรานำมาสอนให้ท่านผู้ชมกับทางน้องๆหรือว่าท่านผู้เรียนเรียนเนี่ยก
1: ็
0: คือส่วนใหญ่ก็เป็นผิดพันธุ์ที่ใช้กับร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: ที่เราสอนอยู่เป็นผิดพันธุ์เครื่องสำอางก็บอกว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะแบ่งใหญ่ๆเป็น2ประเภทคือประเภทใช้แล้วทาทิ้งไว
1: ้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกใช่ครับ
0: ผิดพันธุ์ที่เราสอนเนี่ยก็คือใช้แล้วล้างออกเป็นส่วนใหญ
1: ่ไม่ล้างได้ไหม
0: ไม่ล้างได้ไหมเออมันเคยมีนะอาจารย์
1: สบู่มาร์กหน้าครับสบู่มาร์กหน้า
0: ครีมมาร์กหน้า
1: อาบน้ำมาร์กหน้าอย่างเงี้ย
0: คือถ้าอาจารย์จะมาร์กหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสบู่เลยคุณก็บอกเป็นขี้หน้าไปเลยคือผมเคยเห็นมีคนบอกว่าสบู่มาร์กหน้า
1: ใช่ครับเคยเห็นใช่สบู่มาร์กหน้า
0: คือต้องมองอย่างนี้อาจารย์ก็คือ
1: ค
0: ำว่าสบู่หรือผิดพันธุ์ชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นผิดพันธุ์ใช้เพื่อ
1: ล้างออก
0: ทำความสะอาด
1: ครับ
0: ทำความสะอาดความสิ่งสกปรกที่อยู่ตามผิวพันธุ์เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำสบู่แล้วอาจารย์ต้องมาร์กหน้าไว้ทั้งคืนน่ะโดยจุดประสงค์ที่ว่ามูลสิ่งสกปรกมันฝังแน่นอาจารย์อยู่ทั้งคืนถึงจะออก
1: มันจะผิดประเภทไหม
0: มันผิดประเภท
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่ามาร์กไว้ขาวฉะนั้นคือถ้าผิดพันธุ์ตัวนั้นมาร์กไว้ทั้งคืนแล้วถึงขาวตัวนั้นน่าจะเป็นครีมมาร์กหน้ามากกว่า
1: ใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่สบู่
0: คือเพราะจุดประสงค์ของสบู่เนี่ยหรือผิดพันธุ์ชำระล้างเนี่ยเราใช้เพื่อละชะล้างสิ่งสกปรก
1: ใช่ครับ
0: ร่างกายถูกไหมฮะจุดประสงค์นะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือจุดประสงค์หลักของการที่เราอาบน้ำ
1: ครับ
0: ถ้าร่างกายปกติเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่มีสิ่งตกกระปกที่แบบอุดตันหรือว่าฝังแน่นเราก็ไม่ต้องมีสบู่ก็ได้อย่างเช่นอาบน้ำธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: มันก็ได้ไงเพียงแต่ว่าเรามีเหงื่อใครมีความมัน
1: ใช่ครับ
0: สมัยโบราณก็อาจจะใช้ก้อนหินมาขาดใช่ไหมจากนู่นนี่นั่นก็คือฝังแน่นหรืออาจจะเป็นผ้าบางคนก็ใช้ผ้าเคยเห็นไหม
1: ครับ
0: อมทานใช้ผ้าครับเพียงแต่ตอนหลังเราก็พัฒนามาเรามาเจอสบู่ธรรมชาติขึ้นมาเราก็เริ่มใช้สบู่เพราะสบู่เนี่ยปุ๊บก็คือนอกจากชำระล้างแล้วก็อาจจะช่วยพัฒนามาเรื่องของแบคทีเรีย
1: ครับ
0: มันหมักหมมอะสิ่งหมักหมมที่ร่างกายบางคนไม่อาบน้ำนานๆก็อย่างนั้นก็คืออาบน้ำปกติคนเราอาบน้ำก็15นาทีนอกจากคุณไปแช่ในอ่างอาจารย์ใช่ในอ่างอาจจะนานหน่อย
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ก็คือก็ต้องล้างออกอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: ที่ใช้แล้วไม่ได้ทาทิ้งไว้ต้องแยกประเภทผิดพันธุ์เนาะคราวนี้เรามาสอนตัวสบู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสบู่เนี่ยมันมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: สบู่ธรรมชาติก็เกิดจากน้ำมันกับด่างผสมกัน
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมฮะคราวนี้เนื่องจากมันก็มีการทำสบู่ก้อนแต่สมัยก่อนก็มีสบู่ก้อนอย่างเดียวแหละ
1: ครับ
0: สบู่ก้อนที่มีข้อดีคืออาบน้ำแล้วก็คราวนี้พอเรามีการพัฒนาผิดพันธุ์เครื่องสำอางมา
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆสบู่เหลวแบบธรรมชาติก็มีเราก็เคยสอนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เคยสอนคือตัวที่ใช้สบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยมันจะต่างจากสบู่ก้อนธรรมชาติตรงที่ว่าสบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยตัวด่างที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ตัวโพแทสเซียม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับทวนไปด้วยเนาะคือท่านที่เคยทวนอยู่ก็คือตัวโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับตัวกรดไขมันแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ตัว
1: น้ำมันตัวที่ได้สบู่
0: มันจะไม่แข็งเป็นก้อน
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีลักษณะนิ่มแล้วสามารถกระจายตัวในน้ำได้ก็เลยทำ เป็นสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสบู่เหลวในการที่ทำจากน้ำมันหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือหนึ่งใช้เวลาในการทำนาน
1: ครับ
0: ต้นทุนสูง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะต้นทุนสูง
1: แล้ววิธีการทำก็ค่อนข้างเยอะ
0: วิธีการทำเยอะแล้วก็พอได้มาก็คือเหมือนกับว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะใส่สารเลยได้ไม่มาก
1: ครับ
0: นะอาจจะทิ้งไว้อาจจะมีกลิ่นหืนถ้าทำจากน้ำมันที่น้ำมันที่บำรุงผิวเยอะๆเนี่ยมันจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาอาจจะทำปฏิกิริยากับอากาศไม
1: ่
0: เกิดกลิ่นหืนได้ถูกไหมก
1: ็
0: จะเป็นข้อเสียของตัวสบู่เหลวที่เป็นธรรมชาติ 100%
1: ครับ
0: 100% ดีกว่านะฮะมันก็เลยมีการพัฒนามาเป็นตัวสบู่เหลวแบบที่เป็นเรียกว่าซิกเนติกก็คือเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาโดยใช้สารชำระล้างก็จะมีหลายแบบเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่เหลวเนี่ยในการจะทำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าตัวเนื้อจะเป็นเนื้อแบบไหนเหลวแบบไหนก่อน
1: ใช่
0: เนื้อเจล
1: ใช่
0: เนื้อข้น
1: ใช่
0: เนื้อเหลวเนื้อใสถูกไหม
1: เนื้อครีมมีเยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวสารก็ต้องมีเป็นสบู่เนี่ยสารสำคัญเลยก็ต้องมีสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: สารชำระล้างในท้องตลาดก็มีหลายตัว
1: ใช่
0: ตัวที่แรงๆที่ใช้ตัว N70 หรือ SLS เนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างที่นึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่า SLS อันตรายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย SLS เนี่ยถูกใช้ในยาสีฟันก็ใช้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าสารต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ในความเหมาะสมเนี่ยมันก็จะไม่อันตราย
1: ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่มาก
0: ใช่
1: นะครับ
0: เราก็มาพูดถึงตัวสบู่เหลวนะว
1: ่
0: าสบู่เหลวมีหลายอย่างก็คือมีจากหลายเนื้อใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับหลายชนิด
0: ก็คือสบู่เหลวที่เป็นเนื้อเจลเนื้อขุ่นเนื้อครีมใช่ไหมฮะแล้วว่าเนื้อมุกใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือแล้วแต่เนื้อใสอย่างวันนี้เราจะทำเนื้อใสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เอางี้ถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบเนี่ยว่าข้อดีข้อเสียของสบู่เหลวกับสบู่ก้อนอาจารย์มองว่าทำไมเราถึงใช้สบู่เหลวทำไมข้อดีของสบู่ก้อนมีอะไรมั้ง
1: ผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกความชอบมากกว่าความรู้สึกว่าเราชอบแบบเหลวหรือแบบก้
0: อ
1: นมันเป็นความรู้สึกที่แบบแต่ความรู้สึกของผมคือคล้ายๆกันอาบเหลวหรืออาบก้อน
0: ชอบเหลวหรือชอบก้อน
1: ผมชอบก้อน
0: ผมจะบอกความแตกต่างคือสบู่ก้อนเนี่ยถ้าเป็นคำว่าเป็นถ้าเป็นคำว่า 100% เนี่ยตัวใหญ่ต้องเป็นสบู่ก้อน
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวที่เป็นนิชลอ 100% เนี่ยไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: นะฮะคือสบู่ก้อนเนี่ยให้ความเป็นนิชลอ 100% และข้อดีนะครับก็คือเขาเป็นนิชลอคนที่ชอบออร์แกนิกอะไรก็สบู่ก้อน
1: ครับผม
0: สบู่ก้อนเนี่ยสามารถชำระล้างได้คือสามารถทำเขาทำมาจากน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวเนี่ยซ
1: ึ่
0: งเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาชำระล้างได้มีความเป็นด่างชำระล้างได้สะอาดเหมาะสำหรับคนผิวมัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างข้อหนึ่งก็คือเขามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ข้อดีของสบู่เหลวก็คือหนึ่งก็คือพกพาง่าย
1: ใช้ง่ายพกพาง่าย
0: พกพาง่าย
1: แล้วก็ใช้ได้ทุกคน
0: แล้วก็อีกข้อนึงก็คือเขาให้ความคือเขาสามารถให้ความชุ่มชื้น
1: ครับ
0: กับผิวได้มากกว่าสบู่ก้อน
1: ใช่
0: นะครับให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่านะฮะเพียงแต่ข้อเสียเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาก็อย่างเช่นข้อเสียเขาคือเขาไม่เป็นธรรมชาติคืออาจจะมีสารเคมีตกค้าง
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของแต่ละ
1: ที
0: ่แต่ละคนที่ผลิต
1: เจ้าใช่
0: อาจจะมีส่วนผสมสารตกค้างของสารเคมีเป็นไปได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะฮะประมาณนั้นนะแล้วก็ข้อเสียคือเขาแพ็กเกจเขาส่วนใหญ่มาจากพลาสติก
1: ครับ
0: ถูกไหมอาจจะทำไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: ใช่
0: แล้วก็มองกว้างก็แต่ว่าสบู่เหลวเนี่ยมีความสะดวกสบายในการพกพาไปใช้
1: ใช่ครับอ
0: ย่างสบู่ก้อนเนี่ยอาจารย์ใช้แล้วปุ๊บจะเอาไปใช้อีกนะฮะ
1: แล้วบางคนก็อาจจะไม่ใช้สบู่ก้อนร่วมกัน
0: ใช่สบู่ก้อนบางทีอาจจะเหมาะกับใช้ที่บ้าน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าระหว่างเดินทางเนี่ยหลังๆกับคนก็ใช้สบู่เหลวใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นบางทีอาจจะแยกเป็นว่าเช่นสบู่เหลวเนี่ยใช้ล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: สบู่ก้อนเนี่ยใช้ถูตัวก็มีประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ที่พักต่างๆบางทีเขาก็จะมีให้ทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวเลย
0: ใช่
1: ไหมครับให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าไปเลย อย่างนี้นะครับซึ่งสบู่เหลวเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายใช้สะดวกใช่ไหมครับสบู่ก้อนมันก็เหมือนกันนะ
0: ข้อหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะสบู่ก้อนเนี่ยราคาจะถูกกว่า
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวราคาแพงกว่า
1: ใช่
0: ตรงนี้เนาะคือถ้าพูดถึงทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการใช้จ่ายเนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยถูกกว่าสบู่เหลวก็จะแพงกว่า
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นคร่าวๆที่เรามองว่าการเลือกใช้ผิดพันธุ์นะครับแต่บอกว่าแล้วก็อย่างตัวสบู่เนี่ยเป็นการใช้แล้วล้างออกนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเคลมเรื่องของการที่มีแอคทีฟแล้วทำให้เกิดประโยชน์ทางเครื่องสำอางเนี่ยหลักๆ ก็คือทำความสะอาดแต่ในการที่จะอ้างอิงว่ารักษาสิวก็อาจจะลดแบคทีเรียได้
1: ลดดีกว่า
0: ลดแบคทีเรีย
1: ใช่คำว่าลด
0: ผิวขาวอาจจะสู้ผิดพันธุ์ที่เขาใช้ไปบำรุงผิวโดยตรงไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งทุกวันนี้ก็มีทั้งกินทั้งทาถูกไหม
1: ครับ
0: ก็จะดีกว่าถ้าจะเลือกใช้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าหลักๆก็คือใช้มาลดแบคทีเรียได้อยู่แล้วเพราะเราไปบางคนไปทำงานที่เอาเดินป่าฝ่าโดนการแจ้ง
1: ใช่ไหม
0: หมักหมม
1: ใช่ไ
0: หมเหงื่อหมักหมมพออาบน้ำก็สามารถชำระล้างหรืออาจจะมีใส่พวกสารเกี่ยวกับ
1: บำรุงเข้าไปอีกไหม
0: ลดเชื้อโรคอะไรเงี้ย
1: ใ
0: ส่ไปก็สามารถทำให้เฟสหรือบางตัวสบู่ที่ลดกลิ่นใช่ไหม
1: ลดกลิ่นอับ
0: ลดกลิ่นอับบางคนอาจจะเคยได้ยินสบู่ซันเฟอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีหลักสูตรที่เคยทำสบู่ซันเฟอร์
1: ใช่ครับ
0: สบู่ที่เป็นก็อาจจะช่วยลดพวกโรคจากผิวหนังได
1: ้ลดผื่นลดอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ แต่ก็ไม่ใช่เหมือนกับเมนหลักของสบู
1: ่จะไปใช้คำว่ารักษาเลยมันก็
0: ไม่ได้คร
1: ับ
0: ไม่ได้
1: นะครับเพราะว่าสบู่ก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วต้องล้างออก
0: ใช
1: ่นะครับหลักของสบู่มันก็คือชำระล้างร่างกาย
0: ชำระล้างร่างกาย
1: จะให้เขาไปบำรุงให้ดี
0: ส่วนคนที่จะเลือกใช้ก็คืออย่างที่บอกว่าผิวมนุษย์เนี่ยผิวเราเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทบางคนจะไม่ต้องไปเถียงกันว่าไอ้นี่ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับชอบเลยเพราะอย่างอาจารย์อภิชาติกับผมเนี่ยผิวก็ไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างผมผิวมันผมก็ชอบสบู่ที่มัน
1: แรงๆหน่อย
0: ล้างแล้วรู้สึกสดชื่น
1: ใช่ครับ
0: จะมาสบู่ใช้แล้วเหนียวแบบลื่นตัวเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอาบน้ำแล้วไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคนบางคนเป็นคนประเภทผิวมันใช่ไหมก็จะชอบสบู่ที่อาจจะชอบสบู่ก้อนที่แรงๆนิดนึงคนบางคนประเภทผิวแห้งใช้สบู่ที่ชำระล้างเอาไขมันที่ผิวออกเยอะๆก็จะมีความรู้สึกตึงผิว
1: ใช่ครับ
0: น้ำ

0: จแล้วก็ต้องมาต้องทาโลชั่นถูกต้องไหม
1: ครับ
0: อาบน้ำเสร็จทาโลชั่นนู่นนี่นั่นไม่งั้นผิวก็จะลอกเป็นสีใช่ไหมครับคนประเภทผิวผสมอะท
1: ั้
0: งผิวมันผิวแห้งเช่นตรงหน้าเนี่ยมันแล้วก็มีแห้งก็อาจจะต้องใช้สบู่ที่อ่อนโยนนะครับหรือว่าประเภทที่ผิวแพ้ง่ายแพ้ก็แพ้ไปหมดก็ต้องใช้สบู่แทบจะแบบมีความเป็นกลางเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นกลางมากอ่อนโยนมากๆอ่ะ
1: ใช่
0: บางทีอ่อนโยนประมาณทักน้ำอ่ะท
1: ัก
0: น้ำอาบก็ได้น้ำล้างหน้าก็ได้ก็เลือกเช็ดเอาที ่อ่อนโยนแล้วก็อาจจะต้องมีการบำรุงที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเถียงกันว่าอันไหนดีไม่ดี
1: ใช้
0: ตามเหมาะสมตามสภาพผิวก
1: ับ
0: ป
1: ั
0: ญหาที่คุณเป็น
1: ใช
0: ่ชอบอันไหนกันนั้นเพียงแต่ว่าที่เรามาสอนเนี่ยเราก็มีความหลากหลาย
1: ใช่ครับ
0: นะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสบู่เป็นเครื่องสำอางก่อนที่จะมาเรียนกับเรานะฮะได้ผิดพันไปทำใช้ผิดพันที่ดีนะ
1: ครับ
0: อย่างวันนี้ง่ายมากเลยน้องๆหนูๆมาเรียนทำได
1: ้ทำได้ใช่คร
0: ับ แต่ถ้าทำเก่งสุดมาทำจนคนที่บ้านเนี่ยใช้แล้วดีเพื่อนมาใช้แล้วชอบจะทำจำหน่ายจ่ายแจกข
1: ึ้
0: นมาก็ไปศึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนอย.
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าไม่รู้ก็ไปปรึกษาที่สสจ.จังหวัด
1: ที่
0: เราอยู่เนาะว่าเรามีสูตรในการทำสบู่เงี้ยที่บ้านมีสถานที่อย
1: ่
0: างน้อยก็คือสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับในตัวบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไม่ใช่ว่ากินอยู่หลับนอนตรงนี
1: ้ครับ
0: ตื่นมาอาจารย์อยู่ที่
1: เดียวกันหมดเลย
0: ทำสบู่ในครัวที่ทานข้าวมันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับต้องแยกกันเป็นสัดส่วน
0: ต้องมีห้องผลิตต่างหาก
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นก็จะดูแล้วคนใช้เขาจะมองว่ามันเหมือนกับตุ่มเสี่ยงในการปน
1: ครับ
0: ฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตก็คือต้องมีห้องเก็บวัตถุดิบที่ถูกต้อง
1: ใช่ไ
0: หมมีห้องที่ผลิตที่ถูกต้องประมาณที่ไม่ใช่ว่าเอ้ยใครก็จะเดินเข้าห้องน้ำก็ผ่านทางนี
1: ้
0: ใครกินข้าวก็มากินที่นี่ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าในเมื่อเราจะทำจำหน่ายก็ต้องให้มีความเป็นเหมือนกับว่าถูกสุขลักษณะผู้ซื้อก็จะได้สบายใจ
1: ใช่ไ
0: หมมีเลขที่จดแจ้งอย.ถูกต้อง
1: ครับ
0: อย่างที่อาจารย์ตรงนี้ทุกวันนี้มันสามารถเซตได้ที่เราเห็นมีข่าวเยอะๆเนี่ยคุณไปซื้อสบู่หรือเครื่องสำอางสักอันเนี่ยพอไปเซิร์ชเลยเขาจะบอกเลยตัวเนี้ยเลขอย.เนี่ยยังมีอายุอยู่ไหม
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใครเป็นคนทำใครเป็นคนผลิต
0: เลขอย.ที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องต่อทุก3ปี
1: ใช่
0: ถูกไหมต้องจ่ายให้แบบอย.นะเพราะอย.เขาเป็นคนดูแลก็คือเราสามารถเช็คได้ว่าบริษัทไหนผลิต
1: ครับ
0: ฮะผลิตพันธุ์นี้เป็นอะไร
1: ใช
0: ้ทำอะไรนะฮะใครจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยดูได้นะฮะไม่ได้ใช้สารที่เป็นอันตราย
1: ครับแล้วมันทุกวันนี้สามารถตรวจสอบได้
0: ตรวจสอบได้
1: ว่าจริงหรือปลอมนะครับว่ามีสถานที่ผลิตจริงไหมหรือว่าคิดปลอมขึ้นมาอะไรประมาณนี้
0: การทำเครื่องสำอางเนี่ยคือสิ่งต้องควรระวังก็คือการอวดอ้างสรรพคุณ
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่ไหมฮะเราต้องยอมรับว่าในการทำเครื่องสำอางเนี่ยคือหรือว่าผิดพันธุ์ที่ใช้กับร่างกายเนี่ยคือมันอาจจะดูแลผิวพรรณได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ยาไม่ใช่เขาไม่ใช่ยาในการเอาไปรักษา
1: ครับอันน
0: ี้ใช่ไหมฮะ
1: บ้านเราก็มีอยู่นะครับอาจารย
0: ์
1: ที่โฆษณาเกินจริงเยอะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกยิ่งถ้าไปออกรายการทีวีหรืออะไรเงี้ยโฆษณาเกินจริงก็ต้องบอกว่าผิดนะฮะก็ต้องบอกว่าคือควรจะบอกตรงไปตรงมากับท่านผู้ชมว่าผิดพันธุ์เนี้ยคือใช้ทำอะไรมีสรรพคุณแค่ไหนนะฮะ
1: ครับ
0: ดียังไงคือถ้าเราใช้ดีเหมาะกับผิวพรรณก็โอเคแล้วถูกไหมฮะประมาณนั้น
1: โอ้แต่จะใช้แล้วขาวใช้แล้วสิวหายเลยอย่างเงี้ยแบบมันโค้งคงยากในสบู่ก้อนนึงนะ
0: คือจริงๆเนี่ยการที่ล้างหน้าสะอาดละแบบโดยที่ไม่ระคายเคืองเนี่ย คนที่เป็นสิวมันก็หายได้เองนอกจากวัยรุ่นที่เขามีฮอร์โมนมันอาจจะมีสิวใหม่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยเกิดจากการอุดตันบ้างเก
1: ิ
0: ดจากส่วนใหญ่บางทีเกิดจากการกินเข้าไปแหละแล้วก็เกิดจากการอักเสบจากข้างในเพียงแต่บางคนก็ไปแกะเกาหรือว่ารักษาไม่ถูกประมาณนั้นนะแล้วก็มาใช้สารที่ระคายเคืองจากข้างนอกเขาปิดก็เลยทำให้เป็นเยอะประมาณนั้นใช้ที่ไม่เหมาะนะครับ
1: ก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรกับสบู่มากใช่ไหมครับอย่าไปคาดหวังว่ามันจะรักษาโน่นรักษาน
0: ี่ขนาดที่ว่า
1: ใช
0: ่ใช้ก้อนเดียวครั้งเดียวแล้วขาวเวอร์ขึ้นมาเงี้ยไม่ใช่นะน้องๆต้องจำไว้อย่าไปเชื่อมันไม่
1: เอาจริงๆอ่ะมันไม่มี
0: มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ทาง
1: ตามที่เขาโฆษณานู่นนี่นั่นเอามา before after ให้เราเห็นอย่างเงี้ย
0: ใช้ปุ๊บขาวเลย
1: ใช่ยากนะครับยากมากในสบู่ก้อนหนึ่ง
0: เอาน้ำร้อนลวกแล้วอาจารย์
1: ใช่แบบโอ้โหสบู่ของเราจะดีกว่าครีมบำรุงอีกเหรออย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้เราก็บอกให้รู้นะก็คือทำให้ถูกต้องนะฮะทางแบบแผนของอย.นะคร
1: ับผมหรือว่า

0: ไปปรึกษาเขาก็ได้ว่าคำโฆษณาที่เราจะใช้เราจะใช้ได้ประมาณไหน
1: จริงๆเขาจะมีคู่มือบอกอยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ทำขายทางการตลาดเนี่ยก็จะ

0: ใจด้วยนะครับไม่ใช่ขายแบบหวาดระแวงว่ามันจะโดนตรวจสอบวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์เราเนี่ยถ้ามันดีนะถ้ามันดีขายยังไงก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าดูจากรายการเราไปก็หลายเทปมากแล้วนะ
1: จริงๆเรียนจากผลิตภัณฑ์เราก็ผลิตภัณฑ์เยอะแล้วนะ
0: ใช่เยอะมากแล้ว
1: ถ้าทดลองมาดูซ้ำค่อยๆดูค่อยๆจดปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นสูตรให
0: ้
1: ทางเราบางทีก็มีการทวนสูตรให
0: ้
1: แล้วบางทีมาคุยก่อนที่เราจะสอนเนี่ยเราก็จะมีการไกด์แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: จุดข้อดีข้อเสียต่างๆนะฮะเทคนิคการทำนะครับอย่างวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาก็คือหลักสูตรในการทำสบู่เหลวเนื้อใสซึ่งง่าย
0: ง่ายมากนะครับง่ายมากแล้วก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเลย
1: ทำไมต้องเนื้อใสอาจารย
0: ์ผมว่ามันจะง่ายต่อการแต่งสีไหมแล้วดูมันใสๆมันดูน่าใช้ไหม
1: ดูสวยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วมีราคา
0: ผมว่ามันง่ายต่อการแต่งสีมากกว่า
1: อ
0: ย่างสีแดงสีเหลืองสีเขียวเงี้ยเหมือนหรือว่ามันมีตามท้องตลาดทั่วไปไงสบู่เนื้อใสใช่ไหมครับมันง่ายดีไม่ซับซ้อนแล้วก็
1: ดูสวย
0: ใช่แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับซึ่งวันเนี้ยสบู่เหลวในรูปแบบเนื้อใสนะครับก็เหมือนกับทุกเทปแหละถ้าเวลามันเหลือเราก็จะพาแต่งสีใช่ไหมครับอาจารย์แต่งสีให้ดูในรายการเลยนะครับแล้วก็จะบอกที่มาที่ไปของสีว่ามันมายังไงนะครับแนะนำวันนี้โอ้โหอุปกรณ์นี้แทบจะไม่ถึง5อย่างเลยวันนี้ในการทำสบู
1: ่น้องๆนะครับเอาง่ายๆนักศึกษามาดูทำได้เลย
0: ใช่
1: อุปกรณ์ก็หาง่ายไม่ได้ยากอะไร
0: ไม่ใช่เฉพาะเทปนี้แทบจะทุกเทปนะครับทางเราเนี่ยจะหาอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
1: ใครตามเรียนกับเรามาตลอดเนี่ย
0: ครับ
1: ดูมาเจอสูตรนี้ยิ่งง่ายครับใหญ่เหมือนได้สูตรที่ง่ายทำง่ายทำเร็วทำแล้วใช้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: บางทีทำไปเนี่ยคนที่บ้านชอบอีกไม่ต้องไปซื้อใช้
0: ใช้ได้จริงใช้ได้จริงทำได้จริงใช้ได้
1: แล้วถ้าทำขายเนี่ยต้นทุนถูกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้เหมือนกับของที่มีคุณภาพและต้นทุนถูก
0: นะครับแต่ก่อนที่เราจะแนะนำเรื่องการทำผลิตภัณฑ์เราก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทุกเทปนะครับเพราะว่า
1: คือเป็นสิ่งจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเรียนจากเราแล้วไปทำไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก
0: ็
1: บอกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ได้ของดีราคาถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่นะครับ
1: ก็มาว่ากันในเรื่องของวันนี้ตัวอุปกรณ์อาจารย์อธิบายหน่อยแล้วกันของง่ายๆเราก็ต้องบอกตามขั้นตอนใช่ไหมอาจารย์
0: ครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะมี
1: ถ้วยแก้วถ้าไม่เป็นแก้วก็ขอเป็นสแตนเลส
0: ใช่ครับ
1: เป็นหม้อสแตนเลส
0: นะครับ
1: สแตนเลสก็ต้องไปขอเกรด304หนานิดนึงไม่ใช่แบบกระป๋องกระแป๋งไม่เอา
0: ไม่ได้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่อายุมันจะสั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นไม่เป็นกรดก็เป็นด่างนะครับมันกัดก่อนผลิต
1: มันทุ่นกัดก่อน
0: ใช่มันกัดก่อนอุปกรณ์ของเราน ะครับถ้าเราใช้ของที่มันไม่ดีแป๊บเดียวมันก็รั่วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ใช้แบบเป็นแก้วนะครับเนี่ยครับไม้พายสแตนเลสอะไรพวกเนี้ยไม้พายช้อนอะไรพวกเน
1: ี้
0: ย
1: เป็นสแตนเลส304นะ
0: ครับ
1: ไม้พายถ้าเป็นซิลิโคนก็เป็นเกรดอาหารที่ทนความร้อนตั้งแต่200องศาขึ้นไปซึ่งไม่ยากครับคือที่ไม่แนะนำเลยก็คือไม้พายที่มีลักษณะเป็น
0: ไม
1: ้เป็นไม้ซึ่งใช้ไปแล้วก็เป็นขุยหรือบางครั้งเนี่ยเกิดใช้แล้วใช้ซ้ำเนี่ยเป็นที่สะสมของแบคทีเรียนะครับ
0: ก็ต้องปกติไม้เจอน้ำเยอะๆมันก็เป็นแบคทีเรียอยู่แล้ว
1: ใช่บางทีแบบเอาไปตากทิ้งไว้เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: บางทีตากแล้วเกิดไม่แห้งทันทีสะสมหรือแม้แต่แห้งปุ๊บอะไรปลิวมาอุดตันก็เกิดเชื้อราได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกซิลิโคนหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ราคาไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อน
0: ใช่ไม่แพงแล้วทุกวันนี้ไม่แพง
1: ถ้า10 ปี 20 ปีที่แล้วเนี่ยของพวกนี้ราคาแพงมากนะสมัยนี้สามารถซื้อมาทำเป็นที่บ้านได
0: ้เนี่ยครับมีอุปกรณ์แค่นี้เราก็สามารถทำสบู่เหลวเนื้อใส
1: แต่ต้องบอกนิดนึงก็คืออย่างที่บอกว่าในการเซตจัดในเรื่องของสถานที่ผลิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยที่เราใช้ในการทำเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างพวกนี้ควรจะแยกจาก
0: ครัวเรือน
1: ไม่ใช่ว่า
0: แยกจากที่เรารับประทานนะครับไม่ควรเอามาใช้ร่วมกัน
1: อันนี้เราก็จะบอกทุกเทปเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คือเป็นสิ่งที่ต้อง
0: ต้องระวังต้องทำเลยแหละนะครับต้องทำเลย
1: อะไรที่เราบอกซ้ำๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเคมีหรือนักที่ทำสบู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรปฏิบัติตามนะฮะอย่าไปทำอะไรง่ายๆนะฮะ
0: ค
1: ือถ้วยชามเนี่ยแยกหมดนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์เนี่ยนี่

0: านข้าวก็มาทานหลังจากก็ทำสบู
1: ่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับ
1: นะครับต่อให้ล้างดียังไงมันก็จะมีสารตกค้างนั่นแหละนะครับมันก็เลยไม่เหมาะนะครับเราก็ซื้อแยกกันเลยนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ก็แยกกันไปเลยกับของกิน
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเรามาวิธีการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นะครับ
0: คือทุกครั้งที่เราจะลงมือทำนะครับต้องทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทุกครั้งเลยหลังจากที่เราเอามาใช้นะครับแล้วปกติต้องบอกนิดนึงว่าในการผลิตที่เป็นทางอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นออยเนี่ยเราต้องมีการใส่ถุงมือ
1: ใ
0: ส่แมส
1: ใส่หมว
0: กที่ถูกต้องนะครับต้องบอกนิดนึงเพียงแต่ว่าเรามาสอนเนี่ยเราจะบางทีเราใส่แมสสอนมันก็จะพูดกันอู้อี้ไหมอาจารย
1: ์ไม่เราก็เคยใส่สอนช่วงโควิดไงครับอาจารย์หายใจกันแทบจะไม่ออก
0: ใช
1: ่ใช่ไหมครับ
0: ต้องขอนะเพียงแต่ว่าเราจะอธิบายให้ท่านให้ท่านได้รู้ว่าต
1: ้
0: องทำแบบนี้ควรจะทำแบบนี้นะคร
1: ับใช่ครับแต่เอาจริงๆโรงงานตามโรงงานเขาก็บังคับอยู่แล้ว
0: บังคับอยู่แล้ว
1: บังคับอยู่แล้วให้ใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็บางที่ก็ใส่เสื้อกาวเลยก็มี
0: เสื้อกาว
1: ใช่ครับ
0: หมวกคลุมไม่ให้เส้นผมตกลงไป
1: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นการป้องกันเพราะในการทำระดับโรงงานเนี่ยโอ้โหเขาทำกันเป็นร้อยโลนะจ๊ะถ้าเส้นผมตกลงไป
0: ทิ้งหมดเลย
1: เสียหายเลยแล้วยิ่งถ้าหลุดออกไปอย่างเงี้ยแล้วไปเจอที
0: ่ลูกค้า
1: เนี่ยโอ้โหเสียหายเลยนะครับเราก็เลยต้องทำการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเส้นผมเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกว่ามันจะร่วง
0: มันไม่รู้
1: ใช่มันร่วงมันไม่รู
0: ้นะครับต้องยิ่งตัวเป็นผู้หญิงก็ต้องเก็บรวบให้เรียบร้อยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์แล้วใส่เนี่ยเขาให้ใส่รวบแบบไม่ให้มีไรผมเลยนะครับ
0: มันเลย
1: นะครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งผมร่วงเลยเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยยิ่งอันตรายเขาก็เลยต้องกำชับนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าโรงงานใหญ่
0: ๆอันนี้อาจารย์ทำความสะอาดตัว
1: ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ก็เราก็พูดทุกเทปแล้วตัวผ้าที่เอามาเช็ดเนี่ยต้องเป็นผ้าที่ไม่มี
1: ขุย
0: ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายนะฮะทั้งผ้าหรือเป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุยหรือฟุ้งมาติดนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเราก็เริ่มทำกันเลย
0: เริ่มทำเนาะ
1: เริ่มทำกันเลย
0: เริ่มมาพิจารณาสารกันนะฮะชื่อหลักสูตรวันนี้ก็คือการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใส
1: นะครับ
0: สบู่เหลวอาบน้ำดูธรรมดาไปต้องเนื้อใสด้วย
1: ใช่แต่ธรรมชาติไหมมันก็ไม่ธรรมชาติ
0: ไม่ธรรมชาติน
1: ะครับวันนี้ไม่ธรรมชาติ
0: แต่ว่าสารที่เรานำมาใช้เนี่ยก็เป็นสารที่ปลอดภัยระด
1: ับ
0: ที่ใช้ทางเครื่องสำอางหรือใช้ร่างกายโดยปลอดภัยเพราะปกติแล้วเนี่ยเราทำเสร็จเราก็จะมีการวัดค่าต่างๆใช่ไหมมีการเทสนะครับ
1: และสารแต่ละตัวที่เรานำมาใช้เนี่ยก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ
0: เป็นมาตรฐานนะ
1: ใช่
0: มาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้ทางอย.
1: ใช่
0: เปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกว่าในการที่เราคิดสูตรมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการใช้ของแต่ละสารเนี่ยไม่ได้เกินกำหนดของ
1: ใช่เขาจะมีข้อมีกำหนดให้ใส่ว่าใส่
0: ไม่เกินเท่านี้
1: ใช่ครับผมเพราะว่า
0: ในผิดพันนี
1: ้ใช่ครับเพราะว่าใส่มากไปก็ไม่ดีใส่น้อยไปก็ไม่ดีต้องใส่อยู่ในปริมาณที่เขากำหนดมานะครับนะครับเรามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันในสูตรวันนี
0: ้3ส่วนหรือ3พาร์ท
1: ครับผม
0: สูตรเนี้ยในเทอมเนี้ยง่ายที่สุดนะที่ใครตามเรามาเนี่ยก็คือจะได้เรียนอะไรที่ง่ายๆแล้วเป็นของดีที่ง่ายๆก็คือมีแค่3พาร์ทเอง
1: ใช่ครับ
0: มีพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะ
1: ใช่
0: ในพาร์ทที่1เนี่ยเป็นส่วนของตัวทำละลาย
1: ครับ
0: ตัวละลายก็คือมีน้ำมีกี่นะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของสารชำระล้าง
1: ใช่
0: ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของแอดดิทีฟหรือ
1: ฟอง
0: สารเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆอาจารย์มาดูแต่ละอย่างพาร์ทที่1อาจารย์มีอะไรให้บ้างคร
1: ับนะครับส่วนที่1นะครับมี DI water
0: DI water
1: นะ
0: DI water เนี่ยหรือว่าน้ำกลั่นเนี่ยจริงๆถ้าในห้องแลบเนี่ยในการทำสูตรเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้น้ำกลั่น
1: ใช่
0: โอเคใช้ไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผลิตตัวแชมพูหรือสบู่เนี่ยเป็นเชิงอุตสาหกรรมใช้น้ํา 2-300 ลิตรใช้น้ํากันมันก็เยอะไปก็อาจจะต้องใช้น้ํากรองแต่ว่าเป็นน้ํากรองที่เป็นมาตรฐานเดียวกับน้ําดื่ม
1: ใช่
0: นะฮะคําว่ามาตรฐานเดียวกับน้ําดื่มเนี่ยก็คือต้องปลอดเชื้อในระดับที่เอามาดื่มได้ใช่มั้ยถ้าเป็นโรงงานใช่มีใบรับรองว่าน้ําเนี่ยปลอดเชื้อแล้วก็ปลอดเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ไอสารตะกั่ว
1: ใช่
0: สารนิเคิลอะไรเนี่ยสารหนูอะไรเนี่ยต้องไม่มีพวกนี้เจือปนในระดับที่ปลอดภัยที่ ที่ใช้ดื่มได
1: ้
0: นะครับประมาณนั้นนะก็คือเป็นน้ำสะอาดนะครับ
1: ครับ
0: ตัว DI water หรือน้ำสะอาดเนี่ยเราใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ 69.8 กรัม
0: ใช้ในสูตรก็เกือบ 100% เน
1: ี่ยนะครับตัวต่อไปตัวกีซาลีน
0: กีซาลีน
1: นะ
0: กีซาลีนเนี่ยเขาคือสารของเหลวใสๆเนาะที่อยู่ในน้ำมันพืชคุณสมบัติของกีซาลีนเนี่ยคือเขาเป็นสารที่ให้ความถ้าเอาไปใช้กับผ
1: ิวสูง
0: ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว
1: ใช่
0: นะฮะเป็นตัวผิวแล้วก็มีความใสความมันนะประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
0: 3กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไป EDTA 2NA
0: ตัว EDTA 2NA เนี่ยมันก็จะเป็นตัว
1: เหมือนเป็นของสารกันเสียในน้ำไหม
0: ใช่
1: นะครับ
0: คำว่าเราใช้เป็นทำให้สูตรคงตัวเนี่ยหมายความว่าคือในสูตรเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เสถียรเพราะว่าตัวพวกนี้เขาจะไปดักจับพวกโลหะหนักที่อยู่ในน้ำที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นคือทำให้ตัวนี้สลายไปหรือตกไปนะฮะตัวนี้แล้วก็ทำให้สูตรเนี่ยมีความคงตัว
1: ใช่ครับผมอ่ะนะครับส่วนที่หนึ่งเราก็มีทั้งหมด3ตัว
0: เป็นตัวที่เป็นตัวสารทำละลายนะครับ
1: นะครับคือตัว EDTA 2NA เราใช้ 0.1 กรัม
0: ใช่ครับ
1: นะครับใช้น้อยมาก
0: ใช่
1: นะครับอ่ะส่วนที่สองนะครับ
0: เป็นส่วนที่สารชำระล้าง
1: ใช่ครับเรามีตัว N70
0: นะฮะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวสร้างเนื้อ
0: N70 เนี่ยหรือว่าจริงๆเป็น SLES
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนในระดับหนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ ทำใช้ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะฮะที
1: ่แทบจะทุกผลิตภัณฑ
0: ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลยที่ใช้เกี่ยวกับผิว
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับชำระล้างเนี่ยจะต้องมีตัวนี
0: ้นะครับเพราะตัวนี้เขาเป็นตัวสามารถดึงโมเลกุลของสารที่มีความมันนะฮะที่ผิวนะฮะได้ดี
1: ใช่ครับ
0: นะฮะดึงความมันออกจากที่พื้นผิวอะคือเป็นเขาเรียกว่าสารลดรังสีพอดึงออกมาปุ๊บความมันก็จะหายไปประมาณนั้นก็
1: อันนี้สำหรับคนที่ผิวมันๆ นะอาจารย์น่าจะชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันชำระล้างได้ค่อนข้างโอเคเลยนะ ชำระล้างได้ค่อนข้างดี
0: มีเหงื่อมีใครเยอะอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่าน่าจะชอบ
0: อาบน้ำแล้วเล่นกีฬาเหงื่อเยอะไปวิ่งมาเหงื่อแล้วก็มีเหมือนกับแบคทีเรียสะสมทำงานกลางแจ
1: ้
0: งประมาณนี้นะครับ
1: น่าจะเหมาะกับสูตรนี้นะครับสำหรับคนที่ผิวมันๆนะครับอ่ะ N70 เราใช้ที่15กรัม
0: 15กรัมนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือตัวเกลือโซเดียมคลอไรด
0: ์โซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนะฮะอ
1: ัน
0: นี้เราใช้เกลือในเกรดเคมีเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: ขนาดเคมีเครื่องสำอางก็ถามว่ามันจะแตกต่างจากเกลือธรรมดาไงก็คือโอเคมีความชื้นน้อยกว่าเม็ดเล็กกว่า
1: ถู
0: กไหมมีความสะอาดมีความเพียวมากกว่าอันนี้กันนะฮะเกลือเคมีถามว่าโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นเกลือแกงกับเกลือนิตาก็คือเกลือเดียวกันนั่นแหละฮะแต่ว่าอาจจะมีความสะอาดแล้วกันเกรดของความสะอาดเนี่ยความชื้นแล้วก็ลักษณะการเป็นเม็ดเล็กถามว่าเป็นเม็ดได้ตีแกคือทำให้การละลายง่าย
1: ใช่
0: เอามาใช้แล้วละลายง่ายสมมติอาจารย์ไปใช้เกลือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยโอ้กว่าจะละลายแล้วในเม็ดใหญ่ๆที่แบบความบริสุทธิ์หรือความเพียวอ่ะค
1: ือ
0: มาอาจจะมีไอ้นู่นนี่เกลือปนถูกไหมฮะก็ทำให้ตัวผิดพันธุ์เราสกปรกเพราะงั้นเราก็ใช้เกรดที่มันค่อนข้างสะอาดกว่า
1: ครับ
0: อาจจะสูงราคาอาจจะสูงกว่านิดนึง
1: นิดเดียวไม่ได้แพงกว่าเกลือตามท้องตลาดทั่วไปราคาสูงกว่านิดเดียวนะครับโซเดียมคลอไรด์เราใช้ที่2กรัม
0: 2กรัมคือตัวเกลือเนี่ยใช้ปรับความหนืดเนี่ยเพราะว่าเกลือเนี่ยเขามีคุณสมบัติดูดน้ำ
1: ใช่ดูดน้ำเข้าหาตัว
0: ดูดน้ำเข้าหาคือเขาจะคือพอเขาละลายน้ำเนี่ยเขาจะพองออกด
1: ู
0: ดน้ำเข้ามาใช่ไหมฮะอาจารย์เคยได้ยินแบบคนกินเกลือเนี่ยทำไมเป็นโรคความดันเพราะว่าม
1: ันดูดน้ำ
0: ดูดน้ำเข้าไป
1: เกลือมันไปดูดน้ำในร่างกายค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ก็ทำให้ตัวบวม
1: ใช่
0: ทำให้ตัวบวมแล้วถ้าขับเกลือไม่ออกเนี่ยก็บวม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอยากกินโซเดียมเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แต่มันก็ห้ามไม่ได้นะบ้านเราทุกวันนี
0: ้อย่าเยอะไง
1: นะครับอ่ะตัวโซเดียมคลอไรด์เราใช้ที่2กรัม
0: ใช่
1: นะครับอ่ะส่วนที่3นะครับโคคามิโดโพลพิควีเทนนะครับอาจารย์
0: ถ้าใครทำผิดพันธุ์เกี่ยวกับชำระล้างเนี่ยก็จะเจอสารซ้ำๆเนี่ยพวกนี้คือเป็นสารหลักที่ค่อนข้างจะเสถียรคือเสถียรคือค่อนข้างจะคงตัวแล้วมีความปลอดภัยในสูตรนั้น
1: ใช่
0: จะมาใช้บ่อยๆขึ้นอยู่กับสูตรนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความอ่อนโยนจะเน้นเรื่องฟองเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะเน้นเรื่องอะไรมากกว่าอย่างสูตรเนี้ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความอ่อนโยนเราจะเน้นเรื่องของความใสกับการชำระล้าง
1: ชำระล้างค่อนข้างดี
0: เอ็นเจ็ดสูตรคืออาบน้ำแล้ว สดชื่นนะอันนี้เนี่ย
1: ชำระล้างค่อนข้างดีแต่ความอ่อนโยนค่อนข้างน้อย
0: คือถ้าคนผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราบอกให้คน

0: นะเพียงแต่ว่าก็แก้ได้คือผิวแห้งออกมาก็
1: ก็ต้องทาครีมอยู่แล้ว
0: ผู้หญิงส่วนใหญ่อาบน้ำแห้งไม่แห้งแกก็ทาครีมอยู่แล้วผู้หญิงถูกไหม
1: ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงแล้วผู้ชายก็เป็น
0: ผู้ชายก็เป็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมครับอาบน้ำมายังไงก็ต้องทาครีม
0: ทาครีม
1: ใช่ไหม
0: ผิวเพื่อไม่ให้ผิวแห้ง
1: ใช่
0: ไหมยิ่งคนอายุมากๆมีผิวก็จะแห้งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ที่ผิวก็จะลดลงนะครับ
1: นะครับโคคามิโดโพพิวบีเทนเราใช้ที่3ก
0: ันไปก็เป็นสารชำระล้างรองนะก็คือเป็นตัวเพิ่มฟองกับเพิ่มการชำระล้าง
1: ครับตัวบาร์ล็อก12
0: บาร์ล็อกก็คือ
1: มาครับ
0: เป็นสารเพิ่มคือจริงๆเนี่ยตัว N70 นะฮะตัวคาร์โบไฮเดรตพิวบิวเทนเนี่ยเขามีฟองอยู่แล้วแต่ฟองเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะโป่งโปร่ง
1: เป็นลูกโป่ง
0: คือมีความ
1: ละเอียดละเอียดหน่อย
0: เยอะแต่แบบโปร่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอได้บาร์ล็อกบาร์ล็อกเนี่ยจะเป็นฟองแบบยิบยิบ
1: ครับฟองละเอียด
0: ฟองละเอียด
1: ใช่
0: พอคุณเอามารวมกันมันก็ทำให้มีฟองหนา
1: เหมือนกับสรรพคุณมันก็ทำให้มีฟองค่อนข้างละเอียดฟองเยอะ
0: ใช่เอามาใช้อาบน้ำเนี่ยเพราะถามว่าคนเราเนี่ยในการอาบน้ำก็ติดฟองอย่างอาจารย์อาบน้ำเนี่ยใช้สบู่แล้วไม่มีฟองรู้สึกไงเหมือนไม่ได้ถูสบู่อ่ะว่าลื่นแต่ไม่มีฟอง
1: สำคัญในผลิตภัณฑ์ชำระล้างคือฟองนะครับ
0: แต่ต้องรู้ไว้นะครับว่าฟองไม่มีส่วนเกี่ยวกับการชำระล้าง
1: ใช่
0: บางคนคิดว่าอ้าวใช้ซักผ้าหรืออาบน้ำฟองเยอะๆก็คือ
1: สะอาด
0: ไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่มีฟองก็ได้แต่ฟองเนี่ยทำให้มีวอลลุ่มหรือว่ามีความรู้สึกนุ่มลื่น
1: มันเป็นความรู้สึกมากกว่า
0: ใช่ยิ่งมีฟองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ยิ่งฟองเยอะความรู้สึกแล้วก็ว่ายิ่งสะอาดถ้าฟองน้อยความรู้สึกเราก็ว่ามันไม่สะอาดนะครับบาร์ล็อก12เราใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัม
1: นะครับดาโนซิลนะครับผม PQ7
0: ในสูตรนี้นอกจากตัวกีซาลีนแล้วเนี่ยเราใส่ดาโนซิลเพื่อเพิ่มความนุ่มลื่น
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะคือไม่ใช่ว่าเป็นสูตร
1: มันก็เหมือนกับตัว
0: ไม่ใช่สูตรง่ายๆแล้วไม่มีอะไรเลย
1: มันก็มีตัวซิลิโคนเคลือบอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับทำให้ผิวเราอะไม่แห้งเกินไป
0: ใช่ใช่ครับบอกว่าเอ๊ะมีสารชำระล้างตัวเอ็นเจ็ดสูตรจะแรงเกินไปไหมไม่นะเพราะว่าเราเพิ่มตัวสารให้ความนุ่มลื่นเข้าไปเป็นสองกรัม
1: ใช่นะครับมันจะไม่ตึงผิวเกินไป
0: ไม่ตึงผิวเกินไปอย่างน้อยก็ทิ้งความชุ่มชื้นด้วยกับผ
1: ิ
0: ว
1: นะ
0: อย่างอาจารย์จะใช้แล้วไม่ทาครีมก็ยังได้อย่างอาจารย์ไม่ต้องใช้ก็ได
1: ้ยาก
0: ยาก
1: ยาก
0: ต้องทา
1: ใช่ทุกวันนี้อาบน้ำเสร็จก็ต้องทาครีมใช
0: ่
1: ไหมครับนะครับอ่ะเราใช้กันที่2กรัม
0: 2กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกแดน
0: ตัวไกแดน
1: นะครับ
0: ก็เป็นสารกันเสียที่คุมระยะกว้างก็คือใช้ได้ทุกผิดพันธุ์เปอร์เซ็นต์ใช้น้อยแค่จุดหนึ่ง
1: ใช่นะครับ
0: ก็อยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าท่านผู้ชมที่ดูเรามาเนี่ยอันนี้เราเป็นเทปที่3เราจะมีสารกันเสียอยู่2ตัว
0: 2ตัว
1: คือตัวไกแดนกับตัวฟินโนสแต
0: ท2ตัวที่ใช้ต่างกันยังไงอาจารย
1: ์โอ้โหถ้าเรามีสารใน
0: สาร
1: ค่อนข้างเยอะนะครับ
0: สุ่มเสี่ยงอ
1: ่
0: ะเยอะก็คือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเหมือนกับ
1: เกิดเชื้อหรือว่าการคุมเชื้อเนี่ย
0: เราใช้ตัวฟินโนสแตทคุมดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: สามารถคุมได้แรงกว่า
1: ใช่เหมือนกับการคุมของเขาจะกว้างกว่าตัวไกแดนนะครับถ้าสารน้อยๆเนี่ยใช้ตัวไกแดนเนี่ยก็ค่อนข้างคุมอยู่แล
0: ้
1: วเอาอยู่แล้วนะครับอ่ะเนี่ยมีสารแค่
0: น
1: ี
0: ้นะครับอาจารย์ให้ท่านผู้ชมรู้ไว้ว่าเราเลือกใช้สารตัวนี้เพราะอะไรถูกไหมฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นความรู้เก็บความรู้นะครับ
1: ใช่ซึ่งในสูตรเนี่ยแทบจะใช้ได้ทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่วัยรุ่นยนยันคนแก่เลย
0: คนสูงอายุ
1: ใช่ครับนะครับคนแก่ไม่ได้มันดับ
0: ไม่ได
1: ้ต้องเป็นคนสูงอายุนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าเหลืออยู่ประมาณ10นาที
0: อาจารย์จะเริ่มทำยังไงก่อน
1: เรามาดูในส่วนที่1นะครับเขาบอกให้นำส่วนที่1เนี่ยมาละลาย
0: คืออยากให้ท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูไว้คือวิธีการทำของเราเนี่ยเป็นเทคนิคนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในการผสมอยากให้ผสมตามที่เราบอกเพราะจะทำให้ง่าย
1: ใช่
0: บางครั้งบางท่านเนี่ยไปเรียนจากอินเทอร์เน็ตมันจะ
1: เขาบอกไม่หมด
0: เขาบอกไม่หมดหรือบางท
1: ีเขาบอกไม่หมด
0: บอกขั้นตอนการผสมเนี่ยซึ่งไม่เป็นเทคนิคที่ทำให้ทำง่ายบางทีแบบใส่ไอ้นี่ไปก่อนใส่นี่ไปหลังฟองฟอดเลย
1: ใช่
0: ของก็ไม่ละลายทิ้งไว้3วัน
1: ในความรู้สึกผมเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะแฝงการโฆษณาไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับบางทีในการบอกเนี่ยอาจจะแบบเป็นพื้นๆหรือว่าเรียงสารที่บางทีบางคนอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือเคยทำตามสารพวกสารแต่อย่างแต่ทางเราเนี่ยใช้เทคนิคที่โรงงานมาตรฐานที่ทางเราเนี่ยคิดแล้วว่าทำแล้วสั้นใช้เวลาสั้นนะฮะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาคงตัวรวดเร็วนะฮะอยากให้ท่านทำตามขั้นตอนที่เราบอกนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะละลายส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับส่วนที่1ใบนึงส่วนที่2ใบนึงนะครับ
0: ส่วนที่1เนี่ยก็

0: คนที่หนึ่งเนี่ยเราเอาน้ำในสูตรเนี่ยอาจารย์มาเทใส่มาเทใส่สารเพื่อที่จะไม่ให้สารมันติดภาชนะนะครับอาจารย
1: ์ตัวแรกก็คือเอาน้ำเนี่ยเทลงในกลีเซอรีนใช่ไหมน้ำละลายกลีเซอรีนแล้วก็เอาน้ำไปละลายตัว EDTA 2 NA นะฮะ
0: นะครับซึ่ง EDTA 2 NA เนี่ยมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบด่างอ่อนๆใช่ไหมครับถ้า EDTA 4 NA อย่าสลับกับมันจะมี2 NA กับ4 NA นะครับถ้า4 NA เนี่ยเราจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง
1: เป็นด่างสูงนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ถ้าสมมุติท่านผู้ชมไปซื้อเนี่ยต้องบอกเขาด้วยว่าเอา2หรือเอา4
1: คือปกติเนี่ย4เนี่ยเอาง่ายๆเลยจะใช้ในสบู่ก้อน
0: ใช่ครับ
1: สบู่ก้อนเนี่ยเขามีค่า pH เป็นด่าง
0: ใช่ครับ
1: 8
0: ถึง10ใช่
1: ประมาณนั้นในขณะที่สบู่เหลวที่เป็นตัวที่เป็นเคมีเนี่ยส่วนใหญ่ค่า pH จะไม่สูงนัก
0: ใช่ครับอยู่ที่ประมาณ7กว่า7หน่อย
1: ๆหน่อย
0: ๆใช่ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยปกติถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีตรวจวัดค่า pH ด้วยนะครับ
1: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความคงตัวเพราะเดี๋ยวรู้ว่าทุกครั้งที่เราทำเหมาะออกมาได้สูตรเดียวกันไหมเหมือนกันไหม
0: ใช่ครับ
1: ประสิทธิภาพเหมือนกันไหมนะครับ
0: ค่า pH เนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์เราเลย
1: ผลิตภัณฑ์เลยต่อการสัมผัสผิว
0: ใช่ครับ
1: แม้แต่ความคงตัวของสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเปลี่ยนไปเนี่ยเนื้อของผลิตภัณฑ์ก็เปลี่ยนนะ
0: ใช่ครับ
1: ความหนืดความเหลวเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับบางครั้งอาจจะได้สารที่ไม่คงตัวนะฮะขั้นรับท่านตอนแรกเนี่ยเราพาร์ทที่1นะน้ำกลีเซอรีน EDTA 2 NA เนี่ยใส่ในถ้วยใบนึงผสมกันเป็นน้ำให้เรียบร้อยตัวขั้นตอนที่2เนี่ยเราเอา N70 กับตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยผสมกันแล้วก็กวนให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยละลายลงในสารชำระล้างตัวเนี้ยจะทำให้ง่ายในการผสม
0: ใช่นะครับเราเนี่ยครับเราก็ค่อยๆตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เทน้ำลงไปเราสามารถตีแรงๆได้ผสมแรงๆได้เลยนะอาจารย์เนี่ยครับแต่ถ้าเราใส่น้ำลงไปแล้วเราต้องค่อยๆกวน
1: ถ้าสมมติว่าเราเอาตัว N70 เนี่ยละลายลงในน้ำเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยจะละลายยากมาก
0: ใช่ครับ
1: จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะละลายนะครับ
0: เราต้องมาละลายเกลือก่อน
1: ครับละลายเกลือก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราละลายตัว N70 ลงในน้ำก่อนเนี่ยละลายได้เหมือนกันแต่นานแล้วพอเราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยพอนี้เราตีผสมเนี่ยคราวนี้ฟองจะเยอะเลย
0: ใช่
1: ทำให้เราไม่รู้ว่าสารทั้งหมดละลายหรือยังบางทีเราอาจจะต้องทิ้งไว้1คืนเราถึงจะทำจนเสร็จนะครับแต่พอเรา
0: เนี่ยครับลักษณะเมื่อละลายตัว N70 กับโซเดียมคลอไรด์หน้าตามันก็จะเป็นคุณๆขาวๆแบบนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็วิธีต่อไปก็คือเราอ่ะค่อยๆเอาน้ำเนี่ยเอา
1: ค่อยๆเทลง
0: ส่วนที่1เนี่ยค่อยๆเทลงแล้วกวน
1: ตัว N70 เนี่ยเขาจะละลายง่ายแล้ว
0: ใช่ครับค่อยๆเทแล้วกวนนะครับค่อยๆกวนนะครับ
1: คือทำไมถึงไม่กวนแรงถ้ากวนแรงอาจจะเป็น
0: ฟองอากาศ
1: แต่ฟองอากาศก็มามากนะครับ
0: มันจะทำให้เป็นฟองอากาศนะครับหรือว่าเรามันเป็นฟองอากาศเราก็ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้สัก1คืนนะครับอาจารย
1: ์เพื่อให้ฟองเขายุบเนาะ
0: ใช่ครับนะครับที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยดูขุ่นๆเพราะว่ามันเป็นฟองอากาศนะครับ
1: คือฟองหนาแล้วเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยทำให้กลายเป็นสีขาว
0: ใช่
1: ไหมฮะกลายเป็นแบบ
0: เหมือนมัน
1: ขุ่นแสงอ
0: ่
1: ะ
0: เหมือนมันก็เลยดูว่าเหมือนขุ่น
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนื้อไม่ได้ขุ่นนะเนื้อเป็นสีใสปุ่มแสงนะฮะเพียงแต่ว่าฟองจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในเนื้อใสๆเยอะๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นสีขาว
0: ใช่ครับซึ่งปกติแล้วการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระล้างเนี่ยเขาต้องเซตตัวไว้1คืนอยู่แล้วครับอาจารย
1: ์
0: เพื่อที่จะให้มันกลับมาใสก่อนเหมือนเดิมนะครับเขาจะไม่นิยมเอาไปใส่แพ็กเกจจิ้งเลยเพราะว่าทำให้น้ำหนักมันขาดมันเป็นฟองอากาศ
1: ส่วนข้างบนเนี่ยจะมีฟองมากกว่าส่วนข
0: ้
1: างล่าง
0: ใช่ครับ
1: เราบรรจุในขวดเลยเนี่ยส่วนที่เป็นบับเบิ้ลหรือเป็นฟองเยอะๆอยู่ข้างบนเนี่ยทำให้น้ำหนักหายคือปริมาณมันเยอะคิดว่าเต็มแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วผิดพันยังไม่ได้ปริมาณ
0: ใช่มันยังไม่เต็ม
1: ยังไม่เต็ม
0: แค่ฟองมัน
1: ทำให้ใช
0: ่ก
1: ็จะขาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำผิดพันที่มีฟองเยอะๆแล้วเนี่ยควรจัดเท

0: ลงในแพ็กเกจจิ้งหลังจากที่ฟองยุบแล้วถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะอันนี้อาจารย์ก็เอาพาร์ทที่1เทลงในพาร์ทที่2ขนาดเราทำวิธีนี้ฟองก็ยังเยอะอยู่ในระดับนึงนะแต่ไม่ล้นออกมานะครับ
1: ใช่นะครับซึ่งเอาละเอาจริงๆตามหลักแล้วก็ต้องเซตไว้1คืนนะครับเซตไว้1คืนสบู่เหลวของเราก็จะกลับมาใส
0: ครับ
1: มันปกติเลยนะครับ
0: แต่บางทีถ้าเป็นโรงงานระดับใหญ่เนี่ยที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้แบบ
1: เครื่องกวน
0: เครื่องกวนที่มีลักษณะเป็นแวคคัม
1: ครับ
0: เขาดูดเครื่องเขาเป็นสูญญากาศ
1: ใช่
0: ครับก็ทำให้ตอนระหว่างตีเนี่ยเขาดูดอากาศออกหมด
1: ใช่เขาค่อยๆกวนนะครับ
0: คราวนี้พอดูดอากาศออกหมดเนี่ยอากาศมันก็จะไม่จมอยู่ในเนื้อถูกไหมมันถูกดูดแล้วลอยขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะอันนี้อาจารย์ก็ผสมพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2หมดแล้วนะฮะ
1: ร
0: เราก็อาจจะเห็นเหมือนกับว่ามันมีฟองอยู่แหละนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็คือถ้าตัว N70 ละลายหมดกับตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นนะครับ
1: เนี่ยครับเราก็เคลียร์ดูว่าเขาละลายค่อนข้างสมบูรณ์หรือยังนะครับถ้ายังเป็นก้อนๆอยู่เราก็ต้องละลายต่อไปนะครับอาจารย์เราละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราจะเน้นนะครับละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าสมมติในกรณีมีก้อนหลงเหลืออยู่นะครับช่วงการปรับหนืดหรือตอนเทสารฟองลงไปมันก็จะทำให้เหลวเพราะว่าเราละลายตัว N70 ไม่ดีนะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อเราถ้าเกิดเราละลายทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาพาร์ทที่3แล้วค่อยๆทีลงไปทีละตัวถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: เรียงตามลำดับด้วยนะครับอาจารย์นะครับสมมติในส่วนที่3เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่โคคามิโดโพรพิวบูเทนไปเลยห้ามโดด
0: ห้ามโดด
1: ใช่นะครับ
0: คือถ้าโดดเนี่ยการทำมันจะช้าลงไป
1: ใช่ครับมันจะทำให้สารบางตัวละลายยากนะครับอาจารย์บางทีเราไปใส่นาโนซิลก่อนอย่างเงี้ย
0: มันอาจจะเป็นก้อน
1: ใช่ครับมันอาจจะทำให้บาล็อกละลายยากอะไรประมาณนี้นะครับเราเรียงตามลำดับไปเลย
0: ครับ
1: นะครับนะครับละลายค่อนข้างที่จะใกล้หมดแล้ว
0: ใกล้หมดแล้ว
1: นะครับใกล้หมดแล้วนะครับนะครับซึ่งถ้าสมมุติในกรณีเราอยากได้เป็นผงสมุนเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรเนี่ยครับเราก็สามารถทำได้นะ
0: ใช่ก็คือในการเราก็ต้องต้มน้ำสมุนไพรตอนที่ผสมพาร์ทที่หนึ่งเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าสมุนไพรที่จะต้มมาเนี่ยอยากจะแนะนำว่าไม่ควรจะเข้มข้นเกินไป
1: ใช่ครับ
0: คือควรจะเป็นน้ำสมุนไพรที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรแค่ไม่เกิน 10%
1: ใช่ครับ
0: พอแล้วเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างก็จะมีผลต่อ
1: สูตร
0: ต่อสูตร
1: นะครับอย่างเช่นเราอยากใช้น้ำต้มสมุนไพรเนี่ยเราก็เอาสมุนไพรสัก10กรัมน้ำ100กรัมใช่ไหมครับเอาไปต้มสักประมาณ15นาที20นาทีแล้วเราก็เอาน้ำส่วนนั้นมาใช้แทน
0: น้ำ
1: ตรงนี้ได้
0: ตรงนี้ได้แต่ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 10% เพราะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมุนไพรอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากจะทำสบู่เหลวส้มปล่อยเอาตัวสมุนไพรส้มปล่อยมาใส่เงี้ยถูกไหมแล้วใส่เข้มไปก็กลายทำให้เป็นกรดมากเกินไป
1: บูด
0: ก็ทำให้เกิดการบูดหรือเสีย
1: ใช่ครับใส่มากเกินไป
0: ควรจะใส่ความเข้มข้นของสมุนไพรในการทำเนี่ยไม่เกิน 10% พอแล้วนะครับในการอันนี้เป็นปริมาณที่เราเคยทำมาแล้วค่อนข้างจะปลอดภัย
1: ใช่ครับนะฮะแล้วในการแต่งสีธรรมชาติพวกเนี้ยจะให้มันสีเข้มเหมือนตามท้องตลาดเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะครับมันจะต้องมีการแต่งสีช่วย
0: ใช
1: ่นะครับเดี๋ยว
0: คือสีธรรมชาติต้องบอกนิดนึงว่าสีธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยจะเสถียรหรือคงตัว
1: ใช่ครับ
0: ในระยะเวลายาว
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าเราจะทำสินค้าขายนะถ้าเราทำใช้เองก็โอเคนะครับเราไม่ต้องไปกังวลมากเลยคร
1: ับ ใช่ถ้าทำใช้เองเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ใช่
1: นะครับแต่ในกรณีทำจำหน่ายเนี่ย
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เราต้องอยู่2 ปีใช่ไหมครับถ้าเราไปใช้สีธรรมชาติไม่ได้
0: ใช
1: ่ไม่ถึงเดือน
0: ตอนขายไปเป็นสีแดง
1: ใช่ครับ
0: พอส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งถึงเมืองนอกป
1: ุ๊บ
0: กลายเป็น
1: สีหายหมดเลย
0: สีเหลืองๆ
1: ใช่
0: ลูกค้าตกใจ
1: สีหายหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยที่เห็นสีเข้มๆอย่างนั้นคือเขาแต่งสี
0: ใช
1: ่นะครับแต่งสีในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น่ะอยู่ได้ถึง2 ปีแล้วก็ใช่ครับผม

0: ันนี้อันก็พยายามคนให้ตัวคือตรงนี้จะช้านิดนึงตรงที่เรารอให้ตัว N70 กับตัวโซเดียมคลอไรด์ละลายลงในพาร์ทที่1 นะครับ
1: แต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลานะครับอาจารย์เราผสมส่วนที่1กับส่วนที่2ไว้แบบนี้ก็ได้เนี่ยผสมไว้แบบนี้เลยครับอาจารย์แล้วเราก็แลบไว
0: ้อ๋อทิ้งไว้
1: ใช่แล้วเราค่อยประมาณ 3-5 ชั่วโมงเราค่อยมาเปิดทำต่อ
0: คือไม่ต้องคน
1: ใช่เขาสามารถละลายเองได
0: ้ครับผม
1: นะครับเนี่ยอันนี้ที่เราเร่งการละลายเนี่ยเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัด
0: เราก็ใช้คนช่วยในการทำละลาย
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็จะกลับมาใสแบบนี้เห็นไหมครับ
0: แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่คนเราใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงในการแล
1: บ
0: ในการตั้งทิ้งไว้นะฮะเพียงแต่อาจจะปิด
1: เดี๋ยวผมเอาฟองออกให้ดูนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยเราทิ้งไว้เลย 3-5 ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเราค่อยมาใส่ส่วนที่3ก็ได้ใช่ครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่
0: ทำให้เราไม่เสียเวลามานั่งคน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะใส่แบบนี้เลยครับอาจารย์อันนี้ผมตัดให้ดูส่วนหนึ่งก่อนเนี่ยเห็นไหมครับ
0: โอเค
1: เนี่ยครับจะใส่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เราผมคนแรงเกินไปมันก็เลยแบบเป
0: ็
1: นฟองเยอะนะครับ
0: ฟองแตกขึ้นมานะฮะ
1: โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย
0: ์เสร็จแล้วก็ทยอยเทตัวแรกเลยฮะตัวต่อไป
1: ใช่ครับแล้วเราจะค่อยๆเทส่วนที่3ลงไปทีละตัว
0: นี่เป็นคาร์บิโดโพพี่บิวเทนเนาะเป็นสารชำระล้างอีกตัวหนึ่งเพิ่มฟองด้วยนะครับ
1: แล้วเราก็ค่อยๆคน
0: ครับ
1: นะครับเขาจะหนืดขึ้นนะครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะหนืดขึ้นเห็นไหมครับนะครับบาร์ล็อก12นะครับเทลงไปนี่เห็นไหมครับ
0: ก็เริ่มเนื้อเป็นเนื้อเจลเหนืดครับ
1: นี่นะครับปึ๊บเลยเหนืดแล้วนะครับ
0: ต่อไปเป็นตัว
1: นาโนซิลนะครับ PQ7 นะครับอันนี้มัน
0: ช่วยให้ขอบนุ่มลื่นนะตัวนี้จะมีความหนืดนิดนึง
1: มันเป็นเหมือนกับนี่เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: มันปริมาณมันค่อนข้างน้อยก็เลยต้องใช้ช้อนในการเขี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไปเลย
0: ก็ไปคนให้เข้ากัน
1: ใช่ครับ
0: กระจายตัวอยู่ในเนื้อก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มนุ่มลื่นอ่ะเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับตัวสบู่เหลวของเรานะครับ
1: โอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือสารกันเสียตัวไกด์แดนเรา
0: ไกด์แดน
1: นะครับ
0: ที่เห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วใส่นะฮะต้องทิ้งเอาไว้นะฮะ
1: ใช่ครับนี่ครับสบู่เหลวอาบน้ำสูตรใสของเรานะครับ
0: ไปเรา
1: ที่เห็นที่มันคุณแบบนี้คือมันเป็นฟองอากาศ
0: ฟองจมอยู่ในเนื้อ
1: ใช่

0: นะครับเราก็ใส่แพ็กเกจจิ้งเลยนะครับนะครับถ้าเวลาเหลือเนี่ยเราทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจารย์อันนี้มันดูขุ่นๆหน่อยเพราะว่าฟองอากาศมันเยอะ
1: ยังไม่เซตตัวคืนนะฮะสี่ร้อยกรัมได้2ขวดไหมอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: อ่ะโอเคนะครับอาจารย์ได้2 ขวดพอดี
1: น้องๆหรือว่าท่านผู้ชม

0: ที่ดูเราอยู่เนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใสนะฮะที่เห็นคุณๆนี่ไม่ใช่นะคือเดี๋ยวมันจะใสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำเสร็จใหม่ๆแล้วเพิ่งทำเราทำในรายการเราไม่ทำเตรียมไว้ก่อนนะครับมันก็อาจจะดู
1: นี่นะครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับก็เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: นะครับ
0: นะครับก็ในตอนที่3ของการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายและทำความผิดพันธุ์เพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะ
1: ครับผม
0: ในบทที่3เนี่ยวันนี้เราสองคนการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใสก็เรียบร้อยนะก็พบกับเราได้ในตอนต่อไปนะครับ
1: ตอนสุดท้าย
0: ตอนสุดท้ายนะฮะของเทอมนี
1: ้ครับ
0: ครับผมวันนี้เราสองคนขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการของเราในวันนี้นะคะก็คือรายการนิทานธรรมนำชีวิตนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะเริ่มต้นรายการด้วยบันทึกแด่ลูกรักนะคะรักดีความรักของแม่ยามลูกเกิดแม่เจ็บเจียนตายยามลูกเป็นไข้แม่ให้การรักษายามลูกไม่สบายแม่ก็ให้ทานยายามลูกหันษาแม่ก็ชื่นใจถ้าลูกประพฤติดีลูกก็จะพบกับคนประพฤติดีถ้าลูกประพฤติชั่วลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่วขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องลูกควรจะยอมผิดใจกับคนสุภาพชนแต่อย่าผิดใจกับคนพาลจะเดือดร้อนความรักไม่มีขายถ้าลูกอยากให้ผู้อื่นรักถูกต้องทำตัวให้น่ารักเมื่อลูกทำตัวให้น่ารักแล้วเมื่อนั้นลูกก็จะได้รับความรักตอบและจงจำไว้ความดีไม่มีขายใครอยากได้ก็ทำเอาเองลูกจงทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มลูกจงสังเกตเมื่อไม่มีคำถามก็ไม่มีการโกหกเมื่อลูกไม่พูดลูกก็จะไม่กล่าวคำเท็จความภาคเพียรในการเรียนความสนใจฝักใฝ่ในวิชาเรียนความทดสอบอยู่เสมอในการเรียนลูกต้องปฏิบัติอยู่เสมอการเรียนก็จะบรรลุผลสำเร็จความรักของคนเป็นที่มาแห่งความสุขความเกลียดเป็นที่มาแห่งความทุกข์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้ใจเป็นสุขความสงสารและเมตตานำพาให้พ้นทุกข์คือขอให้ลูกทำดีไว้เพื่อนเปรียบเสมือนมีดดาบสองคมคือเป็นดาบที่มีคมทั้งสองด้านถ้าได้เพื่อนดีก็จะทำให้เราเจริญถ้าได้เพื่อนไม่ดีก็จะทำให้เราเสื่อมถ้าลูกรักและเมตตาผู้อื่นในวันนี้ลูกก็จะได้รับความรักและเมตตาในวันหน้าพูดจริงไปนรกโกหกขึ้นสวรรค์ขอให้ลูกพิจารณาให้ดีว่าบางสิ่งพูดความจริงทำให้ใครเดือดร้อนทั้งเราและเขาจากตกนรกแต่ถ้าเราโกหกเพื่อให้คนอื่นดีกันรักกันไม่

โกรธกันทั้งเราและเขารวมทั้งผู้อื่นจักได้ขึ้นสวรรค์คือเป็นสุขและไม่ทุกข์ใจลูกจงจำไว้ถ้าลูกต้องการให้เป็นที่รักของทุกคนลูกจะต้องมีความโอบอ้อมอารีมีวจีที่ไพเราะต้องสงเคราะห์ผู้อื่นและวางตนให้เหมาะสมลูกรักถ้าลูกอยากเป็นคนที่มีความสุขใจลูกต้องมองแต่ส่วนดีของผู้อื่นและมองส่วนเสียของเราว่ามีบ้างหรือไม่ถ้าลูกมองเห็นส่วนเสียของเราแล้วก็ให้ลูกรีบปรับปรุงแก้ไขลูกจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขด้วยเมตตาให้ความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนกรุณาช่วยเหลือเพื่อนไม่หวังสิ่งตอบแทนมุทิตาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นทำดีอุเบกขาคืออยู่เฉยๆเมื่อจะเกิดการทะเลาะหรือทำลายกันและกันเราอย่าเข้าไปยุ่งหรือยุยงให้ทะเลาะกันความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีไปไหนมาไหนก็บอกกับผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนเขาจะได้รับรู้และช่วยเหลือในสิ่งจำเป็นสำหรับเราอยู่คนเดียวขอให้ลูกระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรขอให้ลูกระวังคำพูดนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มนิทานธรรมะวันนี้นะคะเริ่มจากผู้นำกลางทะเลทรายในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระราชาชื่อพรหมทัตพระองค์ทรงส่งเสริมการค้าขายต่างแดนครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดในตระกูลพ่อค้าได้นำกองเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นประจำทุกปีปีหนึ่งพ่อค้าหนุ่มคิดจะนำสินค้าไปขายยังแดนไกลซึ่งที่ที่จะไปนั้นต้องเดินทางผ่านทะเลทรายที่กว้างยาวถึง60โยชน์หรือ960กิโลเมตรนะคะ1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรในทะเลทรายนั้นมีทะเลทรายละเอียดค่ะเต็มไปหมดทรายดังกล่าวนะคะละเอียดมากถึงขั้นที่ว่าเมื่อกอบขึ้นมาแล้วก็จะไหลลงหมดไม่ค้างอยู่ในมือสภาพบรรยากาศทั่วไปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจะร้อนและร้อนมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งไม่สามารถเดินทางข้ามไปได้คนหรือกองเกวียนค่ะจะเดินทางผ่านทะเลทรายนั้นจะไปได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นพอรุ่งเช้าก็ต้องหยุดเดินทางนำเกวียนมาล้อมเป็นวงแล้วทำประรำขึ้นบางกองเกวียนจากนั้นก็จะรีบปรุงอาหารบริโภคเสร็จแล้วก็จะนั่งรอให้หมดวันอยู่ใต้ประรำคั้นเวลาเย็นพอพระอาทิตย์ตกดินทะเลทรายเริ่มเย็นก็จะรีบปรุงอาหารบริโภคและเมื่อทรายเย็นดีแล้วก็จะเริ่มขับเกวียนออกเดินทางการเดินทางในทะเลทรายก็เหมือนกับการเดินทางในทะเลคือต้องการผู้นำทางและผู้นำทางทางทะเลทรายนั้นจะอาศัยดวงดาวเป็นตัวกำหนดนำในการเดินทางพ่อค้าหนุ่มคิดถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาคนที่มีความรู้เรื่องการเดินทางในทะเลทรายมาเป็นผู้นำทางพ่อค้าหนุ่มและผู้นำทางต่างปรึกษากันอยู่ตลอดระยะเวลาการเดินทางและเมื่อมาถึงทะเลทรายก็ออกเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้คือออกเดินทางในเวลากลางคืนและหยุดพักในเวลากลางวันพ่อค้าหนุ่มและผู้นำทางพากองเกวียน500เล่มเดินทางไปไกลถึง59โยชน์แล้วและเหลืออีกเพียง1โยชน์ก็จะพ้นทะเลทรายระยะทางเหลืออีก1โยชน์เราจะใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่พ่อค้าหนุ่มถามคืนนี้คืนเดียวก็คงจะพ้นแล้วผู้นำทางตอบไม่ต้องรีบร้อนหรอกพวกเราเหนื่อยกันมามากแล้วคืนนี้ขอให้เดินทางกันแบบสบายๆเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นครั้นถึงเวลาเย็นหลังจากปรุงอาหารเย็นบริโภคแล้วพ่อค้าหนุ่มก็สั่งให้ทิ้งสัมภาระ
ที่พอจะทิ้งได้

ซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อีกต่อไปเช่นน้ำและฟืนเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วพวกบริวารพากันดีใจทิ้งฟืนและน้ำตามคำสั่งเนื่องจากจะทำให้เกวียนเบาและเดินทางได้เร็วขึ้นผู้นำทางซึ่งจะประจำอยู่ที่เกวียนและเล่มหน้ารู้สึกสบายใจที่อีกไม่นานเกวียนก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วตนก็จะได้พ้นจากภาระหนักคือการนั่งดูดวงดาวแล้วกำหนดเส้นทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคนขับเกวียนเล่มหลังๆยังหลับได้บ้างแต่ผู้นำทางหลับไม่ได้เลยเขาต้องคอยดูดวงดาวและบังคับเกวียนให้เดินทางไปตามทางเพราะหากผิดเส้นทางแล้วเกวียนก็จะวนกลับมาที่เก่าหรือไม่ก็วนเวียนอยู่ในทะเลทรายด้วยความสบายใจที่จะพ้นภาระหนักผู้นำทางจึงขับเกวียนนำไปอย่างไม่รีบร้อนเขานั่งได้สักพักหนึ่งรู้สึกเมื่อยจึงล้มตัวลงนอนมองดูดวงดาวพลางร้องบอกให้เกวียนเล่มหลังๆขับตามมาเขาเหนื่อยอ่อนมาหลายคืนดังนั้นเมื่อล้มตัวลงนอนจึงหลับไปโดยไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมเสียงเงียบหายไปคนขับเกวียนเล่มหลังๆสงสัยแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรมากคงขับเกวียนไปตามเกวียนเล่มแรกวัวลากเกวียนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปตามทางที่ผู้นำทางกำหนดแต่กลับลากเกวียนออกนอกเส้นทางวกกลับหลังนะครับไปตามทางที่เพิ่งผ่านมาเอ๊ะทำไมมันนานนักเล่าคนขับเกวียนเล่มหลังๆชักสงสัยเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางนอกจากทะเลทรายที่เวิงว้างหรือจะมาผิดทางพ่อค้าหนุ่มก็สงสัยเช่นเดียวกันวัวยังลากเกวียนไปเรื่อยๆผู้นำทางหลังจากหลับเต็มที่แล้วมาสะดุ้งตื่นเอาเวลาเช้าแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเขาแงนดูดวงดาวก็รู้ได้ทันทีว่ามาผิดทางกลับเกวียนกลับเกวียนเขาลุกขึ้นยืนร้องบอกเสียงดังพร้อมทั้งโบกมือให้สัญญาณกลับเกวียนฝ่ายพ่อค้าหนุ่มและคนขับเกวียนต่างก็ลุกขึ้นร้องบอกและโบกมือให้สัญญาณเกวียนเล่มหลังๆเช่นเดียวกันขบวนเกวียนย้อนกลับหลังแต่ก็ไปไม่พ้นทะเลทรายเสร็จแล้วเพราะพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเสียก่อนทะเลทรายเริ่มร้อนพ่อค้าหนุ่มจึงสั่งให้หยุดเกวียนแล้วนำมาล้อมเป็นวงเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้หลังจากทำปรำบังแสงแดดแล้วทุกคนก็หลบเข้ามานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ท้องเกวียนโดยไม่ได้กินอาหารเช้าเนื่องจากทิ้งน้ำและฟืนไปหมดแล้วไม่มีอะไรใช้ปรุงอาหารตายแน่พวกเราคราวนี้ทุกคนคร่ำครวญอย่างท้อแท้พ่อค้าหนุ่มเห็นบริวารคร่ำครวญแล้วให้รู้สึกสงสารแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเกรงว่าจะไปกระทบผู้นำทางเข้าจึงได้แต่คิดหาวิธีช่วยเหลือทุกคนท้อแท้กันหมดแล้วหากเราท้อแท้อีกคนหนึ่งก็จะพากันตายหมดเช้านั้นเองขณะที่แถแดดยังไม่ร้อนจัดพ่อค้าหนุ่มก็ออกเดินทางหาแหล่งน้ำจนกระทั่งไปพบกอหญ้าคากอใหญ่กอหนึ่งจึงคิดได้ว่าในทะเลทรายที่แห้งแล้งเช่นนี้มีหญ้างอกขึ้นได้แสดงว่าข้างใต้หญ้าคาลงไปจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงคั้นแล้วเขาจึงสั่งให้คนเอาจอบมาขุดที่ตรงนั้นลึกลงไปได้60ศอกขณะที่ขุดลึกลงไปได้ขนาดนั้นผลปรากฏว่าจอบกระทบถูกหินข้างใต้ทุกคนเริ่มท้อถอยเพราะแผ่นหินแข็งมากจนในที่สุดก็ถึงกับทิ้งจอบยืนมองหน้ากันเวรกรรมแท้ๆมีเสียงบ่นดังขึ้นพ่อค้าหนุ่มกลับไม่ท้อแท้เหมือนคนอื่น
เขาเชื่อมั่นว่าใต้หินแผ่นนี้จะต้องมีน้ำจึงค่อยๆไต่ลงไปยืนอยู่บนหินแล้วคุกเข่าแนบหูลงฟังเสียงผลปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างใต้ด้วยความดีใจจึงรีบขึ้นมาบอกคนใช้ให้เอาค้อนเหล็กไปทุบแผ่นหินจะได้ผลหรือนายคนใช้ถามด้วยความไม่มั่นใจเอาเถอะทำไปก่อนพ่อค้าหนุ่มตัดบทเห็นไหมทุกคนท้อถอยกันหมดแล้วหากเจ้าท้อถอยอีกคนหนึ่งพวกเราก็จะพากันตายหมดเชื่อข้าเถอะข้างใต้แผ่นหินมีน้ำเมื่อทำลายแผ่นหินได้เราก็จะได้น้ำกินน้ำใช้ตกลงนายคนใช้ตอบตกลงพลางถือค้อนเหล็กลงไปในหลุมเขาทุบอยู่สองสามครั้งแผ่นหินแตกกลางทันใดนั้นเองสายน้ำใหญ่เท่าลำตาลก็พุ่งขึ้นทุกคนดีใจรีบมาดื่มมาอาบกินอย่างสดชื่นจากนั้นก็ปรุงอาหารบริโภคกันอย่างมีความสุขรวมทั้งวัวก็อิ่มหมีพีมันไปด้วยครั้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศทั่วไปก็เริ่มเยือกเย็นพื้นสายไม่ร้อนพ่อค้าหนุ่มก็นำกองเกวียนออกเดินทางไปตามทางที่ผู้นำทางกำหนดผู้นำทางไม่ยอมเผลอหลับอีกในที่สุดกองเกวียนทั้ง500เล่มก็ข้ามพ้นทะเลทรายและไปถึงที่ขายสินค้าตามที่พ่อค้าหนุ่มกำหนดไว้เป็นจุดหมายปลายทางพ่อค้าหนุ่มเดินทางไปค้าขายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเกินคาดขายสินค้าได้กำไรถึง 3-4 เท่าซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่คุ้มค่าความเหนื่อยยากจากนั้นก็นำกองเกวียนกลับบ้านเกิดโดยเดินทางผ่านทรายอีกครั้งหนึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความท้อแท้เป็นภัยใหญ่สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จเมื่อไม่ท้อแท้ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้เสมอดังเช่นพ่อค้าหนุ่มเจ้าชายสอนยักษ์ครั้งนั้นในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเจ้าชายมหิดสาสกุมารเป็นพระโอรสพระองค์โตของพระราชาซึ่งเกิดจากพระอัครมเหสีเมื่อเจ้าชายเจริญพระชนมายุ 3,000 ษาพระราชบัณฑาก็ประสูติพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งมีหน้าตาน่ารักผิวงามพวกโขนจึงถวายพระนามว่าเจ้าชายจันทกุมารเจ้าชายทั้งสองทรงมีความรักต่อกันมากหลายปีต่อมาพระราชบัณฑาเสด็จสวรรคตในขณะที่เจ้าชายทั้งสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระราชาทรงให้ความรักและทรงหวังอย่างยิ่งที่จะให้สืบราชสมบัติแทนพระองค์ต่อมาพระราชาทรงแต่งตั้งพระสนมรูปงามนางหนึ่งเป็นพระอัครมเหสีพระนางให้กำเนิดพระโอรสชื่อสุริยกุมารวันหนึ่งพระราชาประทับอยู่กับพระอัครมเหสีใหม่ตอนหนึ่งของการสนทนาพระราชาตรัสว่าน้องหญิงลูกของน้องน่ารักดูฉลาดไม่แพ้พี่ชายทั้งสองพี่ขอให้พรไว้หากน้องต้องการสิ่งใดให้เขาก็ขอมาพี่ยินดีให้ตามที่ขอพระนางดีพระทัยมีสีพระพักสดชื่นทูลว่าถ้าอย่างนั้นเอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนหลายปีผ่านไปเมื่อเจ้าชายสุริยกุมารเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วพระอัครมเหสีจึงทูลขอพระพรจากพระราชาว่าเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่ยังจำได้ไหมว่าเคยตรัสสิ่งใดไว้เมื่อครั้งที่ลูกสุริยกุมารยังเยาว์อยู่ตอนนี้ลูกก็โตแล้วน้องจึงขอพระราชสมบัติให้ลูกสุริยกุมารน้องหญิงว่าอะไรนะพระราชาตรัสถามน้องขอราชสมบัติให้ลูกสุริยกุมารเพคะพระนางตรัสย้ำไม่ได้พี่ยกให้ไม่ได้หรอกพระราชาตรัสตอบเสด็จพี่เป็นกษัตริย์แล้วต้องไม่คืนคำนะเพคะพระนางท้วงใช่พี่เป็นกษัตริย์แต่พี่ไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้น
ในเมื่อลูกมเหสิสา

กุมารและลูกจันทกุมารก็ยังอยู่แม้จะไม่ใช่ลูกของน้องแต่ก็เป็นลูกของพี่เขามีสิทธิ์ในราชสมบัติยิ่งกว่าลูกสุริยะกุมารเสียอีกหากพี่ยกให้ก็จะเป็นที่ครหาของคนทั่วไปเสด็จพี่เพคะเท่าที่

ตัดว่าเอาละน้องหญิงขอเวลาให้พี่ตัดสินใจสัก3วันวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงรับสั่งให้เจ้าชายมหิศาสะกุมารและเจ้าชายจันทกุมารเข้าเฝ้ารับสั่งว่าทรงรักและห่วงใหญ่มากจากนั้นทรงเล่าถึงพรและคำขอพรของมเหสีพระองค์ปรึกษาเจ้าชายทั้งสองว่าจะทำอย่างไรดีเสด็จพ่อหากเป็นความประสงค์ของเสด็จลูกว่าก็สมควรที่น้องสุริยะกุมารจะได้ราชสมบัติลูกกับน้องจันทกุมารจะขอออกไปอยู่ป่าเจ้าชายมหิศาสกุมารกราบทูลพระราชาได้ยินดังนั้นทรงเข้าสวมกอดแล้วตรัสว่าลูกรักหลังจากพ่อตายแล้วขอให้ลูกทั้งสองกลับมาเอาราชสมบัตินั้นพระโอรสทั้งสองก้มลงกราบพระบาททูลลาขณะนั้นเจ้าชายสุริยะกุมารประทับสำราญพระอิริยาบถในสนามหน้าพระตำหนักเห็นเจ้าพี่ทั้งสองเสด็จลงจากตำหนักพระราชบิดามีสัมภาระเตรียมเสด็จออกจากพระราชวังจึงเสด็จเข้าไปสอบถามทรงทราบว่าจักไปอยู่ป่าจึงปรารถนาเสด็จติดตามไปด้วยและไม่ฟังคำทัดทานจากเจ้าพี่ทั้งสองแต่ประการใดเจ้าชายสุริยะตรัสว่าเจ้าพี่พระบิดาของเรายังทรงมีพระชนอยู่เมื่อไม่อาจทัดทานได้เจ้าชายทั้งสองจึงจำยอมให้ตามเสด็จในการเสด็จครั้งนี้พระราชาและพระมเหสีต่างก็ทรงทราบทั้งหมดเสด็จบ่ายพระพักไปยังป่าหิมพานต์ระหว่างทางเสด็จดำเนินเจ้าชายทั้งสามรู้สึกเมื่อยล้าจึงชวนกันพักที่โคนต้นไม้ข้างทางเจ้าชายมหิศาสกุมารตรัสกับเจ้าชายสุริยะว่าเบื้องหน้ามีสระน้ำใหญ่อยู่มีสระน้ำใสสะอาดรสจืดสนิทพี่อยากให้น้องไปอาบดื่มกินแล้วตักมาให้พี่ทั้งสองดื่มกินบ้างเจ้าชายสุริยะทูลรับแล้วเสด็จไปยังสระนั้นเล่ากันว่าณสระน้ำนั้นท้าวเวสสุวรรณได้ให้รากสดน้ำตนหนึ่งดูแลและมีผลประโยชน์โดยจับคนที่ลงไปในสระน้ำนั้นกินยกเว้นผู้ที่รู้เทวธรรมนับแต่นั้นมารากสดจับคนที่ลงไปสระแล้วถามถึงเทวธรรมใครตอบไม่ได้ก็จะกินเสียเจ้าชายสุริยะกุมารไปถึงสระแล้วลงเล่นน้ำอย่างสบายพระทัยรากสดจับพระองค์ได้ทูลถามเทวธรรมว่าคืออะไรเจ้าชายตอบว่าคือพระจันทร์และพระอาทิตย์รากสดเห็นว่าเจ้าชายไม่รู้จักเทวธรรมจึงจับขังไว้ใต้สระเจ้าชายมหิศาสกุมารเห็นพระอนุชายังไม่เสด็จกลับจึงส่งเจ้าชายจันทกุมารไปดูเจ้าชายจันทกุมารก็ถูกจับและถามถึงเทวธรรมเจ้าชายตอบว่าคือทิศสี่จึงถูกจับไปขังไว้อีกเจ้าชายมหิศาสกุมารเห็นพระอนุชาทั้งสองไปแล้วไม่กลับมาเชื่อว่ามีอันตรายแน่จึงเสด็จไปยังสระน้ำนั้นทรงเห็นว่ามีแต่รอยเท้าคนลงไม่มีรอยเท้าขึ้นทรงมั่นพระทัยว่าน้องทั้งสองได้รับอันตรายแน่จึงทรงถืออาวุธยืนระวังตัวอยู่ลากสดจับตาดูอยู่แล้วแปลงตัวเป็นชายชาวป่าเข้ามาหาถามถึงเหตุที่ทำไมจึงยอมลงอาบน้ำดื่มน้ำมหิศาสกุมารสดับเสียงก็รู้ว่าชายคนนี้คือรากสดปลอมตัวมาจึงตรัสถามถึงพระอนุชาท่านจับน้องเราไปทำไมรากสดจึงเล่าถึงคำสั่งมีหน้าที่ดูแลจากท้าวเวสสุวรรณแล้วถามเจ้าชายว่าเทวธรรมคืออะไรตรัสว่าเราตอบได้แต่ขอโอกาสอาบน้ำชำระกายให้สะอาดรากสดยอมตามที่เจ้าชายมหิศาสกุมารเสนอยอมให้สงสนานจัดพระกยาหารและน้ำให้เสวยแล้วทูลเชิญประทับบนตั่งที่จัดถวายเจ้าชายตรัสตอบว่าเทวธรรมคือธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดา

ได้แก่หิริความละอายใจที่จะทำชั่วโอตัปปะมั่นคงอยู่ในกุศลธรรมจัดเป็นคนสวยเป็นคนงามในโลกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนมีเทวธรรมรากสดฟังแล้วเลื่อมใสเพราะเป็นคำตอบที่ตรงกับท้าวเวสสุวรรณเฉลยไว้กล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิตข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านยินดีคืนน้องชายให้หนึ่งคนท่านจะให้นำน้องชายคนไหนมาตัดตอบว่าน้องชายคนเล็กรากสดกล่าวตำหนิว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านรู้เรื่องเทวธรรมแต่ไม่ได้ประพฤติตัวอย่างที่รู้เลยทำไมเล่าการที่ท่านนำน้องชายคนเล็กมาโดยทิ้งน้องคนโตนับว่าทำตัวอย่างที่ไม่ดีคือทำให้ผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่น้องชายคนเล็กของท่านจะเหิมเกริมได้ท่านเข้าใจผิดข้ารู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติตามท่านรู้ไหมน้องชายคนเล็กมีบุญคุณแก่ข้าพเจ้าและน้องชายคนโตมากทำให้ข้าพเจ้าทั้งสองออกมาอยู่ป่าการอยู่ป่าช่วยให้เราปลอดภัยจากนั้นตรัสเล่าถึงการขอและการยกละสมบัติให้ลากสดฟังน้องชายคนเล็กเป็นคนดีไม่ละโมบในลาสมบัติยังยอมออกมาลำบากด้วยข้าพเจ้าและน้องชายคนโตระลึกถึงความดีของเขาฉะนั้นหากจะไว้ชีวิตขอให้ไว้ชีวิตน้องชายคนเล็กก็แล้วกันที่สำคัญข้าพเจ้ากับน้องชายคนโตคงอยู่อย่างสุขสงบไม่ได้หากน้องชายคนเล็กต้องตายเพราะจะถูกกล่าวหาว่ารุมฆ่าน้องหากบอกว่ายักษ์กินใครจะเชื่อรากสดชื่นชมยกย่องเจ้าชายเป็นอันมากแล้วนำเจ้าชายทั้งสองมาคืนจากนั้นเจ้าชายมหิดสาสกุมารทรงเตือนสติรากสดด้วยธรรมะเป็นอันมากเจ้าชายทั้งสามพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจนเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งเจ้าชายมหิดสาสกุมารตรวจดูดวงดาวบนท้องฟ้าทรงทราบว่าพระราราชบิดาสวรรคตแล้วจึงพร้อมด้วยพระอนุชาทั้งสองเสด็จกลับเมืองชาวเมืองถวายการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและอภิเษกเจ้าชายมหิดสาสกุมารเป็นพระราชาทรงตั้งเจ้าชายจันทกุมารเป็นพระอุปราชตั้งเจ้าชายสุริยกุมารเป็นเสนาบดีทรงดูแลรากสดให้มีความเป็นอยู่อย่างดีนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีแม้จะมีมิตรชั่วก็พยายามทำมิตรชั่วนั้นให้เป็นคนดีและผลแห่งความดีนั้นย่อมตอบสนองให้เขาพ้นจากความตกต่ำพ่อค้าสองตระกูลครั้งนั้นมีตระกูลพ่อค้าสองตระกูลคือตระกูลเหนือกับตระกูลใต้สองตระกูลต่างเป็นสหายสนิทสนมสืบทอดกันมาในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นบุตรของตระกูลเหนือพระเทวทัตเกิดเป็นบุตรของตระกูลใต้สองคนเป็นสหายกันเจริญวัยแล้วต่างทำกิจการค้าเมื่อหน้าฝนผ่านไปอากาศทั่วไปเริ่มแห้งแล้งพ่อค้าของสองตระกูลเริ่มตระเตรียมสินค้าเพื่อค้าขายยังต่างเมืองเหมือนทุกๆปีสองสหายสนทนากันถึงเมืองและเส้นทางที่จะนำสินค้าไปขายคิดตรงกันว่าควรจะไปยังเมืองนั้นแต่เส้นทางเป็นดงกันดารน้ำดื่มน้ำใช้นั้นหายากพ่อค้าหนุ่มของตระกูลใต้กล่าวว่าเราน่าจะไปพร้อมกันพ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือกล่าวว่าเพื่อนรักเราไม่รังเกียจหรอกที่ท่านจะไปด้วยแต่เกรงว่าจะเป็นปัญหามากเพราะขบวนเกวียนของเราต่างมีคนละ500เล่มเกวียนหากไปพร้อมกันจะมีถึงพันเล่มใหญ่มากไปผู้คนและวัวมีจำนวนมากไปน้ำกินน้ำใช้ย่อมไม่พอสินค้าขายยากเพราะมีมากไปเราต้องไปคนละคราวอยู่แต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังถ้าอย่างนั้นให้เราไปก่อนก็แล้วกันพ่อค้าหนุ่มแห่งบ้านใต้กล่าวเพราะเขาเห็นว่าการไปก่อนจะได้ประโยชน์หลายอย่างคือเดิน
ทางราบเรียบอยู่วัวจะได้กินหญ้าก่อนตนและบริวารจะได้เก็บผักผลไม้กินก่อนจะได้ใช้น้ำกินน้ำใช้ก่อนและที่สำคัญจะได้ตั้งราคาสินค้าตามใจชอบก่อนได้สิเพื่อนพ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือกล่าวเพราะเขาเห็นว่าการไปทีหลังก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างคือจะได้ไม่ต้องไปบนทางที่ขรุขระเพราะขบวนเกวียนที่ล่วงหน้าไปก่อนจะช่วยปราบดินให้วัวจะได้กินหญ้าอ่อนที่งอกใหม่หลังจากวัวที่ล่วงหน้าไปกินหญ้าแก่หมดแล้วตนและบริวารก็จะได้กินผักอ่อนใช้น้ำที่พวกก่อนขุดไว้และไม่ต้องตั้งราคาสินค้าเองขายตามที่พวกก่อนตั้งไว้เมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วพ่อค้าแห่งบ้านใต้ก็จัดขบวนเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าและน้ำสำหรับกินและใช้ทุกอย่างพร้อมสับแล้วเขาก็พาบริวารออกเดินทางมุ่งไปยังเมืองจุดหมายทันทีทางไปเมืองนั้นจะต้องผ่านดงกันดารแห่งหนึ่งอันเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกยักษ์กินคนวันที่ขบวนเกวียน500เล่มของพ่อค้าตระกูลใต้ไปถึงดงนั้นพวกยักษ์ดีใจมากจึงประชุมวางแผนจะจับพ่อค้าหนุ่มและบริวารกินพวกยักษ์เห็นว่าคนมีจำนวนมากหากบุกจับซึ่งหน้าก็จะพากันแตกตื่นวุ่นวายจะเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็นทางหนึ่งที่จะบั่นทอนคนพวกนี้ให้อ่อนกำลังลงได้คือต้องทำให้อดน้ำขณะนั้นพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลใต้ได้ขับนำขบวนเกวียนเลยปากดงมามากแล้วหัวหน้ายักษ์เริ่มต้นเนรมิตป่าให้เขียวขจีเกวียน1เล่มเทียมวัวสีขาวปลอด1คู่เนรมิตให้มีโคลนติดที่ล้อแล้วแปลงร่างตัวเองและบริวารเป็นมนุษย์นั่งอยู่บนเกวียนมีดอกบัวทัดหูและถือพืชผักผลไม้กัดกินที่เนรมิตเช่นนี้ก็เพื่อให้พ่อค้าหนุ่มและบริวารเห็นแล้วจะเกิดความเชื่อว่าสถานที่ข้างหน้าไม่กันดารแต่สมบูรณ์ด้วยน้ำและอาหารจะได้เทน้ำทิ้งกันทั้งหมดเมื่อพวกเขาขับเกวียนสวนทางมาพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลใต้พบเข้าจึงหยุดขบวนเกวียนสนทนาพวกยักษ์บอกถึงความสมบูรณ์แห่งน้ำและอาหารพวกเขาหลงเชื่อเมื่อพวกยักษ์เลยไปแล้วเขาก็สั่งบริวารให้เทน้ำทิ้งฝ่ายบริวารดีใจทําตามนั้นพกเกวียนจักไม่หนักทําให้การเดินทางเร็วขึ้นขบวนเกวียนของพ่อค้าเดินทางต่อไปจนเย็นก็ยังไม่พบบ่อน้ำคนและวัวต่างกระหายน้ำจนอ่อนเพลียเมื่อพระอาทิตย์ตกดินความมืดปกคลุมพ่อค้าหนุ่มและบริวารไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงหยุดพักแรมณที่นั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนหลับไหลโดยไม่ได้ดื่มน้ำหรือบริโภคอาหารขณะที่ทุกชีวิตหลับสนิทยักษ์และบริวารก็พากันออกจากที่อยู่จับพ่อค้าบริวารและวัวกินจนหมดทิ้งไว้แต่กองกระดูกเกินกากับกองเกวียนที่มีสินค้าอยู่เต็มฝ่ายพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลเหนือปล่อยเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมสมควรออกเดินทางทุกอย่างพร้อมก็พากันออกเดินทางไปตามเส้นทางที่กองเกวียนขบวนแรกไปจนมาถึงปากทางเข้าดงกันดารอันเป็นถิ่นยักษ์พวกยักษ์กินคนทราบว่ามีขบวนคนและสัตว์พร้อมด้วยเกวียน500เล่มก็ดีใจที่จะมีอาหารคือมนุษย์และวัวจึงกระทำอุบายเหมือนครั้งก่อนพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลเหนือเป็นคนที่ฉลาดนะคะเขาเคยทราบว่ายักษ์ที่แปลงเป็นมนุษย์มีพิรุธอยู่สองอย่างคือตาแดงกับไม่มีเงาตัวปรากฏขณะนั้นที่สนทนากันเขาสังเกตเห็นพิรุธสองอย่างนี้จึงรู้ว่าเป็นยักษ์แปลงเขาเอ่ยปากขอบคุณยักษ์ที่แปลงปรารถนาดีว่าขอบคุณที่ท่านหวังดีแต่พวกข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าจะประมาทไม่ได้เมื่อยังไม่เห็นแหล่งน้ำใหม่จะไม่ยอมเทน้ำเก่าทิ้งอย่างเด็ดขาดเมื่อพวกยักษ์ขับเกวียนเลยไปบริวารของเขาเชื่อตามที่ยักษ์แปลงบอก
เริ่มจะเทน้ำทิ้งพ่อค้าหนุ่มเรียกประชุมแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายทุกคนก็เห็นแล้วว่าในที่นี้ไม่มีแหล่งน้ำเลยมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีฝนหรอกเพราะหากฝนตกจะต้องมีลมพัดท้องฟ้าจะต้องมีก้อนเมฆฟ้าจะต้องร้องและแลบให้พวกเราเห็นพวกคนที่ผ่านไปนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยักษ์กินคนพวกมันต้องการหลอกให้เราเทน้ำทิ้งจะได้ไม่มีน้ำดื่มพวกเราจะอ่อนเพลียแล้วมันจะมากินพวกเราได้ง่ายเพื่อเราตระกูลใต้ที่ล่วงหน้ามาคงจะตายหมดแล้วพวกยักษ์คงหลอกให้เทน้ำทิ้งและจับกินป่านนี้คงเหลือแต่กระดูกกองเกวียนเป็นแน่พวกบริวารฟังแล้วให้เกิดความกลัวเชื่อตามนั้นไม่มีใครกล้าเทน้ำทิ้งไม่นานพวกเขาก็เดินทางไปพบกับเกวียน500เล่มมีสินค้าเต็มมีกะโหลกคนและกะโหลกวัวกระจายเกลื่อนกลาดพวกเขาเห็นแล้วต่างหวาดกลัวแล้วก็หดหู่ใจพ่อค้าหนุ่มบอกให้บริวารทุกคนไม่ต้องกลัวและสั่งให้หยุดค้างคืนตรงบริเวณนั้นโดยให้เอาเกวียนล้อมรอบเป็นกำแพงให้ทุกคนกินอาหารและให้หญ้าให้น้ำวัวกินให้อิ่มก่อนพลบค่ำจากนั้นก็จัดให้คนนอนล้อมวัวอยู่ในวงล้อมของกองเกวียนแล้วจัดตั้งกองกำลังถือดาบยืนอารักขาอยู่ไว้สู้กับพวกยักษ์ที่เชื่อว่าต้องมาแน่ฝ่ายพวกยักษ์ตกดึกคืนนั้นก็พากันออกมาเหมือนเคยทุกตนต่างดีใจที่ได้กินเนื้อมนุษย์อีกแต่ครั้นมาถึงแล้วได้พบกับกองกำลังอารักขาอย่างเหนียวแน่นที่พ่อค้าหนุ่มจัดไว้ก็ไม่กล้าเข้าไปหัวหน้ายักษ์เห็นไม่ได้โอกาสจึงสั่งให้ถอยกลับเข้าที่อยู่ตามเดิมซึ่งทำให้พวกยักษ์บริวารต่างพากันเสียดายเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีอาหารอโนชามาถึงปากอย่างนี้อีกพ่อค้าหนุ่มนะคะก็นำกองกำลังอารักขาอยู่จนรุ่งเช้าเมื่อทั้งคนและวัวต่างอิ่มหมีพีมันกันแล้วก็สั่งให้ตรวจดูความพร้อมเกวียนเล่มใดที่ชำรุดก็ให้ทิ้งไปเกวียนที่ต้องซ่อมก็ให้ซ่อมใหม่ให้แข็งแรงสินค้าที่มีราคาน้อยก็ให้คัดทิ้งเสียละบ้างและเมื่อได้เวลาสมควรแล้วก็สั่งให้เดินทางกันต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองอันเป็นจุดหมายปลายทางได้สำเร็จหลังจากขายสินค้าได้หมดและได้ราคาดีแล้วพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลเหนือก็พาบริวารกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัยและเตรียมตัวเพื่อค้าขายในปีต่อไปนิทานธรรมะเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างเป็นสิ่งที่พึงกระทำผู้ฉลาดย่อมจะทำความเสียเปรียบนั้นให้เป็นความได้เปรียบได้ในที่สุดมิตรแท้ของเจ้าชายครั้งนั้นในเมืองพาราสีแคว้นกาสีมีพระราชาชื่อพระเจ้าพรหมทัตพระองค์มีพระโอรสเกิดจากพระอัครมเหสีและพระสนมอื่นๆรวมร้อยพระองค์ในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมาตย์ผู้ฉลาดได้รับแต่งตั้งให้ดูแลถวายความรู้ด้านศิลปะวิทยาแก่เจ้าชายสังวรกุมารพระราชโอรสพระองค์เล็กของพระราชาพระราชาทรงดูแลพระโอรสทุกพระองค์เป็นอย่างดีเมื่อพระโอรสพระองค์ใดเจริญวัยพอที่จะศึกษาศิลปวิทยาได้ก็ทรงมอบพระโอรสพระองค์นั้นให้อมาตย์ที่ทรงไว้พระทัยดูแลและสอนศิลปวิทยาครั้นจบการศึกษาแล้วก็ทรงส่งไปให้ครองเมืองต่างๆที่อยู่ในการปกครองของพระองค์ผลปรากฏว่าพระโอรส99พระองค์ทรงได้ครองเมืองทั่วท้วนทุกพระองค์ฝ่ายเจ้าชายสังวรกุมารก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันดังนั้นหลังจากทรงจบ
การศึกษาแล้วจึงตัดปรึกษากับอมาตย์ผู้เป็นพระอาจารย์หากพระบิดาส่งฉันไปครองเมืองเหมือนเสด็จพี่ทุกพระองค์ฉันควรจะทำอย่างไรดีควรไปหรือไม่ควรไปข้าแต่พระกุมารอมาตย์กราบทูลพระองค์ไม่ควรไปทำไมล่ะพระองค์ใฝ่ฝันอยากจะครองราชบัลลังก์ไม่ใช่หรือใช่ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอกราบทูลว่าไม่ควรไปเหตุผลล่ะเจ้าชายรับสั่งถามตอนนี้พระองค์อย่าเพิ่งตัดถามถึงเหตุผลเลยจำไว้แต่ว่าเมื่อพระราชบิดาตัดถามถึงพระประสงค์ก็ขอให้กราบทูลอย่างที่หม่อมฉันสอนเถิดจากนั้นอมาตย์ก็สอนคำที่ควรและคำที่ไม่ควรแก่เจ้าชายเพื่อใช้กราบทูลแด่พระราชาวันหนึ่งพระราชาทรงทราบพระโอรสพระองค์เล็กทรงศึกษาศิลปวิทยาจบแล้วทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้าและรับสั่งว่าพี่ๆของลูกเมื่อศึกษาจบแล้วก็ได้ไปครองเมืองลูกเองจะได้เช่นนั้นชอบใจเมืองไหนบอกพ่อมาข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันเป็นลูกคนเล็กขึ้นชื่อว่าลูกแล้วคือผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดอยู่เบื้องบาทของบิดาเมื่อหม่อมฉันจากไปเสียไกลแทบเบื้องพระบาทของพระบิดาก็จักว่างเปล่าไม่มีผู้อยู่รับใช้ใกล้ชิดขอให้หม่อมฉันได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระบาทเถิดพระราชาทรงพอพระทัยกราบทูลคำกราบทูลของเจ้าชายมากจึงทรงอนุญาตให้ตามที่คูณขอเจ้าชายสังวรกุมารก็อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระบาทมานับแต่นั้นจนเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระบิดาท่านอาจารย์จะให้ฉันทำอะไรต่อไปอีกเจ้าชายทรงปรึกษากับพระอาจารย์ในวันหนึ่งหลังจากแน่พระทัยว่าคำแนะนำขั้นต้นของพระอาจารย์ผ่านพ้นไปด้วยดีข้าแต่พระกุมารพระบิดาทรงมีอุทยานเก่าหลายแห่งแต่ละแห่งมีไม้ดอกไม้ผลมีอยู่มากมายหากพระองค์ได้มาสักแห่งหนึ่งก็จะทำการสงเคราะห์ข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระราชบิดามาพระองค์อย่าตรัสถามถึงเหตุผลเลยขอให้พระองค์สงเคราะห์ข้าราชบริพารอย่างเต็มพระทัยก็แล้วกันอมาตย์ทูลชี้แจงเจ้าชายทรงทำตามที่อมาตย์แนะนำอย่างเต็มพระทัยทรงขยายการสงเคราะห์ออกไปถึงชาวเมืองทาสกรรมกรกำลังพลรวมทั้งสัตว์พาหนะอาทิช้างม้าและสัตว์ต่างๆที่ควรสงเคราะห์อมาตย์ผู้เป็นอาจารย์กราบทูลแนะนำให้กระทำการสงเคราะห์พวกทูตกับพวกพ่อค้าในเรื่องที่พักที่หลับที่นอนอาหารการกินอย่าให้บกพร่องส่วนพวกพ่อค้าเรื่องภาษีอากรหากลดหรือยกให้บ้างบางส่วนก็ควรทำตอนนี้ขอพระองค์อย่าเพิ่งตรัสถามถึงเหตุผลเลยเจ้าชายสังวรกุมารทรงทำตามที่พระอาจารย์แนะนำผลปรากฏในเวลาต่อมาว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระองค์และไม่มีใครที่จะไม่รักพระองค์ต่อมาพระราชาประชวรหนักและรู้พระองค์ว่าจะมีพระชนอยู่ได้ไม่นานจึงรับสั่งให้ประชุมอมาตย์และตรัสสั่งเสียลูกเราทุกคนมีสิทธิ์ได้เสวยเสวตฉัตรเหมือนกันแต่คนที่ครองใจคนทั้งหลายได้ย่อมมีสิทธิ์มากกว่าขอให้พวกเจ้ายกเสวตฉัตรให้ลูกเราคนนั้นเถิดขันตัดสั่งเสียได้ไม่นานพระราชาก็สวรรคตอมาตย์ทั้งหลายปรึกษาหารือกันโดยยึดพระดำรัสตัดสั่งของพระราชาเป็นหลักทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเจ้าชายที่ครองใจคนทั้งหลายไว้ได้คือเจ้าชายสังวรกุมารจึงถวายเสวตฉัตรทูลเชิญเจ้าชายขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าสังวรมหาราชทันทีหลังจากได้ครองราชแล้วพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงหวนนึกถึงเหตุผลที่พระอาจารย์ทูลแนะนำให้ทำสังคมสงเคราะห์ได้ชัดเจนฝ่ายเจ้าชาย99พระองค์เมื่อทรงทราบข่าวพระบิดาสวรรคตและทรงทราบว่าพระอนุชาพระองค์เล็ก
ได้ครองราชสมบัติก็ไม่พอพระทัยจึงพร้อมกันยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีส่งสารไปถวายพระเจ้าสังวรมหาราชว่าให้เลือกระหว่างสงครามกับความสงบหากไม่ต้องการให้เกิดสงครามขอให้ยกราชสมบัติให้เจ้าพี่แต่ถ้าต้องการสงครามก็ให้ครองราชต่อไปจะทำอย่างไรดีท่านอาจารย์พระเจ้าสังวรมหาราชตรัสถามพระอาจารย์ด้วยพระสุรเสียงแสดงความวิตกกังวลขอให้สบายพระทัยเถิดพระเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบทูลฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องรบกับเจ้าพี่ทั้งหลายหรอกแต่ขอให้ทรงปฏิบัติตามที่หม่อมฉันแนะนำคือแบ่งพระราชสมบัติของพระบิดาที่มีอยู่ในพระคลังออกเป็นร้อยส่วนแล้วส่งไปถวายเจ้าพี่พระองค์ละหนึ่งส่วนพร้อมทั้งทูลว่าไม่ขอรบพระเจ้าสังวรมหาราชทรงทำตามคำแนะนำเจ้าชายอุโบสถกุมารพระเจ้าพี่พระองค์โตคันได้พระราชทรัพย์แบ่งส่วนแบ่งแล้วก็พอพระทัยจึงทรงเกลี้ยกล่อมพระอนุชาทั้ง98พระองค์ให้เลิกคิดชิงราชสมบัติโดยตรัสว่าน้องทั้งหลายพวกเราคงไม่สามารถจะเอาชนะพระราชาได้หรอกพระองค์เป็นน้องคนเล็กแต่ไม่เป็นศัตรูกับพวกเราผู้เป็นพี่ซึ่งกำลังจะแย่งราชสมบัติมิหนำซ้ำยังส่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบิดามาให้พวกเราตำแหน่งกษัตริย์มีอยู่ตำแหน่งเดียวพวกเราทั้งหมดจะเป็นกษัตริย์พร้อมกันทีเดียวย่อมไม่ได้บัดนี้น้องชายคนเล็กของเราได้เป็นกษัตริย์แล้วจึงขอให้เราทุกคนยอมรับและกลับไปครองเมืองตามที่พระบิดามอบให้ตามเดิมเถิดเจ้าชายทุกพระองค์พร้อมได้ฟังเจ้าพี่พระองค์โตตรัสดังนั้นก็พอพระทัยอ่อนยอมปฏิบัติตามและก่อนเสด็จกลับเมืองได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสังวรมหาราชถึงพระตำหนักถวายบังคมประทับนั่งบนราชอาสน์ที่ต่ำกว่าส่วนพระเจ้าสังวรมหาราชประทับนั่งบนพระแท่นสีหนาถภายใต้เสวตฉัตรตัดสนทนากับเจ้าพี่เจ้าชายทั้งหมดประทับอยู่กับพระเจ้าสังวรมหาราชนานถึง1เดือนและก่อนลากลับทุกพระองค์ก็ถวายคำมั่นสัญญาว่าขอเดชะมหาราชขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญในราชสมบัติเถิดหม่อมฉันทุกคนจะเป็นต่างพระเนตรพระการคอยดูแลเมืองในปกครองให้เรียบร้อยขอทรงอย่าวิตกกังวลเลยพระเจ้าสังวรมหาราชทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามคำแนะนำของพระอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตส่งผลให้แว่นแคว้นของพระองค์สงบสุขตลอดรัชกาลนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรแท้นะคะคือมิตรที่หวังประโยชน์เพื่อมิตรอย่างแท้จริงครูอาจารย์ที่ดีนับว่าเป็นมิตรแท้นะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไป

กว่านั้น TRMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอโ

0: ขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
2: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
3: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของคณะพระสงฆ์นั้นเราจะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมโลกเช่นเศรษฐกิจและการเมืองว่ามีเหตุสำคัญประการใดบ้างที่จะทำให้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งความต้องการความสุขของทุกๆคนนั้นก็มีความแตกต่างกันไปและในที่นี้ก็อาจจะมีรสนิยมและความต้องการของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันความสุขที่หาได้ในทางโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งตัดสั่งสอนว่ามีความสุขที่หาได้ทางธรรมเรียกว่าความสุขของคฤหัสถ์ดังในรายการที่ชื่อว่าขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาการแสวงหาความสุขของทุกคนจึงมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ซึ่งโลกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะมีวิธีการหาความสุขนั้นได้อย่างไรณโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อใจความสำคัญและที่มาของหลักที่สุขขอกับนมัสการด้วยความเคารพครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสันวุฒิธรรมโอมครับใจความสำคัญและที่มาของหลักที่หิสุขในทางพุทธศาสนามีการปรับใช้กระบวนการพัฒนา

0: ชุมชนเป็นกระบวนการที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชนนั้นให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดความเจริญในทุกๆด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้ดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ให้มากที่สุดในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปลักษณะการขาดสมดุลของโครงสร้างทางสังคมซึ่งไม่อาจปรับตัวให้ได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วการล่มสลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทำให้ความสำคัญกับค่านิยมที่มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมคือพูดง่ายๆมีการพัฒนาเป็นไปทางวัตถุเร็วมากแต่ทางด้านบุคคลก็พัฒนาได้น้อยลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกชุมชนมากกว่าปัจจัยภายในชุมชนคือพูดง่ายๆจะนำสิ่งภายนอกเข้ามาในชุมชนตลอดเลยพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมโดยส่วนมากหลักพุทธศาสนามองว่าการมองโลกโดยไม่แบ่งเป็นขาวและดำอย่างนั้นเรียกว่าการมองโลกแบบอาทะวิภาวะคือทัศนะการมองโลกดังกล่าวเป็นรากฐานของปฏิบัติการสันติวิธีเพราะทำให้ตระหนักว่ามีแต่สันติวิธีเท่านั้นถึงจะขจัดความเลวร้ายออกไปจากสังคมได้อย่างแท้จริงคือพูดง่ายๆการจะพัฒนาสังคมเนี่ยถ้าเราปัจจัยภายนอกเข้ามาเยอะเกินมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาหลายๆอย่างสังคมก็เจอเกิดความวุ่นวายเพราะว่ามีการแข่งขันกันตลอด
1: ใช่ครับถึงได้มุ่งเน้นไปทางด้านสันติวิธีซึ่งหลักสันติวิธีนี้ก็เปรียบเสมือนการทำเรียกว่าความสงบสันติก็คือความสงบความสงบในที่นี้ทางพระพุทธศาสนาก็แจกแจงได้ว่าเขาเรียกว่าการสงบทางใจเป็นสำคัญครับ โดยมีหลักธรรมที่เรียกว่ามโนกรรม
0: ค
1: ือการไม่โลภอยากได้ของเขา1การไม่พยาบาทปองร้ายเขา1และเห็นชอบตามคันลองของธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสันติวิธีโดยการใช้ความสงบเพื่อเข้ามาจัดการในชุมชนเขาเรียกปัจจุบันในชุมชนนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุไปมากโดยนำหน้าจากจิตวิญญาณสมัยก่อนมนุษย์คนเราชุมชนตามบ้านนอกก็จะอาศัยวัดในการพัฒนาจิตใจใช่ไหมครับ
0: เป็นที่เรียนรู้ครับ
1: คือเป็นที่เรียนรู้ทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นสำคัญ
0: ครับ
1: คนเวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะพึ่งวัด
0: ครับ
1: แต่สมัยนี้เวลาตกทุกข์ยากแล้วก็จะพึ่งอะไรครับพึ่งอินเทอร์เน็ต
0: ใช่
1: ไหมครับพึ่งโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่ครับ
1: พึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะทำให้การอบรมบ่มนิสัยก็แตกต่างกันไป
0: ครับ
1: ถ้าไปเจอคติธรรมที่ดีก็สามารถที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ดีได
0: ้
1: เป็นสันติวิถีได้แต่ถ้าเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถทำให้จิตใจเรานั้นไขว้เขว
0: ค
1: ือไม่ยึดหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้สามารถปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่าง
0: ถูกต้องครับ
1: ครับและอาจจะทำให้เกิดการแยกขาวแยกดำชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: พอเกิดการแยกขาวแยกดำเขาเรียกว่าธรรมะฝ่ายขาวแล้วก็ธรรมะฝ่ายดำเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้เลือกว่าจะรับรู้ทางฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำถ้ารับรู้ทางฝ่ายขาวความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะน้อยลงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่คนชั่วอย่างเดียวใช่ไหมครับ ความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็

0: ือความชั่วที่อยู่ในจิตใจครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับทีนี้
1: ถูกกระตุ้นออกมาคร
0: ับ
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายครับ
1: การใช้ความรุนแรงนั้นนะทำได้อย่างมากเพียงแค่ขจัดความชั่วร้ายออกไปได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถขจัดความชั่วร้ายออกไปได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: ความชั่วร้ายยังคงอยู่เพราะหนึ่งโครงสร้างหรือระบบที่หล่อหลอมเพิ่มพูนความชั่วร้ายเช่นความเห็นแก่ตัว
0: ครับ
1: ความโกรธเกลียดหรือความอยุติธรรมยังไม่ได้รับการแก้ไข
0: ครับ
1: ครับสองความชั่วร้ายในใจของผู้คนยังมีอยู่รวมทั้งในใจของผู้ที่เป็นฝ่ายขจัดคนชั่วร้ายเองด้วย บางคนก็ต้องการใช้อาศัยความรุนแรง
0: ครับ
1: เพื่อขจัดความชั่วร้ายออก
0: ใช
1: ่แต่ผลที่ได้ปุ๊บมันกลับไปในทางถูกกันข้าม
0: ครับ
1: คือมุ่งจะใช้ความรุนแรงขจัดความชั่วร้ายออกอย่างเดียวแต่ไม่ถึงผลกระทบ
0: ใช่ครับ
1: คนที่หวังดีที่แรกทําไปทํามากลายเป็นคนไม่ดีไปซะอย่างนั้น
0: ใช่ครับเป็นไปได้ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือใช้ความรุนแรงเข้ามาจัดการกับความชั่ว
1: ใช่ครับ
0: ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาเรียกว่าพื้นฐานจิตใจเดิมเนี่ยมีความชั่วอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นคนชั่วอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทางพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าคนพาล
1: ใช่ครับ
0: เมื่อคนพาลจะทำอะไรก็จะทำชั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะพูดก็พูดชั่วใช่ไหมครับพูดคำหยาบจะคิดก็คิดแต่เรื่องชั่วๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะทำอะไรก็ทำแต่เรื่องชั่วๆอันนี้คือเป็นลักษณะของคนพาลง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่การที่จะแก้ไขนั้นผู้เจ้าบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากรรมที่โดนบันดาลให้เขานั้นได้เป็นคนพาล
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่ถึงวันหนึ่งคนพาล นี้สามารถกลับตัวกลับใจได้ก็ด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ถูกต้องครับ
0: เรียกว่าเป็นความชั่วที่อยู่ในใจแต่สามารถจะนำออกมาได้ขจัดออกไปได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาตามรายการข้างต้นก็จะบอกว่าขี้หิธรรมใช่ไหมครับขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญา
1: ครับ
0: จะเน้นเรื่องปัญญานี้เป็นสำคัญ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของศาสนาแห่งปัญญา
1: ครับ
0: คือใช้ปัญญา
1: เสพข่าวมาแล้วคุณต้องคิดวิเคราะห์ดูว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนถูกหรือผิดยังไงก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: และบางครั้งบางอย่างเราต้องการแก้ปัญหาปุ๊บใช้ความรุนแรงมากเกินไปก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: มันเป็นการกระตุ้นความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ต้องการจะแก้ให้ดีใช้สุดแล้วกับเกิดผลเสีย
0: ครับ
1: ต้องครับ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการจัดการกับความรุนแรง
1: ครับ
0: โดยเน้นไปที่หลักของสันติวิธี
1: ใช่ครับถูกต้องครับสันติวิธี
0: ความสงบ
1: ครับ
0: พุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิใช่ไหมครับนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่
1: ม
0: ี
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูความสำคัญของการใช้ปฏิบัติหลักสันติวิธีครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือเราจะให้หลักการมองโลกโดยไม่แบ่งขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจน
0: ครับ
1: ครับเป็นใช้การหลักปฏิบัติสันติวิธีเพราะปฏิบัติการสันติวิธีนั้นแท้จริงก็คือการผสานสิ่งที่ดูเหมือนอยู่คนละขั้วให้เชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยความน่าอยู่ของชุมชนเป็นสิ่งที่แต่ละชุมชนจะเป็นผู้กำหนดเองดังนั้นความหมายของชุมชนน่าอยู่จึงมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายบางแห่งให้ความหมายลักษณะของผลลัพธ์หรือผลกระทบบางแห่งให้ความหมายในเชิงของกระบวนการในระยะแรกของการดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ส่วนใหญ่จะใช้ความหมายขององค์กรอนามัยโลกที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าเมืองน่าอยู่หมายถึงเมืองที่มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชนตัวให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการทำวิถีทางของชีวิตเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักการสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ประเทศไทยของเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
1: ครับ
0: ประเทศไทยของเรานั้นมีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่านโยบายเมืองน่าอยู่ครับชุมชนน่าอยู่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ และสังคมแห่งชาติฉบับที่9แล้วครับโดยมีสำนักคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองนั้นให้น่าอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้เรามาดูคำกำหนดการที่เขียนว่าเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่นี้เป็นอย่างไรครับ
1: ครับชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชุมชนบทที่มีสภาพแวดล้อมและภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่เอื้ออาทรมีชุมชนเข้มแข็งมีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเป็นลักษณะของเมืองและชุมชนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นิยามความหมายที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้พัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการศึกษาครั้งนี
0: ้
1: จึงใช้ความหมายดังกล่าวนี้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความหมายของชุมชนน่าอยู
0: ่
1: ตามการรับรู้ของคนในชุมชนประกอบด้วยเพราะความน่าอยู่จะต้องไปตามการรับรู้ของคนในชุมชนว่าจะต้องมีความน่าอยู่อย่างใดจึงจะดีสำหรับการอยู่ร่วมกันในชุมชนและการพัฒนาชุมชนนั้นๆครับผมช่องว่างของการจัดรายได้ระหว่างคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมครับจะต้องอย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันมากคร
0: ับ
1: หมายความว่าในชุมชนส่วนมากจะเป็นภาคการเกษตรส่วนในเมืองก็เป็นภาคอุตสาหกรรมจะต้องอย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันพัฒนาให้ดีทุกอย่างครับ
0: ก็เป็นแผนพัฒนาที่ว่าชุมชนเราจะมีความสุขได
1: ้
0: ก็ต้องดูที่การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเป็นสำคัญ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ใจความสำคัญของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจจะดีได้ต้องอยู่ที่หลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับจะนำหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ปรับปรุงในชีวิตประจำวันนี้ได้อย่างไรก็จะมีคำของสมเด็จพระพุทธจารย์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ท่านประยุทธ์โตครับท่านได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาคืออะไรครับ
1: ครับเป้าหมายของการพัฒนาก็คือการปลดปล่อยตนเองพ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจโดยการให้ความสำคัญกับความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่พึ่งตนเองได
0: ้ครับ
1: และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคมซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด4ประการ
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นการทำอย่างไรก็ได้ให้ทั้งทางกายและใจนั้นพ้นจากทุกข
1: ์ใช่ครับ
0: เป็นนิยามสั้นๆของท่านพระพุทธสัคโฆสาจารย
1: ์
0: คือประยุทธ์โต
1: ใช่ครับ
0: ให้หลักการไว้สั้น
1: ๆไว้ท่านให้ไว้ทั้งหมด4ประการครับ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ประการแรกครับ1พัฒนากายมีการพัฒนาทางกายภาพอันได้แก่มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคือพูดง่ายๆร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยเจ็บใดๆมาบิดเบียนคร
0: ับ
1: ไม่ขาดอาหารมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาบรรเทารักษาโรคมีสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมที่ดีครับน
0: ี่
1: คือเรียกว่าพัฒนาทางด้าน
0: ทางกายใช่ครับ
1: 2พัฒนาทางด้านศีลธรรมหมายความว่ามีการพัฒนาด้านระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายอันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้รับความสงบสุข
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสามารถขจัดข้อขัดแย้งและจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างยุติธรรมโดยเฉพาะเป็นกติกาที่เหนือจิตสำนึกของผู้คนที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสังคม
0: ใช่ครับ
1: ครับผมคือด้านเรื่องศีลนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อัน
1: ส่วนข้อที่3ครับพัฒนาจิต
0: ครับ
1: มีการพัฒนาจิตใจด้านการฝึกอบรมจิตใจให้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้ง3ประการคือคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต
0: ครับ
1: ซึ่งใน3ข้อเนี่ยจะแบ่งย่อยให้อีก3คือ1 3.1 นะครับคุณภาพจิตเป็นจิตที่มีพื้นฐานที่ดีอันได้แก่มีเมตตามีความรัก
0: ครับ
1: ความเป็นมิตรความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีความกรุณามีใจเสียสละแบ่งปันมีใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีครับนี่เรียกว่าคุณภาพจิตส่วนประการต่อไป 3.2 สมรรถภาพจิต
0: ครับ
1: เป็นจิตที่มีความสามารถเนื่องจากถูกฝึกให้มีสติความภาคเพียรสู้การสู้งานมีความอดทน
0: ครับ
1: มีสมาธิแน่วแน่ มีสัจจะเอาจริงเอาจังมีความเด็ดเดี่ยวต่อปณิธานและอุดมการณ์ในจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนประการต่อไปในหัวข้อจิต 3.3 ก็คือสุขภาพจ
0: ิตครับ
1: เป็นจิตที่มีสุขภาพดีมีจิตใจเป็นสุขสดชื่นร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่งสงบผ่องใสไม่ขุ่นมัว
0: ครับ
1: และประการ

0: ชาติและสังขารกับโลกและชีวิตถึงขั้นทําจิตให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ
1: ์ครับผม
0: จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านความสุขในชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยหลักธรรมเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีความสุขสงบโดยชาวพุทธที่อย่างวินัยธรรมอยู่แบบบุญกิยวัตถุที่ได้อยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: มีชุมชนที่น่าอยู่ตามหลักพุทธศาสนาเพราะตอนนี้ก็คือมีโครงการวัด
1: วัดประชารั
0: ฐประชารัฐครับ
1: สร้างสุข
0: สร้างสุขครับ
1: ครับเป็นโครงการที่พระผู้ใหญ่ใช่ไหมครับท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: ใช่ครับ
1: ครับเกี่ยวกับการพัฒนาวัดกับชุมชนร่วมกัน
0: โด
1: ยหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม
0: ถูกต้องครับ
1: พัฒนาไปร่วมกัน
0: ครับคือวัดจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกทางหน่วยงานรัฐบาลให้เข้ามาช่วยตรงนั้นตรงนี้แล้วเอาประชาชนเข้ามา
1: คร
0: ับเข้ามาในวัดก็มีการสอนหลักธรรมบ้างหลักการปฏิบัติกันต่าง
1: ๆ
0: เพื่อว่าเป็นความรู้พัฒนาทางด้านกายจิตวิญญาณความรู้ให้เกิดปัญญาทุกอย่างครับมาร่วมกัน
1: ก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัดประชารัฐสร้างสุขนี
0: ้
1: ที่สำคัญก็คือกิจกรรม5ส
0: อค
1: ือจะทำวัดยังไงให้เป็นสะอาดล่มลื่นน่าอยู่แล้วก็มีการจัดระบบระเบียบค
0: ือ
1: จัดสถานที่จอดรถจัดสถานที่มีป้ายบอกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนศาลาหอฉันอยู่ตรงไหนก็มีการกำหนดจุดชัดเจนอันนี้เป็นกิจกรรมที่วัดประชารัฐสร้างสุขนั้นได้กำหนดไว
0: ้อย่างช่วงวันหยุดงาน
1: ครับ
0: ก็คือแทนที่จะไปเที่ยวก็ดื้อก็เข้ามาในวัด
1: พากันมาปฏิบัติธรรม
0: ปฏิบัติธรรมนั่งทำสมาธิบ้างแล้วทำใจสบายมีการสอนให้รู้หลักสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำสิ่งไหนดีได้ไม่ดีมีการลูกหลานเข้าวัดครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าท่านปอประยุทธ์โตใช่ไหมครับสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านก็วางหลักการไว้4ข้อก็คือการพัฒนากายใช่ไหมครับการพัฒนาศีลการพัฒนาจิตแล้วก็การพัฒนาปัญญาซึ่งตรงกับหลักธรรมะที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3อย่าง
0: ถูกต้องครับ
1: บุญกิริยาวัตถุ3มีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีถ้าเป็นหลักของขี้หีก็คือชาวบ้านนะ
1: ครับ
0: ก็คือ1ทาน
1: ทาน
0: คือการให้
1: ครับทานน้ำไม้เรียกว่าทานน้ำไม้
0: ใช่ครับสองศีล
1: ค
0: ือความปกติ
1: ครับ
0: แต่ชาวบ้านทั่วไปก็เอาแค่ศีล5ก็พอ
1: ครับ
0: ครับและแต่ความอุตสาหะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันที่3ก็คือ
1: ภาวนา
0: การภาวนาครับ
1: ใช่
0: คือการทำให้มีให้เป็น
1: ครับ
0: ทำไปเรื่อยๆก็พูดง่ายๆจริงๆแล้วชาวบ้านทั่วไปถ้าคุณสามารถให้ได้3อย่าง1ให้วัตถุสิ่งของคือการแบ่งปันกันและกัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ข้อแรก2ให้ความรู
1: ้ครับ
0: แนะนำสิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆแนะนำการดำเนินชีวิต
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าการให้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วให้ประการสุดท้ายการให้อภัย
1: ครับ
0: และสำคัญที่สุดคือนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกัน
1: ใช่อ
0: าจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง
1: ครับ
0: ถ้ารู้จักให้อภัย
1: ครับ
0: ให้สิ่งของให้ความรู้ทุกอย่างก็ดีหมด
1: ใช่
0: แล้วคนเราจะให้ได้ปุ๊บก็ต้องมีศีล
1: ครับ
0: อย่างศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมต้องมีศีล5
1: ครับ
0: 1คิดเลยอยู่ด้วยกันไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนกันและกัน
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นหลักประกันเรื่องด้านความปลอดภัย
1: ใช่
0: ข้อที่2ปุ๊บเราก็ไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: ทุกคนจะอยู่ด้วยความหมดห่วงไม่ประตูบ้านไม่ปิดก็ยังได้
1: ใช่ไ
0: หมของคืนไม่หายแน่แล้วข้อที่3ปุ๊บมีครอบครัวก็รักครอบครัวกันคือการมีสุวิชาจารย
1: ์ครับ
0: คือลูกเมียคนอื่นปุ๊บเราก็ไม่ไปยุ่งร
1: ัก
0: เฉพาะคู่ครองของเราเยอะถึงแหวนควรแล้วข้อที่4เว้นโทษการพูด4อย่างที่จริงแล้วเนี่ยการพูดควรจะเว้นให้ได้4อย่าง1เราอยู่ด้วยกันก็ไม่พูดมุสาคือพูดโกหก
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดถูกไหมสองปุ๊บไม่พูดคำส่อเสียดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยบางคนโมโหปุ๊บไปพูดส่อเสียดอีกคนอุตส่าห์ใจกูได้พูดอีกคนก็เข้าไปร้องไห้ในครัวมันก็ให้สมควรต่อจิตใจกันแล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเว้นโทษการพูดที่สามก็คือเว้นโทษการพูดคำหยาบบางครั้งคนเราอารมณ์หงุดหงิดร้อนก็ร้อนไปพูดคำหยาบไปด่ากันท้ายสุดแล้วก็บันดาลโทสะกันได้
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยเว้นการโทษเว้นการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลบางครั้งบางอย่างเนี่ยเรานิ่งคือยังดีกว่าถ
1: ้
0: าไปพูดเพ้อเจ้อบางครั้งไม่เกิดประโยชน์เลยถูกไหมครับแล้วข้อสุดท้ายเว้นโทษจากน้ำเมาจะเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเพราะว่าคนเราเวลามันขาดสติกินเหล้าเมายาเนี่ยพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าได้ไม่รู้จับผิดเป็นถูกเลยใช่ไหมครับคือ5ข้อนี้คือพื้นฐาน
1: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการใช้คำ

0: พูดนะครับ
1: ใช
0: ้คำพูดนี่สำคัญมากที่สุดเขา
1: บ
0: อกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดใช่ไหมครับแต่อยู่กับมิตรให้ระวังคำพูด
1: คร
0: ับ เราไม่รู้ว่ามิตรที่เราไปคบนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีถ้าเราพูดแต่เรื่องดีครับมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราไปพูดติฉินนินทาติเตียนผู้อื่นสิ่งพวกนี้ก็จะบานปลายครับเป็นโทษมาหาเราได
1: ้
0: อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการที่จะอยู่ในชุมชนให้มีความสุข
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามองแล้วชุมชนนั้นมีคุณธรรมใช่ไหมครับมีศีลห้าหรือโครงการหมู่บ้านศีลห้าอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
1: มีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างครับใช้หลักการพอเพียงด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี
1: ้ร่วมกัน
0: เมื่อพูดถึงคำว่าพอเพียงมันก็จะมีคำที่หลายคนอาจจะคิดว่าเรามีชีวิตแค่นี้พอแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แบบนี้ใช่พอเพียงไหมครับ
1: คำว่าพอเพียงหมายความว่าอยู่แล้วไม่เดือดร้อนครับอยู่แล้วไม่เดือดร้อนหมายความว่าพระเจ้าท่านบอกว่าคนเราอยู่ด้วยลมหายใจของเราถ
0: ู
1: กไหมครับหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บต้องให้มีประโยชน
0: ์
1: นะประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งประโยชน์แก่ตน
0: ครับ
1: สองประโยชน์แก่ครอบครัวของเรารักษาดูแลครอบครัวเราให้ดีข้อที่สามประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยคือความดีที่สุดแล้วถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วคนเราถามว่าจะทำไงให้ดีได
0: ้
1: อยู่ที่การเรียนรู้ครับ
0: ครับ
1: เรียนรู้เสร็จแล้วปุ๊บก็นำความรู้มาสร้างประโยชน
0: ์ให
1: ้แก่ตนไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นขโมยขจรถูกไหมเอามาสร้างฐานะสร้างให้ดีเสร็จแล้วปุ๊บก็มาสร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือแม้กระทั่งประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับประเทศอื่น
0: ๆ
1: เนี่ยนี่สำคัญที่สุดพุทธก็คือสอนตรงนี
0: ้
1: ทุกคนจะต้องมีปัญญาเรียกว่าปัญญาที่เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เราเข้าใจทุกๆอย่าง
0: อันนี้คือเป็นความหมายของคำว่าพอเพียงทางพระพุทธศาสนา
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณอยู่แล้วคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับสร้างประโยชน์ให้ในครอบครัวของเรา
0: ครับ
1: คนครอบครัวยังแตกแยกอยู่เลยถูกไหมสร้างครอบครัวเราให้ดี
0: ครับ
1: เมื่อครอบครัวพื้นฐานนี้ปุ๊บสังคมประเทศชาติเราก็ดีตามกันไปทุกอย่างครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำของรัชกาลที่9ของเรานะครับ ว่าการพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงเป็นแบบไหนและใช้ชีวิตอย่างไ
1: ร
0: แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นคำว่าพอเพีย
1: ง
0: เมื่อพอเพียงแล้วเราขอแค่เราพอใจ
1: ใช่ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: สิ่งที่เรามีอยู่คร
0: ับพอใจแล้ว
1: ไม่เคยหาได้มันโดยทางที่ไม่ชอบต้องได้มาโดยความยุติธรรมได้ด้วยปัญญาของเราครับ
0: ครับเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนากายแล้วก็พัฒนาศีลรวมกันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: ภาวนาคร
0: ับก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นใจความสำคัญเลยของหลักที่หิสุขใช่มั้ยครับคือจะมีความสุขตามแบบคฤหัสถ์ได้ก็ต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อมีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยครับปัญญาในการนำธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
1: มาใช้ครับ
0: ครับมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันโดยให้มองที่จุดเล็กๆก็คือที่ตัวเราก่อนใช่ไหมครับให้พัฒนาที่ตัวเราก่อนเมื่อเราพัฒนาที่ตัวเราเองแล้วก็ไปพัฒนาที่ครอบครัวของเรา
1: ครอบครัวของเราครับใกล้ตัว
0: เมื่อพัฒนาครอบครัวเราแล้วก็ไปพัฒนาชุมชน
1: นะครับ
0: ขยายวงกว้างออกไปทีนี้ประเทศเราก็จะอยู่ด้วยหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะนำชุมชนนั้นให้มีความสุขได
1: ้
0: ตามเขาเรียกว่าการต่างๆที่มีเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าปฏิบัติตามยังไงก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วคร
1: ับ ก็พูดง่ายๆสังคมประเทศไทยเราเป็นสังคมชาวพุทธในชุมชนนั้นก็ต้องมีวัดซึ่งวัดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ความดีไม่ดีการอยู่ร่วมกันอะไรให้เป็นสุขทุกอย่างคือมีวัดแล้วก็มีสถานอำนวยความสะดวกเช่นอนามัยโรงพยาบาลต่างๆต้องอยู่ในใกล้ในชุมชนนั้น
0: ครับ
1: คนจะได้ไม่ยากถิ่นฐานกันถูกไหมครับ
0: ครับ
1: จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขครับเพราะว่าทุกคนต้องเกื้อกันหมดแหละทั้งภาคเกษตรกรรมในชุมชน
0: ใช่
1: แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ในชุมชนใหญ่ๆที่ต้องอยู่คือต้องกระจายกันให้หมดให้มันแบบอย่าให้เดือดร้อนกันมากให้อยู่ตัวรอดได้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมดถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็น
1: หลักขี้หิครับ
0: หลักขี้หิครับพูดง่ายๆก็คือความสุขของคฤหัสถ์นะครับการจะมองหาความสุขให้กับตนเองหรือว่าให้กับครอบครัวเนี่ยครับต้องมีหลักครับอย่าทำอะไรโดยที่ว่าไม่มีแบบแผนคนเราเกิดมาแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเรียนศึกษาการมีการศึกษาแล้วทีนี้เราก็ต้องวางแผนในอนาคตว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหน

0: ที่จะทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับ
1: ก็ใช้ชีวิตให้ดีอย่าให้เป็นหนี้ให้เป็นสิน
0: ครับ
1: คนเราถ้าบางทีแล้วใช้ชีวิตไม่ดีปุ๊บเป็นหนี้เป็นสินมันก็ลำบากอีก
0: ครับ
1: คือมันก็จะทำได้ทุกอย่างถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือความเขาเรียกว่าไอ้คำว่าหนี้สินนี่แหละคร
1: ับ
0: มันจะบังคับให้เราเนี่ยสามารถทำความชั่วได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เพราะยุคสมัยนี้ก็แนะให้คนเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะรอดตารอดใจกันหมดทุกอย่างใช่ไหมคร
0: ับ
1: ก็ต้องจะศาสนาพุทธเข้าไปคอยช่วยเหลือช่วยแลกแต่ให้ได้สบายใจค่อยๆปลดหนี้ปลดสินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพัฒนาถ้าใครไม่มีได้ก็เป็นการดีรู้จักการพอเพียงการใช้ของทุกอย่างไม่ใช่อะไรที่มันเกินตัวจนเกินไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นหลักพอเพียงง่ายๆสั้นๆที่ให้ใจความสำคัญเกี่ยวกับความสุขของคฤหัสถ
1: ์
0: ดังนี้แล้วก็มาดูในหัวข้อของกัลยาณมิตรครับการจะมีความสุขหรือตามหลักของขี้หิสุขได้อันดับแรกก็คือกัลยาณมิตรนี่สำคัญนะครับ เราคบกัลยาณมิตรไปในทางไหนก็จะมีชีวิตไปในทางเดียวกันกับกัลยาณมิตรนั้นเมื่อมีกัลยาณมิตรที่ดีใช่ไหมครับชีวิตเราก็จะดำเนินไปในทางที่ดีด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เมื่อเราคบคนไม่ดีการดำเนินตามหลักขี้หิสุขของเราก็จะไปในทางที่ไม่ดีด้วยความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเรานั้นก็จะเหลือน้อย
1: ครับ
0: บางคนเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้จนตลอดรอดฝั่งใช่ไหมมีตัวอย่างให้เห็นมากมายใช่ไหม
1: คร
0: ับ บางคนเกิดมาก็เสียตั้งแต่อายุยังน้อย
1: ครับ
0: บางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม
1: ครับ
0: หรือวัยกลางคนก็มีครับมีให้เห็นมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต
1: ครับไม่ควรประมาทในแต่ละวัยครับ
0: ครับ
1: ครับคือต้องรู้เลยว่าณวันนี้เราอยู่ในวัยไหนอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: วัยเด็กก็ควรจะเรียนให้สูงที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาปุ๊บจะได้ปัญญาเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได
0: ้ครับ
1: ประกอบอาชีพให้สำเร็จให้ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเราไม่เรียนรู้ให้เกิดปัญญาปุ๊บทำอะไรมันก็ลำบากไม่แต่ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีให้ถ้าคนเราไม่มีปัญญารักษาไว้มันก็หมดไปอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: ทุกคนต้องเรียนรู้มันแหละไม่ใช่ไปเรียนรู้ทั้งโลกและทางธรรม
0: ใช่
1: ครับเหนื่อยได้หมดทุกอย่าง
0: คร
1: ับ ครับ
0: คือการเรียนรู้นี่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องศึกษาไปเรื่อย
1: แล้วก็อีกอย่างครับเด็กสมัยนี้อย่าคิดว่าเราให้แก่ก่อนเพื่อเข้าวัดบางครั้งคนเราก็ไม่ได้แก่เหมือนกัน
0: ไม่ถึงไม่ต้องรอแก
1: ่
0: ได้เข้าก่อน
1: ใช่ต้องรู้จักแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไร
0: ใช่
1: พ่อแม่มีบุญคุณยังไง
0: ครับ
1: พระมหากษัตริย์มีบุญคุณยังไงศาสนามีคุณยังไงให้ผมรู้ได้ยังไง
0: ค
1: ือต้องสอนให้เรื่อยให้เกิดปัญญาคิดได้เด็กจะได้วางรากฐานตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอโตขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
0: ครับ
1: เพื่อที่เอาความรู้เนี่ยสร้างตนเอง
0: ใช่
1: สร้างครอบครัวสังคมประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปตลอดพุทธศาสนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่งเสริมไป
0: ครับผมก็เป็นหลักที่เราจะดําเนินชีวิตนะครับโดยความไม่ประมาทก็ให้เรานึกถึงที่ตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัยไหน
1: ใช่ครับ
0: เป็นวัยเด็กวัยหนุ่มสาวหรือวัยแก่ชรานะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ให้นึกถึงคำสอนที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่เราต้องน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปรับปรุงใช้ในแต่ละวัยให้ชีวิตเรานั้นสมบูรณ์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เสียดายทีหลังครับ
1: ครับ
0: สำคัญนะครับว่าเวลาเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บอ้าวแล้วทำไมเวลาที่ผ่านมาเราไม่ยอมทำบุญทำทานทำไมปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นความเสียดายทีหลังได้อันนี้ก็เป็น
1: ว่าถ้าพูดเรื่องทำบุญทำทานก็คือการให้ทานนะครับ
0: ครับ
1: คุณเราต้องจับการให้เสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อต่างคนต่างแบ่งให้ปุ๊บโจรขโมยก็ไม่มีถูกไหมครับทุกคนแบ่งปันกันและอย่างเมื่อถึงเราแก่ชราไปปุ๊บหลักการคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสอนเราได้จริงๆนะว่าคนเราไม่พ้นกับคำว่าเกิดเสร็จปุ๊บผ่านไปหนุ่มสาวก็มีคำว่าแก่เสร็จปุ๊บก็
0: เจ็บ
1: ท้ายสุดเราก็ละจากตรงนี้ไปจะสิ่งที่เหลือไว้ก็คือคุณงามความดี
0: ใช่ครับ
1: พอเราคิดได้ในทุกๆวัยพอเราคิดได้ปุ๊บคิดเรามีความสุขและคนเราอีกอย่างถ้าเราแก่ตัวไปปุ๊บต้องรู้จักการปล่อยวางเสียสละถอยออกมาใช่หลักการของพุทธศาสนาก็คือหลักของภูมิหัน4
0: ครับ
1: ครับเมตตา
0: ครับ
1: กรุณามุทิตา
0: เป็น
1: แล้วก็อุเบกขา
0: ครับ
1: เป็นภูมิหันสำคัญที่สุดคร
0: ับ ใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคุณธรรมของพ่อแม่ก็ว่าได
1: ้
0: ต้องมีหลักภูมิหัน4
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็อยู่ใ

0: หลักของที่ฮิสุกเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: หลักตรงนี้ครับสอนเราได้ดีเลยครับพ่อแม่มีลูกทั้งที่ลูกสบายแล้วก็อยากให้ลูกมีความสุขยิ่งขึ้นไปคือเรียกเมตตาครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่ถ้าลูกเกิดความลำบากพ่อแม่ก็จะมีความกรุณา
0: ใช่
1: ถูกไหมอยากให้ลูกพ้นจากความทุกข
0: ์ใช่ครับ
1: ลูกคอยได้ดีก็คอยมุทิตาคอยให้เพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ข้อสุดท้ายเลยพ่อแม่ต้องมีคำว่าอุเบกขา
0: ครับ
1: ครับต้องรู้จักปล่อยวางให้ลูกได้ดำเนินเติบโตไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พ่อแม่ก็อย่าทิ้งต้องคอยดูแลตลอด
0: ใช่ครับ
1: ซัพครอบครัวเราอะไรเราครับ
0: ต้องคอยซัพพอร์ตลูกตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าลูกจะไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีอะไรไหมครับพ่อแม่นี่จะคอยดูแลตลอดคอยช่วยเหลือตลอด
1: แล้วก็พ่อแม่สำคัญอีกอันนึงก็ต้องมาไม่ยึดติดในสังขารของพ่อแม่เพราะวันหนึ่งปุ๊บเมื่อมันแก่ชราไปปุ๊บสังขารก็คืนสู่ธรรมชาติ
0: ครับใช่
1: ก็คือจิตแล้วก็ไปเกิดแค่คุณงามความดี
0: ครับ
1: ถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ทำความดีให้ลูกหลานพูดถึงมันก็ไม่มีอะไรนึกถึงถูกไหมเพราะนั้นพ่อแม่ก็สำคัญที่สุด
0: ครับ
1: อยู่ที่วัยเด็กคิดให้ได
0: ้ครับ
1: คุณเป็นพ่อเป็นแม่ทำให้ลูกเห็น
0: ครับ
1: ตัวอย่างที่ดี
0: ครับ
1: ว่าจิตคนเราถึงเวลาปุ๊บมันก็ไปทุกคน
0: ใช่
1: แต่อยู่ยังไงอยู่ให้มีความสุข
0: ครับ
1: อยู่ให้พอเพียง
0: ครับ
1: อยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนสังคมและประเทศชาติ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตามลมหายใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดครับ
0: ครับพระเจ้าก็จะเขาเรียกว่ามีคติธรรมที่สอนพระอานนท์เถระใช่ไหมครับว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อานนท์พระอานนท์บอกว่าวันละ7ครั้งพระเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่มากเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
1: ถูกต้องครับ
0: คือไม่ประมาทแม้กระทั่งลมหายใจนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นคติธรรมที่เราสามารถจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ครับ
0: การระลึกหนึ่งลมหายใจเวลาเราทำสมาธิใช่ไหมฮะเราจะไม่รู้จะบริกรรมอะไรก็ลองพุทโธดูครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเป็นการเรียกสติให้กลับมาอยู่กับตัวเองครับ
1: แล้วก็หลักพุทธศาสนาก็จะสอนเรื่องจิตวิญญาณคือทุกอย่างยึดตัวกระตุ้นสังเกตดูเวลาเราเกิดลมโกรธถ้าเราไปปรุงแต่งอารมณ์โกรธนั้นถูกไหมคร
0: ับ
1: ถ้าปรุงแต่งปุ๊บมีปืนเรายิงเขาฆ่าเขาตาย
0: ค
1: ิดเราก็เดือดร้อนเราไม่ยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าหลับหนักปุ๊บคิดซะว่าอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บนึงปล่อยมันทับไปอันไหนไม่ดีเราสลับไปสร้างเฉพาะภาวนาให้เกิดกุศลอันดีอันไหนที่ไม่ดีเราตัดออกไปเรื่อยชีวิตเราก็มีความสุขนี่คือหลักการภาวนาแล้วคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดกัน
0: ช่
1: วยกันอภัยกันและกัน
0: ครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาเราจะเกิดความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาก็คือให้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าพอมันเกิดขึ้นกระจายแล้วเราจะตอบโต้กับสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรครับ
1: อย่างเช่นในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเด็กแว้นในชุมชนบ้างยาเสพติดบ้างอะไรบ้าง
0: อันนี้ต้อง
1: แก้ปัญหายังไงดีต้องแก้ด้วยสติวิธีเข้าไปแก้ขี้หิวต้องอยู่มีความสุข
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็หลักการง่ายๆครับที่จะแก้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีพวกนี
1: ้
0: แก้ที่ตัวเรา
1: ครับ
0: เราต้องเป็นคนดีก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราต้องทำให้เขาดู
1: ใช่
0: ครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กรุ่นหลังได้ดูแค่นั้นแหละครับเขาก็จะทำตามเรา
1: เพราะแม่บางคนก็ไม่ค่อยได้อบรมสอนลูกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วสมัยนี้ก็เด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันละก
0: ็
1: อยู่ที่อื่นกันหมดทำให้แบบปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นมาเยอะเริ่มจากตัววัยรุ่นนี่แหละ
0: ใช่ใช
1: ่เด็กบางคนผ่านวิถีชีวิตผ่านมาได้แต่บางคนก็ผ่านไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับใช่ครับ
1: คนเรามันอยู่ที่วิบากมันไม่แน่นอนจริงๆนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเด็กบางคนคิดได้ปุ๊บเขาก็จะรู้เอง
0: ครับ
1: ครับผ่านชีวิตได
0: ้ครับก็อยู่ที่การอบรมบ่มนิสัยในช่วงวัยเด็กนี่สำคัญครับว่าเราจะให้เขาได้รับรู้ในด้านใดถ้าในด้านดีมันก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมสิ่งเสพติดอบายมุขต่างๆเขาก็จะโตมาในสังคมที่มันไม่ดีทีนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมที่ตามมาในภายหลัง
1: ต้องปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าถ้าเราไม่เรียนหมายความว่าเราต้องทำงานทำงานจะอะไรถึงเวลาไปควรก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
0: ่
1: ต้องทำงานถูกไหมแล้วกลางคืนเราก็หลับพักผ่อนแล้วต้องทำงานกลางวันชีวิตในครอบครัวเราแต่ถ้าเรียนให้สูงแล้วโอกาสสบายได้ชีวิตที่การเรียน
0: เป็น
1: ให้เกิดความรู้
0: เขาเรียกว่าเป็นระบบที่สามารถจะปรุงแต่งให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในกรอบของการศึกษาอยู่ในกรอบของความรู
1: ้
0: ที่สามารถจะรับได้นะครับการเรียนนี่สำคัญครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าภิกษุสามเณรใช่ไหมครับจะเริ่มทำการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมแล้วก็บาลี
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะการเรียนของทางพระสงฆ์เนี่ยจะต้องใช้ความรู้เป็นอย่าง

0: มากเขาเรียกว่าต้องท่องครับต้องจำถึงจะสามารถผ่านหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้เป็นการเขาเรียกว่าทบทวนสาธยายพระไตรปิฎกนะครับ
1: อย่างของผมอยู่ที่ประจวบเนี่ยก็มีโครงการจากกรุงเทพเป็นบวชสามเณรพระดูร้อน
0: ร
1: ้อยสองร้อยองค์บวชเสร็จก็พาสัญจรไปตามวัดตรงตัวนี้สอนให้รู้จักนั่งสมาธิให้เกิดปัญญากดคุณกดโทษก็เจออยู่บ่อยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะนำเด็กจากชาวบ้านเข้ามาบวชถึงแม้ช่วงเวลา10กว่าวันเนี่ยมันก็ถือว่าก็ยังดี
0: เป็นระยะสั้นๆครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือช่วงเวลาที่เด็กปิดเทอม
1: ใช่คร
0: ับเด็กจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอะไรที่มันไร้สาระก็นำมาบวชเป็นภาคฤดูร้อนเป็นโครงการที่ดีครับที่หลายๆวัดก็ได้ดำเนินการทำตาม
1: สอนให้เด็กมาอยู่ร่วมกันให้รู้จักความเคารพเพื่อผู้ใหญ่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรพวกนี้ครับคือจะเป็นอาตมามองว่าผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะเด็กบางคนรู้จักการแสดงออกรู้จักการสวดมนต์รู้จักการจิตต่างรู้สึกฝึกดีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับร่วมกัน
0: เป็นการฝึกฝนนะครับฝึกฝนขั้นต้นพูดง่ายๆเลยครับฝึกฝนขั้นต้นได้เด็กก็ได้จากที่ว่าสวดมนต์ไม่เป็นก็เริ่มจะสวดมนต์เป็นแล้วนั่งสมาธิไม่เป็นก็จะนั่งเริ่มนั่งเป็นนั่งหลับบ้างอะไรบ้างก็ยังได้นั่งนะฮะก็ยังได้ทำใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่บ้านนี่ไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยถ้าไม่มีใครนำพ่อแม่ไม่นำก็ไปกันใหญ่เลยทีนี
1: ้
0: ก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในการบวชภาคฤดูร้อนก็สามารถที่จะนำตัวเองนั้นไปสู่ธรรมะของพระเจ้าได้ง่ายใช่ไหมครับพระพี่เลี้ยงหรือว่าเจ้าวาดก็จะแนะนำได้ง่ายเพราะว่าสิ่งแรกที่จะทำให้เนรเนี่ยหรือพระภิกษุที่บวชในนอกพรรษาการเนี่ยครับมีความรู้มีคุณธรรมก็คือผ้าไตรจีวรครับ
1: ใช่ครับ
0: สามารถปรุงแต่งได้ก็คือรักษาให้เนรนั้นน่ะอยู่ในพระธรรมวินัยโดยมีเครื่องแบบก็คือจีวรที่ครองอยู
1: ่ที่ครองอยู่
0: ครับ
1: ครับ
0: รักษาให้อยู่ในรูปของสมณะสารูปได้ก็เป็นจะเป็นคนเรียบร้อยใช่มั้ยฮะเดินบิณฑบาตสวดมนต์ทำวัดตอนเย็นก็กวาดลานวัดอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปลูกฝังที่ดี
1: ก็เหมือนที่ปอประยุทธ์โตท่านบอกว่าพัฒนา4อย่างพัฒนากายอย่าให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับการเล่นกุ้งเล่นเกมอยู่กับสิ่งไม่ดีอยู่กับเพื่อนเกินไปไม่ได
0: ้
1: กายหนึ่งให้รู้จักการทำงานบ้านการออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างพัฒนากายถ้าได้ให้เด็กมีศีลถูกไหมครับรู้จักศีลห้าคืออะไรมีเจตศีลมีเจตธรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจให้จิตใจดีแล้วก็พัฒนาปัญญาเพราะปัญญาของเด็กจะต้องเติบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยถ้าพัฒนาจากเด็กได้พอโตไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแข็งแรงสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติที่สุดพัฒนาเพื่อสอนตรงนี้ครับ
0: ใช่ครับเป็นใจความสำคัญนะครับเป็นใจความสำคัญของหลักที่ที่สุดเลยก็
1: ค
0: ือการพัฒนากายใช่ไหมครับการพัฒนาศีลการพัฒนาจิต
1: ใจ
0: แล้วก็การพัฒนาปัญญา
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นใจความสำคัญและที่มาของการดำเนินรายการในหลักของที่ฮิสุกครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ช่วงท้ายเราก็ขอสรุปไว้ว่าการจะมีชุมชนที่ดีได้การจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่ดีได้ต้องเริ่มจากตนเองก่อนครับ
1: ตนเองคร
0: ับ นำตนเองเข้าไปอยู่ในกรอบของศีลธรรมกรอบของกฎระเบียบบ้านเมืองแล้วก็กรอบของหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะนำตนเองนั้นพัฒนาไปสู่ในระบบที่สูงขึ้นก็คือระบบครอบครัวเมื่อครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็ชุมชนก็จะมีความสุขด้วยเมื่อชุมชนมีความสุขแล้วบ้านเมืองที่อยู่ในตำบลอำเภอก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการนำหลักที่สุขนั้นมาพัฒนาชุมชนของเราได้ง่ายๆครับสุดท้ายนี้รายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อแรกก็คือใจความสำคัญและที่มาของหลักขี้สุขนั้นก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานคือพระพุทธธรรมรังสีประจำอุโบสถแห่งนี้จงช่วยอำนวยอวยผลประทานพรให้ท่านสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้งการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่าน

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจเมื่อสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็ง

0: ผมก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่12นะคะนะเราก็มาพูดในวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อเรื่องตลาดผลผลิตและตลาดการเงินนะคะในตลาดผลผลิตและตลาดการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีดุลยภาพในนั้นนะซึ่งเราเห็นผู้เล่นในตลาดนะคะอย่างเช่นตลาดผลผลิตเนี่ยเราก็จะเห็นผู้เล่นที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายสินค้าและบริการใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้างในนะก่อนที่จะมาเป็นสินค้าและบริการเนี่ยมันก็ยังมีตลาดปัจจัยการผลิตขึ้นมาก่อนนะซึ่งลักษณะเช่นนี้มันจะเกิดความสืบเนื่องนะสืบเนื่องจะต้องมีการจัดสรรไปจัดหาทรัพยากรมาก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตถือว่าเป็นต้นน้ำเป็นต้นทุนในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นก็เอาปัจจัยนั้นน่ะมาทำการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็คิดราคาของสินค้านั้นเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะโดยรวมเอาต้นทุนในขั้นที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตด้วยนะคะก็จะทำให้มีการเสนอซื้อเสนอขายในตลาดผลผลิตนะในส่วนของตลาดการเงินนะคะก็คือการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนื่องมาจากเราได้มีการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและสินค้าและบริการนะซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพนะซึ่งมันก็หมุนเวียนมันมีเรื่องของการหมุนเวียนของเงินทุนนะเป็นเงาตามตัวอยู่นะคะเพราะนั้นตลาดของเงินเนี่ยมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะมีการลงทุนเห็นไหมมันมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือรวมไปถึงเรื่องของการเก็งกำไรในตลาดเงินนะเพราะนั้นตัวที่จะจัดสรรเงินในตลาดเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันก็เป็นราคาของปริมาณเงินนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นตลาดเงินนะคะนักศึกษาก็อาจจะย้อนไปดูในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเราอธิบายเกี่ยวกับตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยนะตรงนี้มันก็เลยทำให้ต่อยอดไปอีกว่าพอเรามีตลาดผลผลิตแล้วตลาดเงินจะเป็นยังไงและนำไปสู่เรื่องของกลไกการใช้นโยบายการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมเงินในตลาดด้วยนะคะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นจุดกำเนิดเลยนะคะในทฤษฎีการผลิตเนี่ยนะก็ต้องมี input ก็คือปัจจัยการผลิตใส่เข้าไปนะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็คือตลาดที่ทำการซื้อขายปัจจัยนะที่อาจจะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญนะที่เราเคยศึกษาในสัปดาห์แรกก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการใช่ไหมคะ4ตัวนี้นะคำว่าที่ดินเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องใช้ที่ดินในการประกอบการก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาบนสังคมออนไลน์นะคะซึ่งมันก็จะทำให้ลดต้นทุนที่ดินได้ด้วยนะคะแรงงานนะก็จะแบ่งประเภทเป็นแรงงานไร้ฝีมือกึ่งฝีมือหรือมีฝีมือนะก็